การไหลนะคะพลศาสตร์การไหลของการคำนวณนะคะในเชิงของการขึ้นรูปวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนที่การไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเมสพลาสติกเนี่ยเข้าไปในโมด้วยความร้อนนะคะก็จะเกิดการไหลการให้ตัวขึ้นมาเราก็จะมีการประเมินค่าความร้อนต่างๆค่าของการไหลของวัสดุต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือจำลองสถานการณ์การขึ้นรูปทรงนะคะว่าขึ้นรูปทรงกระป๋องเนี่ยจากแผ่นชีทฟอร์มมิ่งขึ้นเป็นทรงกระบอก

วกรรมนะคะคราวนี้ในระเบียบวิธีของไฟไนท์เอลิเมนต์เนี่ยนะคะจะแบ่งหลักๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือการเตรียมก่อนนะคะการเตรียมการก็คือ pre-process เตรียมชิ้นส่วนของไฟไนท์เอลิเมนต์นะคะมันจะขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนปลายทางเนี่ยเป็นรูปทรงแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกไฟไนท์ให้ถูกนะคะถ้าหากว่าเป็นทรงกระบอกเราก็จะเลือกทรงตามความยาวนะคะถ้าหากว่าเป็นอสมมาตรเราก็เลือกเป็นแบบพื้นที่หรือเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเลือกแบบปริมาตรนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นทรงอื่นๆเราก็จะคำนวณตามนั้นไอ้การเลือกตัวไฟไนท์เอลิเมนต์หรือตัวเอลิเมนต์ตั้งต้นเนี่ยมีความสำคัญมากต่อความแม่นยำของแบบจำลองนะคะถ้าเราทำแบบจำลองเนี่ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเนี่ยการประมวลผลสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนนั้นน้อยลงนะคะถัดจากนั้นนะคะพอเราเตรียมการแล้วเนี่ยเราทำการประมวลผลนะคะประมวลผลเนี่ยแบ่งเป็น2แบบแบบสถิตก็คืออยู่นิ่งกับที่กับแบบพลวัตคือการเคลื่อนที่นะคะแบบสถิตเป็นยังไงแบบสถิตก็อย่างเช่นกล่องลูกฟูกนะคะหรือพาเลตเนี่ยถูกวางแช่โดยมีแรงกระทำเนี่ยอยู่ที่1ตันเป็นเวลา1เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วัดด้วยความล้าของกล่องลูกฟูกหรือของพาเลตแท่นรองสินค้าเนี่ยเกิดแรงกระทำเนี่ยเป็นแรงความล้าเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าความปลอดภัยในการที่เราจะหาค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนแบบพลวัตก็คือการเคลื่อนที่นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเป็น P form ที่จะขึ้นรูปขวดนะคะเรามีการอัดแรงดันเข้าไปนะคะตัว P form นี้จะค่อยๆยืดตัวตามแรงดันที่เพิ่มเข้าไป5บาร์10บาร์15บาร์20บาร์จนถึง30บาร์นะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของตัวเนื้อพลาสติกขึ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นการแสดงผลนะคะการแสดงผลสุดท้ายเนี่ยของไฟไนท์เอลิเมนต์เนี่ยจะแสดงผลออกเป็นคอนทัวร์คัลเลอร์นะคะเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีผลกระทบหรือมีแรงกระทำเนี่ยที่ตำแหน่งตรงไหนมากที่สุดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป่าขึ้นไปเนี่ยเนื้อของวัสดุเนี่ยสีออกเหลืองๆแดงๆนี่นะคะก็จะเป็นอันที่เรียกว่ามีเนื้อวัสดุหนาที่สุดนะคะส่วนกล่องลูกฟูกนะคะก็จะดูว่าเราออกแบบดีไซน์แบบนี้แล้วเนี่ยกล่องลูกฟูกตรงบริเวณด้ามจับเนี่ยเกิดแรงเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะปรับดีไซน์ให้ลดของแรงเครียดแรงเค้นของตัวกล่องวัสดุแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของfinite element หรือว่าทางด้านของกรรมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางด้านของสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะในเรื่องของเครื่องมือประเมินเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็จะมีนักวิจัยเนี่ยเขาได้พยายามจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเราจะเลือกเครื่องมือประเมินของทางด้านของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะเลือกอะไรดีนะคะก็จะมีปัจจัยในการเลือกนะคะอยู่3ส่วนที่จะสนับสนุนเพื่อให้ผู้นำไปใช้ในการเลือกนะคะก็จะมีด้านของค่าใช้จ่ายนะคะด้านของการนำไปใช้ในการออกแบบนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือด้านของความแม่นยำนะคะอย่างตัวอย่างนี้จะมี4เครื่องมือประเมินนะคะอย่าง LCA เนี่ยก็คือเป็น Life Cycle Assessment ซึ่งเป็นเรียกว่าตัวใหญ่สุดของการประเมินของสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเรียกว่าแย่ที่สุดนะคะก็คือแพงนะคะแต่ว่ามีความแม่นยำสูงนะคะแต่ถ้าอย่างเป็นSimplify LCA เนี่ยซึ่งเป็นขั้นย่อของ LCA ลงมาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่สูงมากนะคะความแม่นยำก็อาจจะต่ำลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น QFDE นะคะการประเมินทางด้านของการออกแบบเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะไม่สูงเลยนะคะความสามารถในการออกแบบสูงแต่ว่าความแม่นยำก็จะต่ำไปด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นการเปรียบเทียบของคู่แข่งนะคะค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากแต่ความสามารถในการนำไปออกแบบเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความแม่นยำอาจจะต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในการเลือกนะคะคราวนี้มาดูเครื่องมือตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือ QFDE นะคะย่อมาจาก Quality Function Deployment นะคะ E ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ For Environment นะคะขึ้นอยู่กับว่าเน้นไปทางด้านของสิ่งแวดล้อมหรือไม่ถ้าเป็น QFD ธรรมดาก็คือจะเป็นการออกแบบทั่วๆไปแต่ถ้า For Environment ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะ QFDE เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของบ้าน quality นะคะ house of quality ก็คือเป็นรูปทรงของบ้านนะคะเป็นการออกแบบอย่างหนึ่งเหมือนแปลนบ้านที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยค่ะในเรื่องของการเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็จะมีแบบแปลนในการที่เราจะเลือกวัสดุต่างๆนั้นเช่นกันนะคะ QFDE เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเอาความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาเป็นตัวนำนะคะโดยเรามุ่งเน้นที่ลูกค้ามองอย่างไรนะคะการตลาดมองอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรานำความต้องการสิ่งนี้มาทำการที่เรียกว่าเปลี่ยนรูปฟอร์มออกมานะคะเปลี่ยนดีฟอร์มออกมาให้เป็นในรูปของเชิงเทคนิคว่าความต้องการนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อทางเทคนิคเนี่ยในการที่เราจะนำไปเลือกวัสดุเลือกบรรจุภัณฑ์หรือเลือกกระบวนการผลิตเนี่ย

อย่างไรนะคะถ้าหากว่าความต้องการของลูกค้าเน้นหนักไปที่วัสดุตัวนี้มากนั่นหมายความว่าวัสดุตัวนี้มีผลกระทบหรือมีความสำคัญมากต่อกระบวนการถัดไปอันนี้บ้าน QFD เนี่ยจะทำหน้าที่นี้นะคะโดยมองทุกมุมมองอย่างครอบคลุมทุกมุมนะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือสิ่งที่ความต้องการของลูกค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะคะถ้าเราถามลูกค้าถูกคนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเรามาดูเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจำแนกลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมวัสดุและบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะความต้องการของที่เรียกว่าอักษรตัว A ตรงหมวดนี้ค่ะก็จะมีความแม่นยำและก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีนะคะพอเราได้ความของต้องการของลูกค้ามาแล้วอะค่ะก็จะมาเข้าสู่หมวดของการวางแผนนะคะการวางแผนตรงนี้เองเนี่ยจะมองในหลายประเด็นนะคะมองตั้งแต่ความสำคัญของความต้องการของลูกค้าว่ามีระดับความสำคัญเท่าไหร่นะคะมีความต้องการแล้วมาจัดว่าสำคัญเท่าไหร่บ้างมาจัดอีกทีนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูว่าลูกค้าพึงพอใจต่อวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยณสถานะปัจจุบันของเราเนี่ยเขาพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นไม่พอดูคู่แข่งดูคู่เทียบด้วยนะคะว่าแล้วคู่แข่งของเราล่ะดีกว่าหรือแย่กว่าเราอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะก็นำมาคำนวณในเรื่องของค่าจุดหมายหรือค่า goal setting นะคะว่าสิ่งที่เรามองเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราจะเซตเป้าหมายนั้นเท่าไหร่นะคะและเราก็มาคำนวณอัตราส่วนปรับปรุงนะคะอัตราส่วนปรับปรุงเนี่ยก็คือเอาจุดมุ่งหมายหรือ goal ของเราเนี่ยนะคะคำนวณหารด้วยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเรานะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ระยะทางเท่าไหร่นะกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นณสถานะปัจจุบันของเรานะคะแล้วอันถัดมาก็คือเป็นการคำนวณจุดขายนะคะก็คือดูความต้องการของลูกค้าว่าที่เขาให้ความต้องการของลูกค้ามานั้นน่ะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าค่ามากกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นจุดขายแน่ๆนะคะถ้าค่าเท่ากับ1ก็คือเป็นเท่ากันกับที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ถ้าค่าจุดขายน้อยกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้ไม่ใช่จุดขายเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวความต้องการของลูกค้านี่มาเป็นตัวชูโรงนะคะถัดนั้นเนี่ยจะเป็นการคำนวณค่าคะแนนดิบนะคะโดยการที่เอาความสำคัญของลูกค้านะคะแล้วก็เอาอัตราส่วนปรับปรุงเอาจุดขายมาทำการคำนวณนะคะแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปของ normalization ก็คือทำให้เป็นสัดส่วนที่เปรียบเทียบกันได้นะคะก็จะได้ค่าคะแนนดิบออกมาอันนี้ก็คือเป็นบ้าน QFD ในฝั่งของการวางแผนนะคะยังไม่จบเท่านั้นนะคะเมื่อเราได้ความต้องการของลูกค้าและในด้านของการวางแผนเปรียบเทียบคู่แข่งคู่เทียบแล้วเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันก็คือส่วนของข้อกำหนดเชิงเทคนิคนะคะโดยนำความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาแปลงความสัมพันธ์ว่าจากความต้องการนี้เนี่ยเมื่อแปลงความสัมพันธ์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยได้ค่าเป็นอะไรนะคะพอได้ค่าเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำคุณลักษณะตรงนี้ค่ะมาพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเชิงเทคนิคอันนี้กับความต้องการของลูกค้าเนี่ยความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสามารถในความสัมพันธ์ของความต้องการกับเชิงเทคนิคนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูความสัมพันธ์นะคะของเชิงเทคนิคกันเองด้วยนะคะว่าด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งจะแย่หรือเปล่าเพื่อดูผลกระทบซึ่งกันและกันของเชิงเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็คำนวณค่าความสัมพันธ์ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการคำนวณทางด้านของเทคนิคจะคล้ายๆกับการคำนวณความสำคัญของความต้องการของลูกค้านะคะก็จะดูว่าความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับเชิงเทคนิคเนี่ยให้ผลค่าแบบเทียบออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้เป็นบ้าน QFD ในเชิงเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะตัวอย่างที่1นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาทำ QFD ในเรื่องของขวดน้ำนะคะสำหรับรีฟิลเขาก็จะเก็บความต้องการของลูกค้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่าต้องการให้ใช้งานง่ายต้องการให้น้ำหนักเบาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรใช้งานง่ายก็จะเป็นขนาดรูปทรงรูปร่างน้ำหนักสีสันต่างๆนะคะแล้วก็ทำการเวทติ้งค่าคะแนนออกมานะคะก็จะพบว่าค่าสูงๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นค่าที่จับถือได้ง่ายนะคะเพราะต้องการขวดน้ำที่รีฟิลและถือได้ง่ายใช้งานได้ง่ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงนะคะซึ่งส่งผลกระทบอะไรกับเชิงเทคนิคนะคะก็จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของไดเมนชันก็คือขนาดรูปทรงต่างๆแล้วก็วัสดุที่ใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ QFD เนี่ยอาจจะดีไซน์ในเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งคู่เทียบของรถยนต์ประเภทต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเครื่องมือ QFD นั้นเนี่ยใช้ต้นทางของการดีไซน์โดยการตั้งหลักจากความต้องการของลูกค้ามาสู่ในเรื่องของการออกแบบหรือจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่แล้วเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดดีกว่าสิ่งใดก็ได้เช่นกันค่ะ
ค่ะเรามาดูเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมในลำดับถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง QFD

QFD เนี่ยมีจุดเด่นก็คือนำความต้องการของลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินและเราทำการที่เรียกว่าแปลงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นเชิงเทคนิคนะคะแต่อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะคะถ้าเราถามถูกคนถามถูกกลุ่มหรือว่าลูกค้าที่ครอบคลุมเนี่ยเราก็จะได้การประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่คราวนี้มีเครื่องมือนึงที่เรียกว่ากำหนดเกณฑ์ในการประเมินมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อให้ใช้เกณฑ์การประเมินต่างๆเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวเราเองคู่แข่งคู่เทียบหรือว่าสิ่งที่เราจะมุ่งหวังในอนาคตนะคะในเรื่องของเครื่องมือประเมินนี้นะคะเราก็เรียกวิธีของการเปรียบเทียบคู่แข่งทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะแบ่งหมวดหมู่ของเกณฑ์ต่างๆเนี่ยออกเป็น7หมวดหมู่นะคะโดยสถาบันของ UNEP ซึ่งเป็นสถาบันของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้ทำกำหนดของเกณฑ์ในการประเมินของแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละข้อแต่ละรายการเนี่ยมีวิธีการประเมินอย่างไรบ้างนะคะมาดูประเด็นที่1ก่อนนะคะยูเนปก็ให้ความสำคัญกับอันดับแรกก็คือต้นน้ำเลยนะคะต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำก็คือวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะว่าเราเลือกใช้วัสดุเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะทำการเวทค่าคะแนนออกมาโดยตามลิสต์รายการที่เขาให้คะแนนมานะคะ4ก็คือคะแนนสูงๆเนี่ยหมายความว่าเรามีผลกระทบแล้วมีผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้า1เนี่ยก็คือไม่มีผลกระทบเลยนะคะคะแนนก็จะเรียงจากมากมาน้อยนะคะอันดับที่1ก็คือพิจารณาอันดับแรกก่อนว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะอันดับที่2ก็คือเมื่อเรารู้การเลือกชนิดของวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาดูของปริมาณในการใช้วัสดุว่าเราสามารถที่จะลดปริมาณในการใช้วัสดุลงเนี่ยได้มากน้อยเพียงไรนะคะถ้าเราลดได้มากเราก็สามารถให้คะแนน1ได้แต่ถ้าลดไม่ได้เลยมีขนาดมีน้ำหนักที่มากเนี่ยก็ได้คะแนนเวทเป็น4อย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดจากนั้นนะคะจากกระบวนการต้นน้ำวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าหมวดของกระบวนการผลิตนะคะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมีการใช้พลังงานหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างไรเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมาเข้าสู่ของ manufacturing เข้ามานะคะก็ทำการเปรียบเทียบประเมินนะคะพอเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะถัดจากนั้นไปไหนต่อก็คือขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจากโรงงานไปยังผู้รับผลิตประกอบหรือว่าผู้จัดจำหน่ายหรือส่งไปยังลูกค้าโดยตรงระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการประเมินนะคะว่ามีการระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดและการขนส่งต่างๆเนี่ยมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำมากน้อยเพียงไรนะคะจากนั้นนะคะพอเราขนส่งแล้วเนี่ยก็มาเฟสสู่การใช้งานในกระบวนการใช้งานต่างๆวัสดุและบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยจะต้องใช้พลังงานหรือว่ามีการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานมากน้อยเพียงไรนะคะแล้วก็มีรายการอะไรที่ไม่จำเป็นหรือมีของใช้สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปไหมในช่วงระหว่างการใช้งานนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการประเมินนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือในระหว่างการใช้งานเนี่ยอายุสั้นไหมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยไหมหรือว่ามีการหมุนเวียนใช้ซ้ำอย่างครบถ้วนนะคะทำให้เกิดการประหยัดของวัสดุที่จะทำการผลิตใหม่ได้นะคะและสุดท้ายพอเอาหมดอายุในการใช้งานลงแล้วเนี่ยการกำจัดซากต่างๆเนี่ยมีการนำไปรีไซเคิลหรือว่าหมุนเวียนใช้ซ้ำได้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีการคัดแยกมีการเรียกว่าหมุนวนกลับไปใช้เนี่ยกระบวนการคัดแยกต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะคะทั้ง7หมวดหมู่เนี่ยก็จะต้องถูกทำการประเมินขึ้นมานะคะเพื่อให้รู้ว่าคะแนนที่เราได้ประเมินของวัสดุของเราเองหรือว่าของคู่แข่งของคู่เทียบเนี่ยมีผลกระทบที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่มีรายการมาแล้วอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับใช้ภายในโรงงานผลิตและประกอบ ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ไรท์นะคะวัสดุในของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะจะมีความสำคัญในเรื่องของการซัพพอร์ตแรงไม่ให้เกิดการตกกระแทกนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากๆเลยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยวัสดุที่เลือกใช้ก็จะต้องลดแรงกระแทกของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกป้องไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะวิธีการทำก็คือเราก็จะนำหมวดหมู่ทั้ง7ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ได้อธิบายไปนะคะและเราก็ทำการประเมินนะคะตามรายการย่อยของแต่ละหมวดหมู่ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่เลือกวัสดุนะคะลดการใช้วัสดุนะคะกระบวนการผลิตนะคะการขนส่งนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะแล้วก็อายุของการใช้งานแล้วก็ระบบการจัดการ

หลังจากที่หมดเสื่อมสภาพลงแล้วนะคะเราก็ทำการประเมินครบทั้ง7หมวดหมู่ตรงนี้นะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะคะพอเราทำการประเมินของตัวบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันนี้แล้วนะคะเราก็ค้นพบว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะคะมีจำนวนชิ้นส่วนที่ เรียกว่าประกอบเป็นชิ้นส่วนประกอบเนี่ยหลากหลายชิ้นมากนะคะเป็นหลักร้อยชิ้นเลยนะคะต่อ1บรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่ามีชิ้นส่วนยิบย่อยมากนะคะก็จำเป็นที่จะต้องของลดปริมาณการใช้วัสดุลงนะคะอาจจะลดพื้นผิวลงลดความบางลงหรือว่าดีไซน์ใหม่ให้ชิ้นส่วนน้อยลงนะคะอาจจะออกแบบให้ชิ้นส่วนเนี่ยจาก5ชิ้นรวมกันเหลือ1ชิ้นขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อลดฝุ่นลดของการขจัดซากอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าผลกระทบด้านของการลดวัสดุเนี่ยมีค่าคะแนนที่สูงหมายความว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนะคะเราก็จะนำประเด็นตรงนี้ค่ะไปทำการดีไซน์หรือทำการปรับปรุงหรือทำการประเมินเพื่อเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะและอีกประเด็นนึงที่มีค่าคะแนนที่สูงก็คืออายุการใช้งานนะคะเนื่องจากตัวบรรจุภัณฑ์อันนี้ค่ะเป็นกล่องที่หมุนเวียนใช้ซ้ำภายในโรงงานนะคะโดยอายุการใช้งานปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ที่3เดือนถึง6เดือนนะคะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าหากว่าเราเพิ่มอายุการใช้งานเข้าไปนะคะเพื่อให้อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เนี้ยสามารถที่จะใช้งานซ้ำได้นะคะก็จะทำให้ลดการผลิตลดการใช้วัสดุต้นน้ำลงได้นะคะก็จะเป็น2ประเด็นที่หลังจากที่ประเมินตามรายการเปรียบเทียบทั้ง7หมวดหมู่แล้วนะคะเราก็จะนำประเด็น2ประเด็นนี้นะคะก็คือลดการใช้วัสดุแล้วก็อายุการใช้งานที่เหมาะสมเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเพื่อให้ลดปริมาณการใช้วัสดุลงและทำอย่างไรให้เพิ่มอายุของการใช้งานเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามีรายการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงหรือก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้ค่ะค่ะเรามาดูเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยตลอดทั้งวงจรชีวิตนะคะการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ตลอดทั้งวงจรชีวิตเนี่ยหรือเรียกว่า life cycle assessment นะคะหรือ LCA เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเครื่องมือ LCA เนี่ยเป็นเครื่องมือใหญ่เลยนะคะที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีเรียกว่ามาตรฐาน ISO รองรับนะคะ14040เนี่ยนะคะแต่คราวนี้เนี่ย LCA เองเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไปในรายการก่อนหน้านะคะว่า LCA เองก็มีข้อจำกัดถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ประเมินผลกระทบออกมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงอีกเช่นกันมีค่าใช้จ่ายสูงจากอะไรเนื่องจากว่าเครื่องมือ LCA เองเนี่ยจะต้องไปเก็บข้อมูลหรือเก็บ data จริงๆจากกระบวนการผลิตนั้นๆจากวัสดุนั้นๆจากกระบวนการใช้งานนั้นๆนะคะและกระบวนการเก็บข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็อาจจะคาดเคลื่อนนะคะจึงจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินะคะโดยทั่วไปเนี่ยการทำ LCA ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็จะมีการเก็บขั้นต่ำอย่างน้อย6เดือนนะคะบางที่เก็บ3ปีขึ้นอยู่กับว่ารอบการผลิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ LCA นะคะ LCA เองเนี่ยจะมองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเช่นเดียวกันกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เทียบกับคู่แข่งที่มี7หมวดหมู่ของยูเน็ตนะคะแต่ LCA เองเนี่ยจะไม่ได้ใช้การประเมินด้วยคะแนนละจะเป็นค่าประเมินจากการเก็บแต้มปริมาณการใช้จริงๆณสภาวะนั้นจริงๆนะคะตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะคะว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะกระบวนการผลิตวัตถุดิบกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์นะคะว่าใช้พลังงานใช้มีของเสียออกไปเท่าไหร่การขนส่งมีระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะใช้การขนส่งรูปแบบใดนะคะใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรพอนำไปใช้งานแล้วเนี่ยมีวัสดุสิ้นเปลืองหรือมีมลพิษของเสียออกมายังไงบ้างและการกำจัดซากต่างๆเนี่ยมีการฝังกบต้องนำไปฝังกบนะคะในพื้นที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าการรีไซเคิลเนี่ยต้องคัดแยกขยะหรือว่าต้องใช้พลังงานอะไรอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นหมวดหมู่ของ LCA นะคะถ้าหากมองเป็นภาพนะคะก็คือมองทั้งเชนมองทั้งซัพพลายเชนของการกำเนิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายมันหมดอายุลงนะคะและมีการวนกลับที่ลูปเดิมไหมนะคะอย่างเช่นวัตถุดิบวัสดุบางอย่างเนี่ยปลายทางแล้วเนี่ยสามารถที่จะวนกลับมารีไซเคิลเป็นวัสดุต้นน้ำกลับเข้าไปใหม่ได้แต่บางกระบวนการเนี่ยไปแล้วไปเลยนะคะผลิตเสร็จแล้วก็ต้องฝังกบหรือทำลายล้างไปเลยไม่สามารถที่จะวนกลับมาใหม่ได้อันนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีมากนะคะก็คือ A เนี่ยเราจะมองกันทั้งซัพพลายเชนนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่า LCA มีข้อจำ

ากด้านของเวลาแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะคะก็จึงมีเครื่องมือที่ปรับจาก LCA มาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเรียกว่า Simplify LCA นะคะก็คือการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายนะคะการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายเนี่ยมีคอนเซปต์วิธีคิดก็คือเราก็ต้องเริ่มจากการเขียนเชนทั้งหมดของกระบวนการขึ้นมาก่อนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะว่าเริ่มต้นอย่างไรและไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราพิจารณาว่ามีกระบวนการใดบ้างนะคะที่เรียกว่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันหรือว่าไม่ส่งผลกระทบนะคะอย่างเช่นเราจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ A กับผลิตภัณฑ์ B เนี่ยในการขนส่งแล้วเนี่ยระยะทางการขนส่งเท่ากันและใช้ระบบเรือในการขนส่งเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้ำหนักบรรจุของเรือต่อพาเลตต่อ1หน่วยเนี่ยก็เท่ากันดังนั้นเนี่ยระบบการขนส่งตรงนี้เราสามารถที่จะตัดทิ้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้ากระบวนการผลิตวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันอีกอันนึงใช้ระบบการเป่าอีกอันนึงใช้ระบบการฉีดแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตัดกระบวนการนั้นได้เราจะเลือกเฉพาะส่วนที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันหรือส่วนที่มีประเด็นสำคัญที่เราจะพิจารณาหรือมุ่งเน้นเป็นพิเศษนะคะก็จะเรียกว่ากระบวนการ Simplify LCA นะคะก็จะเริ่มจากการเขียนวงจรของไลฟ์ไซเคิลขึ้นมาก่อนจากนั้นก็SelectนะคะSelectว่าเรามุ่งที่ประเด็นใดเป็นสำคัญหรือเราโฟกัสที่ประเด็นใดเป็นสำคัญถ้าเรามองที่ต้นน้ำวัสดุเพียงอย่างเดียวเราก็โฟกัสไปที่วัสดุได้เลยนะคะแต่ถ้าเรามองทั้งเชนก็มาพิจารณาดูว่ามีกระบวนการใดบ้างนะคะที่ไม่ส่งผลกระทบกันหรือไม่แตกต่างกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัตออฟหรือตัดทิ้งได้นะคะอันนี้ก็คือสีขาวเนี่ยเขานะคะเลือกไว้นะคะแต่สีฟ้าอันนี้เองเนี่ยเป็นกระบวนการที่ตัดทิ้งได้นะคะเนื่องจากอยู่นอกขอบเขตของการประเมินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นการวิธีSimplify LCA นะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทางตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนี้เองเนี่ยก็ช่วยนะคะช่วยนักออกแบบหรือช่วยผู้ที่จะเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้การประเมินตั้งแต่ต้นทางเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีไกด์ไลน์ที่ใช้ในการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ LCA หรือ Simplify LCA เนี่ยจะต้องไปเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแต่ในตัวโปรแกรมในเรื่องของการออกแบบSolidWorks เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาได้ปลั๊กอินตัวที่เรียกว่าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในระบบของการออกแบบดีไซน์ด้วยนะคะโดยที่พอเราออกแบบดีไซน์หรือว่าเราเลือกวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีเรียกว่าเป็นออปชันนะคะในการที่เราจะเลือกว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุอะไรนะคะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะระบุน้ำหนักลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาเลือกว่ากระบวนการผลิตนะคะใช้กระบวนการผลิตแบบใดนะคะเป็น injection molding หรือว่าเป็น blow molding อย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือกว่าแหล่งที่เราทำการผลิตเนี่ยผลิตที่ไหนนะคะผลิตที่เอเชียยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยค่าพลังงานของการใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ระบุของจำนวนการผลิตขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะการขนส่งและการใช้งานขนส่งไปไหนนะคะจากยุโรปไปในยุโรปเองหรือจากยุโรปไปเอเชียอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เรารู้ระยะทางในการขนส่งและก็พื้นที่ที่นำไปใช้งานนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกมานะคะเป็นในด้านของวัตถุดิบนะคะแมทเทียลนะคะในด้านของแมนูแฟคเจอริงการผลิตนะคะและการขนส่งและสุดท้ายก็คือ end of life ว่าหลังจากที่ทำการผลิตเสร็จแล้วขนส่งเสร็จแล้วนำไปใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยการนำไปกำจัดซากเนี่ยใช้วิธีการกำจัดซากแบบไหนรีไซเคิลหรือว่าต้องเอาไปฝังกลบอย่างเดียวนี้เป็นต้นนะคะก็จะออกค่าออกมาเป็นกราฟเป็นตัวกราฟที่นี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบว่าสถานะปัจจุบันเป็นยังไงและก่อนหน้าเป็นยังไงถึงผลกระทบในมุมมองต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบนะคะทางด้านของสิ่งแวดล้อมอีกมุมนึงนะคะในการที่เราจะเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์นะคะดังนั้นเองนะคะขอสรุปแบบนี้ว่าในการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราต้องมองให้ครบทั้งสองมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของทางด้านของวิศวกรรมทางเทคนิคความแข็งแรงแล้วก็ค่าโอกาสในการจะเกิดความเสียหายต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้เลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมนะคะและอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือด้วยความที่วัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยจะไปเป็นขยะนะคะเราก็จะต้องดูว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดซึ่งเครื่องมือประเมินต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ใช้เนี่ยมีงบประมาณมีเวลาหรือต้องการความแม่นยำมากน้อยเพียงใดก็จะมีเครื่องมือเลือกให้ฟิตหรือเหมาะสมกับสภาวะที่เรา

ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพูดคุยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาเรื่องของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่ได้ศึกษาไปประเด็นก่อนหน้านี้นะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายเนาะว่าความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะนะปฏิกิริยาที่สะท้อนผ่านเหตุการณ์การที่ตัวแสดงอย่างขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้ในเนื้อหาในตอนนี้นะคะในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเพราะเหตุใดคะคนเราถึงจะต้องเลือกใช้นะคะวิธีทางในระบบการเมืองที่ไม่ปกตินะก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการลงถนนนั่นเองนะคะในการทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวนะคะจะแบ่งนะคะเนื้อหาการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยในส่วนแรกนะคะเราคาดหวังว่านะคะนักศึกษาจะเข้าใจความหมายนะคะและก็ความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะและกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะว่าตัวแสดงนะคะกลุ่มผลประโยชน์นะคะพรรคการเมืองนะคะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีพื้นที่ในการปฏิบัติการและมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะของการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยมีจุดเน้นสำคัญก็คือตัวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะเราจะมาดูว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีขบวนการเรียกร้องลักษณะดังกล่าวหรือเปล่านะคะแล้วหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันเอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากน้อยเพียงใดนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลกระทบรวมกลุ่มแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยพิจารณาใน3มิติด้วยกันนะคะนั่นคือมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่าในการพิจารณานะคะว่าท่าทีของกลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่ว่ากลุ่มแล้วสังคมไทยจะทำยังไงให้ขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะมันสอดรับกับคุณค่าประชาธิปไตยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันคิดนั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างของนะคะองค์คาพยพ3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันดังที่นักศึกษาจะเห็นบนตารางนะทีนี้นิยามของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันคืออะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียก2คำนี้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะแยกความต่างนิดนึงนะคะก็คือกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยคือการรวมตัวกันของปัจเจกเข้ามาเป็นกลุ่มโดยที่ปัจเจกที่รวมตัวเป็นกลุ่มเนี่ยต้องเชื่อว่าการอยู่เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านี้นะคะบรรลุผลประโยชน์และเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะที่นี้กลุ่มผลักดันก็คือการที่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลแปลว่าเขาไม่ได้อยากเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการดีดนิ้วแต่เขาต้องการที่จะทำให้รัฐบาลนั้นตัดสินใจโดยยึดถือเอาประโยชน์ของกลุ่มเขาเป็นหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเรียกกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวกันนะที่นี้องค์คาพยพที่2นะที่จะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างเนาะนั่นก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองเนี่ยแน่นอนค่ะเป้าหมายเนี่ยต่างจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันชัดเจนนั่นคือเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไป

เป็นแค่มีอิทธิพลนะคะในการตัดสินใจแต่เขาต้องการที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลเพื่อตัดสินใจฉะนั้นถ้ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักบานกลุ่มผักดันเนี่ยผลประโยชน์มันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะพรรคการเมืองเนี่ยการที่เขาจะได้คะแนนเสียงได้มากเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องกวาดเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นชุดนโยบายที่เขาใช้หาเสียงนั่นเองนะคะองค์คาพยพที่3คือขบวนการทางสังคมค่ะขบวนการทางสังคมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการมากกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมนะทีนี้ความต่างสำคัญของขบวนการทางสังคมกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันและพรรคการเมืองก็คือขบวนการทางสังคมใช้ช่องทางในการผลักดันเนี่ยนะในพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากการเมืองในระบบปกติเช่นเราจะเห็นได้จากการลงถนนใช่ไหมคะการล้อมสภาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในเชิงนิยามทีนี้เราลองมาดูในตารางนะคะนักศึกษาจะพบว่านะคะประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญนะคะในการอธิบายความต่างระหว่าง3ส่วนก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันพรรคการเมืองและขบวนการทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยประเด็นแรกนะคะพื้นที่นะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันใช้นะคะพื้นที่ภายในการเมืองแบบปกติผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการล็อบบี้นะคะขณะที่พรรคการเมืองนะคะก็เป็นช่องทางการเมืองแบบปกตินั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองแต่ขบวนการทางสังคมเนี่ยนะคะจะใช้ช่องทางในการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติก็คือเป็นนอกเหนือพื้นที่ทางการเมืองแบบปกติจะเห็นได้จากการลงถนนนะคะหรือมีนวัตกรรมทางสังคมต่างๆที่น่าสนใจนะคะทีนี้เป้าหมายค่ะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันนะคะเป้าหมายของกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องการเข้าไปให้มีอิทธิพลนะคะเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลให้รัฐบาลออกนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่มตนขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนขบวนการทางสังคมนะก็จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมที่ไม่เป็นธรรมที่มองไม่เห็นคนชายขอบนะคะในรูปแบบของขบวนการทางสังคมแบบเก่าขณะที่ขบวนการทางสังคมแบบใหม่เนี่ยจะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาคุณค่าอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของพวกเขานะคะทีนี้ประเด็นถัดไปเราจะพูดกันด้วยประเด็นว่าด้วยผลประโยชน์นะคะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันเนี่ยนะคะลักษณะของผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แคบเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองค่ะด้วยความที่พรรคการเมืองต้องการเสียงเยอะๆใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะของผลประโยชน์ของพรรคการเมืองจะต้องกว้างขวางครอบคลุมนะคะผลประโยชน์ที่มันหลากหลายเพื่อกวาดเอาเสียงที่เขาควรจะได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็จะพัฒนานะคะผลประโยชน์ที่กว้างขวางเนี่ยนะคะเป็นนโยบายเพื่อหาเสียงนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะลักษณะของผลประโยชน์ที่เขาต้องการไปถึงเนี่ยนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของสังคมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่มีลักษณะข้ามชนชั้นเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการเคารพอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางเพศเป็นต้นนะคะถัดมาจะเป็นประเด็นด้านของบทบาทหน้าที่นะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยแน่นอนว่าหน้าที่ในทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ต่างไปก็คือทำหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองผลประโยชน์ออกมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อลงรับการเลือกตั้งขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะทำหน้าที่เคลื่อนไหวนอกเหนือพื้นที่การเมืองปกติโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่านะคะทีนี้ในแง่ของรูปแบบขององค์กรนะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยจะมีรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการมีลำดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองนะคะก็จะเป็นรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าตัวพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีการขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะมีการลักษณะการใช้เครือข่ายนะคะหรือขบวนการรากหญ้าที่มีลักษณะข้ามชนชั้นด้วยนั่นเองนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นด้านของยุทธศาสตร์นะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเขาจะใช้วิธีการระดมทรัพยากรนะคะหรือการล็อบบี้นะคะหรือการเจรจาต่อรองต่างๆขณะที่พรรคการเมืองนะคะยุทธศาสตร์ที่เขาจะได้มาซึ่งเสียงนะคะนั่นก็คือการแข่งขันผ่านการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะจะต่างออกไปเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่ปกตินะคะเขาก็จะใช้วิธีการกระทำโดยตรงนะคะหรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมนะเช่นการปิดถนนหรือการปลูกข้าวรอบสภานะคะหรือการตั้งมหรสพ
ต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มนะคะและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะจากที่พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะในประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์หรือไทม์ไลน์นะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะเราจะพบการรวมกลุ่มในลักษณะใดบ้างนะคะและการรวมกลุ่มลักษณะใดที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะคะทีนี้ขออนุญาตไปส่วนแรกนะคะก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475นะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าระบอบการปกครองที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะในสมัยสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะขณะที่จุดเน้นสำคัญในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะทีนี้แน่นอนนะคะว่าเมื่ออำนาจเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เราจะไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะคะก็คือยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐเพราะอะไรคะเพราะว่าหลักนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะคะก็คือคนเรายังถูกจัดลำดับชั้นนะคะตามโครงสร้างทางสังคมที่เป็นช่วงชั้นนะคะหรือระบบศักดินาใช่ไหมคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในแบบอุปถัมภ์นะคะทำให้เราจะพบเห็นการต่อต้านผู้มีอำนาจเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าสังคมในยุคศักดินาหรือในความสัมพันธ์ที่ของทางสังคมเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะคะในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจที่มันทับซ้อนกันนะคะอำนาจอันห่างไกลจากศูนย์กลางเนี่ยเป็นไปได้นะคะที่พื้นที่อันห่างไกลนั้นน่ะจะมีการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอำนาจของส่วนกลางนั่นเองนะจะเห็นได้ว่านะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นขบวนการกบฏบุญกว้างนะคะในสมัยพระเพทราชาซึ่งพื้นที่ที่เกิดกบฏบุญกว้างเนี่ยก็คือพื้นที่ของโคราชนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะแน่นอนก็จะพบความพยายามในการต่อต้านศูนย์กลางอำนาจอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4นะคะผลที่สำคัญของการทำสนธิสัญญาเบาริงนะมันทำให้เริ่มเกิดตัวแสดงใหม่ๆขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวแสดงของกลุ่มทุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของชาวยุโรปนะหรือชาวจีนซึ่งในเวลาต่อมาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะทีนี้ค่ะเมื่อนะคะเข้าสู่การนะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะแน่นอนนะคะว่าการเกิดขึ้นของระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็คือตัวองค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะมันย่อมจะส่งผลกระทบนะคะต่อบรรดาเจ้าเมืองนะคะที่เคยมีความสุขกับภาษีนะคะหรือการบริหารจัดการภายในของตนอย่างที่มีอิสระระดับหนึ่งนะทีนี้เมื่อเกิดระบอบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันย่อมไปกระทบกับผลประโยชน์นะของบรรดาเจ้าเมืองฉะนั้นในห้วงเวลานี้นะคะมันจึงเกิดเนาะการรวมตัวกันนะคะของขบวนการและกลุ่มต่างๆในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธอำนาจรัฐนั่นเองนะคะตัวอย่างสำคัญเลยนะคะก็คือกบฏผู้มีบุญนะคะหรือมีการก่อนคำไปมาเนี่ยนะคะว่าเป็นกบฏผีบุญนะกบฏผู้มีบุญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่สมัยรัชกาลที่5นะคะแต่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีขบวนการกบฏผู้มีบุญเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะทีนี้กบฏผู้มีบุญเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในดินแดนแถบภาคอีสานนะคะที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะคนอีสานนะขณะนั้นก็อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ยังต้องส่งภาษีหรือส่วยให้กับส่วนกลางอย่างมากนะคะโดยที่นะคะก็จะมีบุคคลคนนึงเนาะนะคะอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาปลดปล่อยคนอีสานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะคะโดยใช้วิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเนาะผ่านหมอลำนะเป็นความสนุกพร้อมกับเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากในแถบภาคอีสานแล้วนะคะก็ยังจะปรากฏนะคะการต่อต้านปฏิเสธอำนาจรัฐนะคะในดินแดนแถบภาคใต้นะคะเกิดเป็นกบฏเจ้าแขก7หัวเมืองหรือแขก7หัวเมือง
นั่นเองนะก็คือบรรดาเจ้าเมืองนะคะทั้ง7หัวเมืองของภาคใต้นะคะก็ปฏิเสธอำนาจของรัฐนะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยจะส่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาล

ไปปกครองนะคะนอกจากจะมีความต่างในแง่ของความไม่ต้องการให้รัฐมาใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่หัวเมืองของภาคใต้ก็ยังมีความต่างในแง่ของศาสนาด้วยนะคะด้านทางเหนือนะคะก็จะมีลักษณะการรวมกลุ่มในลักษณะที่ปฏิเสธอำนาจรัฐเช่นกันนะคะนั่นก็คือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยใหญ่นะคะโดยนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองแพร่ก็คือเจ้าหลวงพริยวงศ์เนี่ยนะคะก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการที่ตัวกบฏเนี่ยนะคะก็มีการฆ่านะคะตัวข้าราชการของส่วนกลางที่ส่งไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะคะด้วยระบบราชการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กองทัพสมัยใหม่เนี่ยก็ทำให้สามารถปราบนะคะขบวนการทั้ง3ขบวนการนี้ได้นะคะแต่ว่าลักษณะของความขุ่นเคืองหรือความพยายามในการต่อต้านไปเสร็จอำนาจรัฐเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเนาะของการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะนอกเหนือไปจากการไปเสร็จการต่อต้านอำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะคะในห้วงเวลาที่สำคัญในสมัยกาลที่5เนี่ยนะคะก็มีขบวนการการรวมกลุ่มนะคะของนะคะในช่วงเหตุการณ์นะคะรศ103นะก็คือเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลของกลุ่มนะคะลูกหลานรัชกาลที่5นะคะเจ้านายนะคะแล้วก็ขุนนางบางส่วนเนี่ยนะคะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะให้สยามเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทโมนาร์กีนะคะไปเป็นนะคะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการปกครองนะคะนั่นก็คือระบอบนะคะ constitutional monarchy นะคะปฏิกิริยาตอบรับนะคะจากร.5ต่อคำกราบบังคมทูลที่เกิดขึ้นนี้นะคะพระองค์ยังเล็งเห็นว่าสยามณขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีรัฐธรรมนูญนะคะพระองค์เลือกที่จะทำการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจมากกว่านี่คือตัวขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยชั้นที่5จะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยชั้นที่6นะแน่นอนว่าก็ยังเป็นตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะคะแต่ขบวนการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะในสมัยชั้นที่6เนี่ยนะก็คือตัวกบฏนะคะในรศ130นะหรือกบฏหมอเหล็งนะคะกบฏในรศ130เนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะจากเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลรศ103เพราะว่าเหตุการณ์กบฏในรศ130เนี่ยนะคะเป็นความพยายามของกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อต้องการเปลี่ยนสยามให้เป็นอะไรคะสาธารณรัฐหรือรีพับลิกซึ่งไม่มีสถานะของพระมหากษัตริย์อยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์กบฏรศ130เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมีการมีผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะเกิดไปบอกเล่านะคะความพยายามของกลุ่มทำให้รัชกาลที่6เนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะคะการเกิดเหตุการณ์นี้ได้นั่นเองแต่จะสังเกตได้ว่านะคะแม้ว่าจะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะของการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือรวมไปถึงการต่อต้านรัฐเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะคะโดยที่อิทธิพลที่สำคัญเลยนะคะก็คืออิทธิพลจากการที่สยามเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับกลุ่มชาติตะวันตกนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์หรือมนุษยนิยมนั่นเองนะคะค่ะสำหรับนะคะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการรวมกลุ่มนะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองไทยในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบเป็นการยากมากเลยนะคะที่เราจะบอกได้ว่าเราได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเพราะว่าก็ยังจะปรากฏการถือครองอำนาจนะคะในการตัดสินใจทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยนะคะยังถูกผูกขาดโดยกลุ่มข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่นะคะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องมาดูในแต่ละห้วงเวลานะคะว่ามันมีพลวัตนะคะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนะคะช่วงต้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็ยังจะปรากฏตัวขบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะของกบฏหมอลำอะไรเงี้ยอยู่นะคะรวมไปถึงกบฏสันติภาพเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะก็ได้เริ่มมีพลังของนอกระบบราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะพลังของระบบนอกราชการเนี่ยนะคะที่

เป็นผลมาจากเนาะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจนะกลุ่มทุนท้องถิ่นต่างๆที่เข้ารับนะโครงการพัฒนาจากรัฐนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำซึ่งเป็นเสาสำคัญนั่นก็คือการขยายโอกาสทางการศึกษานะก็ได้เริ่มทำให้มีการผลิตนะคะกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาจำนวนมากนะแล้วก็ตัวแสดงอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือบรรดากลุ่มแรงงานแล้วก็ชาวนาต่างๆนะคะซึ่งได้เริ่มที่จะมีเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นธรรมในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆนะคะในการต่อต้านนะคะระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะปะทุขึ้นมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบรรดาเกษตรกรแรงงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆนะคะในเวลาต่อมานะคะก็มีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะทีนี้ในเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มจัดตั้งของฝ่ายอนุรักษ์แบบขวาจัดนะนั่นก็คือกลุ่มนวพลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านต่างๆนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวหรือการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมองการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่เราต้องไปดูเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เขาเรียกร้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะในห้วงทศวรรษ2520เนี่ยนะคะเป็นห้วงเวลาของประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็จะมีการประนีประนอมระหว่างอำนาจรัฐนะคะกับเอกชนนะคะแล้วก็จะเห็นอาการเติบโตของทุนท้องถิ่นต่างจังหวัดต่างๆนะคะกลไกนะคะการรวมกลุ่มในสถานีก็จะเป็นการรวมกลุ่มแบบเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทของตัวองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็คือภาคประชาสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาที่เราถือได้ว่าเป็นวัฒนการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นก็คือช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมานะคะก็ภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเนาะจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะจวบจนในเวลาต่อมานะคะตั้งแต่2540ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความพยายามของภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของกระบวนการทางสังคมนะคะเช่นกรณีของพันธมิตรนะคะหรือในกรณีของกปปส.หรือในกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็สะท้อนนะคะถึงพลวัตนะคะของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีจุดยืนที่แตกต่างนะคะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะว่ากันด้วยผลกระทบนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยเราจะพิจารณาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือผลกระทบในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่เรานำเรียนไปแล้วนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการนะพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ปกติเนาะก็คือไม่ได้ใช้ช่องทางของการเลือกตั้งนะคะหรือการล็อบบี้นะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวลงถนนหรือนวัตกรรมทางสังคมต่างๆนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่นะในกระบวนการทางการเมืองนะเพื่อให้มันสอดรับกับข้อเรียกร้องใหม่ๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะมันเป็นต้นทุนที่คนเหล่านี้ต้องจ่ายไปนะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เคยถูกกดทับนะหรือเป็นประเด็นชายขอบเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยช่องทางแบบปกตินั่นเองนะคะทีนี้คุณอุปการนะคะของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมที่มากกว่าช่องทางทางการเมืองแบบปกตินะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะได้เคลื่อนนะคะจากการโฟกัสแค่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีการเลือกตั้งและมี4ปีครั้งนึงในคูหาเพียงแค่4วิเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่โอบรับความคิดเห็นนะคะของกลุ่มคนทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้นักศึกษาลองตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในการนำเข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเราต้องไปดูอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆนะคะว่ามันสอดรับนะคะกับการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยฉะนั้นในสังคมนึงเนี่ยนะคะมีแค่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยไม่ได้แปลว่าขบวนการนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนักศึกษาต้องไปพิจารณาถึงอุดมการณ์เป้าหมายของขบวนการนั้นๆด้วยนะคะ
จากนั้นค่ะเป็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะการตอบสนองนะคะต่อความคาดหวังนะคะในทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งเนี่ยถ้ารัฐไม่สามารถตอบสนองนะคะได้เท่าทันกับความคาดหวังของประชาชนประชาชนย่อมที่จะไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มก่อตัวนะคะกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการทางสังคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยยังได้สร้างชนชั้นใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงการศึกษานะคะแล้วก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าชนชั้นกลางนะคะซึ่งเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกปักรักษาประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์มันก็จะถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ของเดือนพฤษภานะคะพฤษภาธมินนั่นเองนะคะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันนะคะว่ามันไม่มีชนชั้นใดหรอกที่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเสมอไปนะคะต้องไปดูบริบทการเคลื่อนไหวด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมตัวอย่างที่สำคัญก็คือการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เกิดกลุ่มบุคคลเนาะกลุ่มตัวแสดงที่ต้องแบกรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือตัวแรงงานนะคะแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินเหล่านี้เนี่ยนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบในทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะมันคือการปลดปล่อยประเด็นชายขอบที่ถูกกดที่เคยถูกกดทับไว้นะคะคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองแต่นักศึกษาลองสังเกตสิคะว่าจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนมาถึงตัวการเปลี่ยนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยใช้เวลาเกือบ50ปีเลยนะคะหลายทศวรรษมากที่กว่าประชาชนเนี่ยจะสำนึกถึงอำนาจอธิปไตยที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เริ่มเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกกับตนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันมีต้นทุนที่ไม่แสดงของการเคลื่อนไหวนะคะนั่นแปลว่าข้อเรียกร้องของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสาหัสอย่างมากจนทำให้เขาเลือกที่จะไม่ได้รับค่าแรงนะคะหรือค่าจ้างต่างๆนะคะเพื่อมาลงถนนเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาส่วนนี้นะคะก็จะสาเนี่ยนะคะทำความเข้าใจเนาะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะแล้วก็ผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยที่เราต้องโฟกัสที่ตัวการเมืองในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยและการเมืองในระบอบที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเองค่ะ

0: าสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการ Green Focus จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับสำหรับ Green Focus ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านเป็ดในซึ่งอยู่ในจังหวัดตราดนะครับเป็นชุมชนริมชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกที่โอบล้อมไปด้วยป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์กว่าหมื่นไร่ครับที่นี่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาป่าชายเลนถูกทำลายรวมถึงน้ำเสียจากการทำสัมปทานป่าและการส่งเสริมการทำนากุ้งตั้งแต่ครั้งในอดีตครับและที่สำคัญครับที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้นั่นก็คือภัยแล้งครับชาวบ้านจึงกลับมาทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมกลุ่มกันค่อยๆแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดก็ได้รวบรวมจากประสบการณ์และก็ความรู้นะครับที่ได้จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกครับจนสามารถที่จะพลิกฟื้นนากุ้งล้างให้กลายเป็นแก้มลิงแล้วก็มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับและเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนชาวบ้านที่นี่จึงเลือกทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาที่นี่จึงเป็นต้นแบบที่ดีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยครับในช่วง Green View ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของอ่าวไทยนั่นก็คือชุมชนบ้านเป็ดในตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดประชากรที่นี่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2,367 ไร่นะครับมีอาชีพเกษตรกรรมและทำประมงส่วนพื้นที่อีกกว่า 12,000 ไร่เป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ในอดีตพื้นที่นี้เป็นป่าดิบทึบและดั้งเดิมนั้นชาวบ้านที่นี่เป็นชาวจีนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งนะครับส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวทำไร่และทำประมงก่อนจะเปลี่ยนมาถางป่าเพื่อปลูกสวนยางครับการเปิดสัมปทานป่าในอดีตทำให้พื้นที่ป่าเสียหายจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างมากเลยหลังจากนั้นไม่นานชุมชนต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำเสียจากการส่งเสริมให้ทำนากุ้งเนื่องจากการปล่อยสารเคมีและของเสียในนา

กุ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่มีระบบกำจัดน้ำเสียจนท้ายที่สุดนากุ้งล่มสลายชุมชนมีหนี้สินหลายสิบล้านบาทกลายเป็นบทเรียนราคาแพงของชาวชุมชนบ้านเปร็ดในเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลย

0: ปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับอพยพมาก็มีประมาณ 2-3 ตระกูลนะครับเข้ามาในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วก็ทีหลังก็เริ่มมีการขยายหมู่บ้านนะครับก็เลยตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด132ครัวเรือนนะครับประชากรก็632คนนะครับก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่อยู่กันเองนะครับสำหรับพื้นที่ชุมชนเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนครับโซนด้านบนเนี่ยจะเป็นสวนผลไม้สวนยางพารานะครับส่วนโซนล่างเนี่ยจะเป็นของป่าชายเลนนะครับซึ่งถัดจากป่าชายเลนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนจะเป็นนาข้าวนะครับก็ปรับเปลี่ยนวิธีมาครับเพื่อจะเป็นคนรวยกันก็มาทำนากุ้งนะครับทำนากุ้งก็รวยอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับก็เกิดการนะครับว่าโรคระบาดครับทำให้ขาดทุนนะครับ
1: พื้นที่แถวนี้เขาจะมีการเลี้ยงกุ้งกุลาจะบูมมากเลยก็คนในพื้นที่นี่เห็นว่าการปลูกข้าวเนี่ยปีนึงมันจะได้แค่ครั้งเดียวรายได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรพอมาปรับเป็นเลี้ยงกุ้งเห็นคนอื่นเลี้ยงกุ้งก็ปรับเลี้ยงกุ้งกันเป็นเนี่ยทั้งแถบเลยค่ะการเลี้ยงกุ้งสมัยนั้นก็กุ้งนี่ได้มีรายได้ดีพอปีนึงได้หลายครั้งจากธรรมชาติเลี้ยงกุ้งธรรมชาติเอามาปรับเปลี่ยนเป็นกุ้งเลี้ยงแบบบ่อพัฒนา
2: ป่าชายเลนกว่า 12,000 ไร่บอกถึงความสมบูรณ์ของชุมชนบ้านเปรตในแห่งนี้ได้อย่างดีหลังยุติการสัมปทานป่าและปัญหาน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งแล้วพวกเขาตระหนักถึงการก้าวอย่างมั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนปัญหาหนึ่งที่ถูกทบทวนบ่อยและพบเห็นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของแหล่งน้ำและวิธีการบริหารจัดการให้ยั่งยืนค่ะ
3: ปัจจุบันนี้นะครับปัญหาแหล่งน้ำและป่าชายเลนกำลังถูกพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นครับชุมชนก็ได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ครับซึ่งกว่าชาวบ้านจะเข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้นะครับพวกเขาต้องผ่านอุปสรรคกันมามากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำรวมถึงการปรับเปลี่ยนนากุ้งล้างให้กลายเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้กันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
2: ลักษณะพื้นที่ของบ้านเปรตในนั้นมีลักษณะคล้ายชามคว่ำด้านบนสามารถทำการเกษตรได้และด้านล่างที่ติดกับทะเลก็สามารถทำการประมงได้เช่นกันชาวบ้านจึงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพแม้จะได้เปรียบทางพื้นที่ทำกินแต่ก็พบปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นประจำ
4: สภาพของพื้นที่ของเราก็เป็นลักษณะในหมู่บ้านเป็นลักษณะคล้ายๆชามฟ่ำลักษณะชามฟ่ำบนเนินของชามเนี่ยมันจะเป็นพืชสวนเป็นเชิงเดี่ยวเป็นเงาะทุเรียนมงคุดยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยเราอยู่ในเนินแต่ในขอบชามฟ่ำเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นนาข้าวเก่าแล้วก็เป็นนากุ้งแต่นากุ้งในส่วนของในอดีตมันก็อาจจะดีแต่มาช่วงระยะหลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นนากุ้งล้างในส่วนนี้นากุ้งล้างก็มาปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพเพาะเลี้ยงเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงปลากระพงปลาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งใช้น้ำเค็มแล้วก็ข้างบนเนินฟ่ำเป็นน้ำจืดทีนี้ทั้งสองอาชีพเนี่ยต้องการน้ำในหน้าแล้งเวลาคล้ายๆกันพอๆกันทีนี้ในน้ำสองน้ำที่ผมบอกว่าอีกอาชีพหนึ่งที่ก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันคือน้ำเค็มน้ำเค็มที่มันมีปัญหากับชุมชนของเราคืออาชีพของคนที่ข้างบนที่สวนผลไม้คือในเมื่อเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเขาเอาน้ำเค็มเข้ามาแล้วมันอยู่ใกล้กันเนี่ยพอสวนข้างบนดูดน้ำยุบตัวลงไปยุบตัวบ่อยุบตัวเข้าไปแล้วน้ำที่มันมุดใต้ดินเนี่ยน้ำเค็มเลยมันไหลเข้ามาแทนที่จากเคยน้ำจืดสนิทเกิดมาก่อยจนถึงเค็มน้ำที่เราลดน้ำที่สวนก็เลยมีปัญหาว่าเงาะทุเรียนมงคุดอะไรก็แล้วแต่บางปีสุกบ้างไม่สุกบ้างเสียไปเลยเราบางทีก็ขายได้เล็กน้อยหรือขายไม่ได้ก็มีถ้าผลทั้ง

0: แทบไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ที่อยู่ในร่องมรสุมอย่างบ้านเปรตในจังหวัดตราดจะประสบปัญหาภัยแล้งถึงขนาดปีหนึ่งต้องจ่ายเงินแสนเพื่อซื้อน้ำไว้อุปโภคบริโภคนับเป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่เมื่อได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและความรู้จากทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนก.โดยเพียงเริ่มต้นขุดลอกลำรางร่องน้ำและสร้างฝายกั้นน้ำภายในชุมชนก็สามารถมองเห็นความยั่งยืนได้แล้วค่ะ
1: ก็สภาพปัญหาก็คือน้ำทั้งที่เราอยู่ในร่องฝนที่ค่อนข้างจะฝนเยอะมากเลยฝน8แดด4เขาว่าอย่างนั้นฝน8แดด4ฝนตกเฉลี่ยแล้วปีนึง 2,000 ถึงเกือบ 3,000 มิลต่อปีทุกปีแต่มีสภาพคือหน้าแล้งขาดแคลนน้ำมันก็แปลกดีนะฮะก็หลังจากที่เราขาดแคลนน้ำแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำเค็มมารุกน้ำจืดหลังจากนั้นเองฮะโอกาสของเรามีพอเข้าไปในการจัดการน้ำของสถาบันสารสนเทศการจัดการน้ำเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนในประเทศไทยที่เขามีประสบการณ์มีฝีมือมีคนเก่งๆเยอะแยะมากมายที่ทั่วประเทศเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และโดยเฉพาะไปโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือโครงการในการไม่ว่าจะเป็นเขาอินซ้อนห้วยห้องคายห้วยทรายเนี่ยพระองค์ท่านได้ทำในเรื่องของการจัดการน้ำมาเยอะแยะเลยเราได้ไปโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ตรงนั้นทำโครงการเริ่มแรกก็ทำในลักษณะฝายในส่วนหนึ่งส่วนแรกก็คือฝายกระสอบฝายกระสอบเรากักเราก็มีสัญญาณว่าต่อไปนี้อีกประมาณสัก10วัน20วันเนี่ยมันจะเกิดความแล้งนะโดยธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ที่บ่งบอกว่าอาการจะแล้งแต่ยังมีน้ําไหลอยู่นะไหลในลำรางอยู่เราก็เอาฝายกระสอบไปกักระยะเวลา3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงหรือ1วัน1คืนเนี่ยน้ํามันเกิดขึ้นมาทันตาเห็นเลยตรงนั้นมันเป็นแรงส่งให้เป็นกําลังใจหลายๆเรื่องหลายอย่างคิดมองเห็นเลยภาพของเราเนี่ยเราไม่ขาดแคลนน้ําแล้วเรามีโอกาสแล้ว
0: จากการที่เคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งในอดีตทำให้คุณสุภกิจมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการแก้มลิงมาพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสามารถนำไปปรับเปลี่ยนนากุ้งร้างให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้งได้ตามศาสตร์พระราชาค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็มีการขยายสระสาธารณะต่างๆที่เราเคยใช้น้ำแต่มันยังไม่พออะไรต่างๆโดยขอโครงการของสถาบันสารสนเทศการจัดการน้ำหลังจากนั้นอีกเราก็อาศัยข้อมูลของที่พระองค์ท่านทำไว้คือแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยคือบ่อกุ้งของเราเนี่ยเราเคยเลี้ยงกุ้งที่ประสบความสำเร็จแต่มาช่วงหลังไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไปช่วยพูดคุยว่าเรามากักน้ำจืดกันไหมปรากฏว่าเราเริ่มกักน้ำจืดตรงนี้เป็นลักษณะบล็อกไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่หมู่บ้านแล้วเรามีบ่อกุ้งล้างที่มีเนื้อที่เฉพาะน้ำเก็บกักน้ำนะฮะเก็บกักน้ำอย่างเดียวเนี่ยทั้งหมด70กว่าไร่70กว่าไร่นี่เฉพาะตัวน้ำเนี่ยลึก100เมตร50 70กว่าไร่คิดว่าตรงนี้สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้แก่เราได้
0: หลังจากมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำได้ลงตัวแล้วจากที่เคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยววันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้น้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาสร้างความยั่งยืนให้คุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2: เดิมเราจะมีแต่สวนที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเราก็จะไม่มีพืชผักกินเองเราต้องซื้อเขาพอเรามีพื้นที่ตรงนี้เรามีการจัดการน้ำมาช่วยเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นพืชแนวความคิดของแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกินพอเหลือจะกินก็เอาไปขายเราก็มาคำนวณดูว่าทุกปีเราเคยซื้อพริกกินฮะเราเคยซื้อพริกกินประมาณสักปีหนึ่งกี่บาทเราก็ปรับปีนี้เราไม่อยากซื้อพริกกินนั่นเราก็มาปลูกเองข้อดีนี่ดีแน่นอน1 เราได้ผักกินปลอดสารพิษ2เราไม่ต้องไปเที่ยวหาซื้อของผู้อื่นมาก็เป็นการประหยัดรายจ่าย3นี่เราหมักปุ๋ยใช้เองเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได
3: ้ที่อยากพัฒนาก็คืออยากจะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับซึ่งคนรวยเนี่ยจะมองไม่ค่อยจะออกนะครับก็สำหรับคนจนเราเนี่ยถ้ามองดีๆลึกซึ้งมองไปถึงข้างในนะครับก็จะเห็นว่าในหลวงเนี่ยคิดลึกมากแต่คนเราเนี่ยมองไม่ค่อยจะออกนะครับก็อยากจะให้ชุมชนบ้านเราเนี่ยหันกลับไปใช้ชีวิตอย่างเก่าครับ
0: หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่กำลังค่อยๆงอกงามในจิตใจและบนผืนดินของบ้านเปรตในพื้นที่จาก17ไร่เมื่อเริ่มแรกขยายไปกว่า300ไร่และแหล่งเก็บน้ำแก้มลิงอีกเกือบ200ไร่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: เราก็ได้น้อมนำตรงนั้นแล้วก็มาปรับใช้กันเราก็มีพื้นที่นำร่องทีแรกเขาก็ปลูกไปประมาณทำตรงนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้17ไร่ตอนนี้ขยายไปในชุมชนเนี่ยทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดหลายเจ้านะครับก็มีทั้งหมด300ฝ่าไร่300ฝ่าไร่ตรงนี้เราปลูกไปแต่เรายกล่องในท้องล่องของเราเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำเก็บกักน้ำสามารถรองรับน้ำฝนที่มันตกและทุกครั้งทุกปีมันก็ไหลลงทะเลแต่เราได้ฉุกคิดและได้น้อมนำเอาแนวทางและโครงการของพระองค์ท่านมาปรับใช้ตรงนี้ในเฉพาะร่องน้ำเนี่ยรวบรวมพื้นที่แล้วได้90กว่าไร่เป็นเพาะร่องน้ำฟาร์มลึกเมตร50เหมือนกันตอนนี้เรามีน้ำต้นทุนที่จะไปต่อสู้กับภัยแล้งตรงนี้ทั้งหมดไร่เกือบ200ไร่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นน้ำต้นทุนที่จะไปสู้กับภัยแล้งแล้วก็ไปสร้างความรายได้ที่แบบพอมีพอกินเนี่ยผมคิดว่าชุมชนบ้านเป็ดในมีความมั่นใจระดับที่น่าพอใจว่าเราสามารถจะอยู่อย่างมั่นคงในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของเราได
0: ้เพื่อไม่ให้กลับไปเผชิญวิกฤตอย่างที่ผ่านมาชาวชุมชนบ้านเป็ดในได้จัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อช่วยกันดูแลพัฒนาหมู่บ้านด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและธรรมชาติในชุมชนของตนเอง
1: ครับณวันนี้นะชุมชนบ้านเป็ดในก็เราได้มีโอกาสได้เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่งของจังหวัดตราดของภาคตะวันออกคือเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยเราได้รวบรวมองค์ความรู้ประสบการณ์ของเราเนี่ยได้เข้าไปในส่วนของสถานการศึกษาของโรงเรียนเราเป็นจุหลักสูตรท้องถิ่นเข้าไปในส่วนของน้ำเราเป็นชุมชนจัดการน้ำเป็นชุมชนที่ดูแลแหล่งน้ำแล้วก็เราได้รับโอกาสได้มีเครื่องมือที่วัดคุณภาพน้ำเราเอาไปเด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องน้ำว่าน้ำตรงไหนคุณภาพน้ำขนาดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติที่เคยแห้งแล้งแล้วกลับมามีน้ำได้อย่างไรมีขั้นตอนวิธีการจัดการอย่างไร
4: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเฉพาะการปรับพื้นที่นากุ้งร้างให้เป็นแก้มลิงตามศาสตร์พระราชาก็สามารถสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำได้มากกว่า100ไร่สร้างความชุ่มชื้นให้กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอย่างมากและก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอีกด้วยครับเราจึงได้ยินคำพูดของชาวบ้านเป็ดในที่พูดกันบ่อยๆนะครับว่าเงินร้อยเงินพันต่อวันมีใช้แน่ๆครับขอแค่ขยันเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้กรีนไอเดียจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจกับคนในชุมชนแห่งนี้ครับนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงปูในบ่อธรรมชาตินั่นเองครับจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Idea
0: คุณผู้ชมคะช่วง Green Idea วันนี้เราไปดูการเลี้ยงปูในบ่อธรรมชาติ อีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรของที่นี่เจ้าของบ่อเลี้ยงปูรายนี้หันหลังให้กับระบบอุตสาหกรรมเพื่อต้องการกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเราไปดูขั้นตอนการเลี้ยงปูกันเลยนะคะ
5: ก็เริ่มจากพื้นที่ผืนนี้จะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ที่ประมาณ70กว่าไร่เป็นของพี่น้องรวมกันหลายคนเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงเป็นเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วก็ต่อมาเหมือนกับว่าเปลี่ยนจากพื้นที่ทุ่งกุลาดำตรงนี้เป็นแบ่งพื้นที่คืนกับพี่น้องแต่ละคนแล้วก็มาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็จากปลาเก๋าก็กลายมาทิ้งร้างเอาไว้เพราะว่าไม่มีคนทำเพราะตัวเองก็ไปทำงานบริษัทจนกระทั่งออกจากบริษัทก็มาคิดที่จะเลี้ยงปูทำตรงนี้ขายก็เริ่มจากการที่ว่าซื้อลูกปูขนาดไซส์เล็กมาแล้วก็ปล่อยไปสู่แหล่งน้ำที่เราจะเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็จะให้อาหารประมาณ 3-5 วันเราจะให้ครั้งนึงเลี้ยงไว้ประมาณ 1-1 เดือนถึงเดือนครึ่งเราก็จะลองวางรอบขึ้นมาเช็คดูว่าขนาดไซส์ได้พอที่จะขายได้หรือยังถ้าเกิดว่ามันขายได้แล้วเราก็จะมีวิธีการที่ว่าจะนำปูขึ้นมาจากบ่อได้2 อย่างนะคะก็คืออย่างแรกในกรณีที่ว่าเวลาที่น้ำขึ้นเราจะเปิดเอาน้ำเข้าไปในบ่อแล้วปูที่ว่าเป็นปูไข่แน่นนะคะเขาจะมาอออยู่ที่หน้าแผงเราก็จะใช้สวิงตักขึ้นมาซึ่งตรงนี้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะไข่แล้วก็ไข่เต็มไข่แน่นอ่ะค่อนข้างสูงเราก็จะสามารถขายได้ทันทีแต่กับอีกกรณีนึงก็คือการที่ว่าเราจะนำรอบไปวางการนำรอบไปวางก็จะมีนำปลาเหยื่อใส่ลงไปในรอบใส่กิ่งไม้แล้วก็นำไปวางแล้วก็ดักขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะได้ทั้งปูที่มีเป็นปูตัวผู้แล้วก็ปูไข่แต่อาจจะเป็นไข่ที่ไม่เต็มซึ่งตรงนี้เราต้องมาคัดเลือกอีกครั้งนึงอะค่ะ
0: การเลี้ยงปูในบ่อธรรมชาติอย่างนี้นอกจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของลูกปูให้ได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนี้เรายังเห็นความสุขในการเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจนค่ะ
5: จริงๆแล้วถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปูที่ว่าเป็นในลักษณะที่ธรรมชาติแบบที่บ่อนี้นะคะจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะว่าเราจะเน้นในลักษณะที่ว่ามีต้นขู่มีต้นโป่งเอาไว้สำหรับให้ปูได้อาศัยอยู่กับการที่ตามคันเราไม่มีต้นไม้เอาไว้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ปูอาคารออกไปได้ค่ะคนที่ว่าเคยมีประสบการณ์ไปทำงานบริษัทไปทำงานที่อื่นเราจะรู้สึกเลยว่าพอไม่มีที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดเท่ากับบ้านของเราที่บ้านเราจะมีป่าไม้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่เหมาะสำหรับการที่ว่าจะทำการประมงทำการเกษตรตรงนี้ได้คนที่ว่ามีพื้นที่ที่สามารถที่จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้อ่ะตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดรายได้พอที่เราจะสามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เลยอะค่ะ
6: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวของชาวชุมชนบ้านเปรตไนกันไปแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนากุ้งร้างให้เป็นแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำการนำความรู้จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนกมาบริหารจัดการน้ำชุมชนได้อย่างเป็นระบบวันนี้น้องๆคงได้รับความรู้จากชุมชนบ้านเปรตไนกันไปแล้วเดี๋ยวไปพบกับพี่เอนะครับส่วนน้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของชุมชนบ้านเป็ดในวันนี้ครับซึ่งเราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีกันของคนในชุมชนครับที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและความรู้จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกมาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับและก็ปรับเปลี่ยนนากุ้งร้างให้เป็นแก้มลิงนะครับเพื่อเป็นทุนหรือว่าเป็นการออมน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็เพื่อเป็นการที่จะเป็นแนวป้องกันครับในเรื่องของน้ำเค็มที่ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างดีด้วยครับ ก็อยากฝากถึงชุมชนชายฝั่งทะเลอื่นๆนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำความรู้เหล่านั้นครับนำกลับไปพัฒนาท้องที่ของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใน

พื้นที่ของตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วยครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณชาวชุมชนบ้านเปรตในจังหวัดตราดเป็นอย่างมากเลยแหละครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับGreen Focusได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จันยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่หัวข้อของการบรรยายเรื่องกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับนะคะขออนุญาตเริ่มไปที่ตอนที่1เลยนะคะทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับค่ะตอนที่1นี้นะคะอาจารย์ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับตั้งแต่ตัวของพัฒนาการของแนวคิดนะคะแล้วก็หลักการของแนวคิดรวมไปถึงตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเริ่มกันที่พัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับก่อนนะคะก็จะต้องเท้าความกันมาตั้งแต่การทำความเข้าใจเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะการบริหารงานภาครัฐชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องคำนึงถึง public interest หรือผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์แห่งรัฐที่เป็นสาธารณะนะคะดังนั้นผลประโยชน์สาธารณะเนี้ยค่ะพอเอามายึดโยงกับตัวแนวคิดของการบริหารปกครองหลายระดับแล้วเนี่ยนะคะเอาไปจับกับการบริหารงานภาครัฐมันก็จะสะท้อนค่ะว่าผลประโยชน์นะคะทางด้านสาธารณะและการบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกมาถึงความซับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองนะคะที่มีหลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงระดับเล็กนะคะในหลายๆรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยระดับใหญ่สุดก็อาจจะเป็นระดับสหพันธรัฐนะคะหรือว่าถ้าบางการเมืองบางรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยก็จะเป็นรัฐเดี่ยวที่ก็จะมีรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลเดียวนะคะที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะคะพอลองลงมานะระดับการบริหารปกครองที่ลองลงมาก็คือจะเป็นระดับมลรัฐหรือระดับที่เป็นการแบ่งอำนาจออกไปนะคะเป็นระดับภูมิภาคแล้วก็เล็กที่สุดนะคะหรือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและผลประโยชน์สาธารณะในระดับที่มันเป็นในเชิงของพื้นฐานนะคะและมีความใกล้ชิดต่อประชาชนมากที่สุดนั้นนะก็คือเป็นระดับท้องถิ่นต่อไปนะคะมันก็จะไล่สเต็ปมาเป็นระดับใหญ่สุดจนกระทั่งถึงระดับเล็กสุดในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเรามองย้อนกลับกันนะคะก็คือถ้าเป็นระดับเล็กสุดเราก็จะสามารถเห็นถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐแล้วก็ระดับสหพันธรัฐได้หรืออาจจะมองเห็นนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงรัฐบาลระดับชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะที่ปรากฏปฏิสัมพันธ์ที่มันมีความซับซ้อนนะคะของการบริหารงานภาครัฐเหล่านี้เองอะค่ะมันก็เป็นที่มานะคะสำคัญหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสารตั้งต้นของพัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนะคะว่ามันสื่อถึงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่มีระดับของหน่วยการปกครองที่หลากหลายทั้งนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความยึดโยงอยู่กับอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะนั่นก็คือเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนานแล้วนะคะถ้าใครเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐนะคะการบริหารรัฐกิจหรือว่าทางสายของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเราก็จะได้ยินคำเนี่ยแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นพูดให้ถึงที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ intergovernmental relations นะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดมาสู่แนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่ตรงพัฒนาการเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะในเชิงของประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐนั้นเนี่ยนะคะในครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยประสบกับปัญหาที่มันสะสมกันมาอย่างยาวนานนะคะสะท้อนผ่านความเถอะทะและการทำงานผ่านระบบราชการที่มักที่จะนะคะมีการแบ่งแยกอำนาจในการบริหารออกไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกจนกระทั่งถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆแล้วภารกิจงานก็มีการแบ่งแยกออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ขึ้นอยู่กับภารกิจงานหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันเป็นสำคัญเนี่ยค่ะทำให้มีการแยกขาดออกจากกันนะคะซึ่งในภาษาของทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไซโลนะคะก็คือมีการแบ่งงานกันทำออกไปโดยแยกขาดออกจากกันตามภารกิจงานแล้วหากเป็นภารกิจงานที่
ม่ใช่ของตนนั้นเนี่ยตนเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าตนเองก็จะไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือก้าวก่ายขอบเขตอำนาจหน้าที่เหล่านี้ได้ดังนั้นการทำงานในลักษณะที่ณปัจจุบันนี้เราชอบพูดกันถึงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการนะคะมันจึงเกิดขึ้นได้ยากในลักษณะของการแบ่งแยกอำนาจที่มีการแบ่งตามภารกิจงานที่มันชัดเจนมากๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่มานะการทำงานแบบไซโลตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์หรือเป็นแนวคิดนะคะที่ชื่อว่ากรมมาธิปไตยนะคะที่มีการแบ่งแยกการทำงานกันตามกรมแล้วกรมเหล่านั้นก็รับผิดชอบภารกิจงานของตัวเองแยกเฉพาะออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะคะว่าแล้วภารกิจงานที่มันต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานเนี่ยจะทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะอาจารย์ขอพาทุกท่านมาที่ในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญตรงที่ว่ารัฐในฐานะที่เป็นผู้แสดงหลักอะค่ะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดบริการสาธารณะอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะความบอบช้ำจากสงครามที่มันมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะห่างหายไปก็มีปรากฏความคุกรุ่นของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็ดำเนินมานะคะในช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยพอก้าวข้ามผ่านช่วงของสงครามมาได้นะคะการเรียนรู้ของประชาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บรรดารัฐสมาชิกนะคะในประชาคมโลกด้วยกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่ามันก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างที่เป็นวาระของระดับชาตินะคะระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติของแต่ละรัฐสมาชิกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยความบอบช้ำของสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะมันปรากฏให้เห็นว่าในบรรดารัฐทุกรัฐนะคะก็ประสบกับปัญหาแบบเดียวกันนะคะทั้งเรื่องของทางด้านการเมืองนะคะเสถียรภาพทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะในการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆรัฐนะคะที่เป็นรัฐมหาอำนาจเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหาสำคัญในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะปัญหาที่ประสบเลยก็คือปัญหาเรื่องของสภาวะการที่รัฐไม่สามารถบริหารปกครองได้นะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอิหลักอิเหลือมากในการใช้อำนาจของตนเองในการบริหารจัดการงานภาครัฐเนี่ยนะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้ของรัฐนะคะมันก็มาจากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะว่าความบอบช้ำจากสงครามนะคะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัญหาอันนอนเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของตัวรัฐเองนะคะในหลายๆรัฐที่เลือกนโยบายอย่างเช่นการใช้แนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการคลังต่างๆเนี่ยค่ะใช้ในลักษณะของเป็นนโยบายที่เน้นรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งพอใช้รูปแบบนี้เนี่ยนะคะบทบาทของรัฐภาระของรัฐที่จะต้องแบกรับการบริหารจัดการงานสาธารณะค่ะมันมีมากจนล้นมือแล้วรัฐไม่สามารถแฮนเดิลได้ประกอบกับที่อาจารย์บอกไปเนาะความบอบช้ำต่างๆรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะดังนั้นจึงทำให้บรรดารัฐเหล่านี้ค่ะประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยากที่จะแก้ไขได้ปัญหาเงินเฟ้ออะไรตามมาแบบเป็นขบวนรถเลยนะคะดังนั้นคือด้วยสภาวะการของรัฐที่เจอในลักษณะแบบนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสภาวะการนี้เรียกว่าไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี้ยมันจึงเกิดแนวคิดของการบริหารจัดการงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะนำมาสู่แนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งถ้าพูดให้ถึงที่สุดก็คือมันเป็นการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐที่ต้องการแก้ไขสภาวะการของการบริหารงานภาครัฐหรือการบริหารปกครองไม่ได้นะคะนำมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ชื่อว่า New Public Management ที่มันกลายมาเป็นพาราดามหรือกลายมาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในที่สุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี้ยนะคะก็เป็นการเปิดพรมแดนของการบริหารงานภาครัฐค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแฮนเดิลหรือรับมือรับภาระในการบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบริการสาธารณะเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าตึงมือมากๆนะคะคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในมือของรัฐหมดรัฐจะต้องเป็นผู้บริหารหลักหมดนะคะ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเริ่มเปิดพรมแดนตรงนี้เพื่อให้นะคะมีตัวแสดงอื่นๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันในการจัดบริการสาธารณะนะคะในงานของภาครัฐเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เองค่ะกระบวนการนี้เองนำมาสู่การที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับภาคเอกชนค่ะซึ่งเข้ามาเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะนะคะแล้วก็มีการสิ่งที่เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่า privatization มากยิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้เกิดเป็นเอกชนหรือว่างานภาครัฐอื่นๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นรัฐวิสาหกิจซะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นภายใต้กระบวนทัศน์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนกรอบทางด้านการศึกษานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นเดียวกันนะคะการเมืองที่แต่เดิมเนี้ยมันก็จะกระจุกตัวอำนาจอยู่ที่รัฐเป็นศูนย์กลางนะคะตัวแสดงหลักๆเนี้ยก็จะอยู่ที่รัฐเป็นหลักแต่ว่าพอประสบกับปัญหาของการบริหารงานไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้การบริหารงานภาครัฐนะคะเคลื่อนมาสู่การปรากฏลักษณะที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางคือแต่เดิมรัฐเป็นศูนย์กลางของอำนาจการบริหารงานภาครัฐแต่ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มและเปิดพรมแดนของตัวแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางขึ้นนะคะมีการร่วมมือกันมากขึ้นของภาคส่วนต่างๆที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐแล้วก็การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะคะการขยายพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ปรากฏปฏิสัมพันธ์นะคะในทางการเมืองแล้วก็การจัดการภาครัฐว่ามันมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยนะมันก็เริ่มจากที่ว่ามันเป็นน้ำก่อนแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของต้นน้ำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองในขั้นของการกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเข้ามาของตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะที่เรียกว่ารัฐแบบพหุหรือให้ความสำคัญกับความหลากหลายให้ความสำคัญกับความแตกต่างนะคะของแต่ละกลุ่มของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมากขึ้นทำให้แนวคิดของการบริหารปกครองนี้เองอะค่ะก็เริ่มมีสารตั้งต้นละนะคะได้เห็นถึงกระแสของสายทานของการเกิดขึ้นของแนวคิดแบบการบริหารปกครองหรือ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนที่มีความหลากหลายเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็แนวคิดในลักษณะแบบรัฐพหุนะคะที่เป็นสายทานของการบริหารปกครองแบบ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายของตัวแสดงเข้ามาเนี่ยนะคะก็ได้รับการยอมรับอย่างมากในการบริหารงานทางด้านสาธารณะของแต่ละรัฐนะคะตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในประเทศที่เป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามหลายประเทศอย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มที่จะมีแรงกระเพื่อมของการพัฒนาตัว governance นะคะให้เข้ามามีความสำคัญนะคะในเชิงของแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งในการขยายความปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เองอะค่ะมันก็มาคู่ขนานกันกับเรื่องของความซับซ้อนของความสัมพันธ์ด้วยพอเราขยายพื้นที่ให้กับตัวแสดงได้เข้ามาในกิจการสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะที่ไม่ใช่มีแค่ภาคส่วนของภาครัฐละมันมีการขยายตัวแสดงมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันมาจากตัวแสดงที่หลากหลายมันก็ต้องปรากฏความซับซ้อนนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งรูปแบบหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของตัวแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเนี่ยก็คือว่าความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของการ across หรือการข้ามและมันเกิดขึ้นระหว่างหรือ between หน่วยการปกครองที่ต่างระดับกันด้วยนะคะและหน่วยการปกครองที่ต่างระดับเนี่ยตั้งแต่ที่จะไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับ
ระดับท้องถิ่นก่อนนะคะระดับภูมิภาคไล่ไปจนถึงระดับชาติแล้วมันยังมีองค์กรที่มันเป็นองค์กรเหนือชาติขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยการปกครองที่มีความหลากหลายตรงนี้และปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายใต้หลักการแบบ governance เนี่ยนะคะมันอนุญาตให้เกิดความซับซ้อนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมันจึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของกระบวนทัศน์ใหม่อีกกระบวนทัศน์หนึ่งนะคะที่เป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า new governance หรือเป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า governance นะคะ paradigm ตรงนี้เนี่ยกระบวนทัศน์นี้นะคะก็เป็นล่มใหญ่นะคะของแนวคิดนะคะที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่หลากหลายข้ามระดับแล้วก็ข้ามภาคส่วนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี้ยนะคะมันก็คือตัวของพัฒนาการของสิ่งที่เรารู้จักกันนะคะในตัว

ัวของเรื่องหัวข้อเรื่องนี้นั่นก็คือแนวคิดที่ว่าในเรื่องของการบริหารปกครองหลายระดับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า multi-level governance นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์จึงกล่าวง่ายๆอย่างเร็วๆนะคะก็คือมีตั้งแต่ในระดับเหนือรัฐหรือระดับเหนือชาตินั่นก็คือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรชาตินะคะลองลงมานะคะก็คือตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะตัวแสดงที่เป็นรัฐที่อยู่ภายในรัฐแล้วก็ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะคะที่อยู่ภายในรัฐแต่หากมีเป็นเครือข่ายนะคะของเป็นองค์กรที่มีลักษณะข้ามชาติอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นภาคประชาสังคมข้ามชาติหรือภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเนี้ยก็จะมีทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระดับรัฐแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตัวแสดงนะคะที่อยู่ภายในรัฐนี้เองอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวแสดงที่เป็นภาครัฐเท่านั้นอย่างที่เรียนไปมีตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐแล้วก็เป็นตัวแสดงที่อาจจะเป็นภาคส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือตั้งแต่แรกอย่างเช่นเรื่องของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มกดดันต่างๆนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงมติมหาชนหรือประชาชนนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแสดงเหล่านี้ค่ะสะท้อนไปถึงบทบาทนะคะของตนเองที่เป็นไปตามหลักการของการพลาดเรือเส้นแบ่งนะคะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่รัฐเองอะค่ะเคยที่จะเป็นผู้ที่ถืออำนาจนั้นแต่เพียงผู้เดียวก็คือตัวรัฐส่วนกลางเนาะแล้วก็พลาดเรือนตรงนี้เองอะค่ะให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่มีหลากหลายหน่วยการปกครองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เป็นตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะนำมาสู่การประสานงานกันในทางข้างหรือในแนวระนาบนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการตรงนี้ตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะแล้วก็ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายนโยบายสาธารณะที่มันมีความซับซ้อนนะคะมากยิ่งขึ้นในณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นต้นมาด้วยค่ะการทำงานณปัจจุบันในเรื่องของภัยพิบัติค่ะจึงต้องการทำงานในเชิงลุกเพื่อการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะจึงต้องrequire นะคะการบริหารจัดการตั้งแต่ทั้งในระดับโลกในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับรัฐแล้วก็ในระดับต่ำกว่ารัฐซึ่งตรงนี้มันสะท้อนการบริหารปกครองหลายระดับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดังนั้นจึงนำมาสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัติตรงนี้ค่ะพูดอย่างเร็วๆนะคะเรารับเอาเป้าหมายของระดับโลกลงมาตั้งแต่ตัวของ SDG คือกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเราล้วนแล้วแต่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้เข้ามาเป็นกรอบใหญ่ในการจัดทำแผนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของประเทศไทยในการรับมือต่อการจัดการภัยพิบัตินะคะของประเทศแล้วก็ด้วยตัวกรอบของระดับโลกเหล่านั้นนะคะที่เน้นการทำงานเชิงรุกจึงทำให้รัฐชาติต่างๆที่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้ไปค่ะจะต้องมีการดีไซน์ในเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานเชิงรุกแล้วต้องดีไซน์เชิงสถาบันเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการบูรณาการกันข้ามสายข้ามภาคส่วนกันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติไม่สามารถจัดการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประการนึงคือเรื่องของโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติเนี่ยนะคะเราประเทศไทยเราก็รับเอาโครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะระบบบัญชาการเหตุการณ์นะของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบอกเลยนะคะซึ่งเป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกาที่เรารับมาประยุกต์นะคะเข้ามาใช้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นการสะท้อนการที่จะต้องมีการทำงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่จะต้องมี
หลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แทบจะทุกกระทรวงเลยที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตั้งแต่ขั้นของ pre disaster นะคะ during แล้วก็ post ก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนภัยพิบัติเกิดระหว่างเกิดภัยพิบัติแล้วก็เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วนะคะจันแบ่งอย่างคร่าวๆแบบนี้ว่าการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะแบ่งเป็น3เฟสเหล่านี้ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันซึ่งจากเท้าความนะคะว่าการบริหารปกครองหลายระดับนั้นเนี่ยนะคะ มีการกำหนดนะคะมาตั้งแต่ระดับโลกแล้วจนกระทั่งนะคะประเทศไทยรับเอามาจากในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันในกรอบของอาเซียนค่ะก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้และให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมากเลยนะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ทั้งในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศนะคะจะต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจึงนำมาสู่ในอาเซียนนะคะที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญตรงนี้ก็รับเอามานะคะแล้วก็จัดทำเป็นกรอบความร่วมมือนะคะคือความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและก็การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเรียกว่า AADMER นั่นเองรวมถึงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะเป็น SOP โดยเฉพาะในการเผชิญต่อภัยพิบัติแล้วก็การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียนเองค่ะซึ่งประเทศไทยเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในทั้งตัวการรับหลักการของกรอบระดับโลกลงมานะคะตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกกรอบการดำเนินงานเซนไดรวมถึงเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้รับเอาหลักการเหล่านี้เข้ามายังการจัดการของของประเทศไทยเราทั้งหมดเลยนะคะกลไกของประเทศไทยเรานะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติละนะคะมาจากกฎหมายก่อนละกันนะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ลงมายังแผนซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะจะมีแผนฉบับใหม่ออกมาแล้วนะคะก็คือ เป็นฉบับล่าสุดนะคะแต่ว่าฉบับก่อนหน้านี้ก็คือฉบับ2558นั้นก็มีการพูดถึงนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็รับเอาแนวคิดนะคะของหลักการกรอบการดำเนินงานเซนไดเข้ามานะคะเพื่อทำงานเชิงลุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะคะว่าการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของตัวแสดงที่มีความหลากหลายมากๆนะคะทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการจัดการภัยพิบัติผ่านตั้งแต่ตัวพรบ.แล้วก็ตัวแผนเนี่ยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากๆในการจัดการภัยพิบัตินะคะดังนั้นตัวแสดงในทุกๆระดับของหน่วยการปกครองจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้เองค่ะก็ในรายละเอียดนะคะอาจารย์อาจจะให้ภาพไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาซึ่งหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจริงๆคือเขียนไว้ค่อนข้างหนาไว้เลยนะคะในตัวของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะเป็นตัวเล่มเต็มนะคะเป็นตัวตำราดังนั้นคือถ้านักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้นว่าพอเราวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับแล้วนะคะมันจะสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยการปกครองอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ละภาคส่วนของการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการจัดการภัยพิบัติผ่านโครงสร้างแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือการรับเอากรอบโลกมานะคะลงมายังกรอบอาเซียนแล้วก็ลงมายังการจัดทำแผนนะคะของประเทศไทยเหล่านี้ได้adopt เอามาในแต่ละขั้นตอนนี้มาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหาโดยละเอียดเนี้ยจะอยู่ในตัวชุดวิชาก็หากท่านผู้ชมหรือนักศึกษานะคะสนใจก็อ่านโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะในตัวเล่มของชุดวิชานะคะแต่ทั้งนี้ข้อจำกัดด้วยเวลานะคะก็อาจจะพบกันนะคะอาจจะพบกันได้แค่นี้แล้วก็อาจจะได้ให้ภาพนะคะในเชิง overview นะคะในเชิงกว้างๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็รวมถึงนักศึกษานะคะก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะติดตามนะคะรายการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าได้รับความรู้กันนะคะไม่มากก็น้อยในเรื่องของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะซึ่งส่วนเนี้ยนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะในเรื่องของหลักการบริหารปกครองหลายระดับนะแล้วก็ในเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยค่ะฉันก็ขออนุญาตให้ภาพตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านพมพดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ตัวใหญ
9: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตก่อนนะครับก่อนที่จะมีการผลิตเนี่ยนะครับหรือโรงงานธุรกิจหรือบริษัทที่เพิ่งเปิดนะครับเปิดดำเนินกิจการเนี่ยลำดับแรกเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนกำลังการผลิตก่อนเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะไปต่อในรายละเอียดต่างๆของการดำเนินงานนะครับซึ่งในการวางแผนเนี่ยถ้าวางแผนไว้ดีนะครับบริษัทก็จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างยาวนานนะครับแต่ถ้าวางแผนได้ไม่ดีเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาเมื่อบริษัทเจริญเติบโตมากขึ้นอยากจะขยายกำลังการผลิตเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเผื่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนนี้ก็จึงเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญนะครับที่นักศึกษานะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันคือการ เริ่มกิจการเริ่มธุรกิจหลังจากที่เรามีสถานที่ตั้งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการดำเนินงานในส่วนที่ถัดมานะครับเรามาดูนะครับความหมายของเรื่องของกำลังการผลิตก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า capacity นะครับ capacity หรือกำลังการผลิตคืออะไรครับก็คือขีดความสามารถนะครับอาจารย์ขอเติมคำว่าขีดความสามารถสูงสุดเลยนะครับคือกำลังการผลิตเนี่ยคือขีดความสามารถสูงสุดของบริษัทหรือขององค์การหรือของธุรกิจในการสร้างสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาระยะเวลาอื่นนะครับถ้าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกำลังการผลิตอาจจะต้องที่อยู่อาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะฉะนั้นมันคือขีดความสามารถสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของกำลังการผลิตครับเรามาดูในเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการวางแผนกำลังการผลิตครับเราเริ่มนะครับกระบวนการในการวางแผนยังไงลำดับแรกครับก็คือมีการประมาณการกำลังการผลิตก่อนนะครับว่าเราเนี่ยคิดว่าผลิตสินค้าชนิดนี้สินค้ากอไก่เนี่ยเราจะผลิตนะครับสักเท่าไหร่ต่อวันนะครับเราคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณการก่อนซึ่งการประมาณการเนี่ยมันมาจากการพยากรณ์ทางธุรกิจการพยากรณ์เรื่องของความต้องการนะครับซึ่งมันมีกระบวนการรายละเอียดของมันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเปรียบเทียบกับการกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมกรณีที่เรามีการจะขยายหรือมีการเพิ่มมีการลดเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบกับของเดิมก่อนว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของเดิมเนี่ยเยอะไหมถ้ามันแตกต่างเยอะมันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเยอะแต่ถ้ามันแตกต่างไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในการประมาณการผลิตเนี่ยนะครับกำลังการผลิตเรามีอยู่50แต่ประมาณการแล้วเราต้องการสัก60อย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มโดยการเพิ่มคนได้ไหมนะครับหรือเพิ่มทำงานล่วงเวลาได้ไหมนะครับถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มลักษณะนี้ไปก่อนแต่ถ้าจาก50ไปเป็น100เลยเนี่ยโหมันเพิ่มเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มเครื่องจักรขยายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคิดกันหลายๆทางเลือกนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางเลือกครับว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนนะจะเลือกขยายโรงงานจะเลือกย้ายโรงงานเลยหรือว่าจะจ้างผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องประเมินทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการที่เราจะดำเนินการนะครับเรื่องของกำลังการผลิตนั้นนะครับโอเคครับทีนี้การวางแผนกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงครับข้อควรพิจารณาอันแรกนะครับในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตไม่ว่าจะเพิ่มหรือว่าจะลดเนี่ยนะครับพยายามเนี่ยรักษาสมดุลของระบบก่อนนะครับรักษาสมดุลของระบบนะถ้าเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยพยายามรักษาสมดุลนะครับของระบบก่อนอันดับที่2ก็คือเรื่องของความถี่ในการปรับกำลังการผลิตครับจะถี่มากหรือถี่น้อยนะครับก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับอันดับที่3ครับการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกคืออะไรครับก็คือการใช้กำลังการผลิตจากการจ้างผลิตหรือเปล่าหรือว่าการที่
เราเนี่ยจะมีการผลิตเอาไว้สำรองซึ่งก็คือเป็นข้อที่4นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่ากำลังการผลิตสำรองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในธุรกิจการผลิตเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะให้ดูภาพนะครับพวกเราเห็นภาพถนนไหมครับถนนมันเป็นอะไรครับรถติดใช่ไหมครับรถติดเพราะอะไรครับเพราะถนนมันไม่เท่ากันนะจากที่แบบกว้างๆ3เลนมันลดเหลือ2เลนนะครับแล้วก็ลดเหลือเลนเดียวลักษณะแบบนี้เราเรียกปัญหาคอขวดซึ่งเกิดได้ในกระบวนการผลิตครับนะกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาคอขวดทั้งนั้นแหละนะครับทำยังไงที่จะ

การบริหารจัดการเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับซึ่งพูดตรงนี้อาจจะลงรายละเอียดไปนิดนะครับอันนี้มาแนะนำให้คร่าวๆก่อนละกันนะครับโอเคครับทีนี้อันเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของธุรกิจการผลิตนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในเรื่องของธุรกิจบริการบ้างนะครับธุรกิจบริการเนี่ยก็มีวางแผนกำลังการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ในธุรกิจบริการเนี่ยเรียกการวางแผนกำลังการผลิตเนี่ยก็จะดูแบบแปลกๆไปนิดนะครับเราก็เรียกว่าการวางแผนขีดความสามารถในการให้บริการนะครับของธุรกิจการผลิตซึ่งในธุรกิจการผลิตเนี่ยต้องบอกนักศึกษาเลยว่ากลไกสำคัญหรือว่าปัจจัยสำคัญหรือสิ่งสำคัญของธุรกิจการผลิตทุกธุรกิจธุรกิจบริการนะครับขออภัยทุกธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจบริการก็คือคนนะครับเพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ใช้คนเป็นหลักนะครับต้องดูว่าเฮ้ยการอัตราการเข้ามาใช้รับบริการของคนกับอัตราของพนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับต้องบาลานซ์ตัวนี้ให้ดีนะครับเราจะต้องมีคนที่จะพอให้บริการเนี่ยเพียงพอกับลูกค้าที่มารับบริการนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของแถวคอยเรื่องของการให้รับการเข้ารับบริการเนี่ยมันมีวิธีการหรือมันมีระบบนะครับที่เราเรียกว่าระบบแถวคอยเนี่ยกี่แบบนะอันดับแรกครับแถวคอยที่แบบมี1แถวหลายจุดบริการคือลักษณะคือเข้ามาแถวเดียวนะครับแล้วก็มารอครับมีจุดที่รอที่เขาเรียกว่า wait here นะครับแล้วก็จุดบริการจุดไหนว่างก็เข้าไปอย่างนี้เราเรียกว่า1แถวหลายจุดบริการนะครับแถวคอยประเภทที่2นะครับก็คือ หลายแถวหลายจุดบริการครับก็คือมีช่องให้บริการหลายช่องนะครับลูกค้ามาอยากเข้าช่องไหนก็เข้าไปนะครับกับสุดท้ายครับจุดบริการหลายขั้นตอนอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง McDonald's นะครับที่ทำลักษณะเป็น Drive to ก็คือขับรถเข้าไปเลยแล้วก็จะมีขั้นตอนเข้าไปจอดตรงนี้เลือกเมนูเข้าไปจอดตรงนี้เริ่มชำระเงินแล้วก็ขับไปอีกหน่อยไปรับอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของธุรกิจบริการนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับของการวางแผนกำลังการผลิตก็มีประมาณนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถศึกษาได้ในเอกสารการเรียนครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับคือส่วนของตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตรวมครับเมื่อเราเนี่ยรู้แล้วนะครับว่ากำลังการผลิตของบริษัทเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงพอที่จะผลิตในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่คือขั้นตอนถัดมาครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตรวมนะครับซึ่งทำไมถึงเรียกการวางแผนการผลิตรวมล่ะครับเพราะว่านะครับการวางแผนการผลิตเนี้ยไม่ใช่การวางแผนผลิตเป็นรายๆนะครับหรือเป็นสายๆการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทนึงเนี่ยอาจจะมีสายการผลิตเนี่ยมากกว่า1สายนะครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอผลิตภัณฑ์คอมี3สายการผลิตนะครับการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยคือการวางแผนครอบคลุมทั้ง3สายการผลิตนี้เลยนะครับไม่ใช่การวางแผนเฉพาะสายกอสายขอหรือสายคอเท่านั้นนะครับวางแผนให้ครอบคลุมนะครับทั้งองค์กรทั้งธุรกิจเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า aggregate planning นะครับ aggregate แปลว่าการรวมกันรวมนะครับ planning แปลว่าการวางแผนนะครับโอเคครับการวางแผนการผลิตรวมนะครับหรือ aggregate planning นะครับคือการภาพรวมของแผนการผลิตนะครับสินค้าก็ดีหรือบริการก็ดีเนี่ยทั้งระบบนะครับเพื่อที่จะพยายามอะไรครับสร้างสมดุลระหว่างกำลังการผลิตซึ่งเป็นถือว่าเป็นอุปทานกับความต้องการของลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นอุปสงค์คือมันต้องสอดคล้องกันมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมิใช่ว่านะครับความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงมากเลยแต่อุปทานของเราเนี่ยหรือการผลิตของเราเนี่ยต่ำมันก็เสียโอกาสทางการค้าถูกไหมครับ

หรือในกรณีกลับกันครับอุปสงค์ต่ำมากเลยลูกค้าไม่ต้องการสินค้าครับแต่เรากลับเร่งผลิตเยอะๆซึ่งมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้สร้างนะครับเกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานดังนั้นเนี่ยผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณาครับนะครับพยายามสมดุลนะครับสองสิ่งนี้ให้มันมีความบาลานซ์กันนะครับภายใต้ข้อจำกัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนนโยบายของบริษัทเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะครับยังไงล่ะครับเรื่องของต้นทุนก็คือผลิตแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้แต่จะต้องไม่เกิดต้นทุนนะครับที่สูงจนเกินไปการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันต้องเกิดต้นทุนอยู่แล้วแต่การเพิ่มกำลังการผลิตจนเกินหรือขีดความสามารถมากๆเนี่ยมันสร้างต้นทุนที่เกินนะครับต้นทุนส่วนเกินขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องดูที่นโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับวางแผนหรือว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตนะครับอย่างไรแค่ไหนซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของกฎหมายและข้อตกลงด้วยนะครับอยากจะเพิ่มการผลิตกำลังการผลิตเยอะแต่ว่าใช้แรงงานแบบเยอะมากครับให้เรียก OT นะครับหรือเรียกล่วงเวลาพนักงานเนี่ยจนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับกฎหมายก็จะมีบอกไว้ครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยพนักงานเนี่ยสามารถทำ OT ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเนี่ยมีความเหนื่อยล้านี่ก็เป็นกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าพนักงานในบริษัทไม่พอเนี่ยไปจ้างแรงงานต่างด้าวมาโดยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายอีกนะครับโอเคอันนั้นเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับคราวนี้กลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับมันอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันต้องทำการสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกลยุทธ์ในด้านอุปสงค์กับด้านอุปทานขึ้นมานะครับอันแรกก่อนอันแรกก็คือกลยุทธ์ในด้านของอุปสงค์ก่อนนะครับก็เกี่ยวกับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์นะครับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์เราใช้กลยุทธ์นี้กรณีที่อุปสงค์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในลักษณะที่ขาลงคือลูกค้าไม่ค่อยต้องการและการที่จะสร้างกลยุทธ์ด้านอุปสงค์ก็คือการสร้างอิทธิพลด้านอุปสงค์เนี่ยทำด้วยอะไรได้บ้างทำด้วยอะไรได้บ้างครับยกตัวอย่างเช่นลดแลกแจกแถมเนี่ยง่ายสุดเลยนะแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราด้วยนะครับพอเวลามีสินค้าลดราคามีแจกของมีแถมนะครับเป็นยังไงครับรุมกันเลยใช่ไหมครับก็คือขยันซื้อขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความต้องการแต่พอมีการลดขึ้นมารู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซื้อเยอะขึ้นอย่างมีการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่ามีการสร้างอุปสงค์ใหม่ๆขึ้นนะครับต่อไปกลยุทธ์ทางด้านอุปทานครับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ปรับระดับนะครับระดับของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับระดับสินค้าคงคลังเรื่องของปรับเพิ่มลดแรงงานตามอุปสงค์เรื่องของการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวกรณีอุปสงค์มากๆหรือว่าการจ้างผู้รับเหมาช่วงกรณีที่ลูกค้าต้องการมากๆอุปสงค์มากๆเนี่ยนะครับอันที่3ครับคือผสมกลยุทธ์นะครับผสมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็มีกลยุทธ์ไล่ล่ากับกลยุทธ์รักษาระดับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการกลยุทธ์การวางแผนนะครับการผลิตรวมนะครับวิธีการวางแผนนะครับการผลิตรวมเนี่ยกระบวนการโดยทั่วไปนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับกำหนดความต้องการในแต่ละช่วงเวลาก่อนว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความต้องการยังไงนะครับอันดับสองก็คือกำหนดกำลังการผลิตว่าเราจะผลิตด้วยกำลังการผลิตเท่าไหร่นะครับอันดับ3ก็คือระบุนโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายเรื่องการคงระดับสินค้าคงคลังแค่ไหนมีนโยบายการจ้างงานยังไงอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับอันดับ4ครับกำหนดต้นทุนต่อหน่วยครับอย่างที่อาจารย์บอกครับการผลิตสินค้าในระดับกำลังการผลิตที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันให้ต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากต้นทุนต่ำแต่ถ้าเราเริ่มเบ่งพลัง
เบ่งกำลังการผลิตมากขึ้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับแล้วก็5นะครับสร้างทางเลือกคำนวณหาต้นทุนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เลือกทางเลือกซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับการวางแผนการให้บริการมั่งสำหรับธุรกิจบริการก็คือการจัดการแรงงานนั่นเองหลักๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกครับธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญของธุรกิจบริการก็คือเรื่องของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คือแรงงานคนนั่นแหละนะครับก็การวางแผนการให้บริการก็เลยจัดการในเรื่องของแรงงานคนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดตารางการทำงานนะครับความพร้อมและทักษะของแรงงานก็สำคัญนะครับความยืดหยุ่นของทักษะแรงงานที่สามารถโยกย้ายไปทำงานทดแทนกันได้เช่นคนสวนหรือแม่บ้านถ้าช่วงที่คนเยอะๆอาจจะมาให้ช่วยเสิร์ฟในร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการโยกย้ายนะครับทำงานทดแทนหรือว่าความยืดหยุ่นในเรื่องของชั่วโมงการทำงานนะครับมีความยืดหยุ่นมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับในการวางแผนการผลิตรวมหรือที่เราเรียกว่า aggregate planning นะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดทั้งสองส่วนเนาะตั้งแต่ เรื่องของภาพรวมในการวางแผนนะครับการผลิตรวมแล้วก็ย่อยแยกนะครับในแต่ละธุรกิจก็คือธุรกิจการผลิตกับธุรกิจบริการว่ามีความแตกต่างกันยังไงจุดที่อาจารย์เน้นนะครับในส่วนของการวางแผนการผลิตสำหรับการผลิตสินค้าคืออะไรจุดที่อาจารย์เน้นสำหรับธุรกิจบริการคืออะไรหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้พอสมควรนะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับอาจารย์ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาตั้งแต่ตอนแรกเลยของโมดูลนี้ก็คือเราเริ่มจากการกำหนดกำลังการผลิตก่อนซึ่งมันเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับพอเรากำหนดการผลิตขององค์กรของธุรกิจของสถานประกอบการได้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราวางแผนการผลิตรวมก็คือวางแผนว่าในแต่ละรายการผลิตเนี่ยเราจะผลิตอะไรยังไงหรือภาพรวมเนี่ยนะครับเราวางแผนยังไงนะครับมาในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับคือการมองในลักษณะเป็นสายการผลิตแล้วครับแยกแล้วครับก็คือจาก aggregate planning คือหรือการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับลงมาย่อยนะครับก็คือในส่วนของการจัดตารางการผลิตนะครับซึ่งจะมีลักษณะอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ว่ากันนะครับไปว่ากันอันดับแรกครับเรื่องของการจัดตารางการผลิตก่อนนะครับการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีบอกตัวเองก่อนว่าไอ้ลักษณะของธุรกิจเราเนี่ยเราจะจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าหรือจะจัดแบบย้อนกลับนะคราวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับการจัดตารางแบบไปข้างหน้าเป็นยังไงแล้วจัดแบบย้อนกลับมันเป็นยังไงนะครับเอาแบบไปข้างหน้าก่อนนะครับการจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยพอลูกค้าสั่งปุ๊บนะครับสั่งมาที่บริษัทเนี่ยบริษัทเริ่มวางแผนเลยว่าจะซื้อสินค้าอะไรยังไงเริ่มต้นผลิตยังไงใช้คนยังไงผลิตสินค้าตามกระบวนการจนเสร็จแพ็คเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบนะครับอันนี้คือการวางแผนแบบไปข้างหน้านะครับแล้วไอ้การวางแผนแบบย้อนกลับล่ะการวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้กระบวนการทั้งกระบวนการก่อนว่ามันจะจบที่การส่งมอบใช่ไหมดูจากในรูปนะครับคงจะพอเข้าใจได้พอมันจบที่การส่งมอบเนี่ยเราก็วางแผนย้อนกลับมาครับว่าเอ้ยก่อนส่งมอบจะต้องทำอะไรนะครับพอรู้แล้วอ้าวแล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้จะต้องทำอะไรคือวางแผนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รู้แล้วครับว่าเราควรจะเริ่มต้นกิจกรรมนี้เมื่อไหร่การวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับบางกิจกรรมหรือบางธุรกิจนะครับหรือบางสินค้าที่มีกำหนดเวลาส่งมอบชัดเจนครับคือถ้าไม่ส่งวันนี้โดนปรับถ้าไม่ส่งวันนี้เสียลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาวันเดทไลน์นะครับเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็
วางแผนแบบย้อนกลับมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีล่ะธุรกิจจัดงานแล้วกันจัดงานแต่งงานสมมตินะครับจัดงานแต่งงานนะครับธุรกิจจัดงานแต่งงานเนี่ยนะครับสมมติเขามีกำหนดเวลาชัดเจนเลยว่านี่นะเดี๋ยวท่านประธานเนี่ยจะขึ้นมากล่าวอวยพรบ่าวสาวเวลา3 ทุ่มครึ่งเป๊ะๆนะครับห้ามเลทหรือห้ามก่อนเวลาจากนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องรีบกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาต้องเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเราเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนละว่าเฮ้ย3 ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มกล่าวอวยพรเนี่ยก่อน3 ทุ่มครึ่งจะต้องทำอะไรเพื่อให้กำหนดเวลาเนี่ยมันลงตัวนะครับเขาก็จะใช้วิธีการแบบวางแผนแบบย้อนกลับแบบนี้นะครับโอเคอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการโหลดแบบจำกัดกับไม่จำกัดนะครับเป็นยังไงครับสมมุตินะว่ากำลังการผลิตเฉลี่ยของบริษัทเนี่ยเป็นดังเส้นสีแดงนะครับตามรูปนะโหลดแบบจำกัดคืออะไรโหลดแบบจำกัดคือการที่เรากำหนดกำลังการผลิตหรือว่ากำหนดอัตราการผลิตเนี่ยไม่ให้เกินกำลังการผลิตเฉลี่ยเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะเผื่อแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับกำหนดเลยว่าห้ามเกินแต่ต่ำกว่าได้ไหมต่ำกว่าได้นะครับต่ำกว่าได้อันนี้เราเรียกว่าโหลดแบบจำกัดนะครับแล้วมันต่างยังไงกับการโหลดแบบไม่จำกัดครับกำลังการผลิตเราอะเรามีเส้นแดงนะครับบางช่วงเราก็เต็มกำลังการผลิตบางช่วงก็ต่ำกว่ากำลังการผลิตแต่บางช่วงสูงกว่ากำลังการผลิตเราก็ดันให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อทำให้มันตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแบบนี้มันจะมีกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งบริษัทก็จะต้องใช้วิธีต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียก OT การจ้างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยนะครับทีนี้การโหลดงานเนี่ยนะครับมีเครื่องมือที่จะช่วยอยู่3ตัวครับก็คือเรื่องของการควบคุมป้อนเข้าและส่งออกมีแผนภูมิแกนนะครับมีเรื่องของการมอบหมายงานซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเอกสารนะครับอาจารย์อยากจะแนะนำชื่อให้นักศึกษารู้นะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ให้ไปศึกษาต่อนะครับไอ้การควบคุมป้อนเข้าส่งออกมันเป็นยังไงแผนภูมิแกนเป็นไงหน้าตามจะเป็นแผนภูมินะครับมีการติดตามความคืบหน้ายังไงแล้วก็การมอบหมายงานเป็นยังไงอันนี้ก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ครบถ้วนในเอกสารนะครับเรื่องของการจัดลำดับงานครับก็เขาเรียกว่า sequencing jobนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ลำดับความสำคัญของงานเรื่องของอัตราส่วนวิกฤตนะครับเรื่องของกฎของจอห์นสันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดลำดับงานนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดตารางการผลิตนะครับโอเคต่อไปในธุรกิจบริการบ้างครับทุกคนครับก็คือการจัดตารางการให้บริการเนี่ยนะครับหรือว่าการจัดตารางสำหรับธุรกิจบริการเนี่ยมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการจัดการให้บริการตามอุปสงค์ครับลูกค้าต้องการยังไงครับลูกค้าต้องการเข้ามาก็จะมีการนัดหมายมีการจองมีการใช้บัตรคิวนะครับเราเห็นธุรกิจต่างๆนะครับธุรกิจบริการต่างๆใช้วิธีการนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับอุปสงค์นะมีการนัดหมายอย่างเช่นคลินิกโรงพยาบาลนะครับมีการจองเช่นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอันที่2ครับก็คือการจัดตารางการทำงานครับอันนี้ก็คือมองในแง่ของผู้ให้บริการหรือพนักงานที่ให้บริการนะมีการอาจจะมีการเหลื่อมเวลานะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่อาจจะเปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะครับพนักงานก็จะต้องมีกะนะครับทำงานกะละ8 ชั่วโมงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการเหลื่อมเวลานะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงพีคช่วงพีคคืออะไรครับคือช่วงที่ลูกค้าเยอะก็ต้องมีพนักงานเยอะถูกไหมครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับ
ของการจัดตารางการผลิตนะครับในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้าหรือว่าธุรกิจการให้บริการนะครับนักศึกษาก็จะเห็นพอจะเห็นแนวทางแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับอยู่ในตำรับตำรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาในของการวางแผนการดำเนินงานในส่วนนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาในชุดวิชา90204พื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยของธุรกิจการเกษตรและการประกอบการก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะในตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและการประกอบการนะคะเรามารู้จักความหมายของธุรกิจการเกษตรกันก่อนธุรกิจการเกษตรนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของธุรกิจการเกษตรนะคะอันแรกนะคะก็คือความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจการเกษตรก็จะมีความครอบคลุมถึงการได้มาของปัจจัย4นะคะได้แก่อาหาร

ารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะความสำคัญที่2นะคะก็คือความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจนะคะในการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มการแปรรูปและก็การเก็บรักษารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยค่ะความสำคัญในส่วนที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรก็จะก่อให้เกิดความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การลงทุนนะคะในการทำธุรกิจการเกษตรก็จะทำให้เกิดหน่วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการจ้างแรงงานซึ่งการจ้างแรงงานนี้นะคะก็จะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินงานต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะคะและ4นะคะก็คือทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้สร้างรายได้ให้กับประชากรรวมถึงเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะก็คือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนนะคะเรามาดูในส่วนของฝ่ายดำเนินการก่อนนะคะฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด4ระบบย่อยนะคะก็จะเริ่มต้นจากระบบย่อยแรกนะคะระบบย่อยที่1เป็นระบบหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผลิตในระดับฟาร์มก็ได้นะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นระบบย่อยที่3เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปเช่นการทำความสะอาดการคัดเกรดคัดไซส์ต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปเลยก็ได้นะคะจากการนำอ้อยไปทำเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปนะคะจากระบบย่อยที่3นะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่4นะคะระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะระบบย่อยนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานเพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ของตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะจากฝ่ายดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในฝ่ายที่จะสนับสนุนฝ่ายดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะในหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็อาจจะมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจการเกษตรนะคะอาจจะเป็นระบบการนำเข้าส่งออกการควบคุมปริมาณการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นนโยบายการแทรกแซงต่างๆนะคะเช่นการจำนำราคาการเก็บภาษีนะคะในหน่วยงานของเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนฝ่ายดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานเอกชนก็หน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรค่ะและในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะการประกอบการธุรกิจการเกษตรก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีการสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะนำพาธุรกิจนะคะไปให้อย่างประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจนะคะอันที่2นะคะก็คือการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการนะคะจะต้องนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจของตัวเองให้มีการเติบโตเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือว่าการคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้นะคะอันที่3นะคะก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการสร้างแรงจูง

ใจในตัวเองมีพลังงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางต่างๆมีความอดทนเพื่อที่จะนำพาธุรกิจไปให้สู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือความยืดหยุ่นนะคะสมรรถนะที่2นะคะก็คือสมรรถนะด้านเทคนิคนะคะสมรรถนะด้านเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดการปัจจัยการผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะส่วนสมรรถนะที่3นะคะก็เป็นสมรรถนะด้านการจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีความต้องการให้ธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายในการประกอบการจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลซึ่งในการจัดการธุรกิจการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรและก็หน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่ากระบวนการจัดการโดยกระบวนการจัดการนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินงานใน4กิจกรรมหรือว่า4ขั้นตอนนะคะได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการนำและสุดท้ายคือการควบคุมค่ะให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การประสงค์นะคะซึ่งการวางแผนนะคะก็มีบทบาทด้วยกันในอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งบทบาทแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้บุคลากรนะคะทราบทิศทางในการดำเนินงานของธุรกิจนะคะอันที่สองนะคะก็จะช่วยลำดับความสำคัญของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะ3นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การค่ะ4นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์การค่ะค่ะซึ่งประเภทของการวางแผนนะคะก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งตามระยะเวลาแบ่งตามระดับการบริหารแล้วก็แบ่งตามปริมาณการใช้งานนะคะซึ่งในการแบ่งตามระยะเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางหรือว่าแผนระยะยาวค่ะในส่วนของการวางแผนตามระดับการบริหารนะคะก็จะเป็นการวางแผนตามระดับของการบริหารงานในองค์การนะคะซึ่งก็นิยมแบ่งระดับของการบริหารงานออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะคะแล้วก็ระดับปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวางแผนตามปริมาณการใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการวางแผนที่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าการวางแผนถาวรนะคะค่ะซึ่งในกระบวนการวางแผนนะคะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีขั้นตอนซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนจะประกอบด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ2นะคะก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางขององค์การและ3นะคะก็คือการกำหนดแผนงานขององค์การค่ะค่ะเรารู้เกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดองค์การก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ4กิจกรรมด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดภาระงาน2นะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์การ3เป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และ4คือการประสานงานค่ะเรามารู้จักกับการกำหนดภาระงานก่อนนะคะการกำหนดภาระงานอันนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การในแต่ละตำแหน่งงานนะคะโดยการนำรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการกำหนดนะคะโดยทั่วไปนะคะในการกำหนดงานนะคะกำหนดจากเนื้องานแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ2นะคะก็คือการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะก็จะสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การแล้วก็รูปแบบโครงสร้างที่ใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโครงสร้างตามหน้าที่เป็นการจัดแผนกงานต่างๆโดยออกแบบตามหน้าที่หรือว่าลักษณะงานที่ทำขององค์การนะคะเช่นถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจอะค่ะจะมีหน้าที่ในการผลิตหน้าที่การตลาดหน้าที่ทางการเงินและการบัญชีแล้วก็หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะ
อันที่สองนะคะก็คือโครงสร้างตามพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะมีการขยายธุรกิจตามพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภาย

ในพื้นที่เดียวกันนะคะการจัดแบ่งคงแบ่งตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นโครงสร้างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตรหรืออาจจะเป็นแผนกพืชสวนพืชไร่สัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันถ้าจะรวมอยู่ในแผนกเดียวก็อาจจะทำให้การจัดกลุ่มนั้นยุ่งยากนะคะหัวหน้าแผนกนะคะจึงจะต้องมีความรู้ในทุกด้านค่ะ5นะคะก็คือการแบ่งโครงสร้างองค์การแบบผสมนะคะก็เป็นโครงสร้างองค์การที่นำเอาโครงสร้างแบบต่างๆเช่นโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามกลุ่มลูกค้าหรือว่าโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์มาจัดอยู่ในระดับการบริหารเดียวกันนะคะ6นะคะก็คือโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การในลักษณะแผนกมักจะเกิดขึ้นในองค์การที่มีโครงการพิเศษนะคะโดยแต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตการตลาดการเงินและการบัญชีบุคลากรที่อยู่ในแต่ละโครงการก็อาจจะถูกกำหนดโดยองค์การเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานให้โครงการนั้นๆ นะคะลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าโครงการจบลงแล้วนะคะแต่ละคนในองค์การก็จะกลับไปสังกัดยังสังกัดเดิมของบุคลากรนั้นๆ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ก็หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายนะคะการแบ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสายการบังคับบัญชาเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในการประสานงานก็มีวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดผู้ประสานงานนะคะ2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบ3เป็นการกำหนดกฎแล้วก็ระเบียบที่จำเป็นนะคะ4นะคะก็คือวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นทาง5นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำนะคะการนำนะคะก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าอิทธิพลนะคะในการชี้นำจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้นะคะโดยกระบวนการนำก็จะมีผู้นำในองค์กรที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มีการจูงใจให้บุคลากรในองค์การนั้นปฏิบัติตามเพื่อให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่าการนำนะคะก็จะเป็นการนำเพื่อทำให้เกิดการจูงใจและทำให้เกิดผลงานนะคะซึ่งในการนำนั้นนะคะก็จะต้องพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำนะคะก็หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความเชื่อถือหรือว่ายอมรับในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริการผู้อื่นนะคะการเชื่อมั่นในพลังงานด้านบวกนะคะมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีการมองชีวิตนะคะเป็นการผจญภัยมีการทำงานเป็นทีมนะคะรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆด้วยค่ะพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจูงใจนะคะการจูงใจนะคะก็หมายถึงความต้องการหรือว่าความเต็มใจภายในที่ผลักดันให้กับบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าผลสำเร็จของงานแล้วก็องค์การนะคะซึ่งองค์ประกอบของการจูงใจก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยภายในของมนุษย์นะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันและ3นะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่ได้แสดงออกมาซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะการจูงใจบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรนะคะเพื่อที่จะให้มีผลงานหรือว่าผลกำไรขององค์การนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะก็คือช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์การช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้มีการเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การนะคะช่วยให้มีการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะและสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้ผู้ปฏิ

งานมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจนะคะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยในการจูงใจนะคะการศึกษาความต้องการของมนุษย์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจซึ่งพบว่ามนุษย์นะคะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหากความต้องการเหล่านั้นนะคะได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีทฤษฎีต่างๆที่สำคัญที่ได้อธิบายไว้นะคะโดยอันแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์นะคะ2นะคะก็คือทฤษฎีความต้องการนะคะของอันเดอร์เฟอร์นะคะแล้วอันที่3นะคะก็คือทฤษฎี2ปัจจัยนะคะของเฮิร์สเบิร์กค่ะต่อไปนะคะก็คือการควบคุมค่ะการควบคุมก็หมายถึงการตรวจสอบและติดตามการจัดการหรือว่าการกำกับให้การดำเนินงานอยู่ในกรอบแผนงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานตรงตามเวลาแล้วก็มีเป้าหมายตามที่องค์การได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งกระบวนการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานของงานอันที่2คือการวัดผลงาน3เป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนด4นะคะก็คือการประเมินและการแก้ไขค่ะซึ่งประเภทของการควบคุมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการควบคุมก่อนการดำเนินงาน2คือการควบคุมระหว่างการดำเนินงานและ3การควบคุมหลังการดำเนินงานค่ะซึ่งระดับและก็วิธีการควบคุมนะคะอันที่1ก็คือการควบคุมระดับกลยุทธ์เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นผู้กำหนดแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การก็จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์การค่ะสำหรับการควบคุมอันที่2นะคะก็คือการควบคุมระดับยุทธวิธีนะคะการวางแผนในระดับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละฝ่ายนะคะเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของแต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมในการดำเนินงานของฝ่ายด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งหน้าที่แรกเลยนะคะในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือหน้าที่ทางการตลาดการตลาดนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือว่าบริการจากจุดกำเนิดไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมนั้นๆก็จะต้องบรรลุเป้าหมายของธุรกิจนะคะก็คือการทำกำไรด้วยนั่นเองนะคะโดยที่จะต้องไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งในการจัดการการตลาดนะคะก็คือจะต้องประกอบไปด้วยการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะอันที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์โซ่อุปทานแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและ3นะคะคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรค่ะหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งการวางแผนนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะมีการกำหนดการตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดส่วนผสมการตลาดค่ะ3นะคะก็คือการปฏิบัติการและการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาดค่ะเรารู้จักการจัดการทางการตลาดไปแล้วนะคะมาดูการจัดการการผลิตนะคะการจัดการการผลิตนะคะก็หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าแล้วก็บริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้นะคะการผลิตที่เรียกว่าเป็น product line นะคะก็มักจะใช้ในการผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะ3นะคะก็คือการผลิตแบบเป็นช่วงตอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตที่อุปกรณ์การผลิตนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพื่อ

ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประเภทความหลากหลายขนาดแล้วก็คุณลักษณะนะคะเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะในกระบวนการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนะคะแล้วก็การพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ยอดขาย2นะคะก็คือการเลือกทำเลที่ตั้ง3นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ4นะคะก็จะเป็นการวางแผนตามกำลังการผลิต5จะเป็นการวางผังกระบวนการผลิตและออกแบบแผนงานนะคะ6นะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพและ7นะคะก็คือการจัดการสินค้าคงคลังค่ะค่ะเรารู้จักกับการจัดการการผลิตไปแล้วนะคะเรามาดูในการจัดการการเงินนะคะซึ่งการจัดการการเงินนะคะก็คือระบบหรือว่าวิธีการจัดการด้านเงินทุนนะคะที่จะใช้ในการประเมินความต้องการด้านเงินทุนการตัดสินใจแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนแล้วก็ต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งการวางแผนการควบคุมทางการเงินนะคะก็เพื่อให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุดนะคะซึ่งหน้าที่ในการจัดการการเงินนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการการเงินเกี่ยวกับการประเมินความต้องการของเงินทุนการหาแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหน้าที่ทางการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตและการจัดการในเรื่องของการเงินค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-507-788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สำคัญ3หน่วยด้วยกันนะครับคือหน่วยที่10เรื่องเทคโนโลยีพลังงานนะครับหน่วยที่11เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็หน่วยที่12เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีพลังงานนะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบรรยายสรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุซึ่งอาจารย์มาอยู่ที่นี่กับเราเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: และหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมผมชำนาญชาววกีรติพงศ์จะเป็นผู้บรรยายสรุปเองนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Channel นะครับการบรรยายในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงแรกเป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่10และหน่วยที่11นะครับส่วนช่วงที่2นะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่11ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่12ครับการครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่4นะครับในช่วงต่อไปนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่10นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์ซึ่งอาจารย์พร้อมแล้วขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
1: ครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเทคโนโลยีพลังงานจะให้ความรู้กับนักศึกษาอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับในเรื่องแรกก็คือพลังงานทดแทนนะครับในส่วนนี้ก็ดูถึงเรื่องพลังงานทดแทนอยากเน้นทางด้านพลังงานสะอาดนะครับในส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีพลังงานนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือการใช้พลังงานในอนาคตนะครับในเรื่องของพลังงานนี้เราใช้พลังงานทั้งโลกเลยนะครับใช้กันอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องใช้ทุกวันและในที่สุดแล้วพลังงานก็จะหมดไปและพลังงานหลักๆที่เราเอามาใช้มากที่สุดก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยก็คือพลังงานที่มาทดแทนพลังงานหลักทดแทนพลังงานหลักเนี่ยพลังงานหลักที่เราใช้ก็คือน้ำมันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามเชื้อเพลิงใดก็ตามที่มาแทนน้ำมันถือว่าเป็นพลังงานทดแทนดังนั้นนะครับกลุ่มของพลังงานทดแทนนี้แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพลังงานสิ้นเปลืองกับพลังงานหมุนเวียนพลังงานสิ้นเปลืองก็คือพลังงานที่ใช้แล้วในที่สุดก็จะหมดไปนะครับส่วนพลังงานหมุนเวียนใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับในกลุ่มของพลังงานสิ้นเปลืองก็จะมีก๊าซธรรมชาติถ่านหินหินน้ำมันพลังงานนิวเคลียร์นะครับพวกนี้อย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็เป็นพลังงานที่คนบนโลกเราเอามาใช้เยอะมากนะครับพลังงานหลักๆที่เอามาใช้เยอะมากเนี่ยใน3อันดับแรกนะครับก็คือน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับ1นะครับเราใช้ถึง 40% ถัดมาก็คือถ่านหินใช้ 30% แล้วก็อันนี้คืออันดับ3นะครับก๊าซธรรมชาติเราใช้อยู่20%นะครับก๊าซธรรมชาตินี้ก็อยู่ที่อ่าวไทยเราเยอะถ้าสูบมาใช้มากๆในที่สุดแล้วก็จะหมดไปซึ่งมีอายุอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่นะครับส่วนที่2ก็คือถ่านหินนะครับถ่านหินนี่ใช้มากเป็นอันดับ2และที่น่าสนใจก็คือเชื้อเพลิงที่มีอยู่บนโลกเราเนี่ยมากที่สุดในโลกก็คือถ่านหินเนี่ยนะครับถ่านหินนี่มีอยู่ถึง2ใน3ของเชื้อของแหล่งพลังงานทั้งหมดที่อยู่บนโลกเราที่เราเอามาใช้เราเอามาใช้ไม่เยอะนะครับแต่มีอยู่เยอะมากนะครับถึง2ใน3แล้วก็ถ่านหินที่มีมากที่สุดก็คือถ่านหินลิกไนท์นั่นเองเราก็ใช้ที่ลำปางเยอะมากนะครับแต่ถ้ามาใช้มากๆในที่สุดก็จะหมดไปเหมือนกันนะครับถ่านหินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าในยุคก่อนหน้านี้เราเอาถ่านหินมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีมลภาวะในยุคหลังก็ถึงพยายามทำเป็นถ่านหินแบบสะอาดนะครับถ่านหินสะอาดก็จะมีการกำจัดพวกก๊าซซัลเฟอร์กำจัดฝุ่นละอองกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกนะครับไม่ให้มีก๊าซที่เป็นมลภาวะออกมาสู่อากาศเขาก็ต้องสร้างปล่องที่สำหรับการเผาไหม้อันใหม่เข้ามานะครับมาดูแลเรื่องนี้ก็จะได้ถ่านหินที่สะอาดมากขึ้น ถัดไปก็คือน้ำมันหินน้ำมันนะครับหินน้ำมันก็เป็นพลังงานทดแทนอีกอันหนึ่งนะครับก็มาจากซากดึกดำบรรพ์นะครับจากฟอสซิลนั่นเหมือนกัน

ที่ทับถมกันมานานนะครับอีกอันนึงที่เป็นพลังงานทดแทนชนิดสิ้นเปลืองก็คือพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราก็ใช้ธาตุที่เป็นสารกัมมันตรังสีแล้วก็สามารถทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเอามาใช้พลังงานนั้นได้นี่เป็นกลุ่มของพลังงานสิ้นเปลืองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับที่น่าสนใจมากก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเรา1ตารางเมตรเนี่ยในช่วงเวลาแค่1ชั่วโมงนะให้พลังงานถึง 4.7 กิโลวัตต์นะครับนี่1ตารางเมตรงั้นก็บอกว่าใน1วันเนี่ยใน1วันเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเนี่ยให้พลังงานถึง 1,000 ล้านล้านกิโลวัตต์แสดงว่าเยอะมากเลยบอกแค่1วัน1วันแค่นั้นน่ะถ้าเก็บพลังงานอันนี้ไว้นะครับ1ชั่วโมงนะครับของทั้งโลกเรานะครับ1ชั่วโมงทั้งโลกเราสามารถใช้พลังงานเนี่ยได้ทั้งปีเลยแต่เราก็ไม่สามารถเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์มาได้หมดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานนิดหน่อยนะครับเอามาตากเสื้อผ้ามาตากปลาแห้งมาตากผลไม้อะไรพวกนี้ก็ใช้พลังงานก็ยังถือว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นี่ก็มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงอาทิตย์มาใช้ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับอีกอันนึงถัดมาก็คือพลังงานหมุนเวียนประเภทจากพลังงานน้ำนะครับน้ำนี่ก็จะมีวัฏจักรของน้ำนะครับน้ำจากแม่น้ำลำคลองในทะเลระเหยกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆนะครับแล้วเป็นฝนตกลงมาแล้วก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้แล้วก็มีน้ำอยู่ตลอดแล้วก็ใช้ได้ไม่หมดนะครับแล้วก็มีพลังงานลมนะครับพลังงานลมนี่ก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับมีอุณหภูมิแตกต่างกันบนผิวโลกก็ทำให้ลมพัดนะครับลมพัดก็จะเอาพลังงานลมที่พัดผ่านนั้นนะมาใช้ประโยชน์อีกอันหนึ่งคือพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพนี้ก็เป็นพลังงานความร้อนที่ อยู่ในใต้โลกของเราใต้โลกของเรานี้มีความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มนุษย์เราก็เอาพลังงานความร้อนนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็บริเวณที่มีภูเขาไฟระเบิดนั่นก็คือมีความร้อนอยู่ใต้ผิวโลกของเราเนี่ยพยายามปะทุออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ใต้น้ำก็ทำให้เกิดการที่เกิดพื้นดินพื้นในท้องสมุทรเนี่ยเลื่อนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะเกิดทำให้เกิดแผ่นดินไหวอะไรสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์บนผิวโลกทั้งหลายก็มาจากความร้อนใต้พิภพนั่นเองนะครับแล้วเอาความร้อนนี้มาใช้ประโยชน์เราก็จะเอามาใช้ทำอะไรได้หลายอย่างนั่นก็เป็นพลังงาน2กลุ่มก็คือพลังงานชนิดที่สิ้นเปลืองกับพลังงานหมุนเวียนนะครับอันนี้ทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะของพลังงานที่ไม่สะอาดกับพลังงานสะอาดสิ่งที่เราต้องการจะเน้นก็คือเราอยากจะได้พลังงานสะอาดเพราะว่าพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยมลภาวะก็จะเป็นอันตรายต่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับพลังงานสะอาดอันแรกก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์อาจจะใช้สะท้อนแสงมารวมกันจากกระจกระนาบนะครับอันที่2นี่เป็นแบบจานพาราโบลาอันที่3ก็เป็นแบบท่อนะครับเราลองดูว่าอย่างรูปของพลังงานจากแสงอาทิตย์อันแรกเนี่ยใช้กระจกเอามาสะท้อนแสงอาทิตย์ก็จะท้อนมายังหอต้มน้ำนะครับในหอต้มน้ำอยู่ตรงกลางนี่เรียงกระจกเนี่ยเหมือนกับสนามฟุตบอลโค้งโดยรอบเลยแล้วมันก็สะท้อนเข้ามาตรงที่บริเวณที่เป็นหอนี้ก็จะต้มทำให้น้ำเดือดนะครับก็เอาน้ำที่ร้อนนั่นแหละไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันถัดมานี่ก็คือจานพาราโบลาทำเป็นทรงกระทะเนี่ยนะครับก็รับแสงอาทิตย์ก็จะสะท้อนมารวมกันอยู่ที่ณตำแหน่งที่เป็นจุดโฟกัสของจานพาราโบลานั้นก็มาทำเป็นกระทะพลังงานแสงอาทิตย์นะต้มมาทอดอะไรทำอาหารได้นะครับอันนี้ทำเป็นท่อพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะให้ความร้อนนี่สะท้อนมาอย่างท่อตรงกลางนี้ท่อดำๆนี่ก็จะได้รับความร้อนก็จะเป็นตัวที่ส่งผ่านความร้อนได้นะครับถัดมาของพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกอันหนึ่งก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ
ผลิตกระแสไฟ

ฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเซลล์แสงอาทิตย์ในภาพข้างบนนะครับเซลล์แสงอาทิตย์นี่ทำงานอย่างไรนะครับเซลล์แสงอาทิตย์นี่ก็คือใช้สารกึ่งตัวนำ2ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบ N กับสารกึ่งตัวนำแบบ P มาประกบกันนะครับจะเกิดรอยต่อ PN ทางภาพทางด้านซ้ายก็คือตัดให้เห็นรอยต่อนะครับด้านบนก็คือสารกึ่งตัวนำแบบ N ข้างล่างเป็นสารกึ่งตัวนำแบบ P สารกึ่งตัวนำแบบ N เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะสารกึ่งตัวนำแบบ P ก็จะมีโฮลหรือประจุบวกอยู่เยอะเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องมายังรอยต่อก็จะทำให้เกิดตรงบริเวณด้านบนที่เป็นสารกึ่งตัวนำแบบ N เนี่ยมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่เยอะมากขึ้นข้างล่างก็จะเป็นประจุบวกที่เป็นโฮลหรือหลุมตัวที่ขาดอิเล็กตรอนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับมีประจุบวกมากขึ้นถ้าเอาสายไฟมาเชื่อมต่อระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างก็จะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่แบบครบวงจรได้นะครับลองมาดูทางด้านขวามือเนี่ยนะครับถ้าเอาลวดตัวนำมาต่อก็อิเล็กตรอนก็จะไหลเคลื่อนที่จากแผ่นบนมายังแผ่นล่างแบบครบวงจรและถ้าเราเอาหลอดไฟมาใส่ในวงจรนี้หลอดไฟก็จะติดสว่างเพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ครบวงจรอันนี้ก็เอาโซลาร์เซลล์มาใช้ประโยชน์นะครับใช้หลักการของสารกึ่งตัวนำอันนี้ถ้าเกิดเอามาใช้นอกโลกเลยเนี่ยมาใช้กับดาวเทียมเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่านอกโลกนี่ดาวเทียมติดแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปดาวเทียมนี่ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนคนบนโลกนะครับคนบนโลกนี้ยังมีกลางวันกลางคืนนะครับอยู่ด้านนึงรับแสงอีกด้านนึงไม่ได้รับแสงแต่ดาวเทียมนี่จะรับแสงตลอดเวลาเพราะอยู่ในอวกาศนะครับอันนี้ก็จะใช้แรงเป็นแหล่งพลังงานได้อย่างดีแหล่งเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็สร้างเป็นหอคอยสูงๆนะครับแล้วก็ที่ฐานด้านล่างเนี่ยฐานด้านล่างนี่จะมีแผ่นขาวๆใสๆติดปิดอยู่ตรงด้านล่างอาจจะเป็นพลาสติกใสหรือเป็นกระจกใสตรงนี้นะครับจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อทำให้เกิดหลักการของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะครับสภาวะเรือนกระจกสภาวะเรือนกระจกก็คือเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในเรือนกระจกนะครับแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นความถี่แสงเนี่ยเมื่อผ่านกระจกเข้าไปแล้วมันจะถูกปรับคลื่นให้มีความถี่ลดลงจากคลื่นแสงก็กลายเป็นคลื่นอินฟราเรดก็เป็นคลื่นความร้อนพอเป็นคลื่นความร้อนแล้วมันจะไม่สามารถออกจากกระจกได้มันก็เลยถูกขังอยู่ข้างในทำให้บริเวณข้างใต้เนี่ยร้อนนะครับร้อนมากขึ้นแล้วจะหาทางลมร้อนตรงนี้ไปอยู่ไหนก็คือไปออกทางปล่องสูงๆนี้นะครับทางปล่องสูงๆนี้แล้วหลักการก็เป็นอยู่แค่นี้นะครับก็คือทำข้างล่างให้ร้อนทำให้ร้อนอากาศร้อนก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปยังปล่องสูงๆนั้นนะครับคราวนี้ปล่องที่จะสร้างเนี่ยมันต้องทำให้สูงมากๆนะครับสูงขนาดไหนสูงถึง 1,000 เมตรสิ่งประดิษฐ์ของโลกเราเนี่ยที่สูงมากๆ 1,000 เมตรเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีนะครับยังเป็นแค่โมเดลความคิดนะครับแต่ถ้าเทียบว่า 1,000 เมตรเนี่ยถ้าเทียบกับว่าสูงกับสิ่งที่เราสร้างมาแล้วมันมีอะไรบ้างอย่างพีระมิดนี่สูงอยู่130เมตรหรือหอไอเฟลของฝรั่งเศสนี่อยู่ที่320เมตรหรือตึก Empire State สูงถึง380เมตรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ต้องสูงเป็น3เท่าของตึกพวกนี้นะครับต้องสูงขนาดนี้ที่จะทำให้อากาศโฟลว์เคลื่อนที่ได้อย่างดีอันนี้เป็นภาพแอนิเมชันทางด้านซ้ายนะครับแอนิเมชันที่จะเห็นว่าตรงด้านล่างของด้านตรงกลางนี่คือปล่องนะครับตรงด้านล่างนี่ก็จะมีแผ่นใสๆหรือกระจกทั้งสองเป็นรัศมีโดยรอบนะครับแสงสามารถส่องผ่านเข้ามาได้พอส่งผ่านเข้ามามันก็จะทำให้อากาศอยู่ข้างใต้นั้นร้อนอากาศเดิมไม่ร้อนก็คือเป็นสีน้ำเงินสีออกฟ้าๆน้ำเงินอยู่2ด้านนะครับพอเข้ามาบริเวณที่เป็นกระจกใสๆเนี่ยก็จะร้อนกระจกใสหรือพลาสติกใสๆเนี่ยก็จะร้อนเป็นสีแดงมันก็จะหาทางปล่อยออกไปมันก็เคลื่อนที่มายังปล่องสูงๆนี่นะครับอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นด้านข้างก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ก็จะเป็น

อย่างนี้ตลอดเวลาก็จะเกิดการฟลอของอากาศเนี่ยตลอดเวลาการฟลอจากอากาศนี่ก็จะมาเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับในการไหลของอากาศตลอดเวลาก็เอามาติดเทอร์ไบน์นะครับติดกังหันเข้าไปตรงนี้กังหันนี่ก็จะหมุนตลอดเวลาเพราะมีอากาศผ่านนะครับก็เอาไปใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าหรือจะเป็นรูปทางด้านขวามือรูปทางด้านขวามือนี่ตรงกลางก็คือป่องนะครับแล้วก็อากาศที่ยังเย็นๆอยู่ก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าสองด้านนะแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีกระจกหรือพลาสติกใสปิดกั้นเอาไว้ตรงบริเวณนี้ก็จะทำให้อากาศร้อนเป็นสีออกส้มๆแดงๆแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังป่องด้านบนนะครับตรงกลางแล้วก็เราก็เอาเทอร์ไบน์มากันเอาไว้ให้อากาศไหลผ่านการที่เทอร์ไบน์มากันก็กันได้หลายตัวนะครับก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้าอันนี้ที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนน่ะทำยังไงอันนี้เป็นภาพขยายเมื่อกี้เนี่ยนะครับอากาศเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้อันนี้เป็นภาพขยายตัดส่วนที่อยู่ใต้พลาสติกนะครับพลาสติกใสๆนั่นน่ะส่วนสิ่งที่เป็นดำๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่ดูดกลืนความร้อนเก็บสะสมเอาไว้นะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับเขาตัดออกเป็นช่วงเวลากลางวันกับเวลากลางคืนในภาพบนเนี่ยที่เวลากลางวันแสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านพลาสติกใสเนี่ยลงมาก็จะถูกกักความร้อนเอาไว้สะท้อนกลับไปกลับมาเป็นความร้อนแล้วก็จะอากาศไหลโฟลมาตรงกลางนะครับแล้วก็จะทำให้วัสดุที่เป็นสีดำๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะดูดความร้อนเก็บเอาไว้ในตัวเองนะครับพอมากลางคืนในตอนคืนเนี่ยครับรูปร่างนะครับไอตัววัสดุที่อยู่ที่พื้นดำๆนะมันก็จะคายความร้อนออกมาคายความร้อนมาก็จะทำให้อากาศบริเวณนี้ร้อนเหมือนเดิมนะครับอากาศก็จะโฟลว์ไหลไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนอากาศก็จะไหลได้อย่างดีตลอดนะครับก็จะทำให้การทำงานของหอคอยแสงอาทิตย์นี้ทำงานได้ตลอดนะครับถัดไปพลังงานน้ำนะครับพลังงานน้ำนี้รูปด้านบนขวามือก็จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนนี้ก็ใช้หลักการทางด้านซ้ายมือบนนี้ก็คือด้านหน้าเขื่อนด้านทางด้านขวามือก็เป็นด้านหลังเขื่อนด้านหน้าเขื่อนก็จะมีน้ำสูงนะครับน้ำด้านสูงกับน้ำด้านต่ำนั้นก็จะเคลื่อนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็จะเปลี่ยนจากพลังงานศักย์นะครับใช้หลักการของพลังงานศักย์ไหลผ่านมานะครับมายังอีกด้านหนึ่งก็มาหมุนเทอร์ไบน์ให้เป็นพลังงานจลก็หมุนเทอร์ไบน์ก็ไปปั่นกระแสไฟฟ้าก็ไม่ปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากที่สูงมาอยู่ที่ต่ำนะครับการไหลแรงๆนี่ก็มาหมุนเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับนั่นก็คือจากเขื่อนจะเห็นว่าด้านหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนนี่จะความสูงของน้ำเนี่ยต่างกันเยอะเพราะน้ำจะไหลแรงมากแต่ไงก็ตามเขาก็นึกถึงว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นประโยชน์นะครับมีอยู่ทุกวันน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นทุกวันวันละ2 ครั้ง 2 ครั้งและถ้าวันเพ็ญเดือน12นะครับน้ำก็จะขึ้นสูงมากเลยนะครับน้ำขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงมากอันนี้ก็เอาการขึ้นของน้ำขึ้นน้ำลงเอามาใช้ประโยชน์ก็กั้นเป็นเขื่อนเอาไว้นี่ของฝรั่งเศสก็ทำก่อนนะครับเอามาใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้นน้ำลงของเกาหลีก็เอามาใช้เกาหลีทำผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับใช้ประโยชน์อย่างมากกับการใช้จากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าระดับความสูงความต่ำของน้ำขึ้นน้ำลงจะไม่มากเท่าเขื่อนก็ตามแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกวันตลอดอีกอันนึงก็คือว่าวใต้ทะเลนะครับว่าวใต้ทะเลนี้ก็จะเป็นการใช้พลังงานจากทะเลนะครับทะเลมีคลื่นทะเลเนี่ยพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาคลื่นจากทะเลนี่ก็จะทำให้ว่าวใต้ทะเลเนี่ยเคลื่อนที่แล้วเราก็เอากังหันมาติดที่ว่าวใต้ทะเลเนี่ยแล้วก็ติดเป็นแผงเลยนะครับแล้วก็เอากังหันเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าทำเป็นฟาร์มนะครับผลิตกระนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาจนปัจจุบันนี้กังหันลมนี่มีขนาดใหญ่มากนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับนี่เราในเรื่องของลมเนี่ยเรารู้ว่ายิ่งสูงลมยิ่งแรงนะครับเขาเลย
คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เอากังหันไปไว้ที่สูงๆเลยไปไว้ที่สูงๆ

ทำไงก็ไปติดกับบอลูนนะครับบอลลูนก็จะอยู่ที่สูงๆก็จะหมุนเร็วนะครับแล้วก็เอาการหมุนของกังหันที่บนบอลลูนเนี่ยเอามาปั่นกระแสไฟฟ้าบนพื้นโลกนะครับไปใช้เป็นประโยชน์หรือทำเป็นว่าวให้ลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นนะครับอาจจะทำหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ให้ได้รับลมสูงๆนั้นแล้วมาผิดกระแสไฟฟ้าลงมาใช้บนพื้นโลกถัดไปเป็นเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิวเซลนะครับมาจากแนวคิดของโกรฟนะครับโกรฟนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าแบบกาลวานิกนะครับก็สนใจว่ามีการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าก็คือเมื่อเอาน้ำที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยเมื่อเอากระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปแล้วก็ต่อกับขั้วไฟฟ้าเนี่ยมันจะแยกน้ำนะออกได้เป็นไฮโดรเจนขั้วหนึ่งออกซิเจนขั้วหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดเอาน้ำไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมันจะผลิตกระแสได้มันก็จะได้เป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบใหม่จากสมัยก่อนนะเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าได้จากเซลล์กาลวานิกนะครับแต่โกลบนี่มาคิดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วได้กระแสไฟฟ้าเหมือนกันดังนั้นโกลบก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่คิดเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงเป็นคนแรกของโลกนะครับแต่แนวคิดสมัยโกลบนะครับถึงแม้ว่าจะต่อเซลล์เชื้อเพลิงหลายอันก็ตามแต่ก็ได้กระแสไฟฟ้าไม่เยอะนะครับไม่สามารถจะมาจุดหลอดไฟให้ไฟติดสว่างได้หรือมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มันก็สู้เซลล์กาลวานิกที่ให้พลังงานเยอะมากกว่าในที่สุดในยุคของโกลบนี่ก็หยุดไปเซลล์เชื้อเพลิงก็หายไปหลายปีนะครับปรากฏว่ามาตอนหลังเนี่ยมีแนวคิดมาจากเขาทำเรือดำน้ำเรือดำน้ำก็เลยคิดว่าจะต้องหาแหล่งเชื้อเพลิงอะไรไปอยู่ในเรือดำน้ำที่คือเซลล์เชื้อเพลิงหยุดไปเพราะยุคหลังเนี่ยมันมาจากเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันใช้การหมุนแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นทุกแห่งที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในยุคนั้นก็ใช้เครื่องปั่นไฟหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นของเครื่องปั่นไฟก็คือมันจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นพอเขาทำเรือดำน้ำแล้วก็จะเอาเครื่องปั่นไฟเนี่ยเจเนเรเตอร์ไปใช้กับเรือดำน้ำมันจะทำให้เกิดก๊าซเสียที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ในเรือดำน้ำก็จะทำให้คนที่อยู่ในเรือดำน้ำอยู่ไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊จะต้องทำแหล่งพลังงานอะไรที่มันไม่ปล่อยก๊าซเสียออกมาเขาก็เลยนึกมาถึงเซลล์เชื้อเพลิงกลับมาคิดใหม่นะครับตอนนี้ก็ลงทุนเพราะเกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงทางด้านทหารเนี่ยลงทุนเต็มที่ก็สามารถผลิตเซลล์เชื้อเพลิงแล้วมาใช้กับเรือดำน้ำได้เพราะว่าเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ผลิตและถือว่าเป็นของเสียของเซลล์เชื้อเพลิงก็กลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็หลังจากเอาไปใช้กับเรือดำน้ำก็มาใช้กับยานอวกาศนะครับยานอวกาศที่ออกไปสู่นอกโลกเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเสียอยู่ในยานอวกาศก็เอาเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้แล้วก็ทำให้น้ำสะอาดเอามาดื่มกินได้ด้วยแล้วก็แนวคิดนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีแหล่งพลังงานแบบนี้ก็จะทำให้โลกเราสะอาดนะก็เริ่มเอามาใช้กับสิ่งอื่นๆมากขึ้นนะครับกับรถยนต์ตอนนี้รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงมีแล้วนะครับแล้วก็มาใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ามาดูหลักการของเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทางจะมีขั้วเซลล์เชื้อเพลิงนี่ใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนทางด้านซ้ายนี่ก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนใส่เข้าไปทางด้านขวาก็คือออกซิเจนใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิง2อันใส่เข้าไปไฮโดรเจนที่ใส่เข้าไปเนี่ยเดิมทีก็เป็นไฮโดรเจนเสร็จแล้วก็ผ่านเยื่อตรงกลางนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงได้ต้องมีเยื่อตรงกลางที่กันไม่ให้ไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปรวมตัวกับออกซิเจนได้โดยตรงนะครับถ้ารวมโดยตรงก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้ามันตัวที่เมมเบรนที่กั้นเอาไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะกันไม่ให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้มันจะให้เฉพาะไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกเป็นไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้อิเล็กตรอนก็เลยเคลื่อนที่มาผ่านทางเส้นลวดด้านบนนะครับแล้วไปรวมตัวกันอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปรวมตัวกันกับทางด้านขวามืออีออนทางขวามือก็จะครบวงจรนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนก็มารวมตัวกับออกซิเจนก็กลายเป็นน้ำออกมาทางถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตของอันนี้ก็คือน้ำนะครับนอกจาก
นอกจากกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับบางทีก็ถือว่าเป็นของเสียจากปฏิกิริยานี้นะครับความจริงจุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมากระแสไฟฟ้าก็ได้ตามการนี้นะครับขั้วที่จะเป็นของฟิวเซลนะครับขั้วทางด้านซ้ายมือก็เป็นขั้วอโนดขั้วทางด้านขวามือคือขั้วคาโทดนะครับขั้วอโนดนี่ก็คือขั้วที่ให้ไฮโดรเจนเข้าไปนะครับถัดไปก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นี่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่2แบบนะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์มีแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่น FISSION นะครับฟิชชั่นเนี่ยนะครับกับปฏิกิริยาแบบฟิวชั่นนะครับแบบฟิชชั่นนี่คือปฏิกิริยาแบบแตกตัวก็คืออะตอมของธาตุขนาดใหญ่ถูกยิงด้วยนิวตรอนจะแตกตัวออกมานะครับแตกตัวออกมาเป็นอะตอมเล็กนะครับโดนนิวตรอนยิงปั้งยูเรเนียม235โดนยิงปั๊บก็จะแตกเป็นอะตอมเล็กแล้วก็มีนิวตรอนแตกออกมานิวตรอนเข้าไปยิงอะตอมของยูเรเนียม235ที่เหลืออีกมันก็จะแตกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดนิวตรอนอย่างเงี้ยเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันนะครับก็ให้พลังงานมหาศาลอันนี้เป็นปฏิกิริยาแบบฟิชชั่นนะครับอันนี้ลองดูภาพแอนิเมชันนะครับก็จะมีนิวตรอนมายิงใส่ยูเรเนียม235จะทำให้ยูเรเนียมแตกตัวออกมาเป็นอะตอมเล็กนะครับอันนี้เป็นแบบฟิชชั่นนะครับเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเอามาใช้ทำระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประโยชน์นะใช้แบบไม่ถูกนะครับเอามาทิ้งที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับฮิโรชิมานี่ใช้ระเบิดที่ใช้แร่ยูเรเนียมแค่น้ำหนัก60กว่ากิโลกรัมแค่นั้นนะครับ60กว่ากิโลกรัมก็ประมาณเท่าตัวของคนเนี่ยนะครับน้ำหนักขนาดนั้นอะทิ้งไปที่เมืองฮิโรชิมานี่พังทั้งเมืองนะครับในพลังงานใช้ทำลายมหาศาลมากเลยนะครับอันนี้ก็แนวคิดนี้ก็ถือว่าไม่ดีแต่ในที่สุดก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่จริงๆแล้วนิวเคลียร์ที่เอามาใช้กับระเบิดนิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ใช้สารยูเรเนียมคนละชนิดกันนะครับอันนี้จะไปประเภทที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับแต่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีความเข้มข้นประมาณ 0.5 ถึง 7% โดยทั่วไปใช้ประมาณสัก 2% แค่นั้นนะครับเอามาใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับพลังงานนิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งจากตอนแรกที่บอกมี2แบบแบบหนึ่งเป็นฟิชชั่นอันนี้เป็นฟิวนะครับฟิวชั่นนะครับ FUSION ฟิวชั่นฟิวแปลว่าหลอมรวมอันนี้มาจากอะตอมขนาดเล็กนะครับไฮโดรเจน4ตัวรวมกันกลายเป็นฮีเลียม1ตัวนะครับเล็กรวมกันกลายเป็นฮีเลียมนะครับกลายเป็นฮีเลียมเป็นอะตอมขนาดใหญ่จากดิวเทเรียม2อันขนาดเล็กรวมตัวกันก็กลายเป็นฮีเลียมนะครับแล้วก็มีพลังงานปลดปล่อยออกมาหรือดิวเทเรียมกับทิเทียมเนี่ยครับรวมตัวกันแล้วก็รวมตัวกันก็จะเป็นอะตอมขนาดใหญ่และมีพลังงานออกมา 3.5 เมกะโวลต์นะครับลักษณะของปฏิกิริยานี้เกิดอยู่ที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาอย่างนี้ต้องใช้ เกิดความร้อนสูงมากความร้อนในสถานะที่พื้นผิวดวงอาทิตย์ก็คือความร้อนที่เป็นสถานะพลาสมานี้แนวคิดนี้ก็จะเอามาใช้ประโยชน์บนโลกเราคนที่คิดก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเขาสร้างเป็นโทคาแมกนะครับโทคาแมกก็ทำเป็นรูปโดนัทรูปโดนัทนี่ที่จะมากักพลังงานเอาครับอันนี้ที่ทำให้สามารถกักพลาสมาได้พลาสมาจะไม่ไหลออกไปบริเวณอื่นถ้าพลาสมาที่ร้อนขนาดสถานะพลาสมานั้นไปโดนพื้นผิวใดๆก็ตามจะหลอมหมดทุกอย่างนะครับจะทำเป็นห้องกักเก็บยังไงก็ถูกหลอมหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือทำเป็นสนามแม่เหล็กมากักเอาไว้สนามแม่เหล็กที่กักไว้ก็ทำเป็นรูปโดนัทเนี่ยนะครับขังพลาสมาเอาไว้นี่ก็จะทำให้มาสร้างเป็นเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นแบบฟิวชั่นได้นะครับทำให้ขังพลาสมาเอาไว้อันนี้ก็เป็นโทกาแม็กที่เป็นอันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

0: แล้วถ้าเทียบขนาดใหญ่ที่ทำเอาไว้เนี่ยเมื่อเทียบกับคนจะอยู่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเทียบกับโทคาแม็กขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแนวโน้มของการใช้พลังงานในอนาคตนะครับอันที่หนึ่งก็คือการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนี่มี2 อย่างนะครับก็คืออันที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าถ้าทำลายสิ่งแวดล้อมลูกหลานเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับโลกในอนาคตที่สกปรกแล้วก็โลกร้อนโลกที่ไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยลูกหลานเราก็อยู่ไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช้พลังงานจนหมดไปนะครับก็ต้องเหลือพลังงานไว้ให้กับลูกหลานเราด้วยใช้พลังงานแบบยั่งยืนอันที่2คือการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับก็หลอดไฟในยุคนี้มีหลอดไฟที่ใช้พลังงานนิดเดียวแต่ให้สว่างความสว่างเยอะมากเลยพวกหลอดเหล็กนะครับ LED ทั้งหลายนะครับมีซูเปอร์ไบท์นี่สว่างมากใช้ไฟนิดเดียวหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูงนะครับใช้กระแสไฟนิดเดียวก็หมุนได้พลังงานเยอะนะครับหรือการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปนะครับไม่ใช้พลังงานแหล่งเดียวอย่างเช่นรถไฟนะไม่ใช่รถลูกผสมนะครับรถยานยนต์ลูกผสมก็ใช้ไฟฟ้านะครับแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าหรือใช้แหล่งพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ปล่อยก๊าซเสียอะไรต่ออะไรออกมาในท้องถนนอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ลูกผสมทั้ง2อย่างตัวอย่างคำถามนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับหมุนเวียนทั้งหมดคือแต่ละข้อนี้มีพลังงานอยู่2ชนิดนะครับก๊าซธรรมชาตินี่เป็นแบบสิ้นเปลืองนะครับก๊าซธรรมชาติสิ้นเปลืองมีในที่นี้ก็ที่มีข้อที่เป็นพลังงานหมุนเวียนทั้ง2อันก็คือพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอย่างใต้พิภพนี่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นี่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองทั้งคู่นะครับข้อ2นะครับถ้าต้องการใช้พลังงานสะอาดนะครับต้องเลือกใช้พลังงานในข้อใดหินน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติพลังงานน้ำหรือพลังงานจากฟอสซิลพลังงานจากฟอสซิลนี้ก็เป็นพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพลังงานสะอาดก็คือพลังงานน้ำนะครับข้อ3ก๊าซชนิดใดที่เซลล์เชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงข้อกไนโตรเจนข้อขอฮีเลียมข้อคอโอโซนข้ององูไฮโดรเจนข้อขอควายคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงก็ใช้2อย่างนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับใช้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนในที่นี้ก็มีข้องอเนี่ยมีไฮโดรเจนนะครับแต่ออกซิเจนก็ไม่มีอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวถูกอีกข้อหนึ่งได้นะครับคือออกซิเจนข้อ4เครื่องโทคาแม็กทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกำลังสูงนำมาใช้กับพลังงานนิวเคลียร์แบบใดนะครับปฏิกิริยาผลิตไอโซโทปปฏิกิริยาผลิตกัมมันตรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบสลายตัวแบบที่โทคาแม็กเอามาใช้เหมือนกับต้องการกักขังพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงมากเหมือนพื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับก็คือแบบฟิวชั่นแบบหลอมรวมนะครับแบบงอข้ององูนะครับฟิวชั่นโทษคอควายนะครับพูดผิดนะครับขอโทษด้วยนั้นฟิชชั่นนี้เป็นการแตกตัวนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5หลักการสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้แหล่งพลังงานในอนาคตคือข้อใดข้อกไม่ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกสู่บรรยากาศขอไข่การปล่อยสารที่ปรับอุณหภูมิของโลกได้ขอควายการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกแต่สิ้นเปลืองเสียง่ายอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มนะครับข้ององูการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปและข้อจอการใช้แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลงั้นข้อที่ถูกก็คือข้ององูนะครับการใช้แหล่งพลังงานตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปครับทั้งหมดนั้นก็คือการสรุปของหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีพลังงานนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในรายละเอียดจากเอกสารการสอนต่อไปนะครับ
1: ในหน่วยต่อไปนะครับจะเป็นหน่วยที่11นะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ด

0: รทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุพร้อมแล้วขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะในส่วนของหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับในหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะมาเรียนในเรื่องหัวข้อหลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะสำหรับ3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนี่เราจะพูดในเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งเราก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า information technology นี่เป็นยังไงนะคะจากนั้นหลังจากเราทำความเข้าใจในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ตอนที่2นะคะจะพูดในเรื่องของระบบสารสนเทศซึ่งตรงนี้เราก็จะได้รู้ถึงความสำคัญประเภทของระบบสารสนเทศไปจนถึงวงจรของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะส่วนในตอนที่3นะคะเราก็จะไปพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของสังคมแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนของตอนที่3เนี่ยเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับว่ามีผลกระทบยังไงต่อเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็มีจะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเรามาดูในตอนที่1กันก่อนเลยนะคะว่าในการที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราก็มาดูในเรื่องของแนวคิดกันก่อนนะคะว่าถ้าเราพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เราควรจะต้องทำความเข้าใจในคำแรกซึ่งพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของความหมายของคอมพิวเตอร์นี้นะคะเขาก็บอกว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับเข้าข้อมูลนะคะเมื่อรับข้อมูลเข้ามาก็จะนำมาประมวลผลข้อมูลมาแสดงผลข้อมูลและหลังจากนั้นก็มีในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราอาจจะมองจากที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วว่าเมื่อเราพิมพ์ข้อความที่แป้นพิมพ์เข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เรารับข้อมูลเข้ามาแล้วเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามานี้ตัวข้อมูลที่เรารับเข้ามานะคะข้อความก็จะมีการจัดรูปแบบแล้วก็มีการตรวจสอบคำในส่วนนี้เองก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลข้อมูลและหลังจากนั้นเราก็จะมีการรายงานแสดงผลออกมาซึ่งก็อาจจะออกมาในที่หน้าจอหรือไม่ก็ออกมาที่เครื่องพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการแสดงผลข้อมูลและหลังจากนั้นถ้าข้อมูลเราจะต้องมีการใช้ต่อไปเราก็จะมีในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก่อนที่จะไปในหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการเราอาจจะย้อนมาพูดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสักนิดนึงก่อนนะคะว่าในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราเคยได้ยินคำเต็มว่า information technology หรือว่า IT นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราจะมีการประยุกต์ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะในการที่เราจะจัดเก็บแล้วก็ในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็ในการเชื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่สารสนเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพอะไรก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าในส่วนที่เรารู้จักคอมพิวเตอร์แล้วเราคงต้องดูที่มาที่ไปของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของยุคของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะคะยุคแรกเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าเป็นเรียกตามอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเราเรียกว่าเป็นยุคที่1เป็นยุคของหลอดสุญญากาศนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของยุคนี้นะคะคอมพิวเตอร์เองนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะคอมพิวเตอร์นี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกเนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งตรงนี้เองก็ใช้หลอดสุญญากาศในการสร้างวงจรเพื่อใช้ในการประมวลผลแล้วก็ใช้เป็นหน่วยความจำด้วยซึ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้นะคะเราบอกว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้เราใช้ภาษาเครื่องเราเรียกว่าเป็นเราใช้ Machine Language นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ยุคนี้ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะใช้ไฟฟ้าที่มากแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานความร้อนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะยุคแรกก็จะเป็นในเรื่องของยุคที่เรียกว่ายุคหลอดสุญญากาศนะคะสำหรับในยุคที่2ต่อจากยุคแรกนี้นะคะระบบยุคแรกนี่คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ยุคที่2นี่เราก็จะเรียกว่าเป็นยุคทรานซิสเตอร์ก็คือ

ยุคนี้เราก็จะมีการใช้ทรานซิสเตอร์เข้ามาในการสร้างวงจรแทนหลอดสุญญากาศลักษณะนี้ก็คือเริ่มจะมีการนำพวกจานแม่เหล็กมาใช้เป็นสื่อในการบันทึกข้อมูลหรือว่าเป็นหน่วยความจำสำรองสำหรับในยุคนี้นะคะยุคแรกเราใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาเครื่องหรือเป็น machine language สำหรับยุคนี้นี่เราจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาขั้นสูงขึ้นมาซึ่งในยุคนั้นจะมีการใช้ภาษาชื่อว่าภาษา Fortran กับภาษา Cobol นะคะซึ่งเครื่องนะคะสำหรับยุคแรกเราบอกแล้วว่าคอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าในยุคนี้คอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดที่เล็กลงกว่ายุคแรกนะคะแล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะสำหรับยุคที่3นะคะเราจะเรียกว่าเป็นยุควงจรรวมหรือว่า IC นะคะในยุคนี้ก็คือจะมีการใช้เซมิคอนดักเตอร์นะคะเราจะใช้เซมิคอนดักเตอร์นี้มาแทนทรานซิสเตอร์แล้วก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีแผงวงจรรวมหรือ IC ซึ่งเป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่ฝังเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากนะคะลงบนแผงวงจรเพียงแผงเดียวสำหรับในยุคนี้นะคะคอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงก็คือเล็กลงกว่ายุคที่2นั่นเองนะคะมีความเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะประมวลผลแบบมีการทำงานร่วมกันนะคะได้หลายๆงานในเวลาเดียวกันอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นยุคที่3นะคะเป็นยุคของวงจรรวมหรือว่า IC นั่นเองสำหรับในยุคที่4นะคะสำหรับยุคนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกว่าวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะ LSI นี่ก็ย่อมาจาก Large Scale Integration นะคะยุคนี้บางทีอาจจะเรียกว่าเป็นยุคไมโครโปรเซสเซอร์นะคะซึ่งจะมีวงจรรวมขนาดใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีแผงวงจรรวมขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถที่จะฝังทรานซิสเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์จำนวนล้านชิ้นลงบนแผงวงจรรวมที่มีขนาดเล็กนะคะนี่เราก็เรียกว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะคะสำหรับยุคนี้นะคะเพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่ายุคนี้นะคะยุคที่4เนี่ยเริ่มที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเรียกว่าเป็น PC หรือว่าเป็น Personal Computer ซึ่งก็จะมีใช้ทั้งในบ้านในโรงเรียนหรือว่าในหน่วยงานทั่วๆไปนะคะสำหรับยุคถัดมาเราจะเรียกว่าเป็นยุค AI หรือว่ายุคปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญด้วยสำหรับยุคนี้นะคะในยุคนี้ก็จะเรียกว่าที่เรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ก็เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในปัจจุบันนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์นี้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือว่าเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์นะคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นการที่เราจะต้องมีการพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาดนะคะให้มีการเรียนรู้ในการให้เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะรวมทั้งทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของระบบผู้เชี่ยวชาญก็สามารถคิดแล้วก็เรียนแบบได้มนุษย์เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจได้นะคะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของยุคของคอมพิวเตอร์แล้วทราบมาที่มาที่ไปแล้วเรามาดูในเรื่องของประเภทของคอมพิวเตอร์กันนะคะสำหรับประเภทของคอมพิวเตอร์นี้จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนี้เราจะพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้จะเหมาะสำหรับงานคำนวณตัวเลขที่มีจำนวนมหาศาลนะคะจำนวนมากตัวอย่างก็จะพบในเรื่องอย่างเช่นพวกการพยากรณ์อากาศนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องพวกการสำรวจอวกาศนะคะลักษณะนี้ก็คือเนื่องจากข้อมูลจะต้องมีการคำนวณตัวเลขจำนวนมากเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถทำงานนะคะได้เร็วที่สุดด้วยตรงนี้ถัดจากประเภทแรกนะคะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เราจะไปดูในส่วนของประเภทที่สองกันก็คือในส่วนของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ก็จะเล็กกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะก็

0: ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนะคะมีความเร็วแล้วก็ใช้ประมวลผลงานขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเป็นมากตรงนี้ก็จะรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากนะคะให้สามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะคะตรงนี้ก็จะมีราคาสูงกว่าประเภทถัดไปคือมินิคอมพิวเตอร์ทีนี้ในส่วนมินิคอมพิวเตอร์นี้อาจจะไม่ได้มีรูปให้นักศึกษาเห็นแต่ก็จะบอกว่าประเภทที่3เนี่ยมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าเมนเฟรมแต่จะใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ในประเภทที่4นะคะแต่ว่ามินิคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะไม่เหมือนกับในส่วนของประเภทสุดท้ายคือไมโครคอมพิวเตอร์ที่พวกเราคุ้นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งประเภทที่4เนี่ยไมโครคอมพิวเตอร์หรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะ personal computer หรือเรียกสั้นๆว่า PC นะคะประเภทนี้นะคะก็ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้นะคะสามารถที่จะใช้งานโดยทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของบันเทิงหรือว่าเราจะใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปนะคะอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะตรงนี้เองถ้าเราดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบอาจจะเป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะหรืออาจจะเป็นแล็ปท็อปหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตแบบพกพานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการใช้งานนะคะของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นประเภทที่4นะคะทีนี้ถ้าเราดูในปัจจุบันถ้าเราดูจากสไลด์ถัดไปเราอาจจะเห็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอย่างที่เราเห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในการใช้งานคอมพิวเตอร์มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะในรูปแรกเราจะเห็นว่าจะมีการใช้งานภายในรถยนต์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลิสต์แบนในรูปแบบของนาฬิกาหรือแม้แต่ในรูปแบบที่เป็นสมาร์ทลิงนะคะเป็นแหวนหรือว่าในนักกีฬาเองนะคะก็อาจจะเอามาใช้ช่วยในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของร่างกายนะคะที่เขาออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการขับรถหรือในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนะคะรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเรานะคะทีนี้ถ้าเราจะดูในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะพูดในเรื่องขององค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์นี้จะมีอยู่6ส่วนด้วยกันนะคะ6ส่วนที่เป็นรอบๆนี้จะเห็นเลยนะคะว่าองค์ประกอบแรกนี้ก็คือในตัวของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่2นะคะจะเป็นในตัวของซอฟต์แวร์องค์ประกอบที่3จะเป็นในตัวของ people นี่เป็นเรื่องของบุคลากรแล้วก็องค์ประกอบที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะคะ data นั่นเองแล้วก็องค์ประกอบที่5จะเป็นในเรื่องของ network หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็องค์ประกอบที่6นะคะองค์ประกอบสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะทีนี้เราก็จะไปดูในแต่ละองค์ประกอบนะคะว่าฮาร์ดแวร์เป็นยังไงซอฟต์แวร์ people data network แล้วก็ procedure นี้เป็นยังไงนะคะเราเริ่มไปดูในส่วนประกอบแรกก่อนกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของส่วนของเครื่องหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเราดูจากภาพในภาพนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วปรินเตอร์จอภาพมอนิเตอร์มีลำโพงมี CPU มีสปีกเกอร์นะคะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะที่เป็นส่วนของตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้เราจะแบ่งตัวฮาร์ดแวร์เนี้ยออกเป็น4หน่วยการทำงานที่สัมพันธ์กันนะคะเริ่มจากหน่วยแรกเราเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลซึ่งถ้าดูจากภาพนี้ตัวอย่างของหน่วยรับข้อมูลก็คือจะเป็นในเรื่องของแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะหลังจากที่มีการพิมพ์ข้อมูลผ่านเข้ามาในแป้นพิมพ์อันนี้เป็นหน่วยรับข้อมูลในหน่วยแรกนะคะส่วนหน่วยที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลซึ่งถ้าเราดูจากภาพนะคะหน่วยที่จะเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลจะเป็นหน่วย ที่เป็น CPU นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลเข้ามาจะมีการประมวลผลข้อมูลในส่วนของ CPU นะคะจริงๆแล้วในส่วนของ CPU เนี่ยจะมีส่วนข้างในมีทั้งหน่วยควบคุมนะ1หน่วยควบคุมมีหน่วยคำนวณเป็นหน่วยที่2หน่วยคำนวณตรรกะนะคะแล้วก็มีหน่วยในเรื่องของหน่วยความจำหลักพวกแรมพวกรอมอยู่ข้างในนี้นะคะอันนี้คือหน่วยประมวลผลกลางหลังจากที่ผ่านในส่วนของหน่วยประมวลผลกลางแล้วก็จะมีในเรื่องของหน่วยความจำนะคะซึ่งเราก็กล่าวไปว่าหน่วยความจำหลักจะมีอยู่ใน CPU แล้วก็จะมีในเรื่องของหน่วยความจำสำรองซึ่งเราอาจจะเคยใช้นะคะในการเก็บข้อมูลขนาดเล็กเป็นทัมไดร์ลักษณะนั้นแล้วก็มีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยแสดงผลหน่วยแสดงผลหมายความว่าเป็นหน่วยที่ใช้แสดงข้อมูลนะคะเราอาจจะแสดงผลออกมาที่จอภาพหรือเราจะแสดงออกมาที่ปรินเตอร์คือการพิมพ์ออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะเป็นส่วนแรกก่อนนะคะทีนี้ถัดจากส่วนของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบที่สำคัญในองค์ประกอบถัดไปเราจะพูดในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์นะคะในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะเราบอกว่าเรามีฮาร์ดแวร์เป็นตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงทีนี้เราก็จะต้องมีชุดคำสั่งนะคะซอฟต์แวร์นี้เราถือว่าเป็นในเรื่องของชุดคำสั่งหรือว่าเป็นโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งในส่วนของซอฟต์แวร์นี้เราแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบประเภทที่2นี้เราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะสำหรับในส่วนซอฟต์แวร์ระบบนะคะเราก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะซอฟต์แวร์ระบบก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการการทำงานของทรัพยากรรีซอร์สต่างๆที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์นี่อันนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ระบบนะคะทีนี้ซอฟต์แวร์ระบบจะมีตัวอย่างอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็คือจะควบคุมแล้วก็บริหารจัดการระบบนะคะแต่อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าเป็นยูทิลิตี้หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ตัวนี้จะใช้สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเราจะเห็นว่าเราใช้งานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะจะมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสซอฟต์แวร์ในเรื่องของการบีบอัดไฟล์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ระบบในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะเราบอกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานนะคะซึ่งผู้ใช้งานนี้เองก็นำมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการปฏิบัติงานในส่วนของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะเราก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทแรกจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอันนี้ก็หมายถึงว่ามีขายอยู่แล้วในท้องตลาดทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นที่เราใช้งานกันอยู่แล้วเป็นหลักก็คือ Microsoft Office ไม่ว่าเราจะใช้ Microsoft Word ในการพิมพ์งานใช้ Microsoft Excel นะคะในกระดาษทำการในการคำนวณต่างๆนะคะหรือว่าใช้ PowerPoint ในการนำเสนองานกับอีกซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะพัฒนามาใช้ในเรื่องอะไรก็พัฒนามาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะบางทีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของความต้องการนี้ได้สำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะขอพักในส่วนของหัวข้อซอฟต์แวร์ช่วงนี้จะพักกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาในเรียนในหัวข้อต่อไปนะคะในองค์ประกอบที่3ในเรื่องของบุคลากรกันค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้ เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: ครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2เลยนะครับในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่10และหน่วยที่11บางส่วนนะครับต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่11ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่12คือเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทรงรักต่อได้เลยครับ
0: ค่ะเราจะมาต่อในช่วงที่2นะคะหลังจากที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในส่วนขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เราจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะเราได้ทำความเข้าใจใน2องค์ประกอบแรกไปแล้วก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่อไปเราจะมาดูในองค์ประกอบที่3เราจะพูดถึงในเรื่องของบุคลากรหรือว่า people นะคะเราจะพูดถึงว่าบุคลากรก็หมายถึงว่าผู้ทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็นอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่ากลุ่ม user กับกลุ่มที่ประเภทที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะคะเรียกว่าเป็น SA หรือว่า System Analyst กับกลุ่มอีกกลุ่มนึงเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมก็จะเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกลุ่มที่2คือกลุ่มพัฒนาระบบแต่ว่ากลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริหารฐานข้อมูลเราก็จะเรียกว่าเป็น DBA หรือว่า Database Administrator นั่นเองแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะในหน่วยงานเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรนะคะที่มาเกี่ยวข้องทีนี้เรามาดูในองค์ประกอบในองค์ประกอบที่4นะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะ ในองค์ประกอบนี้นะเราจะพูดในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดเรื่อง data เราจะพูดในเรื่องของฐานข้อมูลด้วยเราเริ่มต้นทำความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลกันก่อนนะคะว่าเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนที่เรานำเข้าแล้วเราก็มีในเรื่องของการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเราจะมี

ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิกับข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิถ้าเราพูดถึงปฐมภูมินะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าในส่วนของเครือข่ายเขาบอกว่าเครือข่ายจะเป็นระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะโดยผ่านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ซึ่งง่ายๆสุดที่เราจะใช้งานกันอยู่นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งแต่เราจะเห็นว่าเครือข่ายนี้อย่างเช่นเราใช้เครื่องพิมพ์ปรินเตอร์ด้วยกันอันนั้นก็เป็นลักษณะของการใช้งานผ่านเครือข่ายหรือว่ามีการที่เรามีการแชร์หรือว่าแบ่งปันการใช้ไฟล์เอกสารร่วมกันก็เป็นตัวอย่างของเครือข่ายเช่นเดียวกันอันนี้เป็นองค์ประกอบที่5นะคะเรามาดูองค์ประกอบตัวสุดท้ายจะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานนะคะเป็น procedure กระบวนการปฏิบัติงานนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วก็หมายถึงว่าการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เราจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของกระบวนการฝากถอนเงินอัตโนมัติเหมือนเราใช้เรากด ATM นั่นเองนะคะง่ายๆสุดเลยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนใส่บัตร ATM เข้าไปกดตัวเลขรหัสนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเลขรหัสถูกต้องเงินก็จะออกมาเราก็จะได้สลิปนะคะที่แสดง เป็นหลักฐานของการที่เราทำในเรื่องของการฝากถอนเงินอัตโนมัตินะคะซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของกระบวนการทำงานกระบวนการปฏิบัติงานเนี่ยระบบควรที่จะออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าถ้าออกแบบใช้งานได้ง่ายเนี่ย user ก็จะสะดวกในการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคู่มือนะคะในการใช้งานระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพอเราพูดในส่วนของหัวข้อนี้เราจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้มีหลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งเราใช้กันอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นในด้านการศึกษาในด้านการบริอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารการศึกษามีระบบการลงทะเบียนนักศึกษามีการติดตามผลการเรียนซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้นะคะนั่นหมายความว่าสามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ทีนี้ในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือ

คือเราสามารถที่จะเรียนเนื้อหาผ่านระบบการจัดการเรียนรู้นะคะในเรื่องของ Learning Management System นะคะตรงนี้ผู้เรียนก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้สามารถติดตามผลการเรียนสามารถที่จะประเมินผลการเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของการเรียนการสอนซึ่งจะมีปัจจุบันเนี้ยก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น MOOCนะคะ AOC เป็น Massive Open Online Course ตรงนั้นก็คือระบบเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าเรียนได้นะคะทีนี้ตัวอย่างนอกจากด้านการศึกษาแล้วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีในเรื่องทางด้านการแพทย์นะคะเราจะเห็นว่าจากภาพนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ซึ่งเราจะพบว่าในปัจจุบันเราอาจจะสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพในเรื่องของคำปรึกษาทางไกลการให้บริการสาธารณสุขหรือแม้แต่ในเว็บไซต์ซึ่งจะให้ข้อมูลในเรื่องของการป้องกันรักษาโรคผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ในเรื่องนอกจากในเรื่องของทางด้านการแพทย์แล้วนะคะเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐนะคะอย่างเช่นปัจจุบันทุกคนชำระภาษีผ่านกรมสรรพากรในเรื่องของการชำระภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกเป็นต้นแล้วก็ในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะคะในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชนก็เห็นว่าเราซื้อขายสินค้าเราสามารถสั่งอาหารเวลาเข้าไปในร้านผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าเราสามารถจะจองตั๋วหนังนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชนนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของระบบสารสนเทศกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของระบบสารสนเทศเนี่ยอย่างแรกสุดเราทำความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศก่อนว่าความสำคัญข้อแรกนะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วข้อที่สองเนี่ยความสำคัญเราถือว่าระบบสารสนเทศมาลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็สามมาลดต้นทุนในการบริหารแล้วก็การดำเนินการแล้วก็หัวข้อที่4เราบอกว่าระบบสารสนเทศนี่เพิ่มคุณภาพในการบริการหัวข้อที่5ความสำคัญคือเพิ่มในเรื่องสามารถทำงาน MIS เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System ตรงนี้เป็นผู้บริหารระดับกลางนะคะเพื่อจะใช้ในการวางแผนติดตามและควบคุมการทำงานในระดับปฏิบัติการนะคะอย่างเช่นเราพูดถัดไปว่า TPS เป็นระบบในส่วนของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะจะมีขั้นตอนนะคะในการพัฒนาสารสนเทศเริ่มที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการกำหนดความต้องการของระบบนะขั้นตอนที่หนึ่งพูดง่ายๆคือขั้นตอนนี้เราต้องรู้ว่าปัญหาของระบบเป็นยังไงความต้องการเป็นยังไงไม่ว่าจะได้จากการสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของแบบสอบถามเมื่อรู้ความต้องการแล้วขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องวิเคราะห์ระบบนะคะว่าระบบนี้วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการต้องเข้าใจกระบวนการงานเดิมอาจจะใช้ผังงานหรือว่าใช้ data flow diagram มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบเมื่อวิเคราะห์ระบบได้แล้วเราก็จะมีการออกแบบระบบนะคะในขั้นตอนที่3ซึ่งการออกแบบระบบเนี่ยก็จะครอบคลุมในเรื่องของกระบวนการทำงานในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลด้วยนะคะหลังจากที่เราออกแบบระบบแล้วเราก็ไปพัฒนาระบบนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะพัฒนาระบบนะแล้วแต่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการพัฒนาระบบเมื่อพัฒนาแล้วก็ต้องมีการทดสอบระบบนะคะว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ถ้าตรงไหนยังมีข้อผิดพลาดก็ต้องมีการแก้ไขเมื่อทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วเราก็นำระบบไปใช้งานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการติดตั้งการทำงานมีเรื่องของการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือนะคะให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้หลังจากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจะเรียกว่าเป็นการบำรุงรักษาระบบหมายความว่าเวลาที่ใช้งานระบบไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขนะคะพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการอันนี้ก็เป็นวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะสำหรับในหัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีอยู่3หัวข้อที่เราพูดกันเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายและจริย

ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราจะเห็นว่าจากภาพนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศจะเจอโดยตรงก็คือเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคุณภาพของชีวิตซึ่งเราจะเห็นว่าเราทำงานในบริษัทในหน่วยงานต่างๆผลกระทบมีทั้งด้านดวงตาผลกระทบด้านกล้ามเนื้อกระดูกผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เองนะคะในการทำงานก็ต้องมีการเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เราก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะเสร็จแล้วนอกจากผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตปัจจุบันเราจะเห็นอยู่แล้วสังคมเป็นสังคมก้มหน้านะคะเห็นใช้งานโซเชียลกันนะคะเราจะเห็นว่ากระทบมากก็คือหมายความว่าทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์น้อยลงบางทีในเรื่องของอาชญากรรมก็มีการขโมยความลับขโมยพาสเวิร์ดต่างๆนะคะหรือมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมขยะอิเล็กทรอนิกส์ปัญหามลพิษต่างๆก็ต้องระวังนะคะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวก็คือทำยังไงในการจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงเมื่อใช้แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะต้องมีการลดการใช้พลังงานนะคะเราต้องคำนึงเรื่องของการลดการใช้พลังงานด้วยการนำอุปกรณ์เก่ามาใช้นะคะแล้วก็มีการลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายนะคะเป็นต้นสำหรับกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องนะกฎหมายจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัตินะคะคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560ออกมานะคะก็จะมีการในเรื่องของการบัญญัติว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำความผิดลายไม่แก้ไขข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตพูดง่ายๆก็คือต้องไม่ละเมิดนะคะในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วก็ยังมีในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมในเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2558นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของพาสเวิร์ดแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นจบในส่วนของในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคำถามนะคะเรามาดูคำถามข้อแรกกันนะคะเราถามว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในข้อใดที่เปรียบได้เหมือนกับสมองของมนุษย์นะคะก่อนหน่วยรับข้อมูลคำสั่งขอหน่วยประมวลผลกลางคอหน่วยความจำสำรองงอหน่วยแสดงผลจอหน่วยสมองกลนะคะเราบอกอยู่แล้วว่า CPU นะคะทำหน้าที่เหมือนสมองมนุษย์นะคะนี่เป็นคำตอบในข้อที่2นะคะขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแรกสำหรับวงจรพัฒนาระบบนะคะหรือวัฏจักรของระบบเราจะเห็นว่าข้อกอการออกแบบระบบข้อขอการวิเคราะห์ระบบข้อคอการบำรุงรักษาระบบข้องอกำหนดความต้องการของระบบข้อจอการติดตั้งระบบเราบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะพัฒนาระบบเราต้องมีการกำหนดความต้องการของระบบต้องรู้ว่าปัญหาของระบบเดิมเป็นอย่างไรในข้อที่3นะคะคำถามถามว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์คือประเภทใดต่อไปนี้ก MIS ข EIS ข DSS ง TPS จ OAS คำตอบจะเป็นข้อขอนะคะเป็น EIS นะคะเป็นระบบที่ใช้สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงสำหรับคำถามข้อที่4คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนิยมใช้ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและมีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษก็ไมโครคอมพิวเตอร์ขอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ขอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์งอซูเปอร์คอมพิวเตอร์จอแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์อันนี้น่าจะตอบกันได้นะคะก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหญ่ที่สุดแล้วก็ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากสำหรับคำถามข้อสุดท้ายเป็นคำถามข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบสารสนเทศข้อกอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานข้อขอเพิ่มขั้นตอนในการทำงานข้อคอลดต้นทุนในการบริหารงานข้องอสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจข้อจอทำให้เกิดการทำงานร่วมกันคำตอบข้อขอไข่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะของระบบสารสนเทศนะคะเพิ่มขั้นตอนในการทำงาน

0: ในส่วนของหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบในรายละเอียดทั้งในเรื่องของแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ครับต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่12นะครับเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับซึ่งจะพูดด้วยถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะการสื่อสารคือการที่มีผู้ส่งสารไปให้ผู้รับโดยผ่านช่องทางคือสื่อนะครับหรือเราเรียกว่าการสื่อสารทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมนะจะมีองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างไปนะครับก็คือจะต้องมีผู้ส่งข่าวสารนะครับส่งข่าวสารไปมีตอนส่งไปนั้นต้องมีการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ผ่านสื่อกลางแล้วไปถึงผู้รับก็มีการถอดรหัสนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบของการสื่อสารโทรคมนาคมจะมีทั้งการเข้ารหัสและก็การถอดรหัสอย่างเช่นถ้าเราใช้อย่างพูดเสียงของเราเนี่ยนะครับถ้าผ่านโทรศัพท์เสียงที่ผ่านเข้าไปในโทรมีการเข้ารหัสคือเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนจากเสียงพูดนะครับเป็นคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นไมโครเวฟนะครับโดยผ่านสื่อกลางถ้าเราใช้สายก็คือสายโทรศัพท์แต่ถ้าไร้สายก็ผ่านคลื่นนะครับคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ไปถึงผู้รับก่อนจะถึงหูผู้รับเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนจากสัญญาณคลื่นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเป็นเสียงกลับไปอีกครั้งนึงก็ไปถึงผู้รับข่าวสารงั้นการสื่อสารโทรคมนาคมก็คือมีผู้ส่งข่าวสารมีการเข้ารหัสมีสื่อกลางมีถอดรหัสแล้วก็ไปถึงผู้รับข่าวสารนั่นเองนะครับในการสื่อสารนะครับเราจะใช้ย่านความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับจะเห็นว่าความถี่นะครับถ้าความถี่ต่ำมากๆเลย very low frequency นะครับความถี่จะน้อยกว่า30กิโลเฮิรตซ์อันนี้ความถี่ต่ำนะครับแล้วก็ถ้ามาความถี่ต่ำlow frequency ก็จะประมาณ30ถึง300กิโลเฮิรตซ์ถ้ากลางก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงความถี่สูงก็คือ high frequency HF เนี่ยนะครับก็คือ3ถึง30เมกะเฮิรตซ์ถ้าเราเทียบดูระหว่างความถี่ต่ำมากเลยนะครับกับความยาวคลื่นน่ะจะมากกว่า10กิโลนะครับแต่ถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าความยาวคลื่นจะลดลงเพราะฉะนั้นคลื่นย่านความถี่ต่ำนะครับความถี่เนี่ยน้อยแต่ว่าความยาวคลื่นจะมากนะครับถ้าความถี่มากขึ้นความยาวคลื่นก็จะน้อยลงมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะครับว่าความถี่ต่ำแต่ความยาวคลื่นจะมากนะครับความถี่สูงความยาวคลื่นจะน้อยลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความยาวคลื่นถ้ามากๆเนี่ยเป็น10กิโลเป็นหลักกิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ในการสื่อสารคลื่นวิทยุ AM นะครับคลื่นวิทยุ AM ไปได้ไกลเพราะว่าความยาวคลื่นจะมากนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆก็เป็น FM จะเห็นว่าความยาวคลื่นจะลดลงเพราะ FM จะไปได้ไม่ไกลกว่า AM นะครับทีนี้ถ้าเป็นความถี่ย่านความถี่ที่สูงขึ้นไปอีกเป็น very high frequency นะความยาวคลื่นก็จะลดลงเป็นเมตรนะครับยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสูงที่สุดเนี่ยเป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความถี่จะสูงมากเลยสูงสุดเลยแต่ความยาวคลื่นจะต่ำมากตรงกันข้ามนะครับองค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลนะครับ ในการสื่อสารข้อมูลนะครับจากผู้ส่งส่งไปให้ผู้รับผู้ส่งก็คือคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัลนะครับส่งไปให้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ถัดไปนะครับเป็นผู้รับจะผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับช่องทางการสื่อสารถ้าเป็นใช้สายโทรศัพท์ใช้สายนะเป็นพวกสายโทรศัพท์สายไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือถ้าไร้สายก็เป็นพวกไมโครเวฟเป็นเลเซอร์เพราะฉะนั้นการสื่อสารข้อมูลก็คือผู้ส่งนะครับส่งข้อมูลไปให้ผู้รับเนี่ยผ่านช่องทางของการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นใช้สายก็ได้ไร้สายก็ได้นะครับการสื่อสารทิศทางการสื่อสารข้อมูลนะครับแบบทิศทางเดียวหรือเราเรียกว่าแบบซิมเพล็กซ์ถ้าแบบซิมเพล็กซ์ผู้ส่งไปให้ผู้รับได้อย่างเดียวโต้ตอบกลับไม่ได้นะครับเช่นการสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์อันนี้เช่นพวกวิทยุโทรทัศน์นะครับเพจเจอร์นะจะรับได้อย่างเดียว

นะครับเราเรียกก็แบบทิศทางเดียวแต่ถ้าแบบกึ่ง2ทิศทางหรือ half duplex แบบ half duplex เนี่ยผู้ส่งไปให้ผู้รับรับสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะโต้ตอบกลับไปได้นะครับก็คือต้องมีช่วงรอนะครับส่งมาจนข้อมูลรับได้เสร็จเรียบร้อยถึงจะตอบกลับไปได้นะครับอันนี้เป็นแบบกึ่ง2ทิศทางหรือแบบ half duplex เช่นการสื่อสารของวิทยุสื่อสารที่เราเรียก walkie talkie นะครับหรือการสื่อสารของอินเตอร์คอมนะพวกอินเตอร์คอมเพราะฉะนั้นการส่งหรือรับเนี่ยมีการกดสัญญาณตอนที่ส่งสัญญาณไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยมีการกดปล่อยนะครับอันนี้เป็นแบบกึ่ง2ทิศทางแบบที่3อันนี้เป็นแบบ2ทิศทางก็คือแบบ full duplexแบบ full duplex ก็คือผู้ส่งไปให้ผู้รับเนี่ยยังไม่ทันจะหมดเลยแต่ว่าผู้รับสามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีเลยเช่นการสื่อสารของโทรศัพท์ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ส่งจะเห็นว่าผู้ส่งให้ผู้รับโต้ตอบกลับได้การสื่อสารเป็นแบบเป็น LINE เป็น Face นะครับเป็นการแชทอะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีเพราะฉะนั้นการสื่อสารข้อมูลก็จะมีแบบ simplexแบบ half duplex แล้วก็แบบ full duplex นะครับสื่อที่เราใช้ในการถ้าเป็นสื่อที่เราใช้แบบใช้สายนะครับใช้สายส่วนใหญ่เราจะใช้สายสัญญาณไฟฟ้าและเส้นใยนำแสงนะครับกรณีที่เราใช้เป็นแบบสายนำสัญญาณนะครับจะเห็นว่าสายเนี่ยจะมีประเภทสายเกลียวคู่ซึ่งมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเราเรียกว่าแบบ UTP นะครับแบบ UTP เนี่ยจะมีสายเกลียวคู่แล้วก็หุ้มด้วยฉนวนนะครับสายเกลียวคู่เนี่ยอาจจะมีคู่เดียวหรือหลายคู่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่บิดกันเป็นเกลียวเนี่ยเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสายที่มีค่อนข้างราคาถูกเพราะว่ามีหุ้มฉนวนอยู่ชั้นเดียวนะฮะถ้าเป็นแบบเกลียวอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่าแบบ STP นะครับอันนี้จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตรงสายเนี่ยจะมีฉนวนชั้นในแล้วก็มีฉนวนชั้นนอกหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในระหว่างฉนวนนี่ก็อาจจะมีเป็นแผ่นกั้นเนี่ยนะครับที่อาจจะป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการรบกวนสัญญาณนะอันนี้ก็จะดีขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นสายโคแอคหรือโคแอคเชียนสายโคแอคเชียนเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่บิดเป็นเกลียวละเป็นเส้นนำสัญญาณส่วนในนะครับแล้วก็มีฉนวนชั้นในนะครับมีฉนวนชั้นนอกแล้วก็มีเส้นนำสัญญาณส่วนนอกที่เรากัดเนี่ยอันนี้ป้องกันการรบกวนของคลื่นนะครับป้องกันการรบกวนทั้งหลายจะเห็นว่าอันนี้ก็จะดีขึ้นราคาแพงขึ้นนะครับแล้วการลักลอบดักสัญญาณได้ยากกว่าแบบ2แบบเมื่อกี้เพราะว่าถ้าการลักลอบดักมันมีการต่อเชื่อมกันที่ต้องใช้หลายๆขั้นตอนนะครับก็จะทำให้ป้องกันการรบกวนจากคลื่นหรือการลักลอบสัญญาณอันนี้ป้องกันได้ดีนะครับแต่ก็จะมีราคาแพงนะครับอีกอันนึงก็คือเส้นใยนำแสงอันนี้แบบใช้สายอีกแบบนึงก็คือตัวเส้นใยนำแสงเนี่ยนะครับเป็นใยแก้วแล้วก็มีหุ้มตัวหุ้มใยแก้วนะครับแล้วก็จะมีฉนวนอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ข้อดีของเส้นใยนำแสงก็คือสัญญาณที่ส่งภายในนี่จะเป็นแสงนะครับเป็นแสงแล้วก็จะเคลื่อนที่อยู่ในท่อโดยที่ไม่มีการเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะครับข้อดีเวลาเรานำไปใช้งานนะครับจะเห็นว่าเวลาเราต่อสัญญาณเนี่ยจะมีข้อต่อไประยะระยะแต่ว่าสัญญาณที่เข้าไปในท่อนะครับในเส้นไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วเนี่ยจะเป็นแสงนะครับสัญญาณที่ไปเนี่ยเป็นแสงเพราะฉะนั้นตอนที่สัญญาณไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาในตัวที่ทำหน้าที่เข้ารหัสนะเข้ารหัสตัวนี้จะทำเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณข่าวสารทั้งหลายให้เป็นแสงนะครับแสงก็จะเคลื่อนที่ไปตลอดไปในแนวของเส้นใยไฟเบอร์โดยที่ไม่มีสะท้อนกลับหมดภายในไม่มีการออกมาข้างนอกนะครับในสายไฟเบอร์หรือเส้นใยนำแสงเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนจะออกจากไปข้างนอกก็จะมีการถอดสัญญาณพอถอดสัญญาณจากเปลี่ยนจากแสงก็เป็นสัญญาณไฟฟ้าออกไปเพราะฉะนั้นสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งเข้ามากับส่งออกเนี่ยเกือบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นใช้อันนี้เส้นใยนำแสงก็จะมีใช้ในการสื่อสารได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาแพงตอนปัจจุบันราคายังแพงอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นข้อดีของเส้นใยนำแสงนะครับ
ถ้าเป็นตื่นนำสัญญาณแบบไร้สายบ้างนะครับแบบไร้สายแล้วก็ใช้คลื่นวิทยุนะครับโดยเป็นระบบสื่อสารผ่านคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ผ่านดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสื่อสารคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นตรงระดับสายตาเนี่ยนะครับปัญหาในการใช้ก็อาจจะมีการส่งสัญญาณที่มันต้องอยู่ในระดับสายตาเพราะฉะนั้นก็อาศัยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาช่วยนะครับก็คือส่งขึ้นไปบนดาวเทียมเลยก็สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณดาวเทียมมันจะเคลื่อนที่ไปได้รอบโลกเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับได้ทั่วโลกเลยนะครับถ้าเป็นคลื่นแสงอินฟราเรดนะครับคลื่นแสงอินฟราเรดก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เราใช้นิยมใช้ในปัจจุบันแต่ข้อเสียของคลื่นแสงอินฟราเรดก็มีนะครับก็คือใช้ระยะใกล้แล้วก็ไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้นั่นเองนะครับชนิดของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลนะครับถ้าเป็นสัญญาณอนาล็อกนี่เป็นสัญญาณที่เป็นคลื่นต่อเนื่องนะครับเราเห็นว่าสัญญาณในคลื่นของคลื่นเนี่ยจะเป็นคลื่นสัญญาณต่อเนื่องไปตลอดนะครับจะเห็นว่าไม่ขาดตอนเลยระดับสัญญาณนะความถี่สูงก็จะความก็คลื่นสัญญาณก็จะถี่หน่อยถ้าต่ำก็จะห่างๆนะครับความยาวคลื่นก็จะกว้างนะครับแต่จะแคบเมื่อไหร่ก็คือความถี่สูงนะครับจะเห็นว่าสัญญาณอนาล็อกนี่เป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณต่อเนื่องนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสัญญาณที่เป็นเราเรียกว่าดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลในระดับสัญญาณก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเราให้ระดับสัญญาณเป็น0 1นะครับ0 1ถ้ามากเราตั้งไว้มากกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็จะเป็น1นะครับต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลก็จะมีรหัสที่เป็น0เป็น1นะครับปัจจุบันนิยมใช้เราใช้กันทั้งอนาล็อกและดิจิตอลร่วมกันก็มีนะครับใช้ในอุปกรณ์การสื่อสารที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับใช้ในสัญญาณในพวกดาวเทียมนะครับหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนะทีนี้การส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นแบบอนุกรม จากผู้ส่งไปให้ผู้รับหรือจากคอมพิวเตอร์ไปเทอร์มินัลนะครับผู้ส่งข้อมูลไปให้ผู้รับเนี่ยใช้สายเส้นเดียวเนี่ยสัญญาณ8บิตเนี่ยจะไปเลยไปในเนี้ย8บิตแต่ผู้รับจะรับได้ทีละบิตเท่านั้นนะครับบิตสุดท้ายที่จะรับก่อนนะครับอย่างเช่นส่ง10011010ผู้รับก็จะรับ01011001เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการรับสัญญาณจะช้าแล้วก็แต่ว่าแบบอนุกรมก็ใช้ส่งสัญญาณราคาที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับดิจิตอลรับก็เป็นดิจิตอลแต่ระหว่างส่งนั้นจะเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นมันจะมีการต้องแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะฮะแล้วก็ไปถึงอีกเครื่องนึงก็จะถูกเปลี่ยนนะครับจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกก็คือโมเด็มเปลี่ยนอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลก็คือโมเด็มเหมือนกับว่ามีการเข้ารหัสนะครับในการสื่อสารเนี่ยมีการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นโมเด็มก็คือทำหน้าที่แปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับทีนี้มาพูดถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์บ้างนะครับองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีอะไรบ้างต้องมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีช่องทางการสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนะครับทั้งหมดนี้เราถึงจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวแรกที่จะแนะนำก็คือ front end processor front end processor นั้นทำตัวนี้จะทำหน้าที่ลดภาระนะครับจากคอมพิวเตอร์หลักที่ส่งไปให้คอมพิวเตอร์รอบๆข้างนะครับโดยที่ front end processor นั้นจะอยู่ไม่ไกลจากไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์รอบข้างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณได้เลยนะครับเป็นการประหยัดเพราะฉะนั้นช่วยลดภาระแล้วก็เป็นการประหยัดไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าดีกว่าอันนี้มีไหมนะครับก็คือมันเราใช้มัลติเพ็กเซอร์ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีต่อด้วยสายสัญญาณความเร็วสูงนะฮะเพราะฉะนั้น ข้อมูลหรือสัญญาณจากเทอร์มินอลนะครับที่ส่งมาให้เนี่ย
ไปกับคอมพิวเตอร์รอบๆข้างนะครับก็จะไปได้รวดเร็วด้วยสายสัญญาณความเร็วสูงหรือ

ระบบของมัลติเพล็กเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้คอนเซนเทเตอร์ก็เหมือนกับมัลติเพล็กเซอร์ก็คือส่งข้อมูลที่ให้เนี่ยไปให้กับข้างๆรอบๆข้างแต่คอนเซนเทเตอร์จะมีข้อดีตรงที่ว่าสัญญาณที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยสามารถใช้บัฟเฟอร์นะครับบีบอัดข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งออกไปก็จะทำให้ส่งไปได้รวดเร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะครับมาถึงฮับนะครับฮับเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องที่1เนี่ยไปให้คอมพิวเตอร์รอบๆข้างคือเครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4นะครับหรือมีจำนวนมากๆก็ได้นะครับที่อยู่รอบๆโดยที่ข้อมูลที่ส่งมาจากตัวหมายเลข1เนี่ยเป็นข้อมูลที่ส่งไปให้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้ากรณีที่สัญญาณถูกลักลอบดักฟังหรือถูกดักสัญญาณนะครับจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็จะรู้ว่าเครื่องอื่นที่อื่นเนี่ยรับข้อมูลอะไรไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของฮับแต่ว่าฮับก็จะช่วยลดภาระในกรณีที่เราส่งข้อมูลแล้วไปให้คอมพิวเตอร์เยอะแยะเลยนะครับก็จะช่วยลดภาระได้นะครับบลิดเนี่ยจะเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายนะครับโดยในรูปนี้จะเป็นเครือข่ายก็ได้ระยะใกล้ๆนะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนะครับเครือข่ายแลนเครือข่ายแวนเครือข่ายแมนเครือข่ายแพนเครือข่ายแลน local area network นะครับแวนก็ wide area network เครือข่ายแมนก็ manipulation area network เครือข่ายแพน personal area network นี่เครือข่ายแลนเป็นยังไงนะเครือข่ายแลนก็คือเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระยะใกล้ในที่ทำงานเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันในตึกเดียวกันในคอนโดมิเนียมสูงๆนะครับอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในที่เดียวกันนะครับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในที่เดียวกันในโรงเรียนเดียวกันนะครับก็ใช้เน็ตเวิร์กอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กเกตเวย์แล้วก็เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้นะครับถ้าเป็นเครือข่ายระยะไกล wide area network หรือก็คือข่ายแวนจะเห็นว่าเครือข่ายนี้จะใช้กับระบบที่อยู่ไกลนะเชื่อมต่อถ้าเป็นวิทยาเขตของมหาลัยที่อยู่ไกลๆเนี่ยถ้าอยู่ใกล้เราก็ใช้แลนแต่ไกลๆเราเป็นแวนเครือข่ายแวนเนี่ยจะข้ามจังหวัดข้ามประเทศไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการสื่อสารดาวเทียมมาช่วยนะครับเพราะว่าต้องส่งไประยะไกลจากอันนี้ก็เป็นเครือข่ายแมนพอลิManipulation Area Network เครือข่ายชุมชนหนาแน่นนะครับถ้าเป็นเครือข่ายของมหาลัยแห่งหนึ่งที่มีวิทยาเขตอยู่คนละที่ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละที่มีผู้ใช้ค่อนข้างจำนวนมากๆเลยเป็นเครือข่ายที่มีชุมชนหนาแน่นนะครับผู้ใช้เพราะฉะนั้นในชุมชนที่อยู่หนาแน่นนะก็ถือว่าเป็นเครือข่ายแมนนะครับเพราะว่าในขณะที่ในชุมชนตรงนั้นมีการใช้กลุ่มของ Workstation ค่อนข้างมากนะครับใช้กันหลายอย่างเลยนะครับในบริเวณนั้นก็อาจจะเกิดในกรณีที่มีงานจัดงานนิทรรศการงานแสดงสินค้าอะไรเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเครือข่ายแมนที่ค่อนข้างใช้กันหนาแน่นเคยแต่เดิมดั้งเดิมมันอาจจะมีการรบกวนสัญญาณกันนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับนี่เครือข่ายแผนเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล Personal Area Networkเพียงเครือข่ายส่วนบุคคลเนี่ยที่เราใช้กันอยู่นะใช้โน้ตบุ๊กใช้ PDA พรินเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็เราใช้สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลนะการใช้งานก็สามารถเชื่อมต่อกันได้หมดทุกอย่างนะทีนี้มาพูดถึงการสื่อสารแบบไร้สายนะเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายก็การสื่อสารไร้สายระยะสั้นนะเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลไร้สายไวเลสแพนเทคโนโลยีบลูทูธอินฟราเรดอันนี้ก็เป็นระยะใกล้ๆประมาณ100เมตรนะครับก็เป็นอันนี้คือส่วนบุคคลไร้สายนะครับแลนไร้สายไวเลสแลนนะครับแล้วก็โดยการสื่อสารคลื่นวิทยุก็จะมีความถี่เสียงนะออดิโอ

ฟรีเควนซี่เนี่ยอยู่ในช่วงความถี่15เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์อันนี้เป็นความถี่เสียงถ้าเป็นความถี่วิทยุเรดิโอฟรีเควนซี่อยู่ในช่วงความถี่3กิโลเฮิรตซ์ถึง300กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เป็นการเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่มีความถี่อยู่ระหว่าง1ถึง300กิกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่ อยู่ระหว่างคลื่นวิทยุโทรทัศน์กับคลื่นจะต่ำกว่าคลื่นแสงหรือคลื่นอินฟราเรดนะครับก็จะเป็นคลื่นไมโครเวฟนะการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยจะโคจรอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 35,860 กิโลเมตรเหนือแนวเส้นศูนย์สูตรฉะนั้นก็จะมีคุณภาพเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ดาวเทียมที่เราใช้สื่อสารก็คือดาวเทียมที่อยู่ใกล้โลกปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของ LEO นะครับกลุ่ม LEO เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเราใช้ในการสื่อสารพวกวิทยุไอ้โทรศัพท์ทั้งหลายนะครับสูงขึ้นไปจาก LEO เป็นกลุ่ม MEO นะครับแล้วก็ MEO เนี่ยเป็นสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็บอกจุดพิกัดบนโลกนะครับสูงที่สุดขึ้นไปก็เป็นกลุ่ม GEO นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของดาวเทียมพวกดาวเทียมไทยคมอะไรเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อระบบเดียวกันที่เราเรียกว่า peer to peer นะครับก็ข้อมูลประเภทกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อระดับกันได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นเชื่อมต่อแบบผ่านตัวกลางนะผ่านตัวกลางก็คือมีจุดเนี่ยมีฮอตสปอตนะก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบผ่านตัวกลางถ้าใช้งานข้ามเขตเลยก็ได้นะครับข้ามเขตหรือโรมมิ่งนะครับโรมมิ่งนี่ข้ามเขตนะข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามไปไกลๆได้นะครับก็มีตัวเชื่อมต่อนะครับแบบจุดต่อจุดอันนี้ไปได้ไกลเลยนะครับสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมต่อเครือข่ายสถานีลูกข่ายนะครับแต่ละที่เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ใช้งานได้ระยะไกลมากๆเป็นกิโล10กิโลเมตรหรือต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ผ่านมีสถานีฐานแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้จะเป็นแบบจุดต่อจุดนะครับความถี่ที่เราใช้ในระบบไร้สายนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นคลื่นวิทยุสเปรดสเปกตรัมอันนี้ก็ใช้งานในพวกงานอุตสาหกรรมนะครับทางการทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราใช้ทางการแพทย์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสเปกตรัมถ้าเป็นคลื่นวิทยุความถี่เดียวนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เราใช้ในคลื่นของไมโครเวฟนะครับถ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็คือจะอยู่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟเนี่ยจะอยู่สูงกว่าวิทยุโทรทัศน์นะครับแต่ว่าต่ำกว่าแสงนะครับอันนี้ก็จะใช้ดังการได้ถ้าอีกกลุ่มนึงเป็นพวกความถี่ของกลุ่มที่เราเรียกว่าอินฟราเรดอินฟราเรดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้แต่เราไม่นิยมใช้ในกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากข้อจำกัดของตัวอินฟราเรดเองครับมากลุ่มของเลเซอร์เลเซอร์นี้ก็จะเป็นตัวนำที่ใช้ในระบบเส้นใยนำแสงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะใช้พวก LED เป็นแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นไม่นิยมใช้เหมือนกันอันนี้เลเซอร์เพราะว่าแสงที่เรามองเห็นของเลเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับสายตาเพราะฉะนั้นการใช้เลเซอร์อาจจะมีปัญหาถ้าเป็นระดับสายตาอาจจะมีปัญหาเนื่องจากหมอกฝุ่นควันหรือฝนนะก็จะไม่นิยมใช้นะครับตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายนะครับก็อันแรกก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้นิยมจนทำให้ระบบการใช้โทรศัพท์แบบใช้สายเนี่ยค่อยๆหายไปหรือคนนิยมน้อยลงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยไปที่ไหนเราก็ใช้ได้เนื่องจากว่ามีสถานีฐานนะอยู่เป็นระยะนะครับสถานีฐานเนี่ยก็จะมีระบบเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะแล้วมีเครือข่ายสามารถที่โยงไปสถานีฐานได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็โทรถึงกันได้นะครับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ DBS จะเห็นว่าดาวเทียมระบบ DBS ถ้าเราใช้สัญญาณก็คือถ้าโทรศัพท์เราเนี่ยเราใช้สัญญาณ
มีอุปกรณ์ทั้งหลายแยกแต่ว่า

มันจะมีระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยผู้ให้บริการของทีวีระบบทีวีเวฟอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ทำให้การใช้งานของการสื่อสารเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นอินฟราเรดเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าการส่งสัญญาณนะเป็นแนวเส้นตรงระดับสายตาเนี่ยที่มีปัญหาในการเพราะฉะนั้นคลื่นก็ไม่สามารถส่งผ่านสิ่งกีดขวางได้อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเราถึงไม่นิยมใช้นะต้องใช้ระยะใกล้ๆแต่เราใช้ชอบใช้ง่ายราคาไม่แพงแต่ใช้ใกล้นะครับเช่นโทรทัศน์ที่ใช้รีโมทเครื่องมือแพทย์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ PDM เนี่ยเราใช้บลูทูธได้นะแต่ว่าบลูทูธถ้าเราต่อกับพวกเครือข่ายนะครับทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่ม Wi-Fi นะเราใช้ Wi-Fi นะครับ Home RF โอ้อันนี้ปัจจุบันเราใช้คลื่นความถี่วิทยุควบคุมสั่งการเชื่อมต่อใช้ก็คือ50ถึง150เมตรแล้วก็ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านตรวจสอบซ่อมแซมบ้านด้วยระบบสุขอนามัยทั้งหลายเนี่ยเราก็ใช้ Home RF ได้แล้วก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศนะครับบางคนจะเข้าบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดแอร์ก่อนไว้รอก่อนให้พอเปิดก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยก็สามารถสั่งการได้โดยใช้เทคโนโลยี Home RF นะครับ Wi-Fi นะครับอันนี้ไปทุกที่ทุกแห่งเนี่ยก็จะมี Wi-Fi ปัจจุบันโลกเชื่อมต่อกันเนี่ยสามารถเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถสื่อสารกันได้โดยระบบ Wi-Fi นะครับจะมีเราเตอร์นะครับจากสถานีฐานเนี่ยต่อมาเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบริการของหลายค่ายนะครับที่ให้บริการเป็นใช้ทำให้การใช้งานตอนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากขึ้นแม้แต่เราใช้โทรทัศน์ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้สมาร์ททีวีนะครับเชื่อมต่อใช้งานได้เหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยี IoT Internet of Things นะครับเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตสั่งการสั่งงานได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างและเทคโนโลยี IoT เนี่ยต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า RFID แล้วก็เซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถอุปกรณ์ทุกอันเนี่ยสามารถติดต่อถึงกันได้นะครับโดยใช้ IoTแต่อันดับที่มีการประยุกต์ใช้ IoT จะเห็นว่าเป็นทั้งเมืองทั้งบ้านนะครับรังอุตสาหกรรมนะครับในรถเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ในเกษตรการเกษตรรวมทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ IoT เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ทำให้เราพัฒนานะครับอย่างยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่เป็นยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยยุค 1G นะครับก็ยังไม่มีการเติมใดๆเลยพอมายุค 2G นี่ก็จะมีเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลนะเป็นระบบที่ใช้ GPRS มีระบบ GSM TDMA เพราะฉะนั้นในช่วงแรกถ้าถามว่ามันเริ่มมาเมื่อไหร่นะเนี่ยก็ยุค 2G นะครับที่มี GSM นะแล้วมี GPRS นะพอยุค 3G มันยังไม่ถึงเนื่องจากว่ายังไม่เป็น real time ก็เลยแบ่งเป็นยุค 2.5G ก็จะมีการสื่อสารมี Bluetooth GPRS เนี่ยที่เป็นเทคโนโลยี AIDนะทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยี AIDนะครับแล้วก็มา 3G 3G เนี่ยส่งสัญญาณข้อมูลเสียงเป็น real time ละ real time ก็คือสัญญาณภาพกับเสียงที่เราดูมันจะซิงกันมันเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็มาถึงยุค 4G เนี่ยก็คือ Wireless LAN ความเร็วสูง155เมกะบิตเปอร์เซคันด์บนเทคนิคที่เราเรียกว่า LMDS นะครับเทคโนโลยีที่เราใช้ในยุค 4G ก็เป็น WiMAX แล้วก็เป็น LTE นะโดยใช้คลื่นไมโครเวฟบริการเครือข่ายนะครับแล้วก็มายุค 5G อันนี้แหละที่เป็นรองรับปริมาณการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บริการอย่างหลากหลายแล้วก็ใช้เทคโนโลยี IMS EPC และก็ IoT นะครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างคำถามนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดมีความถี่สูงที่สุดสูงที่สุดความยาวคลื่นต่ำสุดด้วยก็คือรังสีแกมมาลองจากแกมมาก็จะเป็นเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็มาอินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟวิทยุก็จะเป็นต่ำสุดนะครับอันนี้จะตอบรังสีแกมมานะครับข้อ2ข้อใดเป็นการสื่อสารแบบ half duplex นะการสื่อสารแบบ half duplex ก็คือต้องมีการรอกันก่อนนะครับรอแล้วก็ถึงจะรับได้ก็คือวิทยุสื่อสารนะครับสื่อที่ใช้ในระบบการสื่อสารแบบใช้สายอันนี้ดาวเทียมเส้นใยแสงไมโครเวฟอินฟราเรดอันนี้ไร้สายหมดเลยเอ้ยโทษนะครับใช้สายนะครับอันนี้ดาวเทียมอันนี้มีข้อขอไข่ที่ไม่เป็นเส้นใยเป็นใช้สายอย่างเดียวนอกนั้นจะเป็นไร้สายหมดเลยนะครับก็ต้องตอบข้อขอไข่นะครับการทำหน้าที่ของโมเด็มนะมีการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับก็คือแปลงสัญญาณระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลก็คือข้อขอไข่นะครับส่วนข้อสุดท้ายไม่ใช่การสื่อสารไร้สายทั้งหมดนี้เป็นไร้สายใช้สายมีข้อเดียวคือ ISDN นะครับก็จบในหน่วยที่12นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับสำหรับชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่13นะครับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับหน่วยที่14นะครับเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรและหน่วยที่15เรื่องคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุนะครับที่มาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสำหรับวันนี้ผมและวิทยากรทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงาน

0: งานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
1: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
4: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
5: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอ่ะโดดไปไกลเลยนะ
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้สารพันคำหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
8: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
9: เงินนะผมไม่เก็บหรอก
8: ซื้อเหล้าไป
9: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
8: ดี
9: จะได้เมามันทั้งวัน
10: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
11: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
12: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับทําให้เราต้องปรับตัวนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆนะครับก่อนที่จะทานอาหารต้องมีการล้างมือนะครับออกไปยังพื้นที่ต่างๆไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อสินค้าก็จะต้องมีการปิดจมูกนะครับดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับทําให้เราต้องปรับตัวมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งพวกเราเองจะต้องมีความเข้าใจกับคําถามที่พวกเราตั้งมาเสมอว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถติดไปหาสัตว์ได้มั้ยนะครับหลังจากนั้นเชื้อที่อยู่กับสัตว์เนี่ยสามารถติดมาหาเราได้มั้ยนะครับคําถามวันนี้เราไปร่วมกันหาคําตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับคุณหมอเองเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องมีการปรับตัวมากมั้ยครับ
1: ด้านการรักษาสัตว์เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับเพราะว่าโรคนี้มันติดจากคนสู่คน
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาเราทํางานเราก็ต้องลดคนลงครึ่งนึงเพื่อลดความเสี่ยงในการทํางานแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าถ้าเกิดว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอีกทีมนึงจะได้เข้ามาดูแลสุขภาพสัตว
0: ์ครับผม
1: เจ้าของสัตว์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นงานเราก็ลดบทบาทลงครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
0: ผมว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมหลายๆอย่างเนี่ยถูกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของสัตว์เนี่ยเข้าประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าสัตว์เนี่ยสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้มั้ยครับ
1: สัตว์เนี่ยในความเป็นจริงคือใช้ชีวิตปกติ
0: ครับผม
1: โอกาสที่จะติดเชื้อโคโรนาเนี่ยแทบไม่มีเหตุผลเพราะว่าปริมาณเชื้อโคโรนาไวรัสที่ออกจากตัวคนเนี่ย

0: มันไม่มาก
1: ครับ
0: นะครับมันมากสําหรับคนแต่ไม่มากพอสําหรับที่จะทําให้ตัดสัตว์ติดเชื้ออ
1: ืม
0: นะครับแต่ว่าถ้าคนกับคนแต่ให้ผมเป็นโคโรนาไวรัสผมพัดชิ่วคนก็ติดได้ทันทีเพราะปริมาณไวรัสที่เข้าไปในตัวมันโอเค
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีการพยายามในห้องทดลอง
1: ครับ
0: ในต่างประเทศย้ำอีกทีว่าในห้องทดลองในต่างประเทศที่เขาพยายามจะเอาเชื้อเข้าไปในตัวสัตว์ในปริมาณที่มากมากเกินกว่าที่คนจะสามารถถ่ายทอดให้สัตว์ได้หลายหลายสิบเท่า
1: ครับ
0: เราก็พบว่าสัตว์เหล่านี้สามารถมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการป่วยและไม่ปล่อยเชื้อออกมาจากร่างกายและไม่ติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
1: ครับจริงๆพอฟังแล้วก็เริ่มสบายใจขึ้นมานะครับเพราะว่ามุมมองหนึ่งที่สะท้อนออกมาคือว่าความปลอดภัยเนี่ยระหว่างการติดเชื้อนะครับระหว่างสัตว์สู่คนเฉพาะไวรัสโคโรนาเนี่ยก็สบายใจว่าโอกาสที่จะติดมาเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับหมอ
0: ใช่ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยหมาแมวเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะ
1: ครับผม
0: มันไม่เหมือนกับเราอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าหมากับแมวหรือว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันมีระยะห่างที่สําคัญคือมันเตี้ยเราเยอะ
1: ครับ
0: โอกาสที่เราจะติดจากมันก็แทบน้อยก็น้อยมากๆเพราะมันคนละเลเวลกันอย่างงี้หมาอยู่อย่างงี้คนอยู่อย่างงี
1: ้ครับ
0: โอกาสที่จะติดเราต้องอุ้มมันขึ้นมาหรือเราก้มมันลงไปเท่านั้นจํานวนครั้งหรือว่าโอกาสมันก็น้อยแต่ในคนเนี่ยมันเท่ากันแม้จะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็ยิ่งมากขึ้นแต่ก็มีความกังวลที่กังวลส่วนใหญ่คือไม่ทราบว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้เขาทำอะไรกันมีการวิจัยในประเทศจีนมีการวิจัยในฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่สรุปแล้วว่าสัตว์ไม่สามารถจะติดเชื้อโรคนี้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
1: คราวนี้คุณหมอครับขอถามเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆครั้งที่ทำรายการสถานีสุขภาพเนี่ยก็มองไปถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนอกจากไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ยยังมีเชื้ออื่นไหมครับที่น่าเป็นห่วงที่มันจะติดมาหาคนที่เกิดขึ้นจากสัตว
0: ์โรคสัตว์สู่คนที่น่าเป็นกังวล
1: ครับ
0: ในประเทศไทยก็ยกตัวอย่างเช่นนะ
1: ครับ
0: พิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: อันนี้คือแต่ละปีทำให้คนตายจริงเป็นสิบคนต่อปีแล้วก็เป็นมา40-50-60ปีแล้วนะครับเรื่องที่2คือจากสัตว์สู่คนนะฮะอันนี้เข้าหน้าฝนแล้ว
1: ครับ
0: ฉี่หนู
1: ครับ
0: เกิดจากหนูนาเกิดจากหนูนานะคนไปทํานาเหยียบกอข้าวเป็นแผลเชื้อฉี่หนูเข้าร่างกายคุณก็เป็นโรคฉี่หนูและมันก็ยังเอาโรคฉี่หนูเนี่ยมาติดหมาอีกเพราะหมาเนี่ยไปกัดหนู
1: ครับ
0: หนูเป็นโรคฉี่หนูหมาไปกัดหนูหรือหนูมาขี้ในจานอาหารหมาก็พาติดโรคกันอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ทางความเสี่ยงให้เรานี่ยังไม่นับรวมพวกเห็บไล่เหาหมัดเช่นถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลมันเห็บไล่เหาหมัดมันเยอะเราไปกอดมันปรสิตเหล่านี้ก็จะตามกลับเข้าสู่ร่างกายของเราซึ่งอันนี้มันคือมันไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อเพียงเล็กน้อย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าที่น่าเป็นกังวลที่สุดก็คือโรคพิษสุนัขบ้าน
1: ี่ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายๆประเด็นที่น่าศึกษามากเลยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยนะครับนิยมที่จะไปนําสัตว์เลี้ยงที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยการซื้อเข้ามานะครับปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีเชื้ออะไรไหมครับที่สามารถที่จะเป็นติดมากับสัตว์กลุ่มประเภทนี้ครับ
0: ถ้าเราซื้อสัตว์จากต่างประเทศเนี่ยโดยปกติสัตวแพทย์ที่ประเทศต้นทางเขาจะตรวจสุขภาพตามโรคที่บัญญัติในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
1: ์ครับ
0: ที่ประเทศไทยมีอยู่เขาก็จะตรวจตามเนี้ยว่าเราไม่ต้องการโรคอะไรเขาตรวจแล้วไม่มี
1: ครับ
0: เขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยว่าไม่มีโรคนี้เมื่อสัตว์นําเข้ามาโดยประเทศไทยสัตวแพทย์ไทยก็ต้องตรวจซ้ําอีกว่าโรคที่คุณแจ้งว่าไม่มีเนี่ยมันมีมั้ยถ้ามันไม่มีก็จบสัตว์เหล่านี้ก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าสัตว์ที่มาจากต่างประเทศก็จะนําพาโรคจากต่างประเทศเข้ามาด้วยยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้เรื่องคนนะการระบาดม้าแอฟริกาเนี่ยมันมาจากประเทศแอฟริกาได้ยังไงถ้าเราไม่เอาสัตว์จากทวีปนั้นเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ติดคนมันจะต้องมาจากม้าที่มาจากแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยนําโดยยุงลิ้นเหลือบแล้วถึงจะติดไปสัตว์อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ คใหม่ๆแล้วก็โรคที่เราบางทีอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะกลับไปสู่คนก็ได้ในประเทศอเมริกาก็มีอย่างเช่นคุณนําเข้าสัตว์ชนิดนึงจากอเมริกาแต่ว่ามันนําโรคอื่นให้คุณและโรคนี้ไม่มีในประเทศไทยพอมันไม่มีในประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตรวจ
1: ครับ

0: ็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในกลุ่มของลิงไม่มีหางในโลกนี้ก็มีสัตว์ที่ใกล้เคียงกับคนเช่นชะนีอุรังอุตังชิมแปนซี
1: ครับ
0: กอริลล่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนเป็นโรคอะไรสัตว์กลุ่มนี้ที่เขาเรียกหมาจะติดต่อกลับมาสู่คนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกโลกตอนนั้นเนี่ยความแตกต่างของสายพันธุ์สัตว์เนี่ยมันค้ำจุนสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะหวาดระแวงไปทั่ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยโรคของสัตว์ก็คือโรคของสัตว
1: ์ครับ
0: โรคของคนก็คือโรคของคนมีแค่บางส่วนนิดเดียว
1: ครับ
0: ที่มันมาไข้กันส่วนใหญ่ที่ทําให้ไข้กันนี้นั้นน่ะเกิดจากคนไปกินสัตว์ป่าอย่างเช่นโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกิดจากคนเนี่ยไปกินตัวลิ้น
1: ครับ
0: กินค้างคาวซึ่งมันมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ในตัวปกติของมันทีนี้พอคนซึ่งไม่เคยรู้จักเชื้อโรคนี้ไปเอาสัตว์เหล่านี้มากินโดยเฉพาะสัตว์ป่าคนก็ไปถ้าเกิดกินเชื้อเข้าไปครั้ง2ครั้งมันยังไม่อ่ะแต่เชื้อมันบอกว่าเฮ้ยร่างกายคนนี่มันก็พอใช้ได้นี่หว่าไหนลองอาศัยอยู่หน่อยสิ
1: ครับ
0: คนกินครั้งต่อๆไปป่วยเลยซึ่งแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะ
1: ครับ
0: อีโบลาโรคเอดเกิดจากคนนี่แหละกินเนื้อสัตว์ป่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนต้องหยุดการเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ทั้งข่าวทุกวันนี้อยู่ตามถ้ำตามหลืบมีไวรัสโคโรนามันก็ไม่เห็นมันจะป่วยเป็นอะไร
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นปกติของมัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากคนทั้ง
0: ไปกอดมันก็กอดเคยให้อาหารก็ให้เคยพาไปเที่ยวก็ไปเคยสอนมันเล่นคาบบอลก็ทำเคยเล่นไม้ให้แมวมันมีความสุขเคยสอนนกร้องเพลงใช้ชีวิตปกติ
1: ครับ
0: แต่เพิ่มเติมคือความสะอาด
1: ครับ
0: คุณเล่นกับหมาเสร็จคุณไปล้างมือ ถ้าคุกคีกันหนักๆก็อาบน้ำคุณโดนแมวข่วนคุณก็ต้องไปล้างมือด้วยน้ำสบู่ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: บางทีเราก็นานๆวันไปแล้วก็ละเลยคุณเล่นกับหมาเนี่ยมือก็เปื้อนน้ำลายมันนะคุณตักข้าวกินหยิบกล้วยแขกกิน
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกสุขลักษณะอยู่เดิมเพียงแต่ว่าการมีโควิด19เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยย้อนกลับมาคิดเรื่องความสะอาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปกป้องตัวเองให้มากกว่านี้
1: ครับ
0: ซึ่งเพิ่งก็สังเกตเห็นได้ชัดจริงๆว่าการที่คนเข้มงวดเรื่องความสะอาดเนี่ยทำให้โรคต่างๆที่เราป่วยตามฤดูกาลเนี่ยลดลงจริง
1: ครับจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากรูปแบบของการใช้ชีวิตเนี่ยทำให้เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของความสะอาดคราวที่ถามคุณหมอต่อเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคนที่เลี้ยงจริง
0: ปีนึงมา2ครั้งก็ยังดี
1: คราวที่ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยปีนึงมาสัก2ครั้งแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นคราวนี้มีวิธีการเบื้องต้นไหมครับสังเกตได้ไหมว่าสัตว์เนี่ยเริ่มป่วยแล้วแบบนี้คุณควรมาอะไรแบบนี้ครับ
0: เวลาสัตว์ป่วยเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงสัตว
1: ์
0: คุณจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสัตว์คุณไม่รู้หรอกคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกันทุกวันนะคุณเห็นไหมไม่กินข้าวสักมื้อนึงเนี่ยคุณก็เป็นทุกข์เหมือนโดนรถชนแล้วนะครับหรือว่าคุณเห็นว่ามันแบบนอนหงอยลุกขึ้นมาขากระโยกกระเยกคุณก็รู้แล้วว่ามันต้องหาหม
1: อ
0: คุณอยู่ด้วยกันทุกวันคุณจะเห็นเลยมันเหมือนคนเลยอาเจียนซึมไม่กินอาหารขนพองไม่ร้องไม่เล่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ลุกขึ้นยืนขับถ่ายผิดปกติเหมือนคนเปียบ
1: ครับ
0: เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
1: ครับ
0: เรารู้สึกยังไงไม่สบายหมาก็รู้สึกอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าแสดงอาการอาจจะใกล้เคียงกันชอบมีกิจกรรมกับสัตว์คุณซื้อเต่ามาเลี้ยงต้องซื้อตามเพื่อนจะยังไง
1: ครับ
0: แล้วมันไม่พัฒนาต่อ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเหมือนหมาเนี่ยมันฉลาดตั้งเด็กประมาณ5ขวบ
1: ครับ
0: แล้วมันหยุดแค่นั้นในขณะที่เราโตขึ้นแก่ลงมีสังคมข้างนอก หมามันไม่มีสังคมข้างนอก

0: มีสังคมกับเราคุณยิ่งไม่อยู่บ้านมันยิ่งเศร้า
1: ครับ
0: คุณไปกินเหล้าข้างนอกไปมีสังคมสังสรรค์ทำงานเครียดกลับบ้านคุณเคยเห็นหมามันโกรธคุณไหมหมาแมวไม่เคยโกรธคุณเลยมันดีใจทุกครั้งตลอดชีวิตของมันอาจจะอยู่15ปีคุณเอา365วันคูณไหมวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งอ่ะเช้ามันจะต้องบอกคุณว่าไม่ไปทำงานได้ไหมคุณก็ไปทำงานเย็นคุณกลับมา เคยมีวันไหนที่หมามันแบบมองหน้า ไม่สนใจมีแต่วิ่งมาหาทั้งนั้นมีกรณีเดียวคือคุณหายจากบ้านไปนานๆมาก
1: ๆครับ
0: หายเป็นปีอย่างเงี้ยกลับมาเป็นงอนเลยคุณจะเห็นเลยหมางอนเป็นไงมันเดินมาดมหันตูดใส่เดินหนี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อแก่แม่เฒ่าอยู่บ้านตลอดเวลาบ้านเป็นร้านขายของชําทุกอย่างคุณเลี้ยงนกสักตัวนึงใครผ่านไปผ่านมาก็ทักมันเลี้ยงคุยกันโอ้ยนกมันชอบมากมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วคนแก่ก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะช่วงอายุนึงควรช่วงอายุนึงไม่ควรขนาดบ้านอย่างนึงได้ขนาดบ้านอย่างนึงไม่ได้
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องต้องคิดนะการที่คุณมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยผมอ่ะให้คำปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าของสัตว์เยอะมากว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
1: คร
0: ับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของคนและสัตว์ทั้งสองฝั่งในระยะยาว
1: ครับผมว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโอบอ้อมอารีรักสัตว์นะครับคราวนี้มองย้อนกลับมาในเรื่องของสุขภาพคุณหมอครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยให้ผู้เลี้ยงเนี่ยมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นยังไงบ้างครับ
0: ในโลกนี้มีการศึกษาวิจัยว่าบ้านที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยอายุยืนกว่าบ้านไม่เลี้ยงสัตว์5ปีคนนะ
1: คน
0: ยกตัวอย่างเช่นผมเป็นหนุ่มโสดตั้งแต่เกิดมาจนอายุ80ผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวพอจะจบอายุที่80
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กจะเลี้ยงไปตายไปเลี้ยงไปตายไปก็ช่างมัน
1: ครับ
0: คุณจะมีอายุ85ในคอนดิชั่นเดียวกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกันคนนึงเลี้ยงคนนึงไม่เลี้ยงมันพิสูจน์แล้วว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยลดความเครียดในการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: คุณทุกข์จากที่ไหนมาคุณระบายให้สัตว์ฟังมันยิ้มให้คุณอย่างเดียวมันฟังคุณทุกอย่างคุณร้องไห้หัวเราะตะโกนด่ามันยินดีรับฟังคุณทุกอย่างมันทำให้เราเนี่ยลดความเครียดลงความเครียดลดลงแรงดันเลือดคุณลดลงโอกาสที่คุณจะป่วยจากโรคนู้นนี้นั้นที่เกิดจากความดันสูงก็ลดลงโอกาสที่คุณจะไปหาหมอกินยามากมายจนตับไตพังก็ลดลง
1: ครับ
0: อายุคุณต้องยืนขึ้น
1: ครับ
0: คนอายุมากแนะนำให้เลี้ยงสัตว์
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับคราวนี้ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีเด็กนะครับอยู่ในบ้านคุณหมอมีเทคนิคหรือวิธีการแนะนำไหมครับว่าควรจะเลือกสัตว์เลี้ยงอย่างไรดีครับ
0: ถ้ามีเด็กน้อยเลยนะ
1: ครับ
0: ทารกเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงปลาเพราะปลาเนี่ยช่วยกระตุ้นการขยับของกล้ามเนื้อตาเด็กได้ดีและไม่ส่งผลต่อภาวะภูมิแพ้ในเด็ก
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงไปเถอะปลาไม่เป็นไรเปลี่ยนน้ำเอาเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณเริ่มเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆก่อนคุณอาจจะเลี้ยงนกหงส์ยกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าราคาไม่แพงหาซื้อง่ายจิกกัดไม่เจ็บ
1: ครับ
0: แล้วกินอาหารไม่เยอะแล้วก็อาจจะกลิ่นไม่แรงอันนี้ไม่เป็นไรคุณเลี้ยงตัวเล็กไปก่อนพอเด็กโตสัก10ขวบอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเลี้ยงหมาก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าบ้านคุณมีที่ก็ค่อยๆเติบโตไปเพราะมันพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มประเทศที่ปลูกฝังคนโตมากับสัตว์เลี้ยงจิตใจอ่อนโยนคิดถึงสิ่งแวดล้อมเรียนดีขึ้น
1: ครับ
0: มันเป็นผลทางอ้อมซึ่งเรื่องแบบนี้มันทำให้เขาเรียกว่าคนนุ่มนวลขึ้น
1: ก็คุณหมออาจจะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะครับที่พาสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยการที่อยากจะพาไปแบบนี้มันมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
0: ผมมีให้การปรึกษาบ่อยมากเลยเนี่ย ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์อ
1: ่
0: ะจะพาหมากลับบ้านต่างจังหวัด ผมถามเลยกลับกี่วันเขาบอก3วันบอกไม่ต้องพาไปเหตุผลเพราะว่าคุณนั่งรถจากบ้าน รุงเทพไปบ้านต่างจังหวัดประมาณ5-8ชั่วโมงเนี่ยหมามันใช้เวลากว่าจะหายเมารถอ่ะ3วันพอ3วันคุณกลับ
1: เมาต่อ
0: หมามันเมากลับมาอีก
1: ครับ
0: กว่าจะมาถึงบ้านปรากฏกินข้าวน้อยไปเป็นอาทิตย์รวมไปกลับกว่ามันจะหายอ่ะกลับมาหมาไม่สบายก็มาหาหมอทำไงดีก็บอกก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปหมามันเมารถก็เข้ามาเพื่อปรึกษาว่าจะขอยาแก้เมารถอะไรเงี้ยก็บอกว่าหมามันไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการมาให้เคลื่อนที่ในระยะทางไกลถ้ามันไปไกลมันไปเองอย่างเช่นวิ่งไปเที่ยวตามหญิงอะไรเงี้ยมันไปเอง20กิโลมันก็ไปแต่ว่าถ้าเราเอามันใส่รถใส่เครื่องบินใส่ลำบากหมาแต่ถ้าเกิดคุณไปเป็นเดือนอย่างเช่นหมดอาชีพแล้วคุณจะกลับบ้านแล้วไปเถอะแล้วก็มีคนดูแล
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงได้เลยแต่เพิ่มเติมในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการได้ที่ SCOU Channel นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะโดยการตัดสินใจตรงนี้เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะให้เป็นประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะมีบทบาทและความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนนะคะบางโครงการดูเหมือนจะดีแต่พอคำนวณแล้วโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากน่าจะไปไม่รอดนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือเราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนนะคะช่วยให้ธุรกิจได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า business canvas เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการเขียนแผนธุรกิจต่อไปค่ะนะคะและอย่างที่ว่าค่ะแผนธุรกิจนะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราพยายามที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะขายเฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจเราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้ยืมเราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะ

นค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่จะมองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์การขายนะคะเดือนนะคะเพื่อเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่านะคะสินค้าของเราจะขายได้เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สองค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้ทำออกมาในลักษณะเดียวนะคะเราจะต้องเอานะคะแบบ ABC เนี่ยไปถามกับตัวผู้บริโภคตัวจริงซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือแบบไหนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่นะมันเผ็ดไปหน่อยอ่ะนะแบบกลิ่นมันแรงไปหน่อยนะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราขายแพงขึ้นลูกค้าซื้อน้อยลงถ้าเราขายถูกลงลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่นะคะขายถูกลงเท่านี้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงนี้ที่เราอยากรู้และเราเรียกตัวนี้ว่า price sensitivity ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหลายอย่างตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะคะและที่สำคัญมากนะคะลูกค้ามีทางออกทางอื่นที่จะซื้ออะไรอย่างอื่นที่มันทดแทนกันได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตัวโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะหรือแบบจำลองธุรกิจนะคะซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นธุรกิจเนี่ยครบวงจรทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างนึงว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนพอลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือใครนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะเปลี่ยนชนชาติเชื้อชาติกันเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาต้องการอะไรนั่นคือคุณค่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เขาได้พวกนี้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดนั้นช่วยได้ทั้งสิ้นนะคะเขาซื้อยังไงจะต้องเอาไปขายที่ไหนนั่นคือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจะทำกับลูกค้าเนี่ยนะคะทำแบบไหนเขาถึงจะชอบนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลนะคะจากการวิจัยการตลาดเยอะนะคะแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นการสร้างรายได้นะคะทรัพยากรหลักนะคะคู่ค้าหลักหรือโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะค่ะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็เราศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเสร็จแล้วนี่นะแล้วทำไมเราจะต้องมาเขียนแผนธุรกิจกันอีกทีนึงล่ะนะคะในเมื่อศึกษาตั้งหลายด้านไปเรียบร้อยตรงนั้นแล้วแผนธุรกิจกับความเป็นไปได้ทางการตลาดมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทำโครงการนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะของรัฐบาลนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีความสมควรที่จะทำหรือเปล่าจะไปส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่แผนธุรกิจโน่นทำนี่ตอนเขียนออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยตรงนี้ใช้เงินเยอะเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านะคะการที่เราเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังในการที่จะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะ

ส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการที่เราจะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรฮะคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงไม่หยุดนิ่งค่ะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแผนครั้งเดียวแล้วเนี่ยคุณทำตามนั้นโดยที่แบบประเภทที่ว่าฟ้าดินจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สนใจแล้วเราจะลุยตามนั้นแต่เราต้องปรับต้องพัฒนากลยุทธ์นะคะให้ต่อเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญตัวการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะสำคัญมากเลยถ้าเราต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันการเงินเขาจะขอดูแผนธุรกิจคุณค่ะนะคะหลักทรัพย์ก็สำคัญแผนธุรกิจก็สำคัญนะคะทั้ง2อย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะคนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันโยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดฉากมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารมันคืออะไรมันคือบทคัดย่อมันคือย่อของทั้งเล่มให้เหลือ 1-2 หน้าเท่านั้นทำไมเหรอคะทำไมต้องย่อนะรายละเอียดก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบทสรุปของผู้บริหารนั้นนะคะประหยัดเวลาของผู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาเกินไปค่ะเอาแค่หน้า2หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้า2หน้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะคะซึ่งนะคะไม่ใช่บทคัดย่อละนะคะ1วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะรายละเอียดมันเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เขียนไปกู้เงินกันละค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเอาไปหา business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นว่าไอเดียอันไหนดีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอันนี้ก็สำคัญธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยใครมีใครเป็นผู้ถือหุ้นกี่คนบ้างตั้งอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะคะสำหรับธุรกิจเล็กๆหลายแห่งแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะ เขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้ค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือนโยบายหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยวิชั่นวิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไรมิชชั่นนะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะ

คือทั่วไปนะคะธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะทำ3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยนะคะก็จะทำ5ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในองค์ประกอบข้อที่4นั้นนะคะเราขายอะไรสินค้าและมีและบริการมีอะไรบ้างนะคะสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยดูไม่ไหวนะคะในเล่มของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆสินค้าและบริการนั้นนะคะจะถูกยกเอาไปไว้ในภาคผนวกบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นมีหลายขนาดมากเลยมีหลายสีมากเลยก็ไม่ต้องเอาไปประดังประเดทั้งหมดแต่เมนเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะคะว่าขายอะไรนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยกนะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหภาคมาใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางมหภาคมหภาคใหม่ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงอย่างเศรษฐกิจตกอย่างเงี้ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจนะคะหรืออย่างโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยแต่วงกว้างนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแคบลงเฉพาะอุตสาหกรรมของเราแคบลงไปอีกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเรามีคู่แข่งกี่คนบ้างนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะดูว่าตลาดมันน่าจะไปได้ยังไงลูกค้าที่เรามองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2บางครั้งลูกค้าที่เรามองไว้เป็นกลุ่มที่2มาแรงแซงโค้งกลุ่มที่1ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเผื่ออะไรไว้ให้เขาแล้วหรือยังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะโดยนำข้อมูลต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะในกรณีที่มีสาขาปลีกย่อยใครจะเป็นคนไปคุมสาขาใครจะเป็นคนดูแลสาขาอีกทีนึงนะคะใครมีอำนาจในส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแผนการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลงรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของราคาในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะทำยังไงลงรายละเอียดอย่างเรื่องของราคาเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าราคากี่บาทจะบอกว่าราคาเหมาะสมไม่ได้นะคะอันนี้เราจะต้องลงรายละเอียดแผนการผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแผนการบริการในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะและแผนการจัดจำหน่ายเช่นนะคะเป็นร้านที่ซื้อมาขายไปนะคะเป็นร้านนะคะที่เป็นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเป็นต้นนะคะสุดท้ายส่วนที่สำคัญมากๆค่ะสตังค์นะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่ออะไรอย่างที่ทราบค่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรแน่นอนและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประเมินว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวรคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังมีครัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้าน
นะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกัน

นะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการโปรโมชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดด้วยวิธีการต่างๆนะคะการทดสอบตลาดเป็นกระบวนการที่จำลองนะคะเรายังไม่ขายจริงแต่ทำเสมือนขายจริงเพื่อเราจะดูว่าลูกค้าจะพูดถึงเราในลักษณะยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนั่นก็คือนะคะวิธีที่1ของการทดสอบตลาดก็คือการศึกษาผลกระทบตามรอบการขายนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ให้ใช้ฟรีนะคะพอสักพักเราก็จะเอาสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมาวางไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ะไหนลูกค้าลองซื้อสิจะซื้อของเราหรือซื้อของคู่แข่งแล้วเราก็เข้าไปศึกษาว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรการทดสอบการตลาดจำลองอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบการตลาดแบบควบคุมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะล็อกแอร์เรียนะคะเอาสินค้าเราลองขายแต่ให้คนเชียร์สินค้าเป็นพนักงานขายของร้านค้าเองนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะการทดสอบในตลาดทดลองนั้นคล้ายๆกับวิธีที่3แต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่พนักงานที่เชียร์สินค้าเป็นพนักงานของบริษัทเราของตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะคราวนี้เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่านะคะในข้อมูลการวิจัยการตลาดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะไล่ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้นะคะเอามาทำกระดาษทดนะคะแบบย่อๆเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจเรามาลงรายละเอียดทียิบเลยว่าเราจะทำอะไรในขณะที่เราจะทำจริงในแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหน่วยที่13นะคะเครื่องมือในการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์นะคะในเรื่องของเนื้อหาของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1เนี่ยเรียกว่าเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยในทางของวิศวกรรมนะคะก็จะพูดในเรื่องของความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมต่างๆนะคะและหมวดหมู่ที่2เนี่ยซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ก็คือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองหรือตัววัสดุเองก็ตามเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะในเรื่องของประเด็นของสิ่งแวดล้อมเราจึงมีความสำคัญนะคะในการที่จะประเมินในเรื่องของการใช้งานความแข็งแรงการนำไปใช้ในเชิงของวิศวกรรมและก็การประเมินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาเรามาดูในเรื่องของการประเมินทางวิศวกรรมก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนอกจากการทดสอบที่เรียกว่าการทดสอบจริงนะคะในด้วยเครื่องทดสอบหรือการทดสอบแบบในสภาวะจริงเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือประเมินในขณะที่ขั้นต้นของการเลือกวัสดุและขั้นต้นของการที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการประเมินวัสดุทางด้านของวิศวกรรมนะคะด้วยระเบียบวิธีของ finite element ก็จะว่าด้วยเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่สองทางด้านของเครื่องมือประเมินทางด้านซ้อมเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องมือนะคะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือแรกนะคะว่าในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์นะคะว่าในเรื่องของการเลือกวัสดุต่างๆหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเริ่มต้นของการเลือกหรือการดีไซน์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือประเมินที่เรียกว่า QFDE นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในรายละเอียดด้วยกันนะคะถัดจากนั้นนะคะเมื่อได้กระบวนการขั้นต้นแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการอีกขั้นนึงก็คือเมื่อเรามีทางเลือกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกของคู่แข่งทางเลือกของเราเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือประเมินอีกประเภทนึงนะคะที่เรียกว่าเป็นรายการตรวจสอบนะคะหรือว่าการประเมินเทียบกับคู่แข่งเป็นบัญชีรายการทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนเครื่องมือที่3นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานนะคะระหว่างทางด้านของวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้การที่เรียกว่าประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก่อนนะคะก็โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Solid Work นะคะใช้ตัวโปรแกรมเข้ามานะคะมาดูในรายละเอียดของอันดับแรกกันก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะวัสดุกับบรรจุภัณฑ์เนี่ยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะถ้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆของทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งการประเมินเนี่ยออกประมาณ5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ finite element นะคะ finite elementเอลิเมนต์คืออะไรนะคะคอนเซปต์ง่ายๆก็คือตัวเอลิเมนต์เนี่ยเป็นตัวชิ้นเล็กๆนะคะเราออกแบบให้ตัวหรือเราทำแบบจำลองของวัสดุต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปชิ้นเล็กๆนะคะโดยที่มีขอบเขตจำกัดนะคะหรือคำว่าไฟไนท์เนี่ยก็คือมีการขอบเขตจำกัดโดยเราใช้แบบจำลองโครงสร้างของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมการของอินทิเกรชันนะคะการเพิ่มขึ้นไปกับสมการของดิฟเฟอเรนเชียลก็คือการลดลงมานะคะภายใต้ขอบเขตที่เรากำหนดในเรื่องของแรงกระทำหรือในเรื่องของขอบเขตที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะคะของการประเมินทางอันหนึ่งนะคะในสถานการณ์ที่ยากนะคะยากในการที่เราจะทดสอบจริงๆหรือเกิดความเสียหายปริมาณมากหรือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็จะใช้การที่เรียกว่าจำลองสถานการณ์ทางกลนะคะอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์นะคะตกลงมาจากทางด่วนลงมาสู่พื้นถนนเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายปริมาณมากนะคะการจะทดสอบจริงๆว่าเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ลงทุนสูงนะคะเราเลยจะต้องใช้ในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ทางกลขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการไหลนะคะโพลาร์การไหลของการคำนวณนะคะในเชิงของการขึ้นรูปวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนที่การไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเมสพลาสติกเนี่ยเข้าไปในโมด้วยความร้อนนะคะก็จะเกิดการไหลการให้ตัวขึ้นมาเราก็จะมีการประเมินของค่าความร้อนต่างๆค่าของการไหลของวัสดุต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือจำลองสถานการณ์การขึ้นรูปทรงนะคะว่าขึ้นรูปทรงกระป๋องเนี่ยจากแผ่นชีทฟอร์มิ่งขึ้นเป็นทรงกระบอกเนี่ยเกิดเนื้อเยื่อต่างๆหรือวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะมีวัสดุตรงไหนบางตรงไหนหนาเพื่อเราจะได้เติมเนื้อของวัสดุได้อย่างเพียงพอต่อความแข็งแรงที่ต้องการนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มประเภทใหญ่ๆของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมนะคะคราวนี้ในระเบียบวิธีของ finite element เนี่ยนะคะจะแบ่งหลักๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือการเตรียมก่อนนะคะการเตรียมการก็คือ pre-process เตรียมชิ้นส่วนของ finite element นะคะมันจะขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนปลายทางเนี่ยเป็นรูปทรงแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ย
เราต้องเลือกไฟไนท์ให้ถูกนะคะถ้าหากว่าเป็นทรงกระบอกเราก็จะเลือกทรงตามความยาวนะคะถ้าหากว่าเป็นอสมมาตรเราก็เลือกเป็นแบบพื้นที่หรือเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเลือกแบบปริมาตรนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นทรงอื่นๆเราก็จะคำนวณตามนั้นการเลือกตัวไฟไนท์อิเลเมนต์หรือตัวอิเลเมนต์ตั้งต้นเนี่ยมีความสำคัญมากต่อความแม่นยำของแบบจำลองนะคะถ้าเราทำแบบจำลองเนี่ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเนี่ยการประมวลผลสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนนั้นน้อยลงนะคะถัดจากนั้นนะคะพอเราเตรียมการแล้วเนี่ยเราทำการประมวลผลนะคะประมวลผลเนี่ยแบ่งเป็น2แบบแบบสถิตก็คืออยู่นิ่งกับที่กับแบบพลวัตคือการเคลื่อนที่นะคะแบบสถิตเป็นยังไงแบบสถิตก็อย่างเช่นกล่องลูกฟูกนะคะหรือพาเลตเนี่ยถูกวางแช่โดยมีแรงกระทำเนี่ยอยู่ที่1ตันเป็นเวลา1เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วัดด้วยความล้าของกล่องลูกฟูกหรือของพาเลตแท่นรองสินค้าเนี่ยเกิดแรงกระทำเนี่ยเป็นแรงความล้าเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าความปลอดภัยในการที่เราจะหาค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนแบบพลวัตก็คือการเคลื่อนที่นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเป็น P form ที่จะขึ้นรูปขวดนะคะเรามีการอัดแรงดันเข้าไปนะคะตัว P form นี้จะค่อยๆยืดตัวตามแรงดันที่เพิ่มเข้าไป5บาร์10บาร์15บาร์20บาร์จนถึง30บาร์นะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของตัวเนื้อพลาสติกขึ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นการแสดงผลนะคะการแสดงผลสุดท้ายเนี่ยของไฟไนท์อิเลเมนต์เนี่ยจะแสดงผลออกเป็นคอนทัวร์คัลเลอร์นะคะเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีผลกระทบหรือมีแรงกระทำเนี่ยที่ตำแหน่งตรงไหนมากที่สุดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป่าขึ้นไปเนี่ยเนื้อของวัสดุเนี่ยสีออกเหลืองๆแดงๆนี่นะคะก็จะเป็นอันที่เรียกว่ามีเนื้อวัสดุหนาที่สุดนะคะส่วนกล่องลูกฟูกนะคะก็จะดูว่าเราออกแบบดีไซน์แบบนี้แล้วเนี่ยกล่องลูกฟูกตรงบริเวณด้ามจับเนี่ยเกิดแรงเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะปรับดีไซน์ให้ลดของแรงเครียดแรงเค้นของตัวกล่องวัสดุแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของไฟไนท์อิเลเมนต์หรือว่าทางด้านของวิศวกรรมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางด้านของสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะในเรื่องของเครื่องมือประเมินเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็จะมีนักวิจัยเนี่ยเขาได้พยายามจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเราจะเลือกเครื่องมือประเมินของทางด้านของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะเลือกอะไรดีนะคะก็จะมีปัจจัยในการเลือกนะคะอยู่3ส่วนที่จะสนับสนุนเพื่อให้ผู้นำไปใช้ในการเลือกนะคะก็จะมีด้านของค่าใช้จ่ายนะคะด้านของการนำไปใช้ในการออกแบบนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือด้านของความแม่นยำนะคะอย่างตัวอย่างนี้จะมี4เครื่องมือประเมินนะคะอย่าง LCA เนี่ยก็คือเป็น Life Cycle Assessment ซึ่งเป็นเรียกว่าตัวใหญ่สุดของการประเมินของสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเรียกว่าแย่ที่สุดนะคะก็คือแพงนะคะแต่ว่ามีความแม่นยำสูงนะคะแต่ถ้าอย่างเป็นSimplify LCA เนี่ยซึ่งเป็นขั้นย่อของ LCA ลงมาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่สูงมากนะคะความแม่นยำก็อาจ

ท้ายก็เป็นการเปรียบเทียบของคู่แข่งนะคะค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากแต่ความสามารถในการนำไปออกแบบเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความแม่นยำอาจจะต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในการเลือกนะคะคราวนี้มาดูเครื่องมือตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือ QFDE นะคะย่อมาจาก Quality Function Deployment นะคะ E ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือFor environment นะคะขึ้นอยู่กับว่าเน้นไปทางด้านของสิ่งแวดล้อมหรือไม่ถ้าเป็น QFD ธรรมดาก็คือจะเป็นการออกแบบทั่วๆไปแต่ถ้า for environment ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะ QFDE เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของบ้าน quality นะคะ house of quality ก็คือเป็นรูปทรงของบ้านนะคะเป็นการออกแบบอย่างหนึ่งเหมือนแปลนบ้านที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยค่ะในเรื่องของการเลือกวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็จะมีแบบแปลนในการที่เราจะเลือกวัสดุต่างๆนั้นเช่นกันนะคะ QFDE เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเอาความต้องการของลูกค้าเนี่ยมานำนะคะโดยเรามุ่งเน้นที่ลูกค้ามองอย่างไรนะคะอันเนี้ยบ้าน QFDE เนี่ยจะทำหน้าที่นี้นะคะโดยมองทุกมุมมองอย่างครอบคลุมทุกมุมนะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือสิ่งที่ความต้องการของลูกค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะคะถ้าเราถามลูกค้าถูกคนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเรามาดูเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจำแนกลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมวัสดุและบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะความต้องการของที่เรียกว่าอักษรตัว A ตรงหมวดนี้ค่ะก็จะมีความแม่นยำและก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีก็มาคำนวณอัตราส่วนปรับปรุงนะคะอัตราส่วนปรับปรุงเนี่ยก็คือเอาจุดมุ่งหมายหรือโกของเราเนี่ยนะคะคำนวณหารด้วยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเรานะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ระยะทางเท่าไหร่นะกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นณสถานะปัจจุบันของเรานะคะแล้วอันถัดมาก็คือเป็นการคำนวณจุดขายนะคะก็คือดูความต้องการของลูกค้าว่าที่เขาให้ความต้องการของลูกค้ามานั้นน่ะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าค่ามากกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นจุดขายแน่ๆนะคะถ้าค่าเท่ากับ1ก็คือเป็นเท่ากันกับที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ถ้าค่าจุดขายน้อยกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้ไม่ใช่จุดขายเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวความต้องการของลูกค้านี่มาเป็นตัวชูโรงนะคะถัดนั้นเนี่ยจะเป็นการคำนวณค่าคะแนนดิบนะคะโดยการที่เอาความสำคัญของลูกค้านะคะแล้วก็เอาอัตราส่วนปรับปรุงเอาจุดขายมาทำการคำนวณนะคะแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปของ normalization ก็คือทำให้เป็นสัดส่วนที่เปรียบเทียบกันได้นะคะก็จะได้ค่าคะแนนดิบออกมาอันนี้ก็คือเป็นบ้าน QFD ในฝั่งของการวางแผนนะคะยังไม่จบเท่านั้นนะคะเมื่อเราได้ความต้องการของลูกค้าและในด้านของการวางแผนเปรียบเทียบคู่แข่งคู่เทียบแล้วเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือส่วนของข้อกำหนดเชิงเทคนิคนะคะโดยนำความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาแปลงความสัมพันธ์ว่าจากความต้องการนี้เนี่ยเมื่อแปลงความสัมพันธ์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยได้ค่าเป็นอะไรนะคะพอได้ค่าเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำคุณลักษณะตรงนี้ค่ะมาพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเชิงเทคนิคอันนี้กับความต้องการของลูกค้าเนี่ยความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสามารถในความสัมพันธ์ของความต้องการกับเชิงเทคนิคนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูความสัมพันธ์นะคะของเชิงเทคนิคกันเองด้วยนะคะว่าด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งจะแย่หรือเปล่าเพื่อดูผลกระทบซึ่งกันและกันของเชิงเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็คำนวณค่าความสัมพันธ์ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการคำนวณทางด้านของเทคนิคจะคล้ายๆกับการคำนวณความสำคัญของความต้องการของลูกค้านะคะก็จะดูว่าความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับเชิงเทคนิคเนี่ยให้ผลค่าแบบเทียบออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับคู่เทียบกับค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้เป็นบ้าน QFD ในเชิงเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะตัวอย่างที่1 นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาทำ QFD ในเรื่องของขวดน้ำนะคะสำหรับรีฟิลเขาก็จะเก็บความต้องการของลูกค้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่าต้องการให้ดังนั้นเครื่องมือ QFD นั้นเนี่ยใช้ต้นทางของการดีไซน์โดยการตั้งหลักจากความต้องการของลูกค้ามาสู่ในเรื่องของการออกแบบหรือจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่แล้วเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดดีกว่าสิ่งใดก็ได้เช่นกันค่ะค่ะเรามาดูเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมในลำดับถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง QFD สถาบันของ UNEP ซึ่งเป็นสถาบันของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้ทำกำหนดของเกณฑ์ในการประเมินของแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละข้อแต่ละรายการเนี่ยมีวิธีการประเมินอย่างไรบ้างนะคะมาดูประเด็นที่1ก่อนนะคะ UNEP ก็ให้ความสำคัญกับอันดับแรกก็คือต้นน้ำเลยนะคะต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำก็คือวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะว่าเราเลือกใช้วัสดุเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะทำการเวทค่าคะแนนออกมาโดยตามลิสต์รายการที่เขาให้คะแนนมานะคะ4ก็คือคะแนนสูงๆเนี่ยหมายความว่าเรามีผลกระทบแล้วมีผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้า

1เนี่ยก็คือไม่มีผลกระทบเลยนะคะคะแนนก็จะเรียงจากมากมาน้อยนะคะอันดับที่1ก็คือพิจารณาอันดับแรกก่อนว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะอันดับที่2ก็คือเมื่อเรารู้การเลือกชนิดของวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาดูของปริมาณนะคะปริมาณในการใช้วัสดุว่าเราสามารถที่จะลดปริมาณในการใช้วัสดุลงเนี่ยได้มากน้อยเพียงไรนะคะถ้าเราลดได้มากเราก็สามารถให้คะแนน1ได้แต่ถ้าลดไม่ได้เลยมีขนาดมีน้ำหนักที่มากเนี่ยก็ได้คะแนนเวทเป็น4อย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดจากนั้นนะคะจากกระบวนการต้นน้ำวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าหมวดของกระบวนการผลิตนะคะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมีการใช้พลังงานหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างไรเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมาเข้าสู่ของ manufacturing เข้ามานะคะก็ทำการเปรียบเทียบประเมินนะคะพอเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะถัดจากนั้นไปไหนต่อก็คือขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจากโรงงานไปยังผู้รับผลิตประกอบหรือว่าผู้จัดจำหน่ายหรือส่งไปยังลูกค้าโดยตรงระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการประเมินนะคะว่ามีการระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดและการขนส่งต่างๆเนี่ยมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำมากน้อยเพียงไรนะคะจากนั้นนะคะพอเราขนส่งแล้วเนี่ยก็มาเฟสสู่การใช้งานในกระบวนการใช้งานต่างๆวัสดุและบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยจะต้องใช้พลังงานหรือว่ามีการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานมากน้อยเพียงไรนะคะแล้วก็มีรายการอะไรที่ไม่จำเป็นหรือมีใช้สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปไหมในช่วงระหว่างการใช้งานนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการประเมินนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือในระหว่างการใช้งานเนี่ยอายุสั้นไหมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยไหมหรือว่ามีการหมุนเวียนใช้ซ้ำอย่างครบถ้วนนะคะทำให้เกิดการประหยัดของวัสดุที่จะทำการผลิตใหม่ได้นะคะและสุดท้ายพอเอาหมดอายุในการใช้งานลงแล้วเนี่ยการกำจัดซากต่างๆเนี่ยมีการนำไปรีไซเคิลหรือว่าหมุนเวียนใช้ซ้ำได้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีการคัดแยกมีการเรียกว่าหมุนวนกลับไปใช้เนี่ยกระบวนการคัดแยกต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะคะทั้ง7หมวดหมู่เนี่ยก็จะต้องถูกทำการประเมินขึ้นมานะคะเพื่อให้รู้ว่าคะแนนที่เราได้ประเมินของวัสดุของเราเองหรือว่าของคู่แข่งของคู่เทียบเนี่ยมีผลกระทบที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่มีรายการมาแล้วอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับใช้ภายในโรงงานผลิตและประกอบ ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ไรท์นะคะวัสดุในของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะจะมีความสำคัญในเรื่องของการซัพพอร์ตแรงไม่ให้เกิดการตกกระแทกนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากๆเลยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยวัสดุที่เลือกใช้ก็จะต้องลดแรงกระแทกของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกป้องไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะวิธีการทำก็คือเราก็จะนำหมวดหมู่ทั้ง7ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ได้อธิบายไปนะคะและเราก็ทำการประเมินนะคะตามรายการย่อยของแต่ละหมวดหมู่ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่เลือกวัสดุนะคะลดการใช้วัสดุนะคะกระบวนการผลิตนะคะการขนส่งนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะแล้วก็อายุของการใช้งานแล้วก็ระบบการจัดการหลังจากที่หมดเสื่อมสภาพลงแล้วนะคะเราก็ทำการประเมินครบทั้ง7หมวดหมู่ตรงนี้นะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะคะพอเราทำการประเมินของตัวบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุฮาร์ดดิสก์ไรท์อันนี้แล้วนะคะเราก็ค้นพบว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะคะมีจำนวนชิ้นส่วนที่เรียกว่าประกอบเป็นชิ้นส่วนประกอบเนี่ยหลากหลายชิ้นมากนะคะเป็นหลักร้อยชิ้นเลยนะคะต่อ1บรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่ามีชิ้นส่วนยิบย่อยมากนะคะก็จำเป็นที่จะต้องของลดปริมาณการใช้วัสดุลงนะคะอาจจะลดพื้นผิวลงลดความบางลงหรือว่าดีไซน์ใหม่ให้ชิ้นส่วนน้อยลงนะคะอาจจะออกแบบให้ชิ้นส่วนเนี่ยจาก5ชิ้นรวมกันเหลือ1ชิ้นขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อลดฝุ่นลดของการขจัดซากอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าผลกระทบด้านของการลดวัสดุเนี่ยมีค่าคะแนนที่สูงมีค่าคะแนนที่สูงหมายความว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนะคะเราก็จะนำประเด็นตรงนี้ค่ะไปทำการดีไซน์หรือทำการปรับปรุงหรือทำการประเมินเพื่อเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะและอีกประเด็นนึงที่มีค่าคะแนนที่สูงก็คืออายุการใช้งานนะคะเนื่องจากตัวบรรจุภัณฑ์อันนี้ค่ะเป็นกล่องที่หมุนเวียนใช้ซ้ำภายในโรงงานนะคะโดยอายุการใช้งานปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ที่3เดือนถึง6เดือนนะคะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าหากว่าเราเพิ่มอายุการใช้งานเข้าไปนะคะเพื่อให้อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เนี้ยสามารถที่จะใช้งานซ้ำได้นะคะก็จะทำให้ลดการผลิตลดการใช้วัสดุต้น

น้ำลงได้นะคะก็จะเป็น2ประเด็นที่หลังจากที่ประเมินตามรายการเปรียบเทียบทั้ง7หมวดหมู่แล้วนะคะเราก็จะนำประเด็น2ประเด็นนี้นะคะก็คือลดการใช้วัสดุแล้วก็อายุการใช้งานที่เหมาะสมเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเพื่อให้ลดปริมาณวัสดุลงและทำอย่างไรให้เพิ่มอายุของการใช้งานเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงนะคะที่เรียกว่ามีรายการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงหรือก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้ค่ะค่ะเรามาดูเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยตลอดทั้งวงจรชีวิตนะคะการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ตลอดทั้งวงจรชีวิตเนี่ยหรือเรียกว่า life cycle assessment นะคะหรือ LCA เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเครื่องมือ LCA เนี่ยเป็นเครื่องมือใหญ่เลยนะคะที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีเรียกว่ามาตรฐาน ISO รองรับนะคะ14040เนี่ยนะคะแต่คราวนี้เนี่ย LCA เองเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไปในรายการก่อนหน้านะคะว่า LCA เองก็มีข้อจำกัดถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ประเมินผลกระทบออกมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงอีกเช่นกันมีค่าใช้จ่ายสูงจากอะไรเนื่องจากว่าเครื่องมือ LCA เองเนี่ยจะต้องไปเก็บข้อมูลหรือเก็บ data จริงๆจากกระบวนการผลิตนั้นๆจากวัสดุนั้นๆจากกระบวนการใช้งานนั้นๆนะคะและกระบวนการเก็บข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็อาจจะคาดเคลื่อนนะคะจึงจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินะคะโดยทั่วไปเนี่ยการทำ LCA ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็จะมีการเก็บขั้นต่ำอย่างน้อย6เดือนนะคะบางที่เก็บ3ปีขึ้นอยู่กับว่ารอบการผลิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ LCA นะคะ LCA เองเนี่ยจะมองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเช่นเดียวกันกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เทียบกับคู่แข่งที่มี7หมวดหมู่ของ UNEP นะคะแต่ LCA เองเนี่ยจะไม่ได้ใช้การประเมินด้วยคะแนนละจะเป็นค่าประเมินจากการเก็บแต้มปริมาณการใช้จริงๆณสภาวะนั้นจริงๆนะคะตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะคะว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะกระบวนการผลิตวัตถุดิบกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์นะคะว่าใช้พลังงานใช้มีของเสียออกไปเท่าไหร่การขนส่งมีระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะใช้การขนส่งรูปแบบใดนะคะใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรพอนำไปใช้งานแล้วเนี่ยมีวัสดุสิ้นเปลืองหรือมีมลพิษของเสียออกมายังไงบ้างและการกำจัดซากต่างๆเนี่ยมีการฝังกบต้องนำไปฝังกบนะคะในพื้นที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าการรีไซเคิลเนี่ยต้องคัดแยกขยะหรือว่าต้องใช้พลังงานอะไรอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นหมวดหมู่ของ LCA นะคะถ้าหากมองเป็นภาพนะคะก็คือมองทั้งเชนมองทั้งซัพพลายเชนของการกำเนิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายมันหมดอายุลงนะคะและมีการวนกลับที่ลูปเดิมไหมนะคะอย่างเช่นวัตถุดิบวัสดุบางอย่างเนี่ยปลายทางแล้วเนี่ยสามารถที่จะวนกลับมารีไซเคิลเป็นวัสดุต้นน้ำกลับเข้าไปใหม่ได้แต่บางกระบวนการเนี่ยไปแล้วไปเลยนะคะผลิตเสร็จแล้วก็ต้องฝังกบหรือทำลายล้างไปเลยไม่สามารถที่จะวนกลับมาใหม่ได้อันนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีมากนะคะก็คือ LCA เนี่ยเราจะมองกันทั้งซัพพลายเชนนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่า LCA มีข้อจำกัดด้านของเวลาแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะคะก็จึงมีเครื่องมือที่ปรับจาก LCA มาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเรียกว่า Simplify LCA นะคะก็คือการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายนะคะการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายเนี่ยมีคอนเซปต์วิธีคิดก็คือเราก็ต้องเริ่มจากการเขียนเชนทั้งหมดของส่งเท่ากันและใช้ระบบเรือในการขนส่งเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้ำหนักบรรจุของเรือต่อพาเลตต่อ1หน่วยเนี่ยเท่ากันดังนั้นเนี่ยระบบการขนส่งตรงนี้เราสามารถที่จะตัดทิ้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้ากระบวนการผลิตวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันอีกอันนึงใช้ระบบการเป่าอีกอันนึงใช้ระบบการฉีดแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตัดกระบวนการนั้นได้เราจะเลือกเฉพาะส่วนที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันหรือส่วนที่มีประเด็นสำคัญที่เราจะพิจารณาหรือมุ่งเน้นเป็นพิเศษนะคะก็จะเรียกว่ากระบวนการ Simplify LCA นะคะก็จะเริ่มจากการเขียนวงจรของ Life Cycle ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ Select นะคะ Select ว่าเรามุ่งที่ประเด็นใดเป็นสำคัญหรือเราโฟกัสที่ประเด็นใดเป็นสำคัญถ้าเรามองที่ต้นน้ำวัสดุเพียงอย่างเดียวเราก็โฟกัสไปที่วัสดุได้เลยนะคะแต่ถ้าเรามองทั้งเชนก็มาพิจารณาดูว่ามีกระบวนการใดบ้างนะคะที่ไม่ส่งผลกระทบกันหรือไม่แตกต่างกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัตออฟหรือตัดทิ้งได้นะคะอันนี้ก็คือ
สีขาวเนี่ยเขานะคะเลือกไว้นะคะแต่สีฟ้าอันนี้เองเนี่ยเป็นกระบวนการที่ตัดทิ้งได้นะคะเนื่องจากอยู่นอกขอบเขตของการประเมิน

็นต้นนะคะก็จะเป็นการวิธี simplify LCA นะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทางตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนี้เองเนี่ยก็ช่วยนะคะช่วยนักออกแบบหรือช่วยผู้ที่จะเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้การประเมินตั้งแต่ต้นทางเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีไกด์ไลน์ที่ใช้ในการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากเมื่อสักครู่นี้LCA หรือ Simplify LCA เองเนี่ยจะต้องไปเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแต่ในตัวโปรแกรมในเรื่องของการออกแบบ SolidWorks เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาได้ปลั๊กอินตัวที่เรียกว่าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในระบบของการออกแบบดีไซน์ด้วยนะคะโดยที่พอเราออกแบบดีไซน์หรือว่าเราเลือกวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีเรียกว่าเป็นออปชันนะคะในการที่เราจะเลือกว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุอะไรนะคะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะระบุน้ำหนักลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาเลือกว่ากระบวนการผลิตนะคะใช้กระบวนการผลิตแบบใดนะคะเป็น injection molding หรือว่าเป็น blow molding อย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือกว่าแหล่งที่เราทำการผลิตเนี่ยผลิตที่ไหนนะคะผลิตที่เอเชียยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยค่าพลังงานของการใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ระบุของจำนวนการผลิตขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะการขนส่งและการใช้งานขนส่งไปไหนนะคะจากยุโรปไปในยุโรปเองหรือจากยุโรปไปเอเชียอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เรารู้ระยะทางในการขนส่งและก็พื้นที่ที่นำไปใช้งานนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกมานะคะเป็นในด้านของวัตถุดิบนะคะ material นะคะในด้านของ manufacturing การผลิตนะคะและการขนส่งและสุดท้ายก็คือ end of life ว่าหลังจากที่ทำการผลิตเสร็จแล้วขนส่งเสร็จแล้วนำไปใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยการนำไปกำจัดซากเนี่ยใช้วิธีการกำจัดซากแบบไหนรีไซเคิลหรือว่าต้องเอาไปฝังกลบอย่างเดียวนี้เป็นต้นนะคะก็จะออกค่าออกมาเป็นกราฟเป็นตัวกราฟนี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบว่าสถานะปัจจุบันเป็นยังไงและก่อนหน้าเป็นยังไงเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบในมุมมองต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบนะคะทางด้านของสิ่งแวดล้อมอีกมุมนึงนะคะในการที่เราจะเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์นะคะดังนั้นเองนะคะขอสรุปแบบนี้ว่าในการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราต้องมองให้ครบทั้ง2มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของทางด้านของวิศวกรรมทางเทคนิคความแข็งแรงแล้วก็ค่าโอกาสในการจะเกิดความเสียหายต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้เลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมนะคะและอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือด้วยความที่วัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยจะไปเป็นขยะนะคะเราก็จะต้องดูว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดซึ่งเครื่องมือประเมินต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ใช้เนี่ยมีงบประมาณมีเวลาหรือต้องการความแม่นยำมากน้อยเพียงใดก็จะมีเครื่องมือเลือกให้ฟิตหรือเหมาะสมกับสภาวะที่

ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพูดคุยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาเรื่องของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่ได้ศึกษาไปประเด็นก่อนหน้านี้นะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายเนาะว่าความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมืองเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะนะปฏิกิริยาที่สะท้อนผ่านเหตุการณ์การที่ตัวแสดงอย่างขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้ในเนื้อหาในตอนนี้นะคะในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเพราะเหตุใดคะคนเราถึงจะต้องเลือกใช้นะคะวิธีทางในระบบการเมืองที่ไม่ปกตินะก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการลงถนนนั่นเองนะคะในการทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวนะคะจะแบ่งนะคะเนื้อหาการสนทนาเนี่ยออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะของ

การรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยในส่วนแรกนะคะเราคาดหวังว่านะคะนักศึกษาจะเข้าใจความหมายนะคะและก็ความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะและกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะว่าตัวแสดงนะคะกลุ่มผลประโยชน์นะคะพรรคการเมืองนะคะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีพื้นที่ในการปฏิบัติการและมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะของการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยมีจุดเน้นสำคัญก็คือตัวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะเราจะมาดูว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีขบวนการเรียกร้องลักษณะดังกล่าวหรือเปล่านะคะแล้วหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันเอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากน้อยเพียงใดนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของการรวมกลุ่มแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยพิจารณาใน3มิติด้วยกันนะคะนั่นคือมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่าในการพิจารณานะคะว่าท่าทีของกลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่ว่ากลุ่มแล้วสังคมไทยจะทำยังไงให้ขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะมันสอดรับกับคุณค่าประชาธิปไตยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันคิดนั่นเองนะคะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจความแตกต่างของนะคะองค์คาพยพ3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันดังที่นักศึกษาจะเห็นบนตารางนะทีนี้นิยามของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มคืออะไรนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียก2คำนี้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะแยกความต่างนิดนึงนะคะก็คือกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยคือการรวมตัวกันของปัจเจกเข้ามาเป็นกลุ่มโดยที่ปัจเจกที่รวมตัวเป็นกลุ่มเนี่ยต้องเชื่อว่าการอยู่เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านี้นะคะบรรลุผลประโยชน์และเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะทีนี้กลุ่มผลักดันก็คือการที่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลแปลว่าเขาไม่ได้อยากเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการดีดนิ้วแต่เขาต้องการที่จะทำให้รัฐบาลนั้นตัดสินใจโดยยึดถือเอาประโยชน์ของกลุ่มเขาเป็นหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเรียกกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวกันนะทีนี้องค์ความยบที่2นะที่จะต้องทำเข้าใจความแตกต่างเนาะนั่นก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองเนี่ยแน่นอนค่ะเป้าหมายเนี่ยต่างจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันชัดเจนนั่นคือเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปเพียงแค่มีอิทธิพลนะคะในการตัดสินใจแต่เขาต้องการที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลเพื่อตัดสินใจฉะนั้นถ้ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยผลประโยชน์มันเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะพรรคการเมืองเนี่ยการที่เขาจะได้คะแนนเสียงได้มากเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องกวาดเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นชุดนโยบายที่เขาใช้หาเสียงนั่นเองนะคะองค์คาพยพที่3คือขบวนการทางสังคมค่ะขบวนการทางสังคมเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการมากกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมนะที่นี่ความต่างสำคัญของขบวนการทางสังคมกับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและพรรคการเมืองก็คือขบวนการทางสังคมใช้ช่องทางในการผลักดันเนี่ยนะในพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากการเมืองในระบบปกติเช่นเราจะเห็นได้จากการลงถนนใช่ไหมคะการล้อมสภาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในเชิงนิยามทีนี้เราลองมาดูในตารางนะนักศึกษาจะพบว่านะคะประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญนะคะในการอธิบายความต่างระหว่าง3ส่วนก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันพรรคการเมืองและขบวนการทางสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยประเด็นแรกนะคะพื้นที่นะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันใช้นะคะพื้นที่ภายในการเมืองแบบปกติผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการล็อบบี้นะคะขณะที่พรรคการเมืองนะคะก็เป็นช่องทางการเมืองแบบปกตินั่นก็คือการเลือกตั้งนั่นเองแต่ขบวนการทางสังคมเนี่ยนะคะจะใช้ช่องทางในการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติก็คือเป็นนอกเหนือพื้นที่ทางการเมืองแบบปกติจะเห็นได้จากการลงถนนนะคะหรือมีนวัตกรรมทางสังคมต่างๆที่น่าสนใจนะคะทีนี้เป้าหมายค่ะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะเป้าหมายของกลุ่มเหล่านี้ก็คือต้องการเข้าไปใ

มีอิทธิพลนะเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลให้รัฐบาลออกนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่มตนขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งนะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของสังคมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่มีลักษณะข้ามชนชั้นเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการเคารพอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางเพศเป็นต้นนะคะถัดมาจะเป็นประเด็นด้านของบทบาทหน้าที่นะถ้าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยแน่นอนว่าหน้าที่ในทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะจะทำหน้าที่ต่างไปก็คือทำหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองผลประโยชน์ออกมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อลงรับการเลือกตั้งขณะที่ขบวนการทางสังคมนะก็จะทำหน้าที่เคลื่อนไหวนอกเหนือพื้นที่การเมืองปกติโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะหรือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่านะคะทีนี้ในแง่ของรูปแบบขององค์กรนะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยจะมีรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการมีลำดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะเช่นเดียวกับพรรคการเมืองนะคะก็จะเป็นรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าตัวพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีการขยายเครือข่ายในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะก็จะมีการลักษณะการใช้เครือข่ายนะคะหรือขบวนการรากหญ้าที่มีลักษณะข้ามชนชั้นด้วยนั่นเองนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นด้านของยุทธศาสตร์นะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเขาจะใช้วิธีการระดมทรัพยากรนะคะหรือการล็อบบี้นะคะหรือการเจรจาต่อรองต่างๆขณะที่พรรคการเมืองนะคะยุทธศาสตร์ที่เขาจะได้มาซึ่งเสียงนะคะนั่นก็คือการแข่งขันผ่านการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะจะต่างออกไปเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่ปกตินะคะเขาก็จะใช้วิธีการกระทำโดยตรงนะคะหรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมนะเช่นการปิดถนนหรือการปลูกข้าวรอบสภานะคะหรือการตั้งมหรสพนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มนะคะและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะจากที่พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะในประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะคะพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์หรือไทม์ไลน์นะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะเราจะพบการรวมกลุ่มในลักษณะใดบ้างนะคะและการรวมกลุ่มลักษณะใดที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยนะคะทีนี้ขออนุญาตไปส่วนแรกนะคะก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475นะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าระบอบการปกครองที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะในสมัยสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะขณะที่จุดเน้นสำคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะทีนี้แน่นอนนะคะว่าเมื่ออำนาจเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เราจะไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะคะก็คือจะไม่มีการจัดตั้งองค์กรภาครัฐเพราะอะไรคะเพราะว่าหลักนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้นะคะก็คือคนเรายังถูกจัดลำดับชั้นนะคะตามโครงสร้างทางสังคมที่เป็นช่วงชั้นนะคะหรือระบบศักดินาใช่ไหมคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในแบบอุปถัมภ์นะคะทำให้เราจะพบเห็นการต่อต้านผู้มีอำนาจเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าสังคมในยุคศักดินาหรือในความสัมพันธ์ที่ของทางสังคมเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะคะแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะคะในลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจที่มันทับซ้อนกันนะคะอำนาจอันห่างไกลจากศูนย์เป็นไปได้นะคะที่พื้นที่อันห่างไกลนั้นจะมีการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอำนาจของส่วนกลางนั่นเองนะจะเห็นได้ว่านะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นขบวนการกบฏบุญกว้างนะคะในสมัยพระเพทราชาซึ่งพื้นที่ที่เกิดกบฏบุญกว้างเนี่ยก็คือพื้นที่ของโคราชนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะแน่นอนก็จะพบความพยายามในการต่อต้านศูนย์กลางอำนาจอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4นะคะผลที่สำคัญของการทำสนธิสัญญาเบาริงนะมันทำให้เริ่มเกิดตัวแสดงใหม่ๆขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวแสดงของกลุ่มทุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของชาวยุโรปนะหรือชาวจีนซึ่งในเวลาต่อมาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมาก

นะคะทีนี้ค่ะเมื่อนะคะเข้าสู่การนะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่กบฏผู้มีบุญเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะทีนี้กบฏผู้มีบุญเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในดินแดนแถบภาคอีสานนะคะที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะคนอีสานนะขณะนั้นก็อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ยังต้องส่งภาษีหรือส่วยให้กับส่วนกลางอย่างมากนะคะโดยที่นะคะก็จะมีบุคคลคนนึงเนาะนะคะอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาปลดปล่อยคนอีสานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะคะโดยใช้วิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเนาะผ่านหมอลำนะเป็นความสนุกพร้อมกับเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากในแถบภาคอีสานแล้วนะคะก็ยังจะปรากฏนะคะการต่อต้านปฏิเสธอำนาจรัฐนะคะในดินแดนแถบภาคใต้นะคะเกิดเป็นกบฏเจ้าแขก7หัวเมืองหรือแขก7หัวเมืองนั่นเองนะก็คือบรรดาเจ้าเมืองนะคะทั้ง7หัวเมืองของภาคใต้นะคะก็ปฏิเสธอำนาจของรัฐนะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยจะส่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลไปปกครองนะคะนอกจากจะมีความต่างในแง่ของความไม่ต้องการให้รัฐมาใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่บริเวณ7หัวเมืองของภาคใต้ก็ยังมีความต่างในแง่ของศาสนาด้วยนะคะด้านทางเหนือนะคะก็จะมีลักษณะการรวมกลุ่มในลักษณะที่ปฏิเสธอำนาจรัฐเช่นกันนะคะนั่นก็คือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยใหญ่นะคะโดยนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองแพร่ก็คือเจ้าหลวงพริยวงศ์เนี่ยนะคะก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการที่ตัวกบฏเนี่ยนะคะก็มีการฆ่านะคะตัวข้าราชการของส่วนกลางที่ส่งไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะคะด้วยระบบราชการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กองทัพสมัยใหม่เนี่ยก็ทำให้สามารถปราบนะคะขบวนการทั้ง3ขบวนการนี้ได้นะคะแต่ว่าลักษณะของความขุ่นเคืองหรือความพยายามในการต่อต้านไปเสร็จอำนาจรัฐเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเนาะของการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะนอกเหนือไปจากการไปเสร็จการต่อต้านอำนาจรัฐแล้วในห้วงเวลาที่สำคัญในสมัยกันที่5เนี่ยนะคะก็มีขบวนการการรวมกลุ่มนะคะของนะคะในช่วงเหตุการณ์นะคะรศ103นะก็คือเหตุการณ์คำกราบบ่มคมทูลของกลุ่มนะคะลูกหลานรัชกาลที่5นะคะเจ้านายนะคะแล้วก็ขุนนางบางส่วนเนี่ยนะคะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะให้สยามเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทโมนาร์คีนะคะไปเป็นนะคะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการปกครองนะคะนั่นก็คือระบอบนะคะ Constitutional Monarchy นะคะปฏิกิริยาตอบรับนะคะจากร.5ต่อคำกล่าวบังคมทูลที่เกิดขึ้นนี้นะคะพระองค์ยังเล็งเห็นว่าสยามณขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีรัฐธรรมนูญนะคะพระองค์เลือกที่จะทำการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจมากกว่านี่คือตัวขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยชัยนิฮาจะเห็นได้ว่าในห้วงเวลานี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยชัยนิฮาน่ะแน่นอนว่าก็ยังเป็นตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะคะแต่ขบวนการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะก็คือตัวกบฏนะคะในรศ130นะหรือกบฏหมอเหล็งนะคะกบฏในรศ130เนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะจากเหตุการณ์คำกราบบังคมทูลรศ103เพราะว่าเหตุการณ์กบฏในรศ130เนี่ยนะคะเป็นความพยายามของกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อต้องการเปลี่ยนสยามให้เป็นอะไรคะสาธารณรัฐหรือรีพับลิกซึ่งไม่มีสถานะของพระมหากษัตริย์อยู่นะคะซึ่งเหตุการณ์กบฏรศ130เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมีการมีผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะเกิดไปบอกเล่านะคะความพยายามของกลุ่มทำให้รัชกาลที่6เนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะคะการเกิดเหตุการณ์นี้ได้นั่นเองแต่จะสังเกตได้ว่านะคะแม้ว่าจะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะของการรวมกลุ่มที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือรวมไปถึงการต่อต้านรัฐเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะคะโดยที่อิทธิพลที่สำคัญเลยนะคะก็คืออิทธิพลจากการที่สยามเนี่ยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับกลุ่มชาติตะวันตกนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์หรือมนุษยนิยมนั่นเองนะคะค่ะสำหรับนะคะในส่วนถัดไปนะคะ

เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวการรวมกลุ่มนะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองไทยในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมาสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วนะคะเราจะพบว่าเป็นการยากมากเลยนะคะที่เราจะบอกได้ว่าเราได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเพราะว่าก็ยังจะปรากฏการถือครองอำนาจนะคะในการตัดสินใจทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยนะคะยังถูกผูกขาดโดยกลุ่มข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่นะคะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องมาดูในแต่ละห้วงเวลานะคะว่ามันมีพลวัตนะคะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนะคะช่วงต้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็ยังจะปรากฏตัวกระบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะของกบฏหมอลำอะไรเงี้ยอยู่นะคะรวมไปถึงกบฏสันติภาพเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะก็ได้เริ่มมีพลังของนอกระบบราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะพลังของระบบนอกราชการเนี่ยนะคะที่นะคะเป็นผลมาจากเนาะการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจนะคะกลุ่มทุนท้องถิ่นที่เข้ารับนะโครงการพัฒนาจากรัฐนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำซึ่งเป็นเสาสำคัญนั่นก็คือการขยายโอกาสทางการศึกษานะก็ได้เริ่มทำให้มีการผลิตนะคะกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาจำนวนมากนะคะแล้วก็ตัวแสดงอีกกลุ่มนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือบรรดากลุ่มแรงงานแล้วก็ชาวนาต่างๆนะคะซึ่งได้เริ่มที่จะมีเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นธรรมในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะในเวลาต่อมานะคะก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆนะคะในการต่อต้านนะคะระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะปะทุขึ้นมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบรรดาเกษตรกรแรงงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆนะคะในเวลาต่อมานะคะก็มีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะทีนี้ในเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มจัดตั้งของฝ่ายอนุรักษ์แบบขวาจัดนะนั่นก็คือกลุ่มนวพลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านต่างๆนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวหรือการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมองการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่เราต้องไปดูเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เขาเรียกร้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะในห้วงทศวรรษ2520เนี่ยนะคะเป็นห้วงเวลาของประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนะคะก็จะมีการประนีประนอมระหว่างอำนาจรัฐนะคะกับเอกชนนะคะแล้วก็จะเห็นอาการเติบโตของทุนท้องถิ่นต่างจังหวัดต่างๆนะคะกลไกนะคะการรวมกลุ่มในสถานนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มแบบเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทของตัวองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็คือภาคประชาสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห่วงเวลาที่เราถือได้ว่าเป็นวัฒนการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นก็คือช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมานะคะก็ภาคประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเนาะจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะจวบจนในเวลาต่อมานะคะตั้งแต่2540ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความพยายามของภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของกระบวนการทางสังคมนะคะเช่นกรณีของพันธมิตรนะคะหรือในกรณีของกปปส.หรือในกรณีของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็สะท้อนนะคะถึงพลวัตนะคะของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีจุดยืนที่แตกต่างนะคะต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะว่ากันด้วยผลกระทบนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยเราจะพิจารณาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือผลกระทบในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่เรานำเรียนไปแล้วนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการนะพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ปกติเนาะก็คือไม่ได้ใช้ช่องทางของการเลือกตั้งนะคะหรือการล็อบบี้นะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวลงถนนหรือนวัตกรรมทางสังคมต่างๆนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่นะในกระบวนการทางการเมืองนะคะเพื่อให้มันสอดรับกับข้อเรียกร้องใหม่ๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะมันเป็นต้นทุนที่คนเหล่านี้ต้องจ่ายไปนะคะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เคยถูกกดทับนะหรือเป็นประเด็นชายขอบเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้

ด้วยช่องทางแบบปกตินั่นเองนะคะทีนี้คุณอุปการนะคะของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะก็ได้สร้างการมีส่วนร่วมที่มากกว่าช่องทางทางการเมืองแบบปกตินะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะได้เคลื่อนนะคะจากการโฟกัสแค่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีการเลือกตั้งและมี4ปีครั้งหนึ่งในคูหาเพียงแค่4วิเนี่ยนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่โอบรับความคิดเห็นนะคะของกลุ่มคนทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้นักศึกษาลองตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในการนําเข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะเราต้องไปดูอุดมการเป้าหมายของขบวนการนั้นๆนะคะว่ามันสอดรับนะคะกับการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยฉะนั้นในสังคมหนึ่งเนี่ยนะคะมีแค่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยไม่ได้แปลว่าขบวนการนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนักศึกษาต้องไปพิจารณาถึงอุดมการเป้าหมายของขบวนการนั้นๆด้วยนะคะจากนั้นค่ะเป็นผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าเศรษฐกิจนะคะการตอบสนองนะคะต่อความคาดหวังนะคะในทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งเนี่ยถ้ารัฐไม่สามารถตอบสนองนะคะได้เท่าทันกับความคาดหวังของประชาชนประชาชนย่อมที่จะไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มก่อตัวนะคะกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการทางสังคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยยังได้สร้างชนชั้นใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงการศึกษานะคะแล้วก็มีความคาดหวังกันนะคะว่าชนชั้นกลางนะคะซึ่งเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกปักรักษาประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์มันก็จะถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ของเดือนพฤษภานะคะพฤษภาธมินนั่นเองนะคะแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันนะคะว่ามันไม่มีชนชั้นใดหรอกที่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเสมอไปนะคะต้องไปดูบริบทการเคลื่อนไหวด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมตัวอย่างที่สำคัญก็คือการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เกิดกลุ่มบุคคลเนาะกลุ่มตัวแสดงที่ต้องแบกรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือตัวแรงงานนะคะแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินเหล่านี้เนี่ยนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบในทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะการรวมกลุ่มแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยนะคะมันคือการปลดปล่อยประเด็นชายขอบที่ถูกกดที่เคยถูกกดทับไว้นะคะคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองแต่นักศึกษาลองสังเกตสิคะว่าจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนมาถึงตัวการเปลี่ยนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยใช้เวลาเกือบ50ปีเลยนะคะหลายทศวรรษมากที่กว่าประชาชนเนี่ยจะสำนึกถึงอำนาจอธิปไตยที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เริ่มเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆที่สะดวกกับตนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมันมีต้นทุนที่ไม่แสดงของการเคลื่อนไหวนะคะนั่นแปลว่าข้อเรียกร้องของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสาหัสอย่างมากจนทำให้เขาเลือกที่จะไม่ได้รับค่าแรงนะคะหรือค่าจ้างต่างๆนะคะเพื่ มาลงถนนเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะฉะนั้นในเนื้อหาส่วนนี้นะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทำความเข้าใจเนาะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะแล้วก็ผลกระทบของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยที่เราต้องโฟกัสที่ตัวการเมืองในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยและการเมืองในระบอบที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเองค่ะ

0: 3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมในวันนี้นะคะจะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถรับชมรายการผ่านทาง www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเข้ามาที่ทีวีออนไลน์แล้วเลือก
1: โรฮิงญา
0: เป็นประเด็นทางสังคมเลยอยู่ณขณะนี้นะคะ
1: กำลังจับตามองอยู่ว่าจะคลี่คลายปัญหานี้ไปยังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาดูที่เนื้อหาของเราซึ่งเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทยนะครับทีนี้เวลาพูดถึงเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด4ตอนนะครับก็คือพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองนะครับทีนี้ ถัดมาก็จะเริ่มพูดถึงชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่
0: ม
1: ที่อยู่ในเมืองไทย
0: ครับ
1: ก็คือชาวจีนกับการเมืองไทยนะครับชาวไทยมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้ก
0: ับ
1: การเมืองไทยนี้นักศึกษาท่านผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมใช้คำว่า4จังหวัดในเอกสารเราใช้คำว่า4จังหวัดภาคใต
0: ้
1: เพราะว่าก็มีที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ใช้คำว่า4จังหวัดไทยแดนภาคใต้ได้โทษ4จังหวัดภาคใต้นี่แหละ แต่ว่าตอนที่ใช้คำว่า4จังหวัดภาคใต้ก็คือหมายความว่ารวมสตูลเข้าไปด้วยก็เลยอาจจะดูแปลกแยกไปถ้าใช้คำว่า4จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อให้เห็นถึงว่า อยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าก่อนหน้านี้คือใช้คำว่า4
0: จังหวัดภาคใต้ค่ะ
1: ซึ่งก็เนื้อหาก็จะปรากฏในเอกสารนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มนึงก็คือชาวเขากับ
0: การเมืองไทยค่ะ
1: ก็จะมีทั้งหมด
0: 4ตอนด้วยกันนะคะ
1: ในหน่วยนี้นะคร
0: ับ
1: ทีนี้ในตอนที่1เนี่ยเวลาพูดถึงโทษนะครับตอนที่ 10.1 เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็จะพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่ากำเนิดของชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงนอกจากกำเนิดแล้วนี่ก็คือความหมายด้วยความหมายของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็จะพูดถึงบทบาทของชนกลุ่มน้อยกับการเมือง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาหลักๆของตอนที่ 10.1
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมาดูเนื้อหาแรกนะครับเวลาพูดถึงชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยเนี่ยคืออะไรนะครับก็ชนกลุ่มน้อยนี่ก็คือตามคำจำกัดความที่ปรากฏในเอกสารของเราเนี่ยชนกลุ่มน้อยคือชนกลุ่มที่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับชนส่วนใหญ่ของประชาคมการเมืองและที่สำคัญนี่ก็จะต้องเป็นกลุ่มชนหรือต้องเป็นชนกลุ่มที่มีความแตกต่างจากชนส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ
0: ่
1: ทีนี้แตกต่างกันเนี่ยจะต้องมีการแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างซึ่งแสดงออกให้เห็นถึง
0: ความแตกต่างนั้น
1: ใช่ครับของชนกลุ่มน้อยนั่นก็คือหมายความว่าชนกลุ่มน้อยคือชนที่มีความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ก็คือผิวเหลืองก็เอเชียแล้วนี่แหละแล้วก็คือรอยเนี่ยแล้วก็
0: คอเคซอย
1: คอเคซอย
0: ผิวขาว
1: ผิวขาวก็พวกยุโรปนะฮะแล้วก็นิกอยคือพวกชนผิวดำ
0: แอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ทีนี้เสร็จแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของเผ่าพันธุ์ก็คือหมายความว่าอาจจะย่อยลงไปอีกในกลุ่มมองโกลอยหรือกลุ่มผิวเหลืองเนี่ยนะฮะก็อาจจะแบ่งออกเป็นไทยจีนเวียดนามอะไรเงี้ยลาวพม่าอะไรลงไปอีกนะครับก็คือจะต่างกันที่เผ่าพันธุ์เสร็จแล้วก็ต่างกันในเรื่องของศาสนาก
0: ็
1: จะมีผลอีกนะครับศาสนาในโลกเราเนี่ยก็มีมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็อาจจะไทยพุทธคริสต์อิสลามที่เราที
0: ่คุ้นเคยกันอยู่ศาสนาหลักๆในโลกนี้
1: จริงๆแล้วศาสนาในโลกนี้มีเยอะแยะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษาก็เช่นเดียวกันนะครับภาษาในโลกนี้ก็มีหลากหลายภาษาแต่ก็หลักๆก็อย่างที่เรารับรู้รับทราบกันก็ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาจีนอะไรเงี้ยที่เป็นหลักๆของโลกนะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาที่เป็นสากลหน่อยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแตกต่างกันในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับขนบธรรมเนียมประเพณี

0: ที่แตกต่างกันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนกลุ่มน้อยก็คือหมายความว่ามีลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันนะครับ
1: แบบแผนเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นตัวแบ่งให้เห็นถึงความเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็แล้วแต่นะครับว่าอาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ก็จะแบ่งแยกอะไรออกไปได้หลากหลายอีกนะครับก็แล้วแต่จะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอื่นแฝงอยู่ด้วยนะครับ
1: อันนั้นก็คือความหมายของชนกลุ่มน้อยแล้วก็วิธีการดูความแตกต่างว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในมิติไหนบ้างนะคะอาจารย์
0: ก็หลักๆก็คือชื่อก็สื่ออยู่แล้วว่าชนกลุ่มน้อยคือจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากชนกลุ่มใหญ
1: ่แล้วเป็นจำนวนน้อยด้วยในสังคม
0: ประเทศนั้นนี่แตกต่างกับเรื่องอะไรก็เมื่อกี้ก็เหรียญนะครับทีนี้บทบาทของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองเวลาพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาการของเมืองนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเรื่องของการรวมชาตินั่นก็คือหมายความว่าบทบาทของชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการรวมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้เวลาพูดถึงชนความแตกต่างหรือชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแตกต่างจากคนส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการรวมชาติได้นะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาแล้วปัจจุบ

0: ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมายถึงว่าการรวมชนกลุ่มน้อยซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในหน่วยการเมืองเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือหมายความว่ารวมการรวมชาติคือหลักการนี้คือรวมความแตกต่างของคนที่มีลักษณะหลากหลายในเชิงเชื้อชาติภาษาศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้สามารถอยู่ในหน่วยการเมืองเดียวกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่มากจนไม่มีความภักดีต่อหน่วยการเมืองใหญ่ซึ่งเขาได้แก่รัฐชาติ
1: ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าเมื่อมีความเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยนั้นก็อาจจะมีความภักดีในต่อเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของความเป็นตุกลุ่มของตัวเอง
1: มากกว่าร ัฐชาติกลาง
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะรวมชาติได้เนี่ยก็ต้องพยายามขจัดหรือทำให้ความภักดีต่อหน่วยเล็กเนี่ย
1: ลดทอนลงไป
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายๆต้องให้ความสำคัญหรือให้ความภักดีต่อหน่วยการเมืองที่ใหญ่กว่า
1: ค่ะ
0: ก็หรือว่ารัฐชาติที่ตัวเองอาศัยอยู่ด้วย
1: อันนี้ยกตัวอย่างอย่างกรณีของพม่าก็ได้นะคะพม่าเป็นรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยเยอะชานคะฉินก็อยู่ที่พม่าแต่เวลาเราเรียกพม่าเนี่ยเราเรียกเขาเป็นประเทศพม่าแต่จริงๆเนี่ยพม่าคือชนจำนวนมากที่สุดนะคะแต่ประเทศของเขาคือเมียนมาในพม่าก็จะมีชนกลุ่มน้อยเล็กๆน้อยๆมากมายเลยค่ะ
0: เมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่านั่นก็คือ
1: ความหมายนะคะ
0: อาจจะเป็นเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทีนี้เวลาพูดถึงประเทศไทยหรือเมืองไทยเนี่ยก็มีชนกลุ่มน้อยอยู่เหมือนกันก็หลากหลายเช่นชาวจีน
1: ชาวจีน
0: เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงชาวจีนกับการเมืองไทยก็จะพูดถึงความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยน
1: ะ
0: แล้วก็พูดถึงชาวจีนกับการเมืองไทย
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงชาวจีนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆอาจจะเป็นชาวจีนพ้นทะเลไอ้โทษก็คือชาวจีนแผ่นดินใหญ
1: ่
0: ที่อพยพมาอยู่ใน
1: ประเทศไทย
0: นะครับซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆชาวจีนก็เดินทางไปยังประเทศต่างๆในแถบเนี้ยในแถบเอเชียเราเนี่ยหรือว่าที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยน่าจะก่อนหน้าชาติตะวันตกซะด้วยซ้ำไปนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่า เกิดความวุ่นวายทางการเมืองนะฮะในประเทศจีนก็คือประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีการเรื่องของการเปลี่ยนราชวงศ
1: ์
0: มีการเปลี่ยนระบอบนะอาจจะจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบบ
1: คอมมิวนิสต
0: ์นะฮะการเปลี่ยนแปลงหรือความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนจีนมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจีนเนี่ยต
1: ้องอพยพ
0: ออกจากประเทศของตัวเองก็มาอยู่ในประเทศไทยแล้วนี่แหละนะครับเหตุผลอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการอดอยากของพลเมืองเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่คนก็เยอะนะฮะก็อาจจะเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติได้นะครับส่งผลให้เกิดความอดอยากของพลเมืองเพราะฉะนั้นก็การอดอยากของพลเมืองเนี่ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ชาวจีนเดินทางไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์
0: เสร็จแล้วก็คือแน่นอนอย่างที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือหมายความว่าการที่ประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากนะฮะมีคนมากนะครับแล้วก็เกิดความต้องการแรงงานของชาวจีนจากประเทศต่างๆนะครับก็หลายๆประเทศก็ยังต้องการแรงงานเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชาวจีนเองก็มีประชากรมากนะฮะก็เลยกลายเป็นแรงงานที่สำคัญที่ประเทศต่างๆต้องการ
1: ค่ะแรงงานราคาถูกด้วยเพราะว่าความมากของจำนวนแรงงานนะคะ
0: ก็รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าต่างประเทศต่างๆในอดีตก็แน่นอนสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติก็คือต้องใช้แรงงานจำนวนมากนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาแรงงานก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแรงงานมากไม่ใช่จะว่าจะดีแล้วบริหารจัดการลำบากเหมือนกันถัดมานะครับก็คือเหตุผลจากชาวตะวันตกนะครับก็ชาวตะวันตก

0: เองเนี่ยก็บังคับให้จีนเนี่ยต้องเปิดเมืองท่าตามชายฝั่งตอนใต
1: ้คร ับ
0: ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเลยต้องยินยอมให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเสรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถัดมานะครับก็เรื่องของ
1: ความก้าวหน้าในทางความมนาคมนะคะ
0: ทำให้ค่าโดยสารถูกลงมีความปลอดภัยมากขึ้นสะดวกสบายต่อการเดินทางเพราะฉะนั้นก็เหตุผลหลากหลายประการ5อันนี้นะครับก
1: ็
0: เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลรวมที่ทำให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ
1: ่
0: นะครับอพยพออกจากประเทศตัวเองแล้วก็ไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเรา
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ชาวจีนเดินทางมาเมืองไทยด้วยเหตุผลอะไร
0: ใช่
1: นะคะ
0: ใช่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงอีกประเด็นถัดมาก็คือชาวจีนกับการเมืองไทยนะครับทีนี้ก็มองว่าชาวจีนนี่อย่างที่เรียนแล้วว่าก็เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วถ้าพูดกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับก็คือถ้าพูดถึงสังคมชาวจีนในสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาแล้วก็ธนบุรีเนี่ยก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาย
1: าวนาน
0: โดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: นะอาจจะมีหยุดชะงักไปบ้างในบางช่วงนะครับเช่นในช่วงสิ้นสมัยราชวงศ์หงวนนะครับก็แน่นอนเนื่องจากความยุ่งเหยิงภายในประเทศจีนเองนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอถัดมาเนี่ยในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับไทยเหมือนเดิมนะครับไทยก็เริ่มส่งคณะทูตไปติดต่อด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงตัวตนด้วยนะครับของประเทศไทยด้วย
1: มีการส่งเครื่องราชบรรณาการไปในยุคแรกนะคะแล้วก็มีการค้าขายอย่างเฟื่องฟูเลยกับจีนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะ
0: ทีนี้พอข้ามมาในสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: ก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึง
1: รัชกาลที่7
0: เลยก็ได้นะครับก็เอาตั้งแต่เริ่มพูดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ถ
1: ึ
0: งรัชกาลที่4นะครับก็แน่นอนว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ได้มีการส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนเพ
1: ื
0: ่อติดต่อการค้านะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็เน้นในเรื่องของการค้านะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ได้มีการส่งคณะทูตชุดสุดท้ายไปเยือนจีนนะครับในปีพ.ศ. 2396นะครับพอปี2398นะครับประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันว่าในสมัยรัชกาลที่4ก็เริ่มรับ
1: เปิดสนธิสัญญาเบลลิงนะคะ
0: ชาติตะวันตกมากขึ้นนะครับการค้าขาย
1: เสรีมากขึ้น
0: ใช่ครับก็เลยเลิกไป
1: ครับ
0: ไทยก็เลยไม่ได้ส่งคณะทูตไปประเทศจีนอีกเลยก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็อาจจะหยุดลงนะครับแต่พอมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อมีการปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่5หรือมีการพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลที่5เช่นเรื่องของการเลิกทาสเลิกไพร่เนี่ยการยกเลิกทาสเลิกไพร่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ทำให้ไทยเนี่ยมีความต้องการแรงงาน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยนะคะ
0: ผลของการที่ไทยเราต้องการแรงงานในด้านต่าง
1: ๆ
0: อย่างมากมายเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้ชาวจีนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการให้สิทธิต่างๆมันเป็นการจูงใจชาวเมือง
1: ครับ
0: สิทธิต่างๆนี่ก็คือว่าอาจจะไม่ต้องตกอยู่ในฐานะไพร่หรือทาสนะครับแล้วก็มีเสรีในการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ประกอบอาชีพบวกกับในช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเลิกทาสเลิกไพร่ไปเลยนะครับก
1: ็
0: เลย
1: มีเสรีภาพเข้ามาอย่างมีเสรีภาพมากขึ้นรวมถึงการประกอบอาชีพด้วยนะคะ
0: สิทธิมีอะไรต่างๆนานาที่เป็นแรงจูงใจชาวจีน
1: ค่ะ
0: จริงๆถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยบางทีมันก็หยุดชะงักลงบางช่วงก็ต่อเนื่องบางช่วงก็หยุดชะงักจนมาถึงหลังๆเนี่ยนะฮะ
1: รัชกาลที่6นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยตรงเนี้ยยุคนี้เนี่ย ชาวจีนเนี่ยเริ่มได้รับการต่อต้านแล้วจากชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรัชกาลที่6ท่านเองเพราะว
1: ่
0: าอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยเริ่มมีการนำแนวความคิดชาตินิยมเข้ามาใช้นะครับเริ่มมีแนวความคิดชาตินิยมมาเผยแพร่ในหมู่ชาวไทยนะครับแล้วก็ตัวพระองค์ท่านเองนี่แหละก็คือนับเป็นผู้ทรงนำแนวคิดขึ้นมานะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงเริ่มชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายนะฮะแล้วก็ความไม่จริงใจของชาวจีนนะครับที่แล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยก็ปรารถนาให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความเป็นอิสระในทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องยอมรับบทบาทของชาวจีนในทางธุรกิจในทางการค้านะครับในการเป็นพ่อค้านั่นเองนะครับผลของการที่ชาวจีนมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับมีบทบาทมีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจของไทยนะครับก็พูดง่ายๆก็ไม่อยากจะให้ชาวจีนมีบทบาทในชาในทางด้านนี้เนี่ยมากนักเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นภัยหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศ
1: ได
0: ้บวกกับอย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือแนวคิดชาตินิยมจริงๆก็หลายสาเหตุนะครับเพราะว่าจีนเองก็จะมีการเรื่องของเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: จริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของชาวจีนเนี่ยทำไมเขาถึงมีอำนาจทางเศรษฐกิจเราอาจจะมองได้ตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะอาจารย์เพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพลายเมื่อไม่ได้เป็นพลายเขาไม่ต้องมาทำงานเพื่อรัฐเข้าเดือนออกเดือนอีกด้านหนึ่งก็คือเขาไม่มีโอกาสในการถือครองที่ดินเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอาชีพที่คนจีนสามารถทำได้ก็คือค้าขายเมื่อค้าขายปุ๊บเขาก็สามารถสะสมทุนได้มากขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็สร้างสมอำนาจทางเศรษฐกิจมาเรื่อยจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเจ้าภาษีนายอากรเองก็เป็นคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นรัชกาลที่6ทรงเห็นว่าพลังอำนาจทางชาวจีนของเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในมือคนจีนเนี่ยมันมากขึ้นนะคะอาจารย
0: ์มารับราชการในตำแหน่งที่สูงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยคนไทยก็เริ่มที่จะประกอบการค้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าแม้รัชกาลที่6เนี่ยจะทรงเป็นนักชาตินิยมนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารังเกียจชาวจีนซะทีเดียว
1: คือ
0: มีการต่อต้านอยู่ในทีแหละแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่ารังเกียจซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าก็มีนโยบายบางนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในเรื่องของการผสมกลมกลืน
1: อันนี้เป็นนโยบายเชิงประนีประนอมนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับเช่นพระราชบัญญัติสัญชาติน
1: ะคร
0: ับซึ่งพระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2456
1: ค่ะในสมัยรัชกาลที่6นะคะ
0: ใช่ครับก็ไม่เชิงจะต่อต้านซะทีเดียวแต่หมายความว่าก็หวั่นระแวงหรือ
1: เริ่มมีความคิด
0: อยู่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอผ่านมาในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะฮะในสมัยนี้เนี่ยชาวจีนก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงมีความพยายามที่จะสร้างความกลมเกลียวสมานฉันท์เนี่ยพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่ก็ทรงเสด็จเยี่ยมสำเพ็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้คนจีนเนี่ยตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ให้ความร่มเย็นแก่ชาวจีนนะครับแล้วก็พยายามทำให้ชาวจีนเนี่ยตระหนักว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับภัยอันตรายใดๆเนี่ยชาวจีนเนี่ยก็จะต้องได้รับภัยนั้นด้วย อะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ก็คือหมายความว่าเริ่มมีอะไรที่ทำให้เห็นถึงความสมานฉันท์ทำให้เห็นถึงความกลมเกลียว
1: ะ
0: นะครับก็คือรัชกาลที่7นะครับทรงมีท่าทีแบบนี้นะคร
1: ับ เป็นกุศโลบายทางการเมืองนะคะ
0: ก็คือให้ชาวจีนตระหนักว่าถ้าคุณจะอยู่ไม่ได้นะถ้าประเทศไทยได้รับอันตราย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงถัดมาเนี่ยนะฮะสังคมชาวจีนในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะมีลักษณะต่างๆนานาที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าบางช่วงบางสมัยเนี่ยก็อาจจะความสัมพันธ์อาจจะหยุดชะงักไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อเนื่องกันมาเปิดความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผัดไปผัดมานะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์หรือสังคมชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยแน่นอนมีความคิดเรื่อง
1: ชาตินิยม
0: นะครับมีชาตินิยมที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาวจีนนะครับเหตุผลนะครับก็เพื่อที่จะหวังผลในทางการเมืองของจอมพลป.นะครับที่ต้องการที่จะสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนโยบายต่างๆหรือการกระทำอะไรต่างๆนานาที่เป็นการจำกัดสิทธิด้านต่าง
1: ๆ
0: ทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชาวจีนนั่นเอง
1: เช่นปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนในสมัยจอมพลป.นี่เข้มข้นนะคะกวาดล้างหมดเลยนะคะแม้แต่อาหารจีนอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ถูกจอมพลป.เนี่ยกดทับนะคะโดยสร้างอาหารชาตินิยมของเรามาอาจารย์ทราบไหมคะว่าคืออะไร
0: ผัดไทย
1: ผัดไทยเป็นอาหารชาตินิยมสมัยจอมพลป.นะคะเข้ามาสู้กับก๋วยเตี๋ยวของจีน
0: และจริงๆเนี่ยก็คือมีการกำหนดโควต้าด้วย
1: ค่ะ
0: โควต้าในการเข้าประเทศ
1: จำนวนคนจีนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เหตุผลในเรื่องของอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้แล้วก็คือหมายความว่าต้องการสร้างค่านิยมเอ้ยโทษคะแนนนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองต้องการที่จะประนีประนอมกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากเหตุผลว่าที่มีนโยบายที่กีดกันชาวจีนอาจจะเนื่องมาจากว่ารัฐบาลก็กลัวภัยจากคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าจีนเริ่มพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะ
1: ล้มล้ามราชวงศ์ไปนะคะหลังจากการบุกของญี่ปุ่น
0: ใช่ครับก็คือทำให้กลัวภัยคอมมิวนิสต์จากจีนเพราะว่ากลัวว่าชาวจีนในไทยเนี่ยจะเป็นแนวทางให้จีนเนี่ย
1: ใช้เป็นเส้นทางในการเข้ามาเผยแผ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
0: แทรกซึมเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นความกังวลเป็นความเกรงกลัวในยุคนั้นสมัยนั้น
1: จอมพลป.พิบูลสงครามนะคะ
0: นั่นก็คือชาวจีนในประเทศไทยการเมืองไทย
1: ค่ะเราก็เห็นแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
0: ใช่ค่ะก็ถือเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าณปัจจุบันก็ถือว่าเกือบจะหลอมรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ด้วยซ้ำเพราะว่าทายาทของชาวจีนรุ่นใหม่ๆก็คือส่วนใหญ่ก็เกิดในประเทศไทยความเคร่งครัดหรือความอะไรผมว่ามันก
1: ็ลดน้อยลงไปเพราะว่าการแต่งงานความสัมพันธ์เชิงเชื้อชาติมันก็มีการผสมผสานกันมากขึ้น
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เกิดและเติบโตในประเทศไทยแล้วนะครับอาจจะเป็นคนไทยแต่มีเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าความสำนึกในแผ่นดินไทยของมันก็มีมากขึ้นถัดมาก็จะเป็นการพูดถึงชาวไทยมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้กับการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความเป็นมาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมว่าทำไมถึงใน
1: เรียกว่า4จังหวัด
0: 4จังหวัด
1: ค่ะ
0: ก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าในอดีตก็คือใช้คําว่า4จังหวัดนะครับ2ก็คือชาวไทยมุสลิมกับการเมืองไทยแล้วก็เรื่องที่3ก็จะพูดถึงนโยบายของรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เวลาพูดถึงชาวไทยมุสลิมนะครับในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นนี่ก็จะรวมไปถึงสตูลด้วย
1: ค่ะ
0: มีทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สตูล
1: ค่ะ
0: ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มองว่ามีความเป็นมาเนี่ยแยกได้2แนวทางนะครับก็คือมองในแง่ของเมืองปัตตานีเดิมนะครับเมืองปัตตานีเดิมนี่ก็คือเมืองปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
1: 3จังหวัดนะคะเมืองปัตตานีเดิม
0: ใช่ครับแล้วก็เมืองไซบุรีหรือรัตเคด้าซึ่งก็คือส่วนหนึ่งในปัจจุบันก็คือ
1: สตูลนั่นเอง
0: สตูลนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงชาวไทยมุสลิมการเมืองไทยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมเนี่ยหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสำคัญต่อการเมืองไทยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือขนาดของกลุ่มก็ต้องยอมรับว่าชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะใน ในจังหวัดภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย

0: ชาวไทยมุสลิมเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย
1: ด้วยเหตุผลที่ว่ามีจำนวนน้อยกว่าชาวชนชาติไทย
0: แต่ถ้ามองย่อยการจะจัดการยังไงนะครับจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
1: ค่ะ
0: มันก็ความรุนแรงมันก็ต่อเนื่องยาวนานมาเป็น10ปี
1: มีรากฐานมายาวนานแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมนะคะ
0: จนปัจจุบันนี่มันความขัดแย้งเนี่ยหรือสัตว
1: ์กับเพื่อนบ้านของเราที่มีศาสนาเดียวกันคือนับถืออิสลามอย่างเช่นมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกใกล้ชิดเนี่ยระหว่างไทยพุทธกับคนมาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนเขาเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับโซนประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะ
0: รวมไปถึงกลุ่มน้อยมุสลิมเนี่ยมีความสำคัญต่อ
1: ประเทศไทย
0: ใช่ครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของผู้นำกลุ่มเนี่ย
1: มีความสำคัญ
0: จะนำพากลุ่มหรือจะเสนออุดมการณ์หรือแนวคิดไปในเชิงไหน
1: การหล่อหลอมความคิดของคนในพื้นที่นะคะ
0: ก็จะส่งผลต่อการเมืองไทยด้วยนะ
1: ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายของรัฐต่อชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่านโยบายของรัฐเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น3สมัย
1: ค่ะ
0: ก็แน่นอนนะครับว่าสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงนโยบายในการปกครองหัวเมืองมลายูเนี่ยก็บอกเลยว่ามี2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นการปกครองหัวเมืองแบบประเทศสลา
1: ฟ
0: แล้วก็เป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจนะก็คือหมายความว่าเป็นประเทศสลาฟ
1: เป็นเมืองขึ้น
0: เป็นเมืองขึ้นอันนึงกับอยู่ภายใต
1: ้ค่ะ
0: อาณาจักรไทยแต่เป็นการแบบกระจายอำนาจแต่ว่าก็คืออยู่เราพูดเคยพูดกันไปแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะการปกครองในส่วนภูมิภาค
1: ค่ะ
0: นะเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือการปฏิรูปอันนี้จริงๆแล้วก็คือต้องการเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองโดยเฉพาะการปฏิรูปการปกครองในส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคเนี่ยก่อให้เกิดความไม่พอใจเกิดกบฏสำคัญ
1: ที่อาจารย์ได้พูดไปคราวที่แล้วนะคะ
0: กบฏอันนึงก็คือกบฏ7หัวเมืองแขกก็คือทางใต้นี่แหละนะครับ
1: แต่เดิมเคยให้เจ้าผู้ครองนครเขาปกครองเองพอเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลดึงอำนาจเข้าส่วนกลางส่วนกลางเราก็ส่งคนไปปกครองเพราะฉะนั้นก็สร้างความไม่พอใจนะคะให้กับคนในพื้นที
0: ่ค่ะสร้างความไม่พอใจด้วยจากผลประโยชน์ด้วย
1: ที่เคยได้รับในพื้นที่นั้นนะคะ
0: ทีนี้มาในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าก็การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะดูดีนะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นก็คือหมายความว่าเป็นการกระจายอำนาจเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยน
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันรวมอำนาจอยู่ผ
1: ม
0: น่าก็สู่ส่วนกลางอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราดูถึงการปกครองส่วนกลางเนี่ยก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันการรวมอำนาจอยู่แล้วส่วนภูมิภาคก็เป็นจังหวัด
1: อำนาจ
0: แต่ว่าส่วนท้องถิ่นณปัจจุบันนี้ซึ่งมี5รูปแบบเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีความทับซ้อนกันอยู่เช่นอบจ.อบจ.ก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นการรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าเพราะก็จริงๆเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อย่างที่เรารับรู้รับทราบกันดีก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดถูกไหมครับหรือแม้แต่เรามีเทศบาลเรามีอบต.ก็จริงแต่ว่ามันก็เห็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางลงไปอยู่ดีมันเป็นเรื่องของการทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นก็คือรวมอำนาจแบ่งอำนาจแล้วก็กระจายอำนาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรูปแบบของการหวงอำนาจหรือว่าพูดง่ายๆเป็นการปกครองแบบรวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ดีนะครับก็ยังไม่ได้เป็นรูปแบบการปกครองที่ท้องถิ่นมีอิสระอย่างจริงๆจังๆนะครับมันไม่เหมือนกับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากๆก็จะเห็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่

0: ที่เข้มแข็งจริงๆที่เต็มรูปแบบจริงๆเพราะว่าที่ต้องให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มองว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นรูปแบบเขาจะพูดถึงชาวเขากับการเมืองไทยแล้วก็นโยบายของรัฐที่มีต่อชาวเขานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเนื้อหาแรกเนี่ยความเป็นมาของชาวเขาเนี่ยก็บอกว่าแบ่งออกเป็น2ลักษณะหรือ2สาขาใหญ่ๆหรือความเป็นมาของชาวเขาเนี่ยครับเขาก็มองว่าชาวเขาคือชนชาติที่อพยพจากทิศเหนือไปสู่ภูมิภาคทางใต
1: ้
0: อีกแนวคิดหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็คือชาวเขาเนี่ยคือชนชาติที่อพยพจากทางทิศใต้ไปสู่ภูมิภา
1: ค
0: ทางเหนือทีนี้เวลาถ้าเราพูดถึง
1: ชาวเขากับการเมืองไทยนะคะ
0: ก็ถูกมองว่าชาวเขาเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเหตุผลนะครับก็คือชาวเขาเนี่ยหรือหมู่บ้านของชาวเขาหรือที่อยู่อาศัยของชาวเขาเนี่ยแน่นอนว่าจะอยู่ในหมู่บ้านที่การคมนาคมเนี่ยไม่ค่อยสะดวกผลของการที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านของชาวเขาที่มีความคมนาคมที่ไม่สะดวกเนี่ยก็เลยเป็นผลนั้นให้โดยปริยายนะครับกฎหมายของบ้านเมืองอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได
1: ้บังคับเขาไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอยู่ห่างไกล
1: แล้วเขาไม่ใช่พลเมืองไทยด้วยนะคะ
0: มันก็เลยโดยปริยายเนี่ยจึงคล้ายกับว่าชาวเขาเนี่ยเป็นอิสระจากอำนาจรัฐนะฮะเพราะเหตุผลคืออยู่ห่างไกล
1: รัฐไทยลงไปไม่ถึงเขา
0: ใช่ครับเรื่องของเอาเรื่องของการคมนาคมเป็นหลักเลยว่ายังไม่สะดวกนะครับและที่สำคัญคือว่ายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าชาวเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นใครจำนวนเท่าใดอพยพมาจากไหนซ
1: ึ่
0: งจริงๆมันก็พันกับประเด็นเมื่อกี้ก็คือที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านของชาวเขาเนี่ยมันห่างไกลความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกมันทำให้โดยปริยายเนี่ยการที่จะเข้าไปสำรวจหรือจะไปทำความรู้จักหรือจะไปควบคุมดูแลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงก
1: ็
0: เลยกลายเป็นว่าชาวเขาอาจจะเป็นอิสระนะครับ
1: แล้วก็ประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาเสพติดนะคะในเมื่อเขาอยู่ตามตะเข็บชายแดนเช่นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคือใครมีจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายการขนส่งในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยนะคะ
0: มันก็ยากไปถึงรวมไปถึงเรื่องการดำรงชีพของชาวเขาเองเพราะฉะนั้นก็ดำรงชีพก็แน่นอนก็คือด้านการเกษตรแต่ว่าพืชที่ปลูกก็มันก็กลายเป็น
1: พวกกัญชาเป็นพวกฝิ่นนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยลงไปนะคะให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วเปลี่ยนการปลูกจากพืชเหล่านั้นเนี่ยเป็นพืชชนิดอื่นแทนนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็เริ่มคลี่คลายไป
1: ตอนนี้เริ่มคลี่คลาย
0: พูดง่ายไม่ปลูกพืชที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
1: ประเทศไทยเรา
0: ครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจต
1: ้
0: นใหญ่นะครับทีนี้นโยบายของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับชาวเขาเนี่ยมีใน แสดงออกในลักษณะไหนบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยนโยบายของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นดำเนินนโยบายเกี่ยวกับชาวเขาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับมีการกำหนดนโยบายต่อชาวเขาที่ชัดเจนนะครับเรื่องของคือพูดง่ายคือว่านโยบายต่างๆนานาพยายามที่จะขจัดเงื่อนไขหรือปัญหาต่างๆของชาวเขาที่จะดำเนินการแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกินเรื่องของ
1: พัฒนาที่ดินทำกิน
0: เรื่องของอาชีพเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆนานานะครับนโยบายถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของสถิติตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับชาวเขา
1: ะ
0: นะครับก็คืออาจจะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าการที่จะเข้าไปสำรวจการที่จะไปตรวจสอบหรือการพูดง่ายเรื่องของสัมมโนประชากรอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการสำรวจที่ค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะเดินทาง
1: การคมนาคมไม่เอื้อ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหน่วยงานสงเคราะห์ชาวเขานะครับก็ มีการวางนโยบายมีการจัดตั้งหน่วยงานที่สงเคราะห์ชาวเขานั่นเอง

0: รวมไปถึงเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังใจหรือขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าดำเนินถ้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับชาวเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องเสียสละไปอยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารพอสมควรนะครับรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของการศึกษานอกจากการศึกษาเป็นการให้ความรู้แล้วเนี่ยยังเป็นการเหมือนกับว่าให้เขามีความรู้สึกหรือปลูกฝังความเป็นคนไทยความจงรักภักดีต่อรัฐไทยไปด้วย
1: ภ
0: รรยาร้องเพลงชาติไทย
1: เป็นการทดสอบ
0: ใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างความเข้าใจกับชาวเขาก็มีแนวทางหลากหลายอย่างที่พยายามที่จะบูรณาการหรือว่าพูดง่ายๆคือทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
1: รัฐไท
0: ยนะครับไม่ได้ทอดทิ้งก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนะครับก็คือพระราชกรณียกิจต่างๆนานาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อชาวเขาก
1: ็
0: เราก็เห็นชัดเจนจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะก็คือมีโครงการพระรา
1: ชดำรินะคะ
0: ซึ่งก็ไม่ใช่
1: ของเราแต่ในทางตรงกันข้ามเรากลับไปช่วยพัฒนาเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สร้างเสริมความเข้าใจหน้าที่ต่อรัฐความรับผิดชอบต่อส่วนรวมลงไปนะคะ
0: ก็ยังไงก็ยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยนี่
1: คร
0: ับเขามีการกระทำอะไรต่างๆนานาครับถึงแม้ว่าอาจจะมี
1: ระหว่างชนกลุ่มน้อยในชาติไทยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของชนกลุ่มน้อย
0: ในหน่วยที่10
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดในเรื่องของความหมายของชนกลุ่มน้อยคืออะไรนะคะแล้วก็พูดชนกลุ่มน้อยอีก3ชนกลุ่มน้อยก็คือชาวจีนนะคะชนกลุ่มน้อยชาวอิสลามแล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือชนกลุ่มน้อยชาวเขา
0: ก็เป็นแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็
1: มีเยอะแยะมากมายกะเหรี่ยงมอญนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็จะพูดถึง
1: 3กลุ่มหลัก
0: ๆ3กลุ่มหลักนี้นะครับเพราะจริงๆกลุ่มอื่นๆที่มีบางทีก็พูดง่ายใช้คำว่าอ่อนล้าอ่อนแรง
1: ไม่ได้มีบทบาทเท่า3กลุ่มนี้
0: ก็คือไม่รู้สึกว่า
1: ระบอบประชาธิปไตยค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของหน่วยเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าแน่นอนก็คือประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยแต่วิถีชีวิตของคนเนี่ยยังโดนกดขี่ข่มเหงมันไม่ได้ไปด้วยก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยที่11เนี่ยก็แน่นอนจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนี่แหละ
1: ว่าคืออะไร
0: ใช่เวลาพูดถึงประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมรวมไปถึงวัฒนธรรมทางการเมืองอื่นๆกับเมืองพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็พูดถึงมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับทีนี้เนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึง
1: กำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมือง
0: เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาจาก2ส่วนเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็คืออันแรกเนี่ยพูดง่ายเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยจากสิ่งที่ไม่ใช่การเมืองแต่ส่งผลต่อการหล่อหลอมความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง
1: ค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายวัฒนธรรมทางการเมืองกำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้จากคนที่หรือปัจจัยที่ไม่ใช่การเมืองนั่นเองนะฮะเช่นจากครอบครัวถูกไหมฮะครอบครัวเนี่ยถือเป็นแหล่งหล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลแต่ละบุคคลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเกิดมามีชีวิตในครอบครัวแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเบื้องต้นอยู่ในครอบครัว
1: ค่ะ
0: งั้นครอบครัวก็จะหล่อหลอมคุณจะอบรมขัดเกลาคุณในทุกๆอย่างพฤติกรรมคุณจะเป็นยังไงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดความอ่านความรู้สึกกิริยามารยาทอะไรต่างๆนั้นนะก็จะเกิดจากการหล่อหลอมจากครอบครัวเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองก็โดยปริยายนี่ก็จะถูกแทรกซึมเข้ามาแฝงเข้ามาจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันหรือกลุ่มเพื่อนว่ามีลักษณะอย่างไรมีความคิดความอ่านมีประสบการณ์ผ่านมา

0: ม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนก็จะพูดง่ายมีอิทธิพลต่อ
1: การพูดคุยกันอย่างเงี้ยก็มีผลต่อการอบรมกล่อมกล่าวทางการเมืองนะคะ
0: ใช่ครับด้านที่สองก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเลยน
1: ะ
0: หรือกับการรับข่าวสารการติดต่อกับการเมืองโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเวลาพูดถึงกำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็จะมาจากสองส่วนก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ใช่การเมืองก
1: ็
0: คือครอบครัวเพื่อนสถาบันการศึกษากับเรียนรู้
1: จากเรื่องที่เป็นการเมืองโดยตรง
0: อาจจะเรื่องของการรายงานข่าวทางการเมือง
1: ฟังข่าวสาร
0: การติดต่อการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรนะครับ
1: ทีนี้ในส่วนของความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง
0: เวลาพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าคำว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็เป็นคำอีกคำหนึ่งเช่นเดียวกันที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายหรือพูดง่ายมีนักวิชาการให้ความหมายหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองที
1: ่
0: หลากหลายมากนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็นึกถึงหรือพูดถึงหรือกล่าวถึงทัศนะหรือความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
1: ลูเซียนพาย
0: ซึ่งจริงๆก็น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นนักวิชาการตะวันตกที่พูดถึงเรื่องนี
1: ้คลาสสิกเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองของลูเซียนพายเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็คือความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจของบุคคลต่อบุคคลหรือสถาบันทางการเมือง
1: ค่ะ
0: เช่นความศรัทธาหรือเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือผู้นำทางการเมือง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาความหมายอันแรกนี้ของลูเซียนพายคือพูดง่ายว่าทางการเมืองเป็นเรื่องของความไว้ใจหรือไม่ไว้วางใจ
1: ค่ะ
0: ต่อบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องของถ้าตัวบุคคลก็จะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือถ้าเป็นสถาบันทางการเมืองก็คือความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาต่อสถาบันทางการเมืองต่างๆนานาอาจจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองเร
1: ื่อง
0: ของรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ก็คือการยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้ปกครองจากผู้ถูกปกครองนั่นเองซึ่งถ้าพูดแล้วมันต้องต่อยอดไปอีกว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยการที่ผู้ถูกปกครองจะยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้ปกครองเนี่ยก็จะมาจากสาเหตุปัจจัยใดอีกก็แน่นอนพื้นฐานที่สุดถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยการที่จะยอมรับอำนาจทางการเมืองของผู้ปกครองได้เนี่ยผู้ปกครองนั้นก็ต้องมาถูกต้องตามคันลองของธรรมก่อนถูกต้องตามคันลองของธรรมของอะไรก็ถ้าของประชาธิปไตยก็แน่นอนก็ต้องผ่านการเลือกตั้ง
1: ก็คือมาตามกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการได้มาซึ่งผู้ปกครองซึ่งก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะคะ
0: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสงสัยอ้าวก็ที่ผ่านมาก่อนรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งแล้วนี่ก็ถูกต้องตามการลองของประชาธิปไตยทำไมมีปัญหาอยู่ไม่ได
1: ้
0: ก็เพราะว่าทัศนคติต่ออำนาจทางการ
1: นะคะการถูกตั้งคำถามในเรื่องของการบริหารประเทศมากกว่าม
0: ีเรื่องของการใช้อิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้องมีเรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน
1: อันนี้เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหานะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันต้องประกอบกัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าผมเห็นเพราะว่าณปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าจะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มมักจะอ้างความชอบธรรม
1: จากการได้มาของอำนาจทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ทีนี้เวลาเราดูกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมี2ระดับในการมองระดับแรกคือเรามองเพียงแค่มีการเลือกตั้งการที่2คือเลือกตั้งตามระบอบไหมประชาธิปไตยในตะวันตกคือต้องฟรีแอนด์แฟร์ฟรีแอนด์แฟร์คือมีเสรีภาพแล้วก็มีอิสระไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมในไทยตอนนี้มองแตกต่างกันนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนมาต้องถูกต้องมาแล้วต้องทำดีด้วยพูดง่าย
1: กระบวนการต้องครบคือการได้มาซึ่งอำนาจถูกต้องแล้วก็การใช้อำนาจถูกต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทยทั้งหมดของประเทศนะคะ
0: เพราะถ้ามี2อันนี้เนี่ยอำนาจนอกระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่จะมาแทรกแซงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1: จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ

0: ค่ะ
1: งั้นตอนนี้นี่
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์พูดในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะโดยนำเสนอในความคิดของทัศนะลูเซนพายนะคะ
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
9: ัน ไกล
10: เอาอะไร
9: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: มาสู่ช่วงที่2นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยค่ะในช่วงแรกเราค้างกันไว้ในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมการเมืองนะคะอาจารย
1: ์ครับก็จะ ขออภัยครับต

0: ต่อเนื่องมานะครับก็จะพูดถึง อิสรภาพและการควบคุมบังคับทางการเมืองนะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องของการให้การยอมรับหรือเคารพต่ออิสรภาพของประชาชนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือใช้อำนาจบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
1: ค่ะ
0: งั้นเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็ดูเรื่องของอิสรภาพแล้วก็การควบคุมบังคับทางการเมืองด้วยก็คือหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยอิสรภาพของประชาชนเนี่ยต้องได้รับการรับรองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสรภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้โดยเพราะสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้อำนาจบังคับเพื่อเป็นการวางกฎระเบียบด้วยไม่ใช่อิสระอย่างไร้ขอบเขตนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการวางระเบียบที่ไปริดรอนเสรีภาพเพราะบางทีเนี่ยเส้นกรอบแบ่งตรงนี้บางทีมันก็อาจจะ
1: ถูกตั้งคำถามนะคะ
0: ถัดมาก็คือเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการจงรักภักดีแล้วก็การยึดมั่นในสังคมการเมืองของบุคคลก็คือหมายความว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนี่จะสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองให้แก่บุคคลที่จะยึดมั่นร่วมกันนะครับก็คือลักษณะทาง
1: ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะ
0: การจงรักภักดีแล้วก็ยึดมั่นในสังคมการเมืองของบุคคลถือว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ทางการ
1: จริงจริงแล้ววัฒนธรรมการเมืองเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงจริงๆแล้วมันก็คือความคิดทัศนคติความเชื่อที่มันส่งผลต่อคนแล้วมันส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองนะคะซึ่งความคิดและทัศนคติความเชื่อเหล่านี้ได้มาจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่อาจารย์พูดก็มีเรื่องของครอบครัวเป็นตัวแสดงที่สำคัญกลุ่มเพื่อนนะคะอาจารย์หรือแม้ว่าสถาบันการศึกษาศาสนาหรือว่าประสบการณ์ตรงของเราแล้วก็เชื่อมต่อมาสิ่งที่ลูเซียนพายพูดว่ามันส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจไหมถ้าคุณไว้เนื้อเชื่อใจคุณก็จะจงรักภักดีต่อการเมืองนั้นแสดงออกทางการเมืองอย่างไว้เนื้อเชื่อใจทัศนคติต่ออำนาจหรือว่าความจงรักภักดีนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
0: ค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับดังนั้นมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาก็มองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลนะแล้วก็เป็นการตอบสนองของประชาชนต่อสถาบันต่างๆของรัฐเช่นระบบราชการนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐกองทัพนะครับต้นนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมทางต่างๆที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นในระบบการเมืองก็คือเป็นเรื่องของท่าทีหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในระบบการเมืองเดียวกันแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางการเมืองเดียวกันเช่นศาสนาสถาบันกษัตริย์นะครับเอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้เกิดสำนึกของความจงรักภักดีวัฒนธรรมทางการเมืองนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของตนเองนะครับเป็นทัศนคติของบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเองก
1: ็
0: คือพูดง่ายบุคคลเนี่ยมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรถึงเรื่องของคุณค่าของ
1: ระบอบประชาธิปไตย
0: ซึ่งจริงๆผมว่าบางทีเราก็เหมือนกับเข้าใจดีเหมือนกับเราคุ้นเคยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยในเรื่องของคุณค่าประชาธิปไตยก
1: ็
0: จะมาพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงปัจเจกบุคคลนิยมในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ถือว่าเป็นคุณค่าของประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลน
1: ั
0: ่นเองรวมไปถึงเรื่องของความเสมอภาคนะครับในระบอบประชาธิปไตยมาดูเรื่องแรกถ้าพูดถึงปัจเจกบุคคลนิยมในระบอบประชาธิปไตยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยแนวคิดพื้นฐานเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจเจกบุคคลนั่นเองปัจเจกบุคคลคือแต่ละบุคคลนั่นเอง
1: คนแต่ละคนเราเรียกว่าปัจเจกบุคคลนะคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือหมายความว่าระบบการเมืองเนี่ยจะต้องสนองประโยชน์สนองตอบประโยชน์แก่แต่ละบุคคลเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญแต่ละบุคคลเนี่ยนะฮะหรือบุคคลแต่ละคนเนี่ยควรมีเสรีภาพในการเลือกทุกอย่างของตนเองนะครับเลือก

0: ทุกอย่างอะไรที่ก็คือเอาละถ้าเป็นในเรื่องของการเมืองการปกครองก็คืออาจจะเลือกผู้นําได้เอง
1: มีเสรีภาพในการเลือกผู้แทน
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับผู้นําผู้แทนผู้บริหารประเทศอะไรแล้วแต
1: ่
0: ให้เป็น
1: ผู้ใช้อำนาจนั้นในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอีกทีนึงค่ะ
0: เสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสมอภาคนะฮะในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องความเสมอภาค
1: ใน
0: ระบอบประชาธิปไตยเสมอภาคของแต่ละบุคคลหรือปัจเจกบุคคลเช่นเรื่องอะไรบ้างเสมอภาคกันอย่างน้อยก็คือในเรื่องของทางการเมืองนะก็คือ1คน1เสียง1สิทธิ์1เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสมอภาคในโอกาสทางสังคมก็คือหมายความว่ามีโอกาสหรือได้รับโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกัน
1: เช่นโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาทั้งหมดนะคะ
0: โอกาสในเรื่องของการเจ็บใกล้ได้ป่วยคือหมายความว่าเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยเนี่ยมีโอกาสนี้ได้รับสิทธิ์
1: เข้าถึงบริการสาธารณสุข
0: ใช่ครับ
1: อย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอุดมคตินิดนึงในทางปฏิบัติจริงมันก็คงแตกต่างกันนะแต่หมายความว่ามีความเสมอภาคในโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับอย่างต่างกัน
1: ปลายทางที่ไม่เท่าเทียมความเท่าเทียมกันในส่วนของการเริ่มต้นคือความเสมอภาคแต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาสู่ความเท่าเทียมกันในตอนท้ายนะคะ
0: เพราะว่าบางทีก็อยู่ที่ปัจเจกบุคคลจะแสวงหาด้วยจะขวนขวายด้วย
1: ความสามารถส่วนบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เพียงแต่ว่าเสมอโอกาสทางสังคมต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
1: รัฐต้องให้อย่างเสมอหน้าสำหรับคนทุกคนนะคะ
0: ถัดมานะครับก็จะพูดถึงวัฒนธรรมเรื่องของ
1: การมีส่วนร่วม
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยหรือพูดถึงพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมนะครับก็พูดถึงการมีส่วนร่วมนั่นแหละนะครับการมีส่วนร่วมก็หมายถึงการกระทำของปัจเจกบุคคลหรือพูดง่ายของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยมุ่งหวังให้การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้อำนาจทางการเมืองหรือต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทิศทางที่ตนต้องการนั่นก็คือหมายความว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือบุคคลเนี่ยต้องการอะไรนี่เองนะครับให้ผู้ที่ใช้อำนาจทางการเมืองหรือผู้บริหารผู้ปกครองเนี่ยตอบสนองหรือเป็นไปในทางทิศทางนั้น
1: ที่ตนต้องการนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของบุคคลเนี่ยจากความหมายอันนี้น
1: ะ
0: การมีส่วนร่วมของบุคคลเลยต้องมี2ปัจจัยตรงตามความต้องการของตนเองผมว่าอันนี้ก็อาจจะเข้าใจลำบากนิดนึงก็คือหมายความว่า

0: าธิปไตยทางตรงคือคนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเข้าไปโหวตได้ลงคะแนนเสียงได้โดยตรงเกิดในนครรัฐเล็กๆอย่างกรีกประชาชนน้อยพลเมืองน้อยนะคะพอคนเยอะขึ้นมันก็เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือเราเลือกส.ส.เข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะคะ
1: นั่นก็คือถือว่าเป็นการใช้อำนาจของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันสิ่งต่างๆนานาให้เป็นออกมาตามความต้องการของเรา
0: ใช
1: ่แต่ณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันมีการผลักดันรูปแบบอื่นนะ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีปัญหาคือส.ส.เนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้สิ่งที่ตามมาคือคนในพื้นที่เนี่ยออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตัวเองเช่นราคายางตกต่ำปิดถนนเพชรเกษมราคานมตกต่ำเอานมมาราดถนนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเป็นการมีส่วนร่วม
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆใช้วิธีแบบการเมืองแบบข้างถนนนี่ก็พูดกัน
0: ประชาธิปไตยข้างถนนนะคะอย่างกรณีสมัชชาคนจนที่ออกมาเคลื่อนไหวในถนนราชดำเนินในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะ
1: มันก็เกิดการตั้งคำถามว่ามันถูกต้องเหมาะสมไหมมันก็เป็นการแตกแยกทางความคิดอีกน
0: ะ
1: บางกลุ่มก็บอกได้สิเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพไว้ว่าประชาชนสามารถจะชุมนุมได้อย่างสงบนู่นนี่นั่นอะไรเง
0: ี้
1: ยน
0: ะอาจารย์เคยสงสัยไหมคะว่าประชาธิปไตยนะคนมักจะพูดแต่เรื่องว่ามีเสรีภาพ เพราะฉันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยฉันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามาสองส่วนนะคะคือสิทธิกับเสรีภาพที่เราใช้คู่กันนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้เสรีภาพของคุณเองได้หรือเนี่ยมันไม่ใช่หลักการในระบอบประชาธิปไตยแล้วค่ะอาจารย
1: ์ใช
0: ่ค่ะ
1: คือณปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนแล้วนะว่าสังคมการเมืองเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันขยายใหญ่ขึ้นนะฮะจะใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: นะครับเราต้องยอมรับอันนึงนะครับว่ามันต้องสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตการแตกแยกทางความคิดเรื่องนี้ผมว่า
0: เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะคะ
1: หรืออย่างคุณชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธเท่าที่คุณชอบจะอ้างกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการชุมนุมเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายตัวอื่นด้วยนะ
0: อาจารย์พูดที่อาจารย์พูดเนี่ยมีประเด็นมากเลยค่ะมีนักคิดคนหนึ่งเขาไปศึกษาเปรียบเทียบประเทศทั่วโลกอะค่ะอาจารย์แล้วเขาเจอว่ามันมีลักษณะวัฒนธรรมการเมืองตัวหนึ่งที่ค้ำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมแต่มันคือวัฒนธรรมการเมืองที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมพลเมือง civic political culture civic culture คือมันมีองค์ประกอบ2 ส่วนค่ะอาจารย์คือ1คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเนี่ยต้องเคารพกฎหมายคือ rule of law มันต้องมาด้วยกันถ้าเกิดว่าสักแต่ว่าเขายังมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่เคารพกฎหมายประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้จักการอดทน
0: อดกลั้น
1: จากการรอคอย
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบมันจะมีไว้ทำไม
0: ค่ะ
1: นะครับเอาว่าพูดไว้ทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับถัดมานี่ก็คือเรื่องของพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยก็มาจาก2ปัจจัยนะครับดังกล่าวข้างต้นนั่นเองนะครับทีนี้วัฒนธรรมทางการเมือง
0: กับประชาธิปไตยนะครับ
1: ก็จะพูดถึงวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลนิยมกับประชาธิปไตยความเสมอภาคกับประชาธิปไตยอำนาจและขีดความสามารถของ
0: ระบอบประชาธิปไตย
1: แล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะครับรายละเอียดแรกนะครับวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลนิยมกับประชาธิปไตยก็คือพูดง่ายๆคือว่าก็คือการกระทำต่างๆเนี่ยจะต้องมุ่งให้ปัจเจกบุคคลหรือแต่ละบุคคลเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักของ
0: ประชาธิปไตย
1: อยู่แล้วนะครับซึ่งถัดมาถ้าพูดถึงความเสมอภาคก็เช่นเดียวกันนะครับความเสมอภาคกับประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญความเสมอภาคในเรื่องอะไรล่ะก็บอกแล้วว่าประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของการเมืองถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในความหมายแคบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสมอภาคกันก็ต้องเสมอภาคกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
0: ค
1: ่ะสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทุกคนต้องมีในขณะเดียวกันเราจะไปใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของเราไปละเลยหรือไป
0: ละเมิด
1: สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของคนก็คงไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่าอย่างที่ผมบอกแล้วบางทีมันเป็นการแตกแยกทางความคิดมันเป็นเส้นแบ่งบางๆที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าจะแสดงออก

0: มากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็เลยเกิดความวุ่นวายถ้าพูดกันตรงๆบางทีเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมว่าประเทศไทยนี่ก็ต้องมานั่งพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆกันให้ชัดๆที่เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบอังกฤษก็ได้เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบอเมริกาก็ได้เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสก็ได้เราก็อาจจะขีดเส้นของความเป็นประชาธิปไตยในแบบของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมามันก็
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงอำนาจและขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยให้ความเป็นไปได้แก่มนุษย์ให้ความเป็นไปได้แก่มนุษย์ที่จะคิดที่จะกระทำที่จะสร้างสรรค์นะครับ
1: ยกตัวอย่างมา3เรื่องนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3อันนี้เนี่ยเขามองว่าไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยอ้าวเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะงงเมื่อกี้เราพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดถึงการมีส่วนร่วมพูดถึงการเสมอภาคอ้าวก็3อันนี้ทำไมไม่สอดคล้องของไทยนะว่าทำทางการเมืองของไทย3อันนี้มีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานอันนึงที่สำคัญของประชาธิปไตยแต่เพราะว่าการมีส่วนร่วมของของไทยเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยการมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความตระหนักหรือสำนึกที่ตนเองจะสามารถต่อรองได้อย่างอิสระก็คือหมายความว่าการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยแทนที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยอ่ะไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของการขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลดเงื่อนไขหรือลดการใช้อำนาจการมีส่วนร่วมอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นอิสระที่จะสามารถต่อรองได้ฟังนี้ไม่ทราบว่านักศึกษาและท่านผู้ชมจะงงไหมก็คือพูดง่ายการมีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างสากลพูดง่ายแต่มันเป็นเรื่องของการที่ขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลดเงื่อนไขหรือลดการใช้อำนาจซึ่งจริงๆถ้าตามหลักของการมีส่วนร่วมจริงก็คือหมายความว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็แล้วแต่จะต้องมีอิสระในการต่อรองหรือมีอิสระในการกำหนดส่วนร่วม
1: การเข้ามามีส่วนร่วมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องการมีส่วนร่วมหนึ่งเราต้องรู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรแต่ถ้าเราดูบริบทการเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก็ได้ว่าฉันเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเป้าหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคืออะไรและต้องการอะไรจากรัฐนะคะ
0: ใช่ครับบางทีรวมไปถึงบางทีข้อเรียกร้องนี่ก็อาจจะดูแปลกๆก็คือขัดอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่อาศัยความรู้สึกส่วนตัวเป
1: ็
0: นนะครับนี่ในเรื่องของความเสมอภาคก็เหมือนกันนะครับความเสมอภาคซึ่งมองในมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นแบบที่ฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะหรืออยู่ในฐานขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมือมากกว่าที่ต่างฝ่ายต่างมีความเสมอภาคกัน
1: ค่ะนั่นก็คือไม่มีความเสมอภาคนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือหมายความว่าตรงนี้ก็มันจะบอกว่าเวลาพูดถึงการมีส่วนร่วมนะเวลาพูดถึงความเสมอภาคนะในสังคมไทยเนี่ยสองตัวนี้คือการมีส่วนร่วมความเสมอภาคมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบสากลหรอก มันเป็นลักษณะที่อย่างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากอิสระที่ตัวเอง
1: สิ่งหนึ่งที่มาพูดถึงก็คือการถูกชักจูงทางการเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ
0: ความเสมอภาคก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่เสมอภาคกันจริงๆง่ายๆแต่เป็นอยู่ในฐานะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมืออะไรนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการเสมอภาคที่แท้จริง
1: มันเลยกลายเป็นการปลุกระดมทางการเมือง
0: ใช่ครับนั่นก็คือเนื้อหาโดยรวมๆของหน่วยที่11
1: ที่ว่าด้วยวัฒนธรรมการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะ
0: ใช่ครับพอถัดมาเนี่ยก็คือเนื้อหาในหน่วยถัดมาเราก็จะพูดถึงทหารกับการเมืองไทยอ
1: ันนี้กำลังอยู่ในมีความเป็นปัจจุ
0: บ
1: ันนะคะสำหรับการเมืองการไทยในตอนนี้เลย
0: ก็คือพูดง่ายๆบทบาทของทหารกับการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะถ้าพูดไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จะไปสุโขทัยอยุธยาธนบุรีพระนครศรีตอนๆอะไรก็แล้วแต่นะครับจนถึงปัจจุบันบทบาททหารก็กับการเมืองไทยเนี่ย
1: ก็ยัง
0: มีอยู่แต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัย นะครับแล้วแต่สังคมการเมืองที่เปลี่ยน
1: ในช่วงนั้น

0: น
1: น
0: ะ
1: ครับแต
0: ่
1: หลังๆเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาบทบาทของทหารการเมืองก็คือทหารเข้ามามีบทบาททางการเมือง
0: การเมืองไทยมีความสัมพันธ์กับทหารมาโดยตลอดโดยผ่านการรัฐประหาร
1: ใช่ครับบาทของทหารในทางการเมืองไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของหน่วยนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับก็คือตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการปฏิรูปการทหารกับการเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีทหารแบบเป็นทางการทหารแบบเป็นทหารอาชีพก็คือตอนสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาแล้วพูดถึงครับก็คือเริ่มมีการปฏิรูปเรื่องของทหารไม่เป็นทหารอาชีพหรือว่าอาชีพทหารเข้ามาได้เนี่ยความเป็นมาของบทบาททางการเมืองของทหารไทยนะครับก็ทหารไทยก็มีบทบาททางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นไปตามบริบทของสังคมแบบไหนนั่นเองครับถ้าบางช่วงบางสมัยสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยเบ่งบานหน่อยบทบาททหารก็จะถอยหลังถอยมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยเกิดปัญหาบทบาททหารก็จะมากหน่อยนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาททางบทบาทของทหารหรือความสำคัญของทหารในสังคมไทยมีมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะ
0: มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
1: ถ้าในโบราณกาลเลยก็ง่ายๆเห็นชัดเจนก็คือทหารมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาณาจักรป้องกันประเทศก็คือพูดง่ายๆทำหน้าที่ในการลบเป็นรั้วของชาติอะไรอย่างก็คือเป็นเครื่องมือของกษัตริย์นะฮะในการรักษาพระราชอำนาจอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าก็ชัดเจนว่าต้องเป็นบทบาทในอดีตที่กษัตริย์ยังเป็นมีอำนาจในการปกครองในการบริหารประเทศอยู่เพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นก็คือจะอำนาจของกษัตริย์พระราชอำนาจจะมีมากน้อยขนาดไหนมันต้องอยู่ที่กำลังทหารนี่ไงแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเครื่องมือของขุนนางที่ใช้ในการยึดอำนาจจาก
0: พระมหากษ
1: ัตริย์ที่ว่าเช่นเดียวกันเนี่ยก็เห็นชัดเจนตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มแกนนำก็หนีไม่พ้นนะครับถึงแม้ว่าจะชื่อว่าคณะราษฎรหรือคณะราษฎรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆโครงสร้างก็คือ
0: องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็มีทั้งทหารแล้วก็พลเรือนอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงการปฏิรูปทหารใน
0: รัชกาลที่5
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทำไมต้องมีการปฏิรูปทหารในสมัยนี
0: ้ะ
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วไม่ได้เฉพาะปฏิรูปทหารแล้วก็ปฏิรูปการ ทุกเรื่อง
0: ประเทศทุกเรื่องเลย
1: การบริหารราชการแผ่นดินการเมืองอะไรต่างๆนานานะครับสังคมอะไรต่างๆนานาแต่ในด้านการทหารเนี่ยก็สอดรับกับเหตุผลเรื่องอื่นๆอันแรกก็คือเพื่อปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยก็ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยก็ต้องมีการปฏิรูปเรื่องของการทหารนะครับให้เป็นแบบอย่างของ
0: ตะวันตก
1: เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องมากับเรื่องอื่นด้วยนะครับการปฏิรูปการทหารเนี่ยถัดมาเหตุผลถัดมาก็คือเพื่อส่งเสริมพระราชอำนาจและความมั่นคงทางการเมืองของพระองค์ซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงแล้วว่าในสมัยเนี้ยและสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการกระทำหลายๆอย่างมีการปฏิรูปอะไรต่างๆนานาหลายอย่างแน่นอนเพื่อเหตุผลเรื่องความเจริญของบ้านเมืองแล้วเนี่ยอีกเหตุผลนึงก็คือมันก็ส่งผลต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ด้วย
0: การดึงอำนาจเข้าสู่พระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องมีฐานอำนาจของพระองค์เองซึ่งก็คือการสร้างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการทหารขึ้นมานะคะเพราะอย่าลืมว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยมีผู้สำเร็จราชการตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือขุนนางในตระกูลบุญนาคนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องสร้างฐานอำนาจของท่านขึ้นมาเองอันใหม่ที่ไม่ใช่ฐานอำนาจของขุนนางเดิม
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อันที่3ก็จะเหตุผลที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของการปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยก็คือแน่นอนก็คือเรื่องของลัทธิราชอาณานิคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปในหลายๆด้านนะคร
0: ับ
1: เพราะงั้นการทหารก็เช่นเดียวกันนะครับปฏิรูปก็เพื่อให้พ้นจากภัยของอาณานิคมหร
0: ือ
1: ลัทธิราชอาณานิคมหรือชาติตะวันตกน
0: ั่
1: นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยในทุกๆด้านก็เพื่อจะได้ขจัดเงื่อนไขหรือเหตุผลที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาครอบงำหรือมาล่าอาณานิคมเพราะว่าก็จะอ้างว่าประเทศคุณยังล้าหลังยัง
0: บาดเถื่อนค่ะ
1: แต่ว่านี่ก็จะได้ขจัดข้ออ้างตรงนี้จะได้เข้ามาคุกคามประเทศไทยไม่
0: มีข้ออ้างในการคุกคามประเทศเรานะคะ
1: ปกครองนั่นเองนะครับผลกระทบนะครับ

0: ทีนี้ก็จะพูดถึงผลกระทบของการปฏิรูปการทหารต่อการเมืองมีการปฏิรูปทหารมีการทำให้ทหารมีความเข้มแข็งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เกิดผลกระทบตามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเมืองแน่นอนว่าการปฏิรูปการทหารเนี่ยสร้างความมั่นคงแก่ราชบัลลังก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเสริมสร้างอำนาจให้กับรัชกาลที่ห้าน
1: ั่
0: นเองครับก็พูดง่ายๆมีกรมทหารอะไรที่เป็นทางการเกิดขึ้นก็คือกรมทหารหมาดเล็กที่1รักษาพระองค์ก
1: ็
0: ถือเป็นกรมทหารแรกของกองทัพเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัวพระองค์ท่านเองนี่ก็คือทรงเป็นผู้บังคับการกรมพระองค์แรกนะ
1: ครับ
0: ที่กรมร.1พูดง่ายๆเรียกว่าท่านว่าร.1ในปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ถัดมาก็คือผลต่อความเป็นปึกแผ่นของระบบการเมืองไทยนะครับก็คือหมายความว่าการขยายกำลังทหารออกไปเนี่ยนะฮะทำให้อำนาจของรัฐบาลกลางเนี่ยขยายออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมันก็เกิดผลต่อความเป็นปึกแผ่นของระบบการเมืองไทยนะครับทีนี้จะพูดถึงบทบาทของทหารก่อนปศ
1: 2475
0: ก็คือพูดง่ายบทบาทของทหารก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารในสมัยรัชกาลที่6นะครับเพราะว่า2475มันสมัยรัชกาลที่7
1: ค่ะ
0: เพราะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยทหารก็มองว่าก็ได้รับการพัฒนาพอสมควรนะครับก็คือเริ่มมีการขยายตัวของกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือแต
1: ่
0: สมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นกองทัพใช้เรียกคําเป็นคําอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับผลของการขยายตัวของกองทัพเนี่ยมันก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าเราดูโครงสร้างของคณะราษฎรเนี่ยก็จริงๆแล้วประกอบไปด้วยแกนนำที่เป็นทหารแล้วก็เป็นข้าราชการหรือเป็นพลเรือนนั่นแหละ
1: อย่างเช่นจอมพลป.พิบูลสงครามอย่างเงี้ยนะคะ
0: ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งก็มองว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยทหารง่ายๆก็คือกรมทหารราบที่2แล้วก็ทหารมหาดเล็กรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งกองเสือป่าการจัดตั้งกองเสือป่าเนี่ยมันก็ทำให้ทหารบางกลุ่มไม่พอใจเหตุผลเพราะว่ามันก็เหมือนกับจัดตั้งมาเป็นกองกำลังนะครับก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจหรืออ
1: ะ
0: ไรเงี้ยต้องตั้งกองเสือป่าขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับก็เลยทำให้ทหารบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจก็เลยอยากจะหาการปกครองแบบใหม
1: ่
0: แต่จริงๆแล้วมันก็หลากหลายเหตุผลหลากหลายปัจจัยประกอบกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงรัฐกาลที่6เนี่ยเกิดการกบฏนะคะเราเรียกว่ารส113เกิดขึ้นนั่นคือกลุ่มทหารเรียกร้องต่อพระองค์ท่านว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัดมาเนี่ยก็จะเป็นความเป็นมาของบทบาททางการเมือง
1: ของทหารไทยค่ะ
0: นะครับถ้าพูดถึงความเป็นมาของบทบาททางการเมืองของทหารไทยในแน่นอนก็คือต้องดูตั้งแต่ระบบรัฐธรรมนูญกับบทบาททางการเมืองของทหารเพราะงั้นก็คือหมายความว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาเพราะว่าหลังจาก2475ก็คือเริ่มมีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ย2475ถึง2489เนี่ยบทบาททหารในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีลักษณะที่สนับสนุนระบบรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างขึ้นมาแล้วก็เสริมสร้างอำนาจของทหารภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็คืออันนี้พูดแล้วมันก็เกือบจะไม่ต้องขยายความเหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยม
1: ัน
0: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เกิดจากคณะราษฎรซึ่งโครงสร้างของคณะราษฎรก็แน่นอนก็คือ
1: กลุ่มทหารที
0: ่
1: ได้รับการศึกษาจากตะวันตก
0: ใช่ครับไม่งั้นไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงแรกบทบาทของทหารเนี่ยจึงสนับสนุนรัฐธรรมนูญหรือระบบรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างขึ้นเพราะว่าตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี่มันก็เสริมสร้างอำนาจหรือไม่ได้เป็นโทษอะไรกับทหารหรือกองทัพนั่นเอง
1: ยกตัวอย่างเช่นมีรัฐสภาคนที่ทำหน้าที่ในรัฐสภาก็คือกลุ่มทหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ใช่ครับเพราะงั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขัดแย้งกับผู้นำหร
1: ือ
0: ว่าตัวรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นของใหม่ในสังคมการเมืองไทย
1: ค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกันข้ามกับทหารเนี่ยของคณะราษฎรเนี่ย

0: กับมีบทบาทในการต่อต้านกลุ่มอนุรักษ์นิยมซะด้วยซ้ำไปนะครับอีกทั้งเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ทหารเนี่ยมีบทบาท
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์ที่จะใช้กำลังเข้าโค่นล้มคณะราษฎรเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งเมื่อไม่สามารถโค่นล้มคณะราษฎรได้เนี่ยก็ยิ่งทำให้อำนาจทางการเมืองของทหารเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย
1: ค่ะเพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยก็มีกลุ่มเจ้านายกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะดึงอำนาจจากคณะราษฎรกลับมาสู่ราชวงศ์เหมือนเดิมนะคะแต่การก่อการของกลุ่มเจ้านายตรงนั้นเนี่ยไม่สำเร็จคณะราษฎรสามารถปราบปรามได้ค่ะ
0: เพราะมันก็เป็นข้อไปอ้างกันมาก็บอกว่ากลุ่มฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์นิยมก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เห็นอำนาจอยู่ในมือของประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นข้ออ้างกันไปอำนาจก็ยังอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำหรือว่าเปลี่ยนอำนาจจากกษัตริย์มาเป็นผู้นำทหารหรือผู้นำทางการเมืองแค่นั้นเองประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะกลุ่มอนุรักษ์ก็อ้างเหตุผลนี้ที่จะกะแก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย
1: ่
0: างเงี้ยก็ถัดมานะครับที่ทำให้บทบาททหารในทางการเมืองมีมากคือไม่มีพลังทางการเมืองใดที่จะเข้มแข็งพอที่จะท้าทายอำนาจของทหารได
1: ้
0: เนี่ยเพราะว่าแน่นอนทหารก็คือมีอาวุธนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นใครมีปืนคนนั้นก็เสียงดังพูดง่ายนะครับทหารสามารถแสวงหาอุดมการณ์และสัญลักษณ์ทางการเมืองมาทดแทนของเก่าได
1: ้
0: เนี่ยเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเอกลักษณ์หรืออุดมการณ์หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองในยุคแรกๆก
1: ็
0: คือต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญเพราะว่ายังเป็นของแปลกใหม่ในสังคมไทยผู้นำประเทศอ
1: ่ะ
0: นี่นะครับทีนี้ก็คือการปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารจอมพลสฤษดิ์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่เป็นการปกครองแบบทหารแบบเป็นเผด็จการก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากการปกครองที่แตกต่างไปจากรัฐบาลทหารในอดีตหลายๆอย่างนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยซึ่งก็จริงๆก็สร้างอะไรหลายๆอย่างคือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็สร้างระบบเผด็จการทหาร
1: ขึ้นมาเลยนะคะครั้งแรกนะคะเป็นระบอบเผด็จการทหาร
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายมีเพียงธรรมนูญการปกครองชั่วคราวนะครับและที่เรารับรู้รับทราบกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าม
1: าตรา17
0: พิเศษตามมาตรา17
1: ค่ะ
0: มันจะเทียบเคียงกับปัจจุบันก็
1: อาจารย์จะเทียบเคียงกับมาตรา44
0: นะครับก็คือหมายความว่าในอดีตมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็คือหมายความว่าให้อำนาจที่ตัวผู้บริหารประเทศ
1: คือนายกรัฐมนตรีนะคะมีอำนาจสูงสุดอะไรก็ได
0: ้ค่ะอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
0: ก็น่าจะคล้ายๆกับปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะก็ใช้ตัวแบบเดียวกันก็คือเป็นระบอบเผด็จการเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502เป็นต้นมานะครับก็ยกเลิกระบบรัฐสภานะครับแล้วก็ใช้ระบบการแบ่งแยกอำนาจแบบกึ่งรัฐสภานะครับก็คือหมายความว่าฝ่ายบริหารเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ฝ่ายบริหารไม่ต้องขอความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงอำนาจ3ฝ่ายตามระบอบ
1: ประชาธิปไตย
0: ในระบบรัฐสภาของไทยแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะแตกต่างถ้าพูดในรายละเอียดมันก็แตกต่างอีกเราก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกอำนาจซะทีเดียวเรื่องของการเชื่อมโยงอำนาจก็คือหมายความว่าฝ่ายบริหารก็ยังมาจากฝ่ายนิติบัญญัติอยู่นะครับ
1: เสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็คือฝ่ายบริหารนั่นเอง
0: แต่ว่ารอบใหม่นี่ก็ต้องดูเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ
1: รอบใหม่นี้รอบไหนคะ
0: ไม่รู้ก็แต่ว่าจะท่านจะให้เลือกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับแต่ก็พูดเหมือนกับปีหน้าใช่ไหมครับก็รอต่อไปนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองถูกยกเลิกในยุคนั้นสมัยนั้นในช่วง
1: เขาเป็นเผด็จการประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: การเลือกตั้ง
1: ไม่มีพรรคการเมือง
0: พรรคการเมืองนะครับก็อาจจะคล้ายๆยุคนี้ปัจจุบันนิดนึงนะครับพรรคการเมืองก็ยังมีอยู่ปัจจุบันแต่ว่าก็ยังดำเนินการอะไรทางการเมืองได้ไม่ชัดเจนน
1: ะ
0: แล้วก็ตอนนี้การเลือกตั้งก็หยุดไว้ก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับ
1: เราวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนนะคะ
0: มันนานไปแล้วไม่ต้องวางนานก็ได้จริงนะครับทีนี้เวลาพูดถึงจอมพลสฤษดิ
1: ์
0: ที่บอกว่าโอ้โหสามารถที่จะจัดการปกครองแบบเผด็จการทหารอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เพราะว่าตัวของจอมพลสฤษดิ์เองเนี่ยมีปัจจัย

0: เสริมด้วยที่ทำให้เขาสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานอย่างนี้แล้วก็แสดงบทบาทของความเป็นเผด็จการได้
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยนะครับก็หลังที่เรารับรู้รับทราบเรื่องของบุคลิกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้นำเด็ดขาดเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไปนี่ก็คือพูดง่ายๆคือลักษณะของบุคลิก
1: เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่เราเรียกว่าชาริสมานะคะคือมีความเด็ดขาดในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อขุนอุปถัมภ์คือท่านมองว่าตัวเองเป็นพ่อแล้วประชาชนเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกทำผิดเนี่ยจะโดนลงโทษรุนแรงมากเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าวางเพลิงอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็จะถูกลงโทษด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นการวางเพลิงจะแทบไม่มีเลยในสมัยนั้นนะคะ
0: ถัดมานะครับปัจจัยถัดมาที่ทำให้จอมพลสฤษดิ์มีลักษณะเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้
1: คือ
0: ว่าแน่นอนว่าคุมกองทัพได้อย่างเด็ดขาดคุมกองทัพได้อย่างเด็ดขาดก็คือหมายว่าเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับจริงๆในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในอดีตเนี่ยคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมักจะควบผ
1: ู้
0: บ
1: ั
0: ญชาการทหารบกด้วยหลายท่านเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นนะก
1: ็
0: คือเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันมีหลายท่านนะครับพลเอก
1: ชวลิตยงใจยุทธก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
0: ค่ะดูนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะปัจจัยถัดมาคือว่าท่านส่งเสริมสถาบันกษัตริย
1: ์
0: อันนี้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการสวนสนามปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์อันนี้นี่ก็คือเริ่มในสมัย
1: จอมพลสฤษดิ์
0: จอมพลสฤษดิ์นี่แหละ
1: ค่ะเพราะว่าในสมัยจอมพลปอเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากจอมพลสฤษดิ์คือสมัยจอมพลปอลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเช่นเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยเราจะเห็นมีรูปทางศาสนาคือพระกับพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์สมัยจอมพลปอเนี่ยเหลือแต่รูปของศาสนาเอาไว้นะคะแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยดึงสถาบันกษัตริย์กลับมาคือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าพิธีการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นี่ก็เป็นการเทิดพระเกียรติเป็นการถวายสัตย
1: ์ค่ะ
0: นะว่าจะจงรักภักดีจะนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับการแก้ปัญหาประเทศ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: ก็คือให้ตอนนั้นเนี่ยให้ท่านให้โลกเข้ามาศึกษาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมยังไงจึงเกิดแผนพัฒนาก
0: ลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทหารกับพลเรือนก็คือหมายความว่าพลเรือนเริ่มเข้ามามีบทบาทภาคพลเรือนหรือภาคประชาชนเน
1: ี
0: ่ยเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองและเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีเหตุการณ์ในตุลานั่นแหละ
1: 14ตุลา16นะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ระหว่างทหารกับพลเรือนเนี่ยก็อยู่ในช่วงพ.ศ.2511ถึงพ.ศ.2519ซ
1: ึ่
0: งก
1: ็คือ
0: สิ้นสุดของเหตุการณ์เดือนตุลานั่นแหละ ก็คือลักษณะสำคัญของระบบการเมืองในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มพลังนอกระบบราชการใช่ไหมฮะนอกระบบราชการคือพูดง่ายๆคือพลเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังนอกระบบราชการก็คือ
1: ภาคประชาชน
0: ภาคประชาชนและที่เข้มแข็งหน่อยก็คือกลุ่มพลังนักศึกษาน
1: ักศึกษาค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจนสามารถล้มล้างรัฐบาลเผด็จการทหารได
1: ้
0: รัฐบาลเผด็จการทหารในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาส
1: จารุเสถียรค่ะ
0: ก็เลยเกิดเหตุการณ์เดือนตุลา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์เดือนตุลาเนี่ยก็เกิดรวมไปถึงการนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ล่าสัตว์ของนายทหารใกล้ชิดก็ปะทะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ตกด้วยนะครับการจับกุมผู้แจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว
1: อันนี้คือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
0: นิสิตนักศึกษาที่ถูกจับกุมไปก็ทั้ง3เหตุผลนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เดือนตุลา
1: 14ตุลา16นะคะ
0: ทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการ
1: เปลี่ยนแปลงบทบาทของทหารค่ะ
0: ตัวทหารเองนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทท
1: างการเมืองของทหารนะคะ
0: ในตัวเช่นการแบ่งกลุ่มในกองทัพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพนี่มีความสามัคคีก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่า
1: เป็นหนึ่งเดียว
0: กันมีความแตกแยกเหมือนกันนะครับมีการแบ่งกลุ่มเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพรรคการเมือง

0: และรัฐสภามีลักษณะยังไงการขยายบทบาทของทหารในกิจการพลเรือนก็เริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้นั่นเองรวมไปถึงคำสั่ง66/2523กับความชอบธรรมในการขยายบทบาทของทหารซึ่งคำสั่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราได้มาพูดกันนะครับการแบ่งกลุ่มในกองทัพนะครับเขาบอกว่าภายหลังจากเหตุการณ์เดือนตุลา
1: คือ
0: 14/16แล้วก็6/19เนี่ยก็ทำให้บรรดาในทหารเกิดการรวมกลุ่มต่างๆเหตุผลก็ต้องการกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิกลับมาเพราะว่ามองว่ากองทัพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถูก
1: ไม่ได้รับความชอบธรรม
0: ใช่แล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองม
1: ี
0: คนเอาก็คือผู้ใหญ่ผู้นำกองทัพเอากองทัพไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็เลยรู้สึกไม่พอใจผู้ใหญ่นะครับแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มแรกอันนี้ก็น่าจะเคยได้ยิน
1: กลุ่มยังเติร์กหรือเปล่าคะ
0: ที่มีบทบาทแล้วก็มีอำนาจนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยไม่พอใจเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกเรื่องของการทำประโยชน์ส่วนตัวในกองทัพมองว่าทำให้กองทัพชื่อเสียงเพราะฉะนั้นกลุ่มยังเติร์กเนี่ยนะฮะก็คือแกนนำกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ว่ากลุ่มจปร.7ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หลายท่านแล้วก็หลายๆท่านก็พยายามมีบทบาททางการเมืองมาเช่นพลตรีจำลองศรีเมืองเน
1: ี่
0: ยพลเอกพันลบปิ่นมณีอย่างเงี้ยพลตรีมนุนกิจรูปขจรอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้ก็ถือเป็นกลุ่มจปร.7พวกนี้เขาไม่ชอบในทุนไม่ต้องการเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท
1: กลุ่มที่สอง
0: ก็คือกลุ่มในฐานชั้นผู้ใหญ่ที่อยากจะรวมตัวกันอย่างหลวมๆนะครับเช่นพลเอกกฤษฎีวราพลเอกสงัดชะลออยู่พลเอกยศเทพหัสดินนะครับแล้วก็สร้างแนวร่วมกับพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์ความคิดของกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน
1: ค่ะกลุ่มที่3ค่ะอาจารย์
0: กลุ่มที่3กลุ่มทหารประชาธิปไตยชื่อก็ส่ออยู่ไกลๆสื่ออยู่ไกลๆก
1: ็
0: คือเป็นทหารนักคิดหรือพูดง่ายๆฝ่ายเสฝ่าย
1: เสนาธิการ
0: ก็คือสนใจที่จะพูดถึงเรื่องพัฒนาการทางการเมืองของประเทศพูดถึงภัยคอมมิวนิสต์หวาดระแวงต่อภัยคอมมิวนิสต์นะครับกลุ่มนี้ก็มีหลายท่านนะครับเช่นพลตรีระวีวันเพ็ญท่านชวัตวิสุทธิพันธ์ที่สำคัญคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็พลเอกหานลีนานนท
1: ์
0: อด
1: ี
0: ตแม่ทัพภาคที่4ก็คือนโยบายใต้ร่มเย็นเนี่ยส่วนของพลเอกชวลิตเนี่ยก็เยอะแยะนะครับ66/23จริงก็คือท่านก็มีบทบาทนะครับที่สารเขียวฮาราปันบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: พัฒนามากมายเลยนะคะ
0: กลุ่มที่4นี่ก็อาจจะคุ้นเคยกันหน่อยนะครับ
1: ชื่อนี้เราคุ้นเคยค่ะ
0: นะครับแล้วกลุ่มจปร.5พูดง่ายๆคือในยุคพฤษภาธมินนั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายกลุ่มนี้ไม่ถูกกับกลุ่มจปร.7ก็คือค้าอิทธิพลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มจปร.5เนี่ยนะฮะจะรวมตัวเฉพาะรุ่นของตัวเองก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ต่อต้านกลุ่มจปร.7หรือกลุ่มนักเติร์กเพราะว่ามองว่าเป็นทหารนอกแถวไม่เชื่อฟังทหารที่เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ทีนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพรรคการเมืองแล้วก็รัฐสภานะครับหลังเหตุการณ์6/19เนี่ยก็เกิดความพยายามให้การปกครองประเทศเป็นเรื่องของรัฐบาลพลเรือนให้เร็วที่สุดนะครับก็เพราะว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลทหารนั่นเองนะครับก็มีหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองคือพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกแต่ก็ไม่ต่างอะไรครับรัฐบาลทหารมากนักเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งก็คืออยู่เป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้อำนาจของทหารนะคร
1: ับ
0: จนทำให้พลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกโดยที่มีกลุ่มจปร.7หนุนหลังลักษณะสำคัญในยุคนี้ก็คือว่าข้าราชการประจำเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้
0: ก็คือถือเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบนั่นเองเนื้อหาทันมาก็พูดถึงการขยายบทบาทของทหารในกิจการพลเรือนนะครับก็คือมีการจัดตั้งงานกิจการพลเรือนนั่นเองแล้วก็คือมองว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอ่ะก็คือพูดง่ายต้องมีการจัดตั้งมวลชนเนี่ยเอาชนะคอมมิวนิสต์
1: ต้องมีฐานมวลชนค่ะ
0: ไม่ได้เอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยทางการเมืองไอ้โทษไม่ได้เอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยทางการทหารอย่างเดียวละนะครับคือไม่ได้เน้นเรื่องของการสู้รบและอาศัยมวลชนนะครับเพื่อตามแนวทางที่เรียกว่าการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายดึงประชาชนมาเป็นอยู่ฝ่ายรัฐบาลงานกิจการพลเรือนก็ถือว่าเริ่มมีมาตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เรียกว่ากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีแล้วพูดง่ายๆนะครับทีนี้พูดถึงคำสั่ง66/2523กับความชอบธรรมในการขยายบทบาทของทหารก็คือพูดง่ายนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
1: ์
0: และหลักการที่สำคัญก็คือการ

0: เมืองนำการทหารพูดง่ายไม่ได้ใช้เรื่องของการต่อสู้เรื่องของการสู้รบเรื่องของการใช้กำลังอย่างเดียวแล้วนะครับก็อาจจะเรื่องของการใช้มวลชนเรื่องของการใช้จิตวิทยาเข้ามาดึงฐานมวลชนนั่นเอง
1: นั้นนักศึกษาหนีเข้าป่าวันนะคะคือการเมืองนำการทหาร
0: ถัดมาก็จะพูดถึงปัจจัยส่งเสริมแล้วก็ข้อจำกัดในบทบาททางการเมืองของทหารก็คือหมายความว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมหรือมีข้อจำกัดอะไรต่อการมีบทบาททางการเมืองของทหารอันแรกก็คือความเข้มแข็งขององค์กรทหารก็แน่นอนเราต้องยอมรับว่าองค์การทหารมีความเข้มแข็งอย่างน้อยมีความมีวินัยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
1: มีความเป็นอันหนึ่งอันเด
0: ีย
1: วในสายการบังคับบัญชา
0: ใช่ครับผู้บังคับบัญชาสั่งต้องทำนะครับแล้วต้องทำอย่างดีด้วยนะครับถ้าว่าหน่วยงานอื่นหรือข้าราชการสายอื่นอาจจะเกียร์ว่างได้อาจจะอะไรได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นทหารเนี่ยแน่นอนก็คือต้องทำนะครับสั่งก็ต้องทำความสามารถในการปรับตัวของทหารนะครับก็มีความปรับตัวมากบทบาทของทหารกับปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะครับก็มีเรื่องของความชอบธรรมที่จะเข้าสู่ทางการเมืองนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อบทบาททางการเมืองของทหารนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงนะครับในตอนท้ายเนี่ยนะครับก
1: ็
0: จะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างข้อคำถาม
1: ค่ะเรามีตัวอย่างข้อคำถามให้กับนักศึกษาด้วยนะคะลองดูว่าจากที่รับฟังมาแล้วเนี่ยตัวอย่างข้อคำถาม5ข้อนี้จะเป็นแนวทางได้หรือเปล่าค่ะ
0: ใช่ครับก็ข้อที่1นะครับข้อใดกล่าวถึงการรวมชาติได้ดีที่สุดงั้นถ้าพูดถึงการรวมชาติแน่นอนก็คือเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กายการมีความรักภักดีต่อหน่วยทางการเมืองใหญ่ก็ใครการมีความภักดีต่อประชาธิปไตยก็ควายการมีความภักดีต่อชนเผ่างงูการความมีความสามัคคีในประเทศแล้วก็จัดการการยอมรับคนต่างวัฒนธรรมเป็นเวลาพูดถึงการรวมชาติค่าของประชาธิปไตยเนี่ยคือข้อใดชัดเจนเลยนะครับเวลาพูดถึงประชาธิปไตยคุณค่าของประชาธิปไตยนั้นเราเน้นให้ความสำคัญกับ
1: ปัจเจกบุคคลคือปัจเจกนิยมนั่นเองนะคะ
0: ก็คือแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับไอ้ข้ออื่นก็อาจจะเป็นข้อรวมนะครับข้อที่3ขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าอย่างไรขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าให้มนุษย์คิดกระทำสร้างสรรค์จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้ออื่นก็อาจจะเป็นตัวรวมว่าถ้าเราพูดถึงขีดความสามารถของระบบเนี่ยทำอะไรก็คือให้มนุษย์
1: มีเสรีภาพในการคิดและสร้างสรรค์นั่นเองนะคะ
0: ให้ความสำคัญกับมนุษย์นั่นเองก็4ข้อใดเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทหารในสมัยรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: รัชกาลที่6
0: โทษครับรัชกาลที่6ดูฟิตนิดหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบเนี่ยมีความชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองเสือป่าการจัดตั้งกองเสือป่าเกิดได้ทำให้เกิดความแข่งใจระหว่างกัน
1: ทหารกับพระมหากษัตริย์นะคะ
0: เสร็จแล้วก็ที่5บทบาททหารภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรนะครับก็ไก่พัฒนาประเทศหรือเปล่าสนับสนุนรัฐธรรมนูญและเสริมสร้างอำนาจทหารร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ซึ่งข้อนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะไม่เคยร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์เดิมนะครับต่อต้านรัฐบาลอันนี้ก็บางครั้งนะครับแล้วก็จอจานคืออดแอนลงตามสถาบันกษัตริย์ก็จอจานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับนับวันก็ยิ่งเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันเพราะฉะนั้นทางที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือเรื่องของการสนับสนุนรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เสริมสร้างอำนาจทหาร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโดยปกติพอเวลาทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านการยึดอำนาจพูดง่ายๆพอยึดอำนาจก็ต้องมีล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ใช้ฉบับชั่วคราวซึ่งโดยปกติก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะของผู้ที่ทำรัฐประหารนั่นเอง
1: ค่ะ
0: เพียงนี้ก็คือตัวอย่างของข้อคำถามครั้งที่4
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการบรรยายสอนเสริมนะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะโดยพูดในเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทยวัฒนธรรมการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยและเรื่องสุดท้ายนะคะคือทหารกับการเมืองไทยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันในครั้งหน้ากับการบรรยายการสอนเสริมในครั้งที่5ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ปริญญาปริญญาจะเอาไปทำไม
3: เงินนะผมไม่เก็บหรอกซื้อเหล้า
2: ลูกเมีย
3: อยากจะไปก็ไปเลย
2: ดี
3: จะได้เมามันทั้งวัน
4: วันนี้ผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับถ้าพูดถึงข้าวเหนียวน้ำกะทิและกระบอกไม้ไผ่ดูเป็นวัตถุดิบที่เรียบง่ายใช่ไหมครับแต่เมื่อผ่านกรรมวิธีและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายคนคงต้องนึกถึงข้าวหลามครับและรายการรักไทยในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของข้าวหลามกันมากขึ้นครับไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่ในยุคออกป่าล่าสัตว์ในยุคที่การเดินทางถ้าจะต้องพกหม้อดินไปด้วยก็จะมีความลำบากก็จึงประยุกต์เอากระบอกไม้ไผ่ซึ่งหาได้ตามธรรมชาติมาใช้ในการทำข้าวหลามนะคะโดยจากการค้นพบเราค้นพบว่าข้าวหลามเชื่อมต่อเรื่องราวหลักๆอยู่2เรื่องนะคะอันดับแรกนะคะวัฒนธรรมการกินข้าวนะคะฝังรากลึกอยู่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่หลายโซนนะคะโดยเราจะสังเกตได้ว่าชาวเหนือและชาวอีสานจะนิยมกินข้าวเหนียวนะคะโดยประเทศอื่นๆรอบข้างเราก็เช่นเดียวกันนะคะ

ทั้งรัฐฉานของพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามรวมไปถึงตอนใต้ของประเทศไทยในคาบสมุทรบาลายูก็ยังมีการกินข้าวเช่นเดียวกันนะคะข้าวหลามก็จึงมีการแพร่หลายและเป็นที่นิยมทำกันอยู่ในย่านนี้ค่ะประเด็นที่2นะคะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบนิเวศวิทยาที่คล้ายกันคือเป็นป่ามรสุมเขตร้อนในย่านนี้จะมีไม้ไผ่ปลูกขึ้นค่อนข้างมากค่ะโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีไผ่ที่แตกต่างกันประกอบกับช่วงปลายปีหรือช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวหรือเริ่มเข้าฤดูหนาวนี่จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำพวกข้าวนะคะโดยคนในย่านนี้ก็จะมีความเชื่อว่าผลผลิตแรกของปีก็จะนำไปใช้ในการบูชาซึ่งอาจจะเป็นการบูชาเทพเช่นพระแม่โพธิ์ศพบูชาผีบูชาบรรพบุรุษนะคะเพื่อหวังว่าบรรพบุรุษหรือเทพหรือผีจะช่วยให้การทำกสิกรรมในครั้งต่อๆไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมหรือเป็นการขอบคุณเทพผีหรือบรรพบุรุษที่ให้ผลผลิตที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทำทานด้วยเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าการให้ทานแล้วจะทำให้ชีวิตในภพภูมิหน้าดีไปด้วยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีหลักฐานที่มาอย่างชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์อยู่บ้างค่ะเช่นบันทึกจดหมายลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกกรมม้าในอดีตว่าเวลาคุมม้าล่วงหน้าไปรับเสด็จประพาสหัวเมืองในป่าก็จะอาศัยการเผาข้าวหลามกินเป็นเสบียงในยามเย็นรุ่งเช้าก็นำข้าวหลามยัดใส่ย่ามติดตัวไปกินระหว่างทางโดยไม่ต้องหุงต้มให้เสียเวลาและหากอยากกินเป็นของหวานก็นำไปจิ้มน้ำตาลกินแทนได้ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าปรากฏคำแนะนำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็มีการเขียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการเดินทางไกลด้วยการขี่ม้าขี่ช้างว่าควรพกข้าวหลามขนาดกลางคู่กับไข่ไก่ต้มเพื่อติดตัวไว้กินระหว่างหิวในการเดินทางค่ะประกอบกับในช่วงนั้นเป็นอากาศหนาวก็จะทำให้มีการต้องสุมไฟสุมฟืนเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายซึ่งเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะที่กินในช่วงหน้าหนาวได้ดีและมีกองไฟที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับผู้คนในช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะเมื่อพูดถึงลักษณะทั่วไปของข้าวหลามนะคะก็จะพบได้ว่ามีข้าวหลามอยู่หลายแบบนะคะแต่ที่วันนี้เราจะพูดกันก็คือข้าวหลามที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะรูปแบบแรกเลยก็เป็นข้าวหลามแบบดั้งเดิมเลยคือมีส่วนประกอบของข้าวน้ำและเกลือนะคะโดยการนำข้าวน้ำและเกลือไปบรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำไปสุมไฟทำให้สุกนะคะข้าวที่ได้ก็จะมีลักษณะมีรสชาติออกเค็มเล็กน้อยนะคะนำไปเป็นอาหารคาวก็คือไปเป็นข้าวกินกับไก่ย่างเนื้อปิ้งหรือแกงคั่วนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะกินเป็นของหวานก็สามารถนำไปจิ้มน้ำตาลได้นะคะอีกแบบเป็นขนมหวานนะคะพบได้ที่รู้จักกันดีก็จะเป็นลักษณะของข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามนครปฐมนะคะรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีส่วนประกอบของข้าวกะทิน้ำตาลเกลือนะคะปัจจุบันก็จะพบว่ามีหน้าต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะนอกจากหน้ากะทิก็จะเป็นหน้าสังขยาหน้าแปะกล้วยหน้าเผือกนะคะอันนี้คือรูปแบบที่2 ส่วนรูปแบบที่3 อาจจะหากินกันยากเล็กน้อยเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีให้เห็นค่อนข้างน้อยแล้วนะคะก็คือข้าวหลามของทางภาคใต้นะคะโดยเอกลักษณ์ของข้าวหลามทางภาคใต้จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากของอีก2ประเภทที่กล่าวมานะคะเนื่องจากว่าข้าวหลามภาคใต้จะมีการนำใบไม้เช่นใบยี่เล็ดใบเกษตรนะคะมาใช้ในการห่อข้าวโดยเขาจะนำใบไม้มากรุในกระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นจึงกรอกข้าวเหนียวที่แช่ข้ามคืนจนอ่อนตัวแล้วลงไปแล้วก็จึงนำกะทิและเกลือใส่ตามก่อน

0: ที่จะนำไปทำให้สุกนะคะเริ่มแรกของการทำข้าวหลามนะคะคือเรื่องของการเลือกกระบอกไผ่นะคะโดยต้นไผ่ที่จะนำมาทำเป็นข้าวหลามจะต้องเป็นไผ่ที่มีความแก่ในกำลังพอดีนะคะมีสีเขียวอ่อนหรือที่เรียกกันว่าซามหลามเหนียวนะคะโดยกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าซามหลามเหนียวคือกระบอกไม้ไผ่ที่มีความแก่กำลังดีและมีเยื่อไผ่ข้างในที่อ่อนแต่ว่าหนานะคะเหมาะกับการมาทำข้าวหลามทำให้ข้าวหลามที่สุกมีเปลือกนอกเป็นเยื่อไผ่ลักษณะคล้ายมีกระดาษห่อหุ้มทำให้แกะแล้วไม่ติดมือเมื่อได้ใบไผ่มาแล้วนะคะก็จะมีการนำมาตัดเป็นท่อนๆโดยมีการขังข้อกระบอกไว้นะคะเพื่อให้ตัวกระบอกมีลักษณะเหมือนเป็นถ้วยเป็นภาชนะในการใส่อาหารนะคะในแง่ของวัตถุดิบแล้วก็จะมีการเตรียมวัตถุดิบค่ะโดยเขาจะนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำค่ำคืนเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความอ่อนตัวนะคะพอเช้าวันถัดมาก็จะมีการกรอกข้าวเหนียวลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำกระบอกไม้ไผ่ไปอังไฟนะคะหลังจากนั้นจะมีการเติมน้ำปรุงซึ่งทำมาจากกะทิเกลือน้ำตาลนะคะกรอกลงไปในกระบอกไม้ไผ่ส่วนการทำข้าวหลามหรือการเผาข้าวหลามก็จะแล้วแต่แต่ละชุมชนโดยลักษณะรวมๆคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของการอาจจะมีการขุดหลุมหรือมีการทำพนักพิงให้ข้าวหลามนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นการตั้งข้าวหลามตรงๆเลยแล้วก็มีการจุดไฟสุ่มไฟนะคะเอาหรือฟืนอยู่ตลอดเวลา
1: ข้าวหลามแต่ละกระบอกเต็มไปด้วยเรื่องราวและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับข้าวหลามแต่ละท้องที่เนี่ยมีเอกลักษณ์และรสชาติที่แตกต่างกันออกไปช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดข้าวหลามที่เคยอยู่ในกระบอกมาอยู่ในลูกมะพร้าวอ่อนครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเฮียจัวครับเจ้าของร้านเจ๊กุ้งข้าวหลามมะพร้าวอ่อนตลาดพันนกครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อนจากเฮียจัวกันครับสวัสดีครับเฮียจัวอะไรคือจุดเริ่มต้นในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อน
1: จุดเริ่มต้นผมขายผลไม้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วว่าลองเอาใส่เป็นข้าวหลามดิก็ลองทำไปเรื่อยย่างเพราะผมทำพวกขนมไม่เป็นอยู่แล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็มาทำดัดแปลงไปเรื่อยจนจะเป็นข้าวเหนียวมูลก็ไม่ใช่มันจะออกแห้งแต่ฉ่ำ
0: อันนี้ด้วยวิธีการทำด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอยู่ที่วิธีการทำใช
0: ่แล้วตัวมะพร้าวมีผลให้รสชาติต่างไหม
1: มีครับมีเพราะถ้าเกิดตัวมะพร้าวอ่ะของเราอ่ะมันใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยเพิ่มความหอมขึ้นไป
0: แสดงว่าตัวข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนี่ก็จะมีกลิ่นน้ำมะพร้าวด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เราไปย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมะพร้าวที่ย่างมันจะหอม
0: แล้วตัวข้าวเหนียวนี่เหมือนข้าวเหนียวข้าวหลามทั่วไป
1: ไม่เหมือนครับมันจะไม่แห้งเหมือนข้าวหลามทั่วไป
0: ด้วยวิธีหรือว่าเป็นรูปแบบของข้าวเหนียว
1: ด้วยการวิธีที่เราทำมากกว่าเพราะข้าวเหนียวส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ข้าวเหนียวข้าวหลามที่เขาทำเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวเหนียวไม่สุกแต่ของเราใช้เป็นข้าวเหนียวสุก
0: แต่พอเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรหุงด้วยน้ำมะพร้าวมันก็เลยค่อนข้างฉ่ำกว่าปกติ
1: ใช่ฉ่ำกว่าหอมกว่า
0: แต่ผมเห็นมีคิดแบบหลายรสมากเลยแล้วมีแนวคิดในการทำแต่ละรสชาติขึ้นมายังไงบ้าง
1: ก็ปกติดั้งเดิมจะมีแค่3หน้าครับจะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวใบเตยแล้วพอดีเราขายผลไม้ด้วยเราก็เลยเอาตัวผลไม้เนี่ยเอามาดัดแปลงลองใส่ดูตัวนี้รสชาติเป็นยังไงตัวนี้อร่อยไหมก็ลองไปเรื่อยลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับ
0: หน้าไหนประสบความสำเร็จสุด
1: ทุเรียนครับ
0: เอาคนไทยชอบนะ
1: ใช่คนไทยทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็ข้าวเหนียวดำ
0: ครับผม
1: ก็จะมีเท็กเจอร์อีกแบบไม่เหมือนกัน
0: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่หน้า
1: ตอนนี้12หน้าครับผม
0: หน้าอะไรบ้างครับ
1: ก็ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวใบเตยเปลือกมันม่วงทุเรียนลิ้นจี่ลำไยสังขยาลูกตาลสมหวัง
0: อย่าง3หน้านี้คือหน้าไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมมีสังขยามีทุเรียนตอนนี้หน้าม
0: ันม่วง
1: ธรรมดาคือเป็นมันม่วง
0: แต่ก็ดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนี้คนกินมันม่วงกันเยอะ
1: ใช่ครับมันม่วงผมทำไม่เหมือนใครอ่ะอย่างคนอื่นเขาเอาไปนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะนิ่มมันจะเละใช่ไหมแต่ของผมต้องการเท็กเจอร์ที่มันกรึบๆมากกว่า
0: อย่างในนี้หน้าที่ผมชอบที่สุดคือหน้าสังขยาความแตกต่างของข้าวหลามที่เป็นหน้าสังขยาของข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนี่ต่างจากข้าวหลามทั่วไปยังไง
1: ตัวสังขยาเราอ่ะเราจะไม่ได้เอาไปนึ่งแบบที่เขานึ่งของเราจะเอาใส่ไปในข้าวเหนียวเลยแล้วรวมในตัวมะพร้าวเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเพื่อให้มันเป็นหน้าก็จริงแต่มันจะซึมลงไปข้างล่างด้วย
0: โอ้งั้นเดี๋ยวต้องลองชิมซะหน่อยแล้วนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: อร่อยฮะแล้วการที่เราทำหน้าหลายๆหน้าสำหรับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยมีผลกับคนรุ่นใหม่หรือที่เขามาสั่งซื้อไหมครับ
1: มีนะครับมันแปลกใหม่ดีแปลกใหม่สำหรับข้าวหลามที่เขาเคยทาน
0: เอาจริงที่ตามมานี่ก็เพราะว่าเป็นกระแสส่วนใหญ่คนอายุเท่าไหร่ทานกัน
1: ส่วนใหญ่ของผมถ้าเป็นลูกค้าประจำตอนนี้ก็จะเป็นคนมีอายุมากกว่าเพราะข้าวหลามผมจะทำเป็นแบบว่าไม่หวานมากเป็นหวานกลางๆคนที่มีโรคประจำตัวก็ทานได้
0: แล้วอย่างเด็กๆล่ะจริงๆอย่างโปรดิวเซอร์ผมนี่เขาเป็นเจนซีนะเขาตามมาเลยเพราะว่าน่าจะเป็นข้าวหลามที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับมีแต่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนมาตามกระแสมากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่มีอายุมากกว่าแค่นั้นแหละ
0: แล้วอย่างเฮียโจมีมุมมองยังไงว่าเรามีการปรับอาหารให้เข้ากับยุคสมัยได้อะไรเงี้ยทำให้ข้าวหลามยังคงอยู
1: ่ก็มันก็เป็นผลดีครับว่าตัวเนี้ยมันก็มาทำให้แบบเป็นข้าวหลามแต่แหวกแนวไปอีกแบบนึงทำให้คนที่เขาแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเขาจะได้มาทำอะไรจะได้มีรายได้ในการใช้ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณเฮียจัวมากครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับเจนได้ว่าข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นการตีโจทย์ใหม่ครับของข้าวหลามครับด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบของการนำเสนอทำให้ทุกวันนี้เรามีรูปแบบของอาหารไทยที่มีมากขึ้นและก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันช่วงต่อไปเราไปดูสิครับว่าเมื่อความคิดสร้างสรรค์ผูกรวมเข้ากับเทคโนโลยีข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงแรก

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อินทาวุฒิสภวรสถิตครับรองคณบดีคณะวิทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ท่านจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: สิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นของเราเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะก็อย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่าอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลนะครับน้ำมันหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็อาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันเสื่อมเสียได้ง่ายด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้องค์ประกอบรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะครับในการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องคิดนะครับว่าเราจะพัฒนาออกมาในรูปแบบไหน
0: คําว่าอยู่ได้นานของผมที่ผมเข้าใจก็คือเก็บไว้นานแล้วเรื่องของกลิ่นและรสชาติล่ะครับอาจารย
1: ์ครับการเก็บได้นานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเก็บหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งนะครับหรือว่าการทําให้มันแห้งเนาะการที่เราจะทําให้ของเนี่ยมันเก็บได้นานเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับกับตัวของอาหารเองด้วยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะสามารถระเหยได้เมื่อเจอความร้อนนะครับแล้วก็เก็บของเป็นนานๆเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะก็ทําให้อาหารเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหาวิธีที่จะคงลักษณะนะที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวของอาหารนั้นด้วยครับ
0: ครับและอย่างในตอนนี้มันเป็นเรื่องของตอนของข้าวหลามครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วอาจารย์มีแนวคิดแล้วมีกลไกในการทำอย่างไรที่จะข้าวหลามที่เป็นกระบอกมาสู่เป็นข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปได
1: ้ครับจริงๆก็ข้าวหลามที่เป็นกระบอกเลยเนี่ยเราก็เคยเห็นตามที่เขาขายตามต่างจังหวัดเนาะปกติเขาจะใส่ในกระบอกของเขาเรียกว่าเป็นไม้ไผ่นะแล้วก็เอามาเผานะครับองค์ประกอบข้างในเนี่ยก็จะมีข้าวมีน้ำมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลเนาะก็จะทำให้ของพวกนี้มันมีอายุการเก็บสั้นมากเลยนะครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยซื้อไปฝากใครเนี่ยแค่ประมาณ2วันมันก็อยู่ไม่ได้ละต้องเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างหรือว่ายังไปไม่ถึงบางครั้งมันอาจจะมีการเน่าเสียระหว่างทางเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็มาหาเพนพอยต์แหละว่าไอ้ข้าวหลามตรงนี้ถ้าเกิดมันเก็บได้ไม่นานนะครับมันสามารถเก็บให้นานด้วยเทคนิคอะไรบ้างก็มีคนเอามาทำเป็นข้าวหลามกระป๋องนะครับมีการเอาไปแช่เยือกแข็งแล้วก็ทำให้มันเก็บไปได้นานแต่ว่าปัญหาก็คือพอเวลาทำเป็นกระป๋องปุ๊บเนี่ยกลิ่นรสมันแล้วก็เนื้อสัมผัสของมันเนี่ยจะแตกต่างไปจากข้าวหลามตามปกติดั้งเดิมแล้วก็ถ้าแช่เยือกแข็งเนี่ยมันเอามาอุ่นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าวหลามที่ทำสดใหม่ในทุกๆครั้งนะครับทำที่บ้านก็ได้หรือเอาไปทำที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะไปปรุงให้มันสุกนะตอนนั้นเนี่ยเราทำได้ง่ายๆนะครับมันก็น่าจะทำให้คนทำนะครับสนุกกับมันด้วยแล้วก็คนกินได้กินของอร่อยแล้วก็ทำเสร็จใหม่ครับก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตรงนี้ให้เก็บได้นาน
0: นอกจากเก็บได้นานแล้วเวลาจะทานแล้วนะต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยข้าวหลามนะครับที่เราทำเนี่ยเราจะมีการแบ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เอามาใช้ในการทำข้าวหลามเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวในการทำข้าวหลามเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำซึ่ง2อันนี้มันสุกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งกะทินะครับแล้วก็มีองค์ประกอบที่เราต้องเติมน้ำเข้าไปเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำปุ๊บเนี่ยเราไม่มีภาชนะใส่เนี่ยก็คงจะต้องไปวิ่งหาทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของภาชนะที่ใช้สำหรับการทำเนาะก็คือเป็นถ้วยที่ทำจากฟอยล์นะครับแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือเป็นข้าวนะครับแล้วก็มีตัวส่วนของกะทิที่เป็นกะทิผงนะครับอันนี้มีการปรุงรสเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลแยกเอาไว้เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะอยากให้คนเนี่ยเลือกที่จะกินตามความชอบของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นความมันของกะทิความหวานของน้ำตาลอยากจะให้มันน้อยหวานน้อยเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยก็สามารถเลือกใส่ได้คราวนี้เวลาที่ทำเนี่ยก็เอาทุกอย่างมาผสมกันได้เลยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบเนาะประมาณสักไม่เกิน20นาทีเนี่ยก็จะได้เป็นข้าวหลามที่เราเอามากินได้ตามปกติแล้วนะครับหน้าตาของข้าวหลามนะครับที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับข้าวหลามที่มาจากกระบอกเลยเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องคงอัตลักษณ์มันเนาะเพราะว่ามันต้องมีการเผามีกลิ่นควันมีกลิ่นของความไหม้ของไม้นะแล้วก็ เติมกลิ่นตรงนี้เข้าไปนะเพื่อให้มันยังคงลักษณะของมันอยู่แล้วก็มีลักษณะที่สำคัญก็คือตัวของมันเองเนี่ยจะต้องมีความมันมีความหวานนะครับแล้วก็มีความเป็นข้าวหลามอย่างที่เราได้กินเหมือนกับที่เราไปซื้อตามหนองมนหรือว่าตามที่ต่างๆได้เลย
0: จริงๆไม่ใช่แค่การรับประทานนะแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับประทานเลยใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งแล้วในการพัฒนาต่อยอดว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ยั่งยืนได้ครับอาจารย์มีมุมมองไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นมุมมองของอาหารโดยเฉพาะอาหารของอาหารไทยๆเนี่ยอย่างน้อยเลยต้องรู้อัตลักษณ์ของมันก่อนเนาะว่าอัตลักษณ์ของมันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นรสหรือว่ารสชาติที่มันเหมาะสมนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรสำคัญเราก็พยายามหาทางที่จะทำให้อาหารตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรักษาอัตลักษณ์แบบนั้นแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็ยังสามารถกินได้อย่างอร่อยในทุกๆครั้งที่เราเอามารับประทานนะครับ
0: แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผลิตออกมาแล้ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยส่วนตัวผมจะไม่รู้ยอดขายเนาะแต่ว่าผมจะรู้ว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนเอาไปใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแล้วก็แต่ความยากอย่างนึงของมันก็คือเวลาที่เราเอาเข้าไมโครเวฟโดยตรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมือนกับตอนเราเอาเข้าเตาอบเพราะว่าลักษณะของการให้ความร้อนมันแตกต่างกันเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาพัฒนาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยเรามีการน่าจะหาจุดที่เราสามารถเอาใส่ไมโครเวฟแล้วก็ทำให้มันสุกเหมือนกับเป็นข้าวหลามตามปกติได้เลยแต่ว่าณตอนที่เรามีการพัฒนาตัวนี้เราใช้ระยะเวลาค่อนข้างจำกัดทางผู้ผลิตเองเขาก็อยากจะผลิตละเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเขาเรียกว่ารีบทำให้มันเสร็จไวแล้วก็เท่าที่เราสามารถทำได้นะตอนนั้นก็คือให้มันสุกในเตาอบที่บ้านนะก็ใช้เป็นเตาเล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเตาใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้ละ
0: แล้วในเรื่องของอาหารไทยหรือขนมไทยประเภทอื่นๆครับอาจารย์มีมุมมองเรื่องว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดให้เป็นลักษณะคล้ายอย่างข้าวหลามได้หรือเปล่าครับ
1: จริงๆถ้าเกิดเป็นอาหารไทยขนมไทยอื่นๆเนาะเราเองก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันมีอัตลักษณ์ของมันเนี่ยยังไงบ้างอย่างสมมุติว่าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองพวกนี้ก็จะเป็นขนมที่เป็นน้ำตาลมีไข่แล้วก็จะมีการขึ้นรูปเป็นแบบต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาอัตลักษณ์มันเจอเนี่ยเราก็แค่พยายามดูว่าเราจะเขาเรียกว่าเก็บรักษามันในรูปแบบไหน
0: ต้องขอบคุณ
2: จากข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกครับสู่การต่อยอดด้วยการอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ข้าวหลามไทยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้ในปัจจุบันครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือการยังคงซึ่งเอกลักษณ์ของรสชาติและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและนี่จะทำให้ข้าวหลามไทยสามารถอยู่คงกับการเปลี่ยนแปลงให้ถึงคนรุ่นหลังได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.

0: ียนที่อื่นด้วยค่ะ
1: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
2: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
3: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
5: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
6: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
7: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
10: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
11: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
12: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
13: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
15: ครับ
14: ท่านโทรมาพอดี
16: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
17: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
18: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
19: ไกลๆๆครับเอาเหมือนเดิมอันนึง
20: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
21: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
22: I returned here for just one reason. I fell in love.
23: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เราได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จันยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่หัวข้อของการบรรยายเรื่องกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับนะคะขออนุญาตเริ่มไปที่ตอนที่1เลยนะคะทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับค่ะตอนที่1นี้นะคะอาจารย์ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับตั้งแต่ตัวของพัฒนาการของแนวคิดนะคะแล้วก็หลักการของแนวคิดรวมไปถึงตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเริ่มกันที่พัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับก่อนนะคะก็จะต้องเท้าความกันมาตั้งแต่การทำความเข้าใจเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะการบริหารงานภาครัฐชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องคำนึงถึง public interest หรือผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์แห่งรัฐที่เป็นสาธารณะนะคะดังนั้นผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยค่ะพอเอามายึดโยงกับตัวแนวคิดของการบริหารปกครองหลายระดับแล้วเนี่ยนะคะเอาไปจับกับการบริหารงานภาครัฐมันก็จะสะท้อนค่ะว่าผลประโยชน์นะคะทางด้านสาธารณะและการบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกมาถึงความซับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองนะคะที่มีหลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงระดับเล็กนะคะในหลายๆรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยระดับใหญ่สุดก็อาจจะเป็นระดับสหพันธรัฐนะคะหรือว่าถ้าบางการเมืองบางรูปแบบการเมืองการปกครองเนี้ยก็จะเป็นรัฐเดี่ยวที่ก็จะมีรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลเดียวนะคะที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะคะพอลองลงมานะระดับการบริหารปกครองที่ลองลงมาก็คือจะเป็นระดับมลรัฐหรือระดับที่เป็นการแบ่งอำนาจออกไปนะคะเป็นระดับภูมิภาคแล้วก็เล็กที่สุดนะคะหรือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและผลประโยชน์สาธารณะในระดับที่มันเป็นในเชิงของพื้นฐานนะคะและมีความใกล้ต่อประชาชนมากที่สุดนั้นนะก็คือเป็นระดับท้องถิ่นต่อไปนะคะมันก็จะไล่สเต็ปมาเป็นระดับใหญ่สุดจนกระทั่งถึงระดับเล็กสุดในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเรามองย้อนกลับกันนะคะก็คือถ้าเป็นระดับเล็กสุดเราก็จะสามารถเห็นถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐแล้วก็ระดับสหพันธรัฐได้หรืออาจจะมองเห็นนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงรัฐบาลระดับชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะที่ปรากฏปฏิสัมพันธ์ที่มันมีความซับซ้อนนะคะของการบริหารงานภาครัฐเหล่านี้เองอะค่ะมันก็เป็นที่มานะคะสำคัญหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสารตั้งต้นของพัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนะคะว่ามันสื่อถึงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์นะคะที่มีระดับของหน่วยการปกครองที่หลากหลายทั้งนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความยึดโยงอยู่กับอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะนั่นก็คือเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนานแล้วนะคะถ้าใครเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐนะคะการบริหารรัฐกิจหรือว่าทางสายของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเราก็จะได้ยินคำเนี่ยแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะดังนั้นผู้ที่ถึงที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ intergovernmental relations นะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดมาสู่แนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่ตรงพัฒนาการเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะในเชิงของประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐนั้นเนี่ยนะคะในครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยประสบกับปัญหาที่มันสะสมกันมาอย่างยาวนานนะคะสะท้อนผ่านความเถอะทะและการทำงานผ่านระบบราชการที่มักที่จะนะคะมีการแบ่งแยกอำนาจในการบริหารออกไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งแยกจนกระทั่งถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆแล้วภารกิจงานก็มีการแบ่งแยกออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ขึ้นอยู่กับภารกิจงานหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันเป็นสำคัญเนี่ยค่ะทำให้มีการแยกขาดออกจากกันนะคะซึ่งในภาษาของทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไซโลนะคะก็คือมีการแบ่งงานกันทำออกไปโดยแยกขาดออกจากกันตามภารกิจงานแล้วหากเป็นภารกิจงานที่
ไม่ใช่ของตนนั้นเนี่ยตนเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าตนเองก็จะไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือก้าวไก่ขอบเขตอำนาจหน้าที่เหล่านี้ได้ดังนั้นการทำงานในลักษณะที่ณปัจจุบันนี้เราชอบพูดกันถึงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการนะคะมันจึงเกิดขึ้นได้ยากในลักษณะของการแบ่งแยกอำนาจที่มีการแบ่งตามภารกิจงานที่มันชัดเจนมากๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่มานะการทำงานแบบไซโลตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์หรือเป็นแนวคิดนะคะที่ชื่อว่ากรมมาธิปไตยนะคะที่มีการแบ่งแยกการทำงานกันตามกรมแล้วกรมเหล่านั้นก็รับผิดชอบภารกิจงานของตัวเองแยกเฉพาะออกไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะคะว่าแล้วภารกิจงานที่มันต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานเนี่ยจะทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะอาจารย์ขอพาทุกท่านมาที่ในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นบทหมายสำคัญตรงที่ว่ารัฐในฐา

ะที่เป็นผู้แสดงหลักอะค่ะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดบริการสาธารณะอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะความบอบช้ำจากสงครามที่มันมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะห่างหายไปก็ปรากฏความคุกกุ่นของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็ดำเนินมานะคะในช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยพอก้าวข้ามผ่านช่วงของสงครามมาได้นะคะการเรียนรู้ของประชาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บรรดารัฐสมาชิกนะคะในประชาคมโลกด้วยกันเนี้ยก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่ามันก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้างที่เป็นวาระของระดับชาตินะคะระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติของแต่ละรัฐสมาชิกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยความบอบช้ำของสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะมันปรากฏให้เห็นว่าในบรรดารัฐทุกรัฐนะคะก็ประสบกับปัญหาแบบเดียวกันนะคะทั้งเรื่องของทางด้านการเมืองนะคะเสถียรภาพทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะในการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆรัฐนะคะที่เป็นรัฐมหาอำนาจเองไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหาสำคัญในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐค่ะปัญหาที่ประสบเลยก็คือปัญหาเรื่องของสภาวะการที่รัฐไม่สามารถบริหารปกครองได้นะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอิหลักอิเหลือมากในการใช้อำนาจของตนเองในการบริหารจัดการงานภาครัฐเนี่ยนะคะสภาวะการของการไม่สามารถบริหารปกครองได้ของรัฐอะค่ะมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะว่าความบอบช้ำจากสงครามนะคะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัญหาอันนอนเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายของตัวรัฐเองนะคะในหลายๆรัฐที่เลือกนโยบายอย่างเช่นการใช้แนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการคลังต่างๆเนี่ยค่ะใช้ในลักษณะของเป็นนโยบายที่เน้นรัฐสวัสดิการนะคะซึ่งพอใช้รูปแบบนี้เนี่ยนะคะบทบาทของรัฐภาระของรัฐที่จะต้องแบกรับการบริหารจัดการงานสาธารณะค่ะมันมีมากจนล้นมือแล้วรัฐไม่สามารถแฮนเดิลได้ประกอบกับที่อาจารย์บอกไปเนาะความบอบช้ำต่างๆรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะดังนั้นจึงทำให้บรรดารัฐเหล่านี้ค่ะประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยากที่จะแก้ไขได้ปัญหาเงินเฟ้ออะไรตามมาแบบเป็นขบวนรถเลยนะคะดังนั้นคือด้วยสภาวะการของรัฐที่เจอในลักษณะแบบนี้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะสภาวะการนี้เรียกว่าไม่สามารถบริหารปกครองได้เนี่ยมันจึงเกิดแนวคิดของการบริหารจัดการงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะคะนำมาสู่แนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งถ้าพูดให้ถึงที่สุดก็คือมันเป็นการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐที่ต้องการแก้ไขสภาวะการของการบริหารงานภาครัฐหรือการบริหารปกครองไม่ได้นะคะนำมาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ชื่อว่า New Public Management ที่มันกลายมาเป็นพาราดามหรือกลายมาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในที่สุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี้ยนะคะก็เป็นการเปิดพรมแดนของการบริหารงานภาครัฐค่ะซึ่งแต่เดิมเนี้ยรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแฮนเดิลหรือรับมือรับภาระในการบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบริการสาธารณะเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าตึงมือมากๆนะคะคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในมือของรัฐหมดรัฐจะต้องเป็นผู้บริหารหลักหมดนะคะการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเริ่มเปิดพรมแดนตรงนี้เพื่อให้นะคะมีตัวแสดงอื่นๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันในการจัดบริการสาธารณะนะคะในงานของภาครัฐเนี่ยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เองค่ะกระบวนทัศน์นี้เองนำมาสู่การที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับภาคเอกชนค่ะซึ่งเข้ามาเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะนะคะแล้วก็มีการสิ่งที่เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่า privatization มากยิ่งขึ้นนะคะหรือทำให้เกิดเป็นเอกชนหรือว่างานภาครัฐอื่นๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นรัฐวิสาหกิจซะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นภายใต้กระบวนทัศน์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนกรอบทางด้านการศึกษานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นเดียวกันนะคะการเมืองที่แต่เดิมเนี้ยมันก็จะกระจุกตัว
อำนาจอยู่ที่รัฐเป็นศูนย์กลางนะคะตัวแสดงหลักๆเนี้ยก็จะอยู่ที่รัฐเป็นหลักแต่ว่าพอประสบกับปัญหาของการบริหารงานไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้การบริหารงานภาครัฐนะคะเคลื่อนมาสู่การปรากฏลักษณะที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางคือแต่เดิมรัฐเป็นศูนย์กลางของอำนาจการบริหารงานภาครัฐแต่ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มและเปิดพรมแดนของตัวแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสภาพไร้ศูนย์กลางขึ้นนะคะมีการร่วมมือกันมากขึ้นของภาคส่วนต่างๆที่รัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐแล้วก็การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะคะการขยายพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ปรากฏปฏิสัมพันธ์นะคะในทางการเมืองแล้วก็การจัดการภาครัฐว่ามันมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้เนี่ยนะมันก็เริ่มจากที่ว่ามันเป็นปลายน้ำก่อนแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของต้นน้ำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองในขั้นของการกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเข้ามาของตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะที่เรียกว่ารัฐแบบพหุหรือให้ความสำคัญกับความหลากหลายให้ความสำคัญกับความแตกต่างนะคะของแต่ละกลุ่มของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมากขึ้นทำให้แนวคิดของการบริหารปกครองนี้เองอะค่ะก็เริ่มมีสารตั้งต้นละนะคะได้เห็นถึงกระแสของสายทานของการเกิดขึ้นของแนวคิดแบบการบริหารปกครองหรือ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนที่มีความหลากหลายเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็แนวคิดในลักษณะแบบรัฐพหุนะคะที่เป็นสายทานของการบริหารปกครองแบบ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายของตัวแสดงเข้ามาเนี่ยนะคะก็ได้รับการยอมรับอย่างมากในการบริหารงานทางด้านสาธารณะของแต่ละรัฐนะคะตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในประเทศที่เป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามหลายประเทศอย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มที่จะมีแรงกระเพื่อมของการพัฒนาตัว governanceนะคะให้เข้ามามีความสำคัญนะคะในเชิงของแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งในการขยายความปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เองอะค่ะมันก็มาคู่ขนานกันกับเรื่องของความซับซ้อนของความสัมพันธ์ด้วยพอเราขยายพื้นที่ให้กับตัวแสดงได้เข้ามาในกิจการสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะที่ไม่ใช่มีแค่ภาคส่วนของภาครัฐละมันมีการขยายตัวแสดงมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันมาจากตัวแสดงที่หลากหลายมันก็ต้องปรากฏความซับซ้อนนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนะในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งรูปแบบนึงที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของตัวแนวคิดการบริหารปกครองหลายระดับเนี่ยก็คือว่าความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของการ across หรือการข้ามและมันเกิดขึ้นระหว่างหรือ between หน่วยการปกครองที่ต่างระดับกันด้วยนะคะและหน่วยการปกครองที่ต่างระดับเนี่ยตั้งแต่ที่จะไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับท้องถิ่นก่อนนะคะระดับภูมิภาคไล่ระดับชาติแล้วมันยังมีองค์กรที่มันเป็นองค์กรเหนือชาติขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยการปกครองที่มีความหลากหลายตรงนี้และปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายใต้หลักการแบบ governance เนี่ยนะคะมันอนุญาตให้เกิดความซับซ้อนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมันจึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของกระบวนทัศน์ใหม่อีกกระบวนทัศน์หนึ่งนะคะที่เป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า new governance หรือเป็นกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า governance นะคะ paradigm ตรงนี้เนี่ยกระบวนทัศน์นี้นะคะก็เป็นล่มใหญ่นะคะของแนวคิดนะคะที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่หลากหลายข้ามระดับแล้วก็ข้ามภาคส่วนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่จะเล่าให้ฟังเนี้ยนะคะมันก็คือตัวของพัฒนาการของสิ่งที่เรารู้จักกันนะคะในตัวของเรื่องหัวข้อเรื่องนี้นั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเรื่องของการบริหารปกครองหลายระดับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า multi-level governance นั่นเองนะคะด
ดังนั้นค่ะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวแสดงและระดับการวิเคราะห์จึงกล่าวง่ายๆอย่างเร็วๆนะคะก็คือมีตั้งแต่ในระดับเหนือรัฐหรือระดับเหนือชาตินั่นก็คือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรเหนือชาตินะคะลองลงมานะคะก็คือตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะตัวแสดงที่เป็นรัฐที่อยู่ภายในรัฐแล้วก็ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะคะที่อยู่ภายในรัฐแต่หากมีเป็นเครือข่ายนะคะของเป็นองค์กรที่มีลักษณะข้ามชาติอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นภาคประชาสังคมข้ามชาติหรือภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเนี้ยก็จะมีทั้งกิจกรรมที่อยู่ในระดับรัฐแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตัวแสดงนะคะที่อยู่ภายในรัฐนี้เองอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวแสดงที่เป็นภาครัฐเท่านั้นอย่างที่เรียนไปมีตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐแล้วก็เป็นตัวแสดงที่อาจจะเป็นภาคส่วนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือตั้งแต่แรกอย่างเช่นเรื่องของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มกดดันต่างๆนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงมติมหาชนหรือประชาชนนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแสดงเหล่านี้ค่ะสะท้อนไปถึงบทบาทนะคะของตนเองที่เป็นไปตามหลักการของการพลาดเรือเส้นแบ่งนะคะของหน้าที่ความรับผิดชอบที่รัฐเองอะค่ะเคยที่จะเป็นผู้ที่ถืออำนาจนั้นแต่เพียงผู้เดียวก็คือตัวรัฐส่วนกลางเนาะแล้วก็พลาดเรือนตรงนี้เองอะค่ะให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่มีหลากหลายหน่วยการปกครองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เป็นตัวแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะนำมาสู่การประสานงานกันในทางข้างหรือในแนวระนาบนะคะเพื่อที่จะให้มีการบริหารจัดการตรงนี้ตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะแล้วก็ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายนโยบายสาธารณะที่มันมีความซับซ้อนนะคะมากยิ่งขึ้นในณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นต้นมาด้วยค่ะการทำงานณปัจจุบันในเรื่องของภัยพิบัติค่ะจึงต้องการทำงานในเชิงลุกเพื่อการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะจึงต้องrequire นะคะการบริหารจัดการตั้งแต่ทั้งในระดับโลกในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศแล้วก็ในระดับรัฐแล้วก็ในระดับต่ำกว่ารัฐซึ่งตรงนี้มันสะท้อนการบริหารปกครองหลายระดับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดังนั้นจึงนำมาสู่การวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะของประเทศไทยในการภัยพิบัติตรงนี้ค่ะพูดอย่างเร็วๆนะคะเรารับเอาเป้าหมายของระดับโลกลงมาตั้งแต่ตัวของ SDG คือกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานตั้งแต่กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะนะคะแล้วก็กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเราล้วนแล้วแต่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้เข้ามาเป็นกรอบใหญ่ในการจัดทำแผนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของประเทศไทยในการรับมือต่อการจัดการภัยพิบัตินะคะของประเทศแล้วก็ด้วยตัวกรอบของระดับโลกเหล่านั้นนะคะที่เน้นการทำงานเชิงรุกจึงทำให้รัฐชาติต่างๆที่รับเอากรอบการดำเนินงานเหล่านี้ไปค่ะจะต้องมีการดีไซน์ในเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานเชิงรุกแล้วต้องดีไซน์เชิงสถาบันเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการบูรณาการกันข้ามสายข้ามภาคส่วนกันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติไม่สามารถจัดการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประการนึงคือเรื่องของโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติเนี่ยนะคะเราประเทศไทยเราก็รับเอาโครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะระบบบัญชาการเหตุการณ์นะของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยค่ะมันเป็นตัวบอกเลยนะคะซึ่งเป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกาที่เรารับมาประยุกต์นะคะเข้ามาใช้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นการสะท้อนการที่จะต้องมีการทำงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่จะต้องมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แทบจะทุกกระทรวงเลยที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตั้งแต่ขั้นของ pre disaster นะคะ during แล้วก็ post ก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนภัยพิบัติเกิดระหว่างเกิดภัยพิบัติแล้วก็เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วนะคะจะแบ่งอย่างคร่าวๆแบบนี้ว่าการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะแบ่งเป็น3เฟสเหล่านี้ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน
ซึ่งจากเท้าความนะคะว่าการบริหารปกครองหลายระดับนั้นเนี่ยนะคะมีการกำหนดนะคะมาตั้งแต่ระดับโลกแล้วจนกระทั่งนะคะประเทศไทยรับเอามาจากในระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันในกรอบของอาเซียนค่ะก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้แล้วให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติอย่างมากเลยนะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ทั้งในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ

นะคะจะต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจึงนำมาสู่ในอาเซียนนะคะที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญตรงนี้ก็รับเอามานะคะแล้วก็จัดทำเป็นกรอบความร่วมมือนะคะคือความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและก็การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเรียกว่า AADMER นั่นเองรวมถึงมีมาโกกรอบการดำเนินงานเซนไดรวมถึงเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้รับเอาหลักการเหล่านี้เข้ามายังการจัดการของของประเทศไทยเราทั้งหมดเลยนะคะกลไกของประเทศไทยเรานะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติละนะคะมาจากกฎหมายก่อนละกันนะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ลงมายังแผนซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะจะมีแผนฉบับใหม่ออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นฉบับล่าสุดนะคะแต่ว่าฉบับก่อนหน้านี้ก็คือฉบับ2558นั้นก็มีการพูดถึงนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็รับเอาแนวคิดนะคะของหลักการกรอบการดำเนินงานเซนไดเข้ามานะคะเพื่อทำงานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่ไปนะคะว่าการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของตัวแสดงที่มีความหลากหลายมากๆนะคะทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการจัดการภัยพิบัติผ่านตั้งแต่ตัวพรบ.แล้วก็ตัวแผนเนี่ยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากๆในการจัดการภัยพิบัตินะคะดังนั้นตัวแสดงในทุกๆระดับของหน่วยการปกครองจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้เองค่ะก็ในรายละเอียดนะคะอาจารย์อาจจะให้ภาพไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาซึ่งหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจริงๆคือเขียนไว้ค่อนข้างหนาไว้เลยนะคะในตัวของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะเป็นตัวเล่มเต็มนะคะเป็นตัวตำราดังนั้นคือถ้านักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้นว่าพอเราวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารปกครองหลายระดับแล้วนะคะมันจะสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยการปกครองอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ละภาคส่วนของการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการจัดการภัยพิบัติผ่านโครงสร้างแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือการรับเอากรอบโลกมานะคะลงมายังกรอบอาเซียนแล้วก็ลงมายังการจัดทำแผนนะคะของประเทศไทยเราเนี้ยได้adopt เอามาในแต่ละขั้นตอนเนี้ยมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือเนื้อหาโดยละเอียดเนี้ยจะอยู่ในตัวชุดวิชาก็หากท่านผู้ชมหรือนักศึกษานะคะสนใจก็อ่านโดยละเอียดอีกทีนึงนะคะในตัวเล่มของชุดวิชานะคะแต่ทั้งนี้ข้อจำกัดด้วยเวลานะคะก็อาจจะพบกันนะคะอาจจะพบกันได้แค่นี้แล้วก็อาจจะได้ให้ภาพนะคะในเชิง overview นะคะในเชิงกว้างๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็รวมถึงนักศึกษานะคะก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะติดตามนะคะรายการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าได้รับความรู้กันนะคะไม่มากก็น้อยในเรื่องของทางด้านรัฐศาสตร์นะคะในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะในเรื่องของหลักการบริหารปกครองหลายระดับนะแล้วก็ในเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยค่ะฉันก็ขออนุญาตให้ภาพตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์

0: ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่ความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ตัวใหญ
9: ่
10: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตก่อนนะครับก่อนที่จะมีการผลิตเนี่ยนะครับหรือโรงงานธุรกิจหรือบริษัทที่เพิ่งเปิดนะครับเปิดดำเนินกิจการเนี่ยลำดับแรกเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนกำลังการผลิตก่อนเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะไปต่อในรายละเอียดต่างๆของการดำเนินงานนะครับซึ่งในการวางแผนเนี่ยถ้าวางแผนไว้ดีนะครับบริษัทก็จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างยาวนานนะครับแต่ถ้าวางแผนได้ไม่ดีเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาเมื่อบริษัทเจริญเติบโตมากขึ้นอยากจะขยายกำลังการผลิตเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ได้คิดเผื่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนนี้ก็จึงเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญนะครับที่นักศึกษานะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันคือการ เริ่มกิจการเริ่มธุรกิจหลังจากที่เรามีสถานที่ตั้งอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการดำเนินงานในส่วนที่ถัดมานะครับ

อ่ะเรามาดูนะครับความหมายของเรื่องของกำลังการผลิตก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า capacity นะครับ capacity หรือกำลังการผลิตคืออะไรครับก็คือขีดความสามารถนะครับอาจารย์ขอเติมคำว่าขีดความสามารถสูงสุดเลยนะครับคือกำลังการผลิตเนี่ยคือขีดความสามารถสูงสุดของบริษัทหรือขององค์การหรือของธุรกิจในการสร้างสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาระยะเวลาอื่นนะครับถ้าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกำลังการผลิตอาจจะต้องที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะฉะนั้นมันคือขีดความสามารถสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของกำลังการผลิตครับเรามาดูในเนื้อหาส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการวางแผนกำลังการผลิตครับเราเริ่มนะครับกระบวนการในการวางแผนยังไงลำดับแรกครับก็คือมีการประมาณการกำลังการผลิตก่อนนะครับว่าเราเนี่ยคิดว่าผลิตสินค้าชนิดนี้สินค้ากอไก่เนี่ยเราจะผลิตนะครับสักเท่าไหร่ต่อวันนะครับเราคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณการก่อนซึ่งการประมาณการเนี่ยมันมาจากการพยากรณ์ทางธุรกิจการพยากรณ์เรื่องของความต้องการนะครับซึ่งมันมีกระบวนการรายละเอียดของมันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเปรียบเทียบกับการกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมกรณีที่เรามีการจะขยายหรือมีการเพิ่มมีการลดเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบกับของเดิมก่อนว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของเดิมเนี่ยเยอะไหมถ้ามันแตกต่างเยอะมันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเยอะแต่ถ้ามันแตกต่างไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในการประมาณการผลิตเนี่ยนะครับกำลังการผลิตเรามีอยู่50แต่ประมาณการแล้วเราต้องการสัก60อย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มโดยการเพิ่มคนได้ไหมนะครับหรือเพิ่มทำงานล่วงเวลาได้ไหมนะครับถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มลักษณะนี้ไปก่อนแต่ถ้าจาก50ไปเป็น100เลยเนี่ยโหมันเพิ่มเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มเครื่องจักรขยายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคิดกันหลายๆทางเลือกนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับในเรื่องของการพัฒนาทางเลือกครับว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนนะจะเลือกขยายโรงงานจะเลือกย้ายโรงงานเลยหรือว่าจะจ้างผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องประเมินทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการที่เราจะดำเนินการนะครับเรื่องของกำลังการผลิตนั้นนะครับโอเคครับทีนี้การวางแผนกำลังการผลิตในธุรกิจการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงครับข้อควรพิจารณาอันแรกนะครับในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตไม่ว่าจะเพิ่มหรือว่าจะลดเนี่ยนะครับพยายามเนี่ยรักษาสมดุลของระบบก่อนนะครับรักษาสมดุลของระบบนะถ้าเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยพยายามสมดุลนะครับของระบบก่อนอันดับที่2ก็คือเรื่องของความถี่ในการปรับกำลังการผลิตครับจะถี่มากหรือถี่น้อยนะครับก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับอันดับที่3ครับการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกการใช้กำลังการผลิตจากภายนอกคืออะไรครับก็คือการใช้กำลังการผลิตจากการจ้างผลิตหรือเปล่าหรือว่าการที่เราเนี่ยจะมีการผลิตเอาไว้สำรองซึ่งก็คือเป็นข้อที่4นั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่ากำลังการผลิตสำรองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในธุรกิจการผลิตเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะให้ดูภาพนะครับพวกเราเห็นภาพถนนไหมครับถนนมันเป็นอะไรครับรถติดใช่ไหมครับรถติดเพราะอะไรครับเพราะถนนมันไม่เท่ากันนะจากที่แบบกว้างๆ3เลนมามันลดเหลือ2เลนนะครับแล้วก็ลดเหลือเลนเดียวลักษณะแบบนี้เราเรียกปัญหาคอขวดซึ่งเกิดได้ในกระบวนการผลิตครับนะกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาคอขวดทั้งนั้นแหละนะครับทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดก็จะเป็นเรื่องที่นักบริหารการผลิตเนี่ยต้องไปพิจารณานะครับรายละเอียดเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราได้เห็นปัญหาก่อนนะครับส่วนการบริหารจัดการเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับซึ่งพูดตรงนี้อาจจะลงรายละเอียดเยอะไปนิดนะครับอันนี้มาแนะนำให้คร่าวๆก่อนละกันนะครับโอเคครับทีนี้อันเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของธุรกิจการผลิตนะครับต่อไป

AI เนี่ยมาดูในเรื่องของธุรกิจบริการบ้างนะครับธุรกิจบริการเนี่ยก็มีการวางแผนกำลังการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ในธุรกิจบริการเนี่ยเรียกการวางแผนกำลังการผลิตเนี่ยก็จะดูแบบแปลกๆไปนิดนะครับเราก็เรียกว่าการวางแผนขีดความสามารถในการให้บริการนะครับของธุรกิจการผลิตซึ่งในธุรกิจการผลิตเนี่ยต้องบอกนักศึกษาเลยว่ากลไกสำคัญหรือว่าปัจจัยสำคัญหรือสิ่งสำคัญของธุรกิจการผลิตทุกธุรกิจธุรกิจบริการนะครับขออภัยทุกธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจบริการก็คือคนนะครับเพราะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ใช้คนเป็นหลักนะครับต้องดูว่าเฮ้ยการอัตราการเข้ามาใช้รับบริการของคนกับอัตราของพนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับต้องบาลานซ์ตัวนี้ให้ดีนะครับเราจะต้องมีคนที่จะพอให้บริการเนี่ยเพียงพอกับลูกค้าที่มารับบริการนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของแถวคอยเรื่องของการให้รับการเข้ารับบริการเนี่ยมันมีวิธีการหรือมันมีระบบนะครับที่เราเรียกว่าระบบแถวคอยเนี่ยกี่แบบนะอันดับแรกครับแถวคอยที่แบบมี1แถวหลายจุดบริการคือลักษณะคือเข้ามาแถวเดียวนะครับแล้วก็มารอครับมีจุดที่รอที่เขาเรียกว่า wait here นะครับแล้วก็จุดบริการจุดไหนว่างก็เข้าไปอย่างนี้เราเรียกว่า1แถวหลายจุดบริการนะครับแถวคอยประเภทที่2นะครับก็คือ หลายแถวหลายจุดบริการครับก็คือมีช่องให้บริการหลายช่องนะครับลูกค้ามาอยากเข้าช่องไหนก็เข้าไปนะครับกับสุดท้ายครับจุดบริการหลายขั้นตอนอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง McDonald's นะครับที่ทำลักษณะเป็น Drive Thru ก็คือขับรถเข้าไปเลยแล้วก็จะมีขั้นตอนเข้าไปจอดตรงนี้เลือกเมนูเข้าไปจอดตรงนี้เริ่มชำระเงินแล้วก็ขับไปอีกหน่อยไปรับอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของธุรกิจบริการนะครับภาพหมดนะครับของการวางแผนกำลังการผลิตก็มีประมาณนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถศึกษาได้ในเอกสารการเรียนครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับคือส่วนของตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตรวมครับเมื่อเราเนี่ยรู้แล้วนะครับว่ากำลังการผลิตของบริษัทเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงพอที่จะผลิตในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่คือขั้นตอนถัดมาครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตรวมนะครับซึ่งทำไมถึงเรียกการวางแผนการผลิตรวมล่ะครับเพราะว่านะครับการวางแผนการผลิตเนี้ยไม่ใช่การวางแผนผลิตเป็นรายๆนะครับหรือเป็นสายๆการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทนึงเนี่ยอาจจะมีสายการผลิตเนี่ยมากกว่า1สายนะครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอผลิตภัณฑ์คอมี3สายการผลิตนะครับการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยคือการวางแผนครอบคลุมทั้ง3สายการผลิตนี้เลยนะครับไม่ใช่การวางแผนเฉพาะสายกอสายขอหรือสายคอเท่านั้นนะครับวางแผนให้ครอบคลุมนะครับทั้งองค์กรทั้งธุรกิจเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า aggregate planning นะครับ aggregate แปลว่าการรวมกันรวมนะครับ planning แปลว่าการวางแผนนะครับโอเคครับการวางแผนการผลิตรวมนะครับหรือ aggregate planning นะครับคือการภาพรวมของแผนการผลิตนะครับสินค้าก็ดีหรือบริการก็ดีเนี่ยทั้งระบบนะครับเพื่อที่จะพยายามอะไรครับสร้างสมดุลระหว่างกำลังการผลิตซึ่งเป็นถือว่าเป็นอุปทานกับความต้องการของลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นอุปสงค์คือมันต้องสอดคล้องกันมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมิใช่ว่านะครับความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงมากเลยแต่อุปทานของเราเนี่ยหรือการผลิตของเราเนี่ย

กันครับอุปสงค์ต่ำมากเลยลูกค้าไม่ต้องการสินค้าครับแต่เรากับเร่งผลิตเยอะๆซึ่งมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้สร้างนะครับเกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานดังนั้นเนี่ยผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณาครับนะครับพยายามสมดุลนะครับสองสิ่งนี้ให้มันมีความบาลานซ์กันนะครับภายใต้ข้อจำกัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนนโยบายของบริษัทเรื่องของกฎหมายเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะครับยังไงล่ะครับเรื่องของต้นทุนก็คือผลิตแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้แต่จะต้องไม่เกิดต้นทุนนะครับที่สูงจนเกินไปการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันต้องเกิดต้นทุนอยู่แล้วแต่การเพิ่มกำลังการผลิตจนเกินหรือขีดความสามารถมากๆเนี่ยมันสร้างต้นทุนที่เกินนะครับต้นทุนส่วนเกินขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องดูที่นโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับวางแผนหรือว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตนะครับอย่างไรแค่ไหนซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของกฎหมายและข้อตกลงด้วยนะครับอยากจะเพิ่มการผลิตกำลังการผลิตเยอะแต่ว่าใช้แรงงานแบบเยอะมากครับให้เรียก OT นะครับหรือเรียกล่วงเวลาพนักงานเนี่ยจนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับกฎหมายก็จะมีบอกไว้ครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยพนักงานเนี่ยสามารถทำ OT ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเนี่ยมีความเหนื่อยล้านี่ก็เป็นกฎหมายแรงงานนะครับพนักงานในบริษัทไม่พอเนี่ยไปจ้างแรงงานต่างด้าวมาโดยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายอีกนะครับโอเคอันนั้นเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับคราวนี้กลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับมันอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันต้องทำการสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกลยุทธ์ในด้านอุปสงค์กับด้านอุปทานขึ้นมานะครับอันแรกก่อนอันแรกก็คือกลยุทธ์ในด้านของอุปสงค์ก่อนนะครับก็เกี่ยวกับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์นะครับการสร้างอิทธิพลต่ออุปสงค์เราใช้กลยุทธ์นี้กรณีที่อุปสงค์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในลักษณะที่ขาลงคือลูกค้าไม่ค่อยต้องการและการที่จะสร้างกลยุทธ์ด้านอุปสงค์ก็คือการสร้างอิทธิพลด้านอุปสงค์เนี่ยทำด้วยอะไรได้บ้างทำด้วยอะไรได้บ้างครับยกตัวอย่างเช่นลดแลกแจกแถมเนี่ยง่ายสุดเลยนะแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราด้วยนะครับพอเวลามีสินค้าลดราคามีแจกของมีแถมนะครับเป็นยังไงครับรุมกันเลยใช่ไหมครับก็คือขยันซื้อขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความต้องการแต่พอมีการลดขึ้นมารู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซื้อเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมีการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่ามีการสร้างอุปสงค์ใหม่ๆขึ้นนะครับต่อไปกลยุทธ์ทางด้านอุปทานครับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ปรับระดับนะครับระดับของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับระดับสินค้าคงคลังเรื่องของปรับเพิ่มลดแรงงานตามอุปสงค์เรื่องของการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวกรณีอุปสงค์มากๆหรือว่าการจ้างผู้รับเหมาช่วงกรณีที่ลูกค้าต้องการมากๆอุปสงค์มากๆเนี่ยนะครับอันที่3ครับคือผสมกลยุทธ์นะครับผสมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็มีกลยุทธ์ไล่ล่ากับกลยุทธ์รักษาระดับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการกลยุทธ์การวางแผนนะครับการผลิตรวมนะครับวิธีการวางแผนนะครับการผลิตรวมเนี่ยกระบวนการโดยทั่วไปนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับกำหนดความต้องการในแต่ละช่วงเวลาก่อนว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความต้องการยังไงนะครับอันดับสองก็คือกำหนดกำลังการผลิตว่าเราจะผลิตด้วยกำลังการผลิตเท่าไหร่นะครับอันดับ3ก็คือระบุนโยบายครับว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายเรื่องการคงระดับสินค้าคงคลังแค่ไหนมีนโยบายการจ้างงานยังไงอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับอันดับ4ครับกำหนดต้นทุนต่อหน่วยครับอย่างที่อาจารย์บอกครับการผลิตสินค้าในระดับกำลังการผลิตที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันให้ต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากต้นทุนต่ำแต่ถ้าเราเริ่มเบ่งพลังเบ่งกำลังการผลิตมากขึ้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนอื่น

ตามมาอีกมากมายนะครับแล้วก็5นะครับสร้างทางเลือกคำนวณหาต้นทุนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เลือกทางเลือกซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับการวางแผนการให้บริการมั่งสำหรับธุรกิจบริการก็คือการจัดการแรงงานนั่นเองหลักๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกครับธุรกิจบริการเนี่ยส่วนสำคัญของธุรกิจบริการก็คือเรื่องของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คือแรงงานคนนั่นแหละนะครับก็การวางแผนการให้บริการก็เลยจัดการในเรื่องของแรงงานคนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดตารางการทำงานนะครับความพร้อมและทักษะของแรงงานก็สำคัญนะครับความยืดหยุ่นของทักษะแรงงานที่สามารถโยกย้ายไปทำงานทดแทนกันได้เช่นคนสวนหรือแม่บ้านถ้าช่วงที่เยอะอาจจะมาให้ช่วยเสิร์ฟในร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการโยกย้ายนะครับทำงานทดแทนหรือว่าความยืดหยุ่นในเรื่องของชั่วโมงการทำงานนะครับมีความยืดหยุ่นมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับในการวางแผนการผลิตรวมหรือที่เราเรียกว่า aggregate planning นะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดทั้งสองส่วนเนาะตั้งแต่ เรื่องของภาพรวมในการวางแผนนะครับการผลิตรวมแล้วก็ย่อยแยกนะครับในแต่ละธุรกิจก็คือธุรกิจการผลิตกับธุรกิจบริการว่ามีความแตกต่างกันยังไงจุดที่อาจารย์เน้นนะครับในส่วนของการวางแผนการผลิตสำหรับการผลิตสินค้าคืออะไรจุดที่อาจารย์เน้นสำหรับธุรกิจบริการคืออะไรหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้พอสมควรนะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับอาจารย์ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาตั้งแต่ตอนแรกเลยของโมดูลนี้ก็คือเราเริ่มจากการกำหนดกำลังการผลิตก่อนซึ่งมันเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับพอเรากำหนดการผลิตขององค์กรของธุรกิจของสถานประกอบการได้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาคือเราวางแผนการผลิตรวมก็คือวางแผนว่าในแต่ละรายการผลิตเนี่ยเราจะผลิตอะไรยังไงหรือภาพรวมเนี่ยนะครับเราวางแผนยังไงนะครับมาในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดตารางการผลิตครับคือการมองในลักษณะเป็นสายการผลิตแล้วครับแยกแล้วครับก็คือจาก aggregate planning คือหรือการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยนะครับลงมาย่อยนะครับก็คือในส่วนของการจัดตารางการผลิตนะครับซึ่งจะมีลักษณะอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ว่ากันนะครับไปว่ากันอันดับแรกครับเรื่องของการจัดตารางการผลิตก่อนนะครับการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีบอกตัวเองก่อนว่าไอ้ลักษณะของธุรกิจเราเนี่ยเราจะจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าหรือจะจัดแบบย้อนกลับนะคราวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับการจัดตารางแบบไปข้างหน้าเป็นยังไงแล้วจัดแบบย้อนกลับมันเป็นยังไงนะครับเอาแบบไปข้างหน้าก่อนนะครับการจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยพอลูกค้าสั่งปุ๊บนะครับสั่งมาที่บริษัทเนี่ยบริษัทเริ่มวางแผนเลยว่าจะซื้อสินค้าอะไรยังไงเริ่มต้นผลิตยังไงใช้คนยังไงผลิตสินค้าตามกระบวนการจนเสร็จแพ็คเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบนะครับอันนี้คือการวางแผนแบบไปข้างหน้านะครับแล้วไอ้การวางแผนแบบย้อนกลับล่ะการวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้กระบวนการทั้งกระบวนการก่อนว่ามันจะจบที่การส่งมอบใช่ไหมดูจากในรูปนะครับคงจะพอเข้าใจได้พอมันจบที่การส่งมอบเนี่ยเราก็วางแผนย้อนกลับมาครับว่าเอ้ยก่อนส่งมอบจะต้องทำอะไรนะครับพอรู้แล้วอ้าวแล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้จะต้องทำอะไรคือวางแผนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้รู้แล้วครับว่าเราควรจะเริ่มต้นกิจกรรมนี้เมื่อไหร่การวางแผนแบบย้อนกลับเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับบางกิจกรรมหรือบางธุรกิจนะครับหรือบางสินค้าที่มีกำหนดเวลาส่งมอบชัดเจนครับคือถ้าไม่ส่งวันนี้โดนปรับถ้าไม่ส่งวันนี้เสียลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาวันเดทไลน์นะครับเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็วางแผนแบบย้อนกลับมานะครับยกตัวอย่างเช่น

อะไรดีล่ะธุรกิจจัดงานแล้วกันจัดงานแต่งงานสมมุตินะครับจัดงานแต่งงานนะครับธุรกิจจัดงานแต่งงานเนี่ยนะครับสมมุติเขามีกําหนดเวลาชัดเจนเลยว่านี่นะเดี๋ยวท่านประธานเนี่ยจะขึ้นมากล่าวอวยพรบ่าวสาวเวลา3ทุ่มครึ่งเป๊ะๆนะครับห้ามเลทหรือห้ามก่อนเวลาจากนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องรีบกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาต้องเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเราเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนละว่าเฮ้ย3ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มกล่าวอวยพรเนี่ยก่อน3ทุ่มครึ่งจะต้องทำอะไรเพื่อให้กำหนดเวลาเนี่ยมันลงตัวนะครับเขาก็จะใช้วิธีการแบบวางแผนแบบย้อนกลับแบบนี้นะครับโอเคอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการโหลดแบบจำกัดกับไม่จำกัดนะครับเป็นยังไงครับสมมุตินะว่ากำลังการผลิตเฉลี่ยของบริษัทเนี่ยเป็นดังเส้นสีแดงนะครับตามรูปนะโหลดแบบจำกัดคืออะไรโหลดแบบจำกัดคือการที่เรากำหนดกำลังการผลิตหรือว่ากำหนด อัตราการผลิตเนี่ยไม่ให้เกินกำลังการผลิตเฉลี่ยเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะเผื่อแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับกำหนดเลยว่าห้ามเกินแต่ต่ำกว่าได้ไหมต่ำกว่าได้นะครับต่ำกว่าได้อันนี้เราเรียกว่าโหลดแบบจำกัดนะครับแล้วมันต่างยังไงกับการโหลดแบบไม่จำกัดครับกำลังการผลิตเราอะเรามีเส้นแดงนะครับบางช่วงเราก็เต็มกำลังการผลิตบางช่วงก็ต่ำกว่ากำลังการผลิตแต่บางช่วงสูงกว่ากำลังการผลิตเราก็ดันให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อทำให้มันตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแบบนี้มันจะมีกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งบริษัทก็จะต้องใช้วิธีต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นการเรียก OT การจ้างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาช่วยนะครับทีนี้การโหลดงานเนี่ยนะครับมีเครื่องมือที่จะช่วยอยู่3ตัวครับก็คือเรื่องของการควบคุมป้อนเข้าและส่งออกมีแผนภูมิแกนนะครับมีเรื่องของการมอบหมายงานซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเอกสารนะครับอาจารย์อยากจะแนะนำชื่อให้นักศึกษารู้นะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ให้ไปศึกษาต่อนะครับไอการควบคุมป้อนเข้าส่งออกมันเป็นยังไงแผนภูมิแกนเป็นไงหน้าตามจะเป็นแผนภูมินะครับมีการติดตามความคืบหน้ายังไงแล้วก็การมอบหมายงานเป็นยังไงอันนี้ก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ครบถ้วนในเอกสารนะครับเรื่องของการจัดลำดับงานครับก็เขาเรียกว่า sequencing jobนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ลำดับความสำคัญของงานเรื่องของอัตราส่วนวิกฤตนะครับเรื่องของกฎของจอห์นสันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดลำดับงานนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดตารางการผลิตนะครับโอเคต่อไปในธุรกิจบริการบ้างครับทุกคนครับก็คือการจัดตารางการให้บริการเนี่ยนะครับหรือว่าการจัดตารางสำหรับธุรกิจบริการเนี่ยมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการจัดการให้บริการตามอุปสงค์ครับลูกค้าต้องการยังไงครับลูกค้าต้องการเข้ามาก็จะมีการนัดมีการจองมีการใช้บัตรคิวนะครับเราเห็นธุรกิจต่างๆนะครับธุรกิจบริการต่างๆใช้วิธีการนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับอุปสงค์นะมีการนัดหมายอย่างเช่นคลินิกโรงพยาบาลนะครับมีการจองเช่นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอันที่2ครับก็คือการจัดตารางการทำงานครับอันนี้ก็คือมองในแง่ของผู้ให้บริการหรือพนักงานที่ให้บริการนะมีการอาจจะมีการเหลื่อมเวลานะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่อาจจะเปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะครับพนักงานก็จะต้องมีกะนะครับทำงานกะละ8ชั่วโมงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการเหลื่อมเวลานะครับแล้วก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงพีคช่วงพีคคืออะไรครับคือช่วงที่ลูกค้าเยอะก็ต้องมีพนักงานเยอะถูกไหมครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของการจัดตารางการผลิตนะครับในภาพรวมไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจผลิตสินค้าหรือว่าธุรกิจการให้บริการนะครับนักศึกษาก็จะเห็นพอจะเห็นแนวทางแล้วนะครับว่าเออมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับอยู่ในตำรับตำรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานในส่วนนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาในชุดวิชา90204พื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยของธุรกิจการเกษตรและการประกอบการก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะในตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและการประกอบการนะคะเรามารู้จักความหมายของธุรกิจการเกษตรกันก่อนนะคะธุรกิจการเกษตรนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของธุรกิจการเกษตรนะคะอันแรกนะคะก็คือความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจการเกษตรก็จะมีความครอบคลุมถึงการได้มาของปัจจัย4นะคะได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะความสำคัญที่2นะคะก็คือความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจนะคะในการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มการแปรรูปและก็การเก็บรักษารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยค่ะความสำคัญในส่วนที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรก็จะก่อให้เกิดความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การลงทุนนะคะในการทำธุรกิจการเกษตรก็จะทำให้เกิดหน่วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการจ้างแรงงานซึ่งการจ้างแรงงานนี้นะคะก็จะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินงานต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะคะและ4นะคะก็คือทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้สร้างรายได้ให้กับประชากรรวมถึงเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะก็คือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนนะคะเรามาดูในส่วนของฝ่ายดำเนินการก่อนนะคะฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด4ระบบย่อยนะคะก็จะเริ่มต้นจากระบบย่อยแรกนะคะระบบย่อยที่1เป็นระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนะคะเช่นการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรพันธุ์พืชสัตว์เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะจากระบบย่อยปัจจัยการผลิตนะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่2นะคะก็คือระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะในระบบนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชสินค้าสัตว์สินค้าประมงต่างๆหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผลิตในระดับฟาร์มก็ได้นะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นระบบย่อยที่3เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปเช่นการทำความสะอาดการคัดเกรดคัดไซส์ต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปเลยก็ได้นะคะจากการนำอ้อยไปทำเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปนะคะจากระบบย่อยที่3นะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่4นะคะระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะระบบย่อยนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานเพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ของตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะจากฝ่ายดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในฝ่ายที่จะสนับสนุนฝ่ายดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะในหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็อาจจะมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจการเกษตรนะคะอาจจะเป็นระบบการนำเข้าส่งออกการควบคุมปริมาณการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นนโยบายการแทรกแซงต่างๆนะคะเช่นการจำนำราคาการเก็บภาษีนะคะในหน่วยงานของเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนฝ่ายดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานเอกชนก็จะมีทั้งหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรค่ะและในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะการประกอบการธุรกิจการเกษตรก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะ
ค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจแล้วก็มีการสร้างการเติบโตในการดําเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะนำพาธุรกิจนะคะไปให้อย่างประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจนะคะอันที่2นะคะก็คือการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการนะคะจะต้องนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจของตัวเองให้มีการเติบโตเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือว่าการคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้นะคะอันที่3นะคะก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในตัวเองมีพลังงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางต่างๆมีความอดทนเพื่อที่จะนำพาธุรกิจไปให้สู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นนี้ก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะนำพามาสู่การดำเนินธุรกิจของเรานะคะค่านิยมหลักนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณลักษณะแล้วก็บรรทัดฐานนะคะซึ่งก็จะเป็นคุณลักษณะขององค์กรนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะแก้ไขปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหานะคะซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีจินตนาการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะนอกจากผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะก็จะต้องมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งสมรรถนะนะคะก็คือความรู้ทักษะแล้วก็ความสามารถนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนั้นนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีสมรรถนะ3สมรรถนะหลักด้วยกันนะคะสมรรถนะแรกนะคะก็คือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะคะสมรรถนะที่2นะคะก็คือสมรรถนะด้านเทคนิคนะคะสมรรถนะด้านเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดการปัจจัยการผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะส่วนสมรรถนะที่3นะคะก็เป็นสมรรถนะด้านการจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีความต้องการให้ธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายในการประกอบการจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลซึ่งในการจัดการธุรกิจการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรและก็หน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่ากระบวนการจัดการโดยกระบวนการจัดการนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินงานใน4กิจกรรมหรือว่า4ขั้นตอนนะคะได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการนำและสุดท้ายคือการควบคุมค่ะและในส่วนของหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นกระบวนการในการจัดการธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้กำหนดเอาไว้ตามโครงสร้างขององค์กรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นหน้าที่การตลาดหน้าที่การผลิตบัญชีและการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารงานทั่วไปค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมนะคะเรามารู้จักกับการวางแผนกันก่อนนะคะการวางแผนนะคะก็หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเพื่อให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การประสงค์นะคะ
ซึ่งการวางแผนนะคะก็มีบทบาทด้วยกันในอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งบทบาทแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้บุคลากรนะคะทราบทิศทางในการดำเนินงานของธุรกิจนะคะอันที่2นะคะก็จะช่วยลำดับความสำคัญของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะ3นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การค่ะ4นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์การค่ะค่ะซึ่งประเภทของการวางแผนนะคะก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งตามระยะเวลาแบ่งตามระดับการบริหารแล้วก็แบ่งตามปริมาณการใช้งานนะคะซึ่งในการแบ่งตามระยะเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางหรือว่าแผนระยะยาวค่ะในส่วนของการวางแผนตามระดับการบริหารนะคะก็จะเป็นการวางแผนตามระดับของการบริหารงานในองค์การนะคะซึ่งก็มีระดับของการบริหารงานออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะคะแล้วก็ระดับปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวางแผนตามปริมาณการใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการวางแผนที่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าการวางแผนถาวรนะคะค่ะซึ่งในกระบวนการวางแผนนะคะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีขั้นตอนซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนจะประกอบด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ2นะคะก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางขององค์การและ3นะคะก็คือการกำหนดแผนงานขององค์การค่ะค่ะเรารู้เกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดองค์การก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ4กิจกรรมด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดภาระงาน2นะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์การ3เป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และ4คือการประสานงานค่ะเรามารู้จักกับการกำหนดภาระงานก่อนนะคะการกำหนดภาระงานอันนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การในแต่ละตำแหน่งงานนะคะโดยการนำรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการกำหนดนะคะโดยทั่วไปนะคะในการกำหนดงานนะคะก็จะกำหนดจากเนื้องานแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ2นะคะก็คือการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะก็จะสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การแล้วก็รูปแบบโครงสร้างที่ใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโครงสร้างตามหน้าที่เป็นการจัดแผนกงานต่างๆโดยออกแบบตามหน้าที่หรือว่าลักษณะงานที่ทำขององค์การนะคะเช่นถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจอะค่ะจะมีหน้าที่ในการผลิตหน้าที่การตลาดหน้าที่ทางการเงินและการบัญชีแล้วก็หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอันที่2นะคะก็คือโครงสร้างตามพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะมีการขยายธุรกิจตามพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในพื้นที่เดียวกันนะคะการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การนะคะอาจจะเป็นแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันตกก็ได้นะคะ3นะคะก็คือการจัดโครงสร้างองค์การตามโครงสร้างของกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหลักในการจัดกลุ่มนะคะเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันมายาวนานหรืออาจจะเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยคนทำงานเป็นลูกค้าสูงอายุหรือว่าอาจจะแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าผู้บริหารทั่วไปหรือว่าลูกค้าโรงงานแปรรูปหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งออกก็ได้นะคะ4นะคะก็จะเป็นการแบ่งตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นโครงสร้างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตรหรืออาจจะเป็นแผนกพืชสวนพืชไร่สัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันถ้าจะรวมอยู่ในแผนกเดียวก็อาจจะทำให้การจัดกลุ่มนั้นยุ่งยากนะคะหัวหน้าแผนกนะคะจึงจะต้องมีความรู้ในทุกด้านค่ะ5นะคะก็คือการแบ่งโครงสร้างองค์การแบบผสมนะคะก็เป็นโครงสร้างองค์การที่นำเอาโครงสร้างแบบต่างๆเช่นโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามกลุ่มลูกค้าหรือว่าโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์มาจัดอยู่ในระดับการบริหารเดียวกันนะคะ
6นะคะก็คือโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การในลักษณะแผนกมักจะเกิดขึ้นในองค์การที่มีโครงการพิเศษนะคะโดยแต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตการตลาดการเงินและการบัญชีบุคลากรที่อยู่ในแต่ละโครงการก็อาจจะถูกกำหนดโดยองค์การเพื่อที่จะร่วมการดำเนินงานให้โครงการนั้นนะคะลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าโครงการจบลงแล้วนะคะแต่ละคนในองค์การก็จะกลับไปสังกัดยังสังกัดเดิมของบุคลากรนั้นๆ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ก็หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายนะคะการแบ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสายการบังคับบัญชานะคะอันที่2ก็คือการมอบหมายอำนาจหน้าที่3นะคะก็เป็นขอบเขตของการบริหาร4จะเป็นการกระจายอำนาจนะคะและ5นะคะก็คือสายงานหลักแล้วก็สายงานอำนวยการค่ะในส่วนที่4นะคะก็คือการประสานงานก็จะเป็นการสื่อสารให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันนะคะจึงแบ่งเป็นมีการกำหนดแผนงานมีการประสานงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในการประสานงานก็มีวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดผู้ประสานงานนะคะ2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบ3เป็นการกำหนดกฎแล้วก็ระเบียบที่จำเป็นนะคะ4นะคะก็คือวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ5นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำนะคะการนำนะคะก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าอิทธิพลนะคะในการชี้นำจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้นะคะโดยกระบวนการนำก็จะมีผู้นำในองค์กรที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มีการจูงใจให้บุคลากรในองค์การนั้นปฏิบัติตามเพื่อให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่าการนำนะคะก็จะเป็นการนำเพื่อทำให้เกิดการจูงใจและทำให้เกิดผลงานนะคะซึ่งในการนำนั้นนะคะก็จะต้องพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำนะคะก็หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความเชื่อถือหรือว่ายอมรับในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริการผู้อื่นนะคะการเชื่อมั่นในพลังงานด้านบวกนะคะมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีการมองชีวิตนะคะเป็นการผจญภัยมีการทำงานเป็นทีมนะคะรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆด้วยค่ะพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจูงใจนะคะการจูงใจนะคะก็หมายถึงความต้องการหรือว่าความเต็มใจภายในที่ผลักดันให้กับบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าผลสำเร็จของงานแล้วก็องค์การนะคะซึ่งองค์ประกอบของการจูงใจก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยภายในของมนุษย์นะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันและ3นะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่ได้แสดงออกมาซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะการจูงใจบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรนะคะเพื่อที่จะให้มีผลงานหรือว่าผลกำไรขององค์การนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะก็คือช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์การช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้มีการเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การนะคะช่วยให้มีการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะและสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานค่ะ
ค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจนะคะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยในการจูงใจนะคะการศึกษาความต้องการของมนุษย์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจซึ่งพบว่ามนุษย์นะคะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหากความต้องการเหล่านั้นนะคะได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีทฤษฎีต่างๆที่สำคัญที่ได้อธิบายไว้นะคะโดยอันแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์นะคะสองนะคะก็คือทฤษฎีความต้องการนะคะของอันเดอร์เฟอร์นะคะแล้วอันที่สามนะคะก็คือทฤษฎีสองปัจจัยนะคะของเฮิร์สเบิร์กค่ะต่อไปนะคะก็คือการควบคุมค่ะการควบคุมก็หมายถึงการตรวจสอบแล้วก็การติดตามการจัดการหรือว่าการกำกับให้การดำเนินงานอยู่ในกรอบแผนงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานตรงตามเวลาแล้วก็มีเป้าหมายตามที่องค์การได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งกระบวนการในการควบ

คุมที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานของงานอันที่2คือการวัดผลงาน3เป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนด4นะคะก็คือการประเมินและการแก้ไขค่ะซึ่งประเภทของการควบคุมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการควบคุมก่อนการดำเนินงาน2คือการควบคุมระหว่างการดำเนินงานและ3การควบคุมหลังการดำเนินงานค่ะซึ่งระดับและก็วิธีการควบคุมนะคะอันที่1ก็คือการควบคุมระดับกลยุทธ์เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นผู้กำหนดแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การก็จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์การค่ะสำหรับการควบคุมอันที่2นะคะก็คือการควบคุมระดับยุทธวิธีนะคะการวางแผนในระดับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละฝ่ายนะคะเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของแต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมในการดำเนินงานของฝ่ายด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งหน้าที่แรกเลยนะคะในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือหน้าที่ทางการตลาดการตลาดนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือว่าบริการจากจุดกำเนิดไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมนั้นๆก็จะต้องบรรลุเป้าหมายของธุรกิจนะคะก็คือการทำกำไรด้วยนั่นเองนะคะโดยที่จะต้องไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งในการจัดการการตลาดนะคะก็คือจะต้องประกอบไปด้วยการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะอันที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์โซ่อุปทานแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและ3นะคะคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรค่ะหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งการวางแผนนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะมีการกำหนดการตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดส่วนผสมการตลาดค่ะ3นะคะก็คือการปฏิบัติการและการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาดค่ะเรารู้จักการจัดการทางการตลาดไปแล้วนะคะมาดูการจัดการการผลิตนะคะการจัดการการผลิตนะคะก็หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าแล้วก็บริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงการผลิตทางการเกษตรปัจจัยการผลิตก็จะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งประเภทของการผลิตนะคะก็จะมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็การผลิตนะคะเพื่อเก็บเข้าคลังเพื่อรอการจำหน่ายค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระบบการผลิตแบบเป็นครั้งคราวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตนะคะที่เหมาะสมกับสินค้านะคะที่มีความต้องการของตลาดนะคะที่คาดไว้ต่ำหรือว่ามีความต้องการของลูกค้าเป็นช่วงๆหรือว่าเป็นฤดูกาลนะคะอันที่2นะคะก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการผลิตที่นิยมใช้กับการผลิตที่เรียกว่าเป็น product line นะคะก็มักจะใช้ในการผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะ3นะคะก็คือการผลิตแบบเป็นช่วงตอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตที่อุปกรณ์การผลิตนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประเภทความหลากหลายขนาดแล้วก็คุณลักษณะนะคะเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะในกระบวนการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนะคะแล้วก็การพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ยอดขาย2นะคะก็คือการเลือกทำเลที่ตั้ง3นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ4นะคะก็จะเป็นการวางแผนตามกำลังการผลิต5จะเป็นการวางผังกระบวนการผลิตและออกแบบแผนงานนะคะ6นะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพและ7นะคะก็คือการจัดการสินค้าคงคลังค่ะเรารู้จักกับการจัดการการผลิตไปแล้วนะคะ

มาดูในการจัดการการเงินนะคะซึ่งการจัดการการเงินนะคะก็คือระบบหรือว่าวิธีการจัดการด้านเงินทุนนะคะที่จะใช้ในการประเมินความต้องการด้านเงินทุนการตัดสินใจแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนแล้วก็ต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งการวางแผนการควบคุมทางการเงินนะคะก็เพื่อให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุดนะคะซึ่งหน้าที่ในการจัดการการเงินนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการการเงินเกี่ยวกับการประเมินความต้องการของเงินทุนการหาแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหน้าที่ทางการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตและการจัดการในเรื่องของการเงินค่ะ

0: สาขาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
0: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577
1: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับทําให้เราต้องปรับตัวนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆนะครับก่อนที่จะทานอาหารต้องมีการล้างมือนะครับออกไปยังพื้นที่ต่างๆไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อสินค้าก็จะต้องมีการปิดจมูกนะครับดังนั้นการเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่เนี่ยนะครับทําให้เราต้องปรับตัวมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งพวกเราเองจะต้องมีความเข้าใจกับคําถามที่พวกเราตั้งมาเสมอว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถติดไปหาสัตว์ได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเชื้อที่อยู่กับสัตว์เนี่ยสามารถติดมาหาเราได้ไหมนะครับคำถามวันนี้เราไปร่วมกันหาคำตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับคุณหมอเองเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องมีการปรับตัวมากไหมครับ
1: ด้านการรักษาสัตว์เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับเพราะว่าโรคนี้มันติดจากคนสู่คน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเราก็ต้องลดคนลงครึ่งนึงเพื่อลดความเสี่ยงในการทํางานแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าถ้าเกิดว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอีกทีมนึงจะได้เข้ามาดูแลสุขภาพสัตว
0: ์ครับผม
1: เจ้าของสัตว์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นงานเราก็ลดบทบาทลงครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
0: ผมว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมหลายๆอย่างเนี่ยถูกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของสัตว์เนี่ยเข้าประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าสัตว์เนี่ยสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ไหมครับ
1: สัตว์เนี่ยในความเป็นจริงคือใช้ชีวิตปกติ
0: ครับผม
1: โอกาสที่จะติดเชื้อโคโรนาเนี่ยแทบไม่
0: ม
1: ีเหตุผลเพราะว่าปริมาณเชื้อโคโรนาไวรัสที่ออกจากตัวคนเนี่ยมันไม่มาก
0: ครับ
1: นะครับมันมากสําหรับคนแต่ไม่มากพอสําหรับที่จะทําให้ตัดสัตว์ติดเชื้อ
0: นะครับ
1: แต่ว่าถ้าคนกับคนแต่ให้ผมเป็นโคโรนาไวรัสผมพัดชิ่วคนก็ติดได้ทันทีเพราะปริมาณไวรัสที่เข้าไปในตัวมันโอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีการพยายามในห้องทดลอง
0: ครับ
1: ในต่างประเทศย้ําอีกทีว่าในห้องทดลองในต่างประเทศที่เขาพยายามจะเอาเชื้อเข้าไปในตัวสัตว์ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่คนจะสามารถถ่ายทอดให้สัตว์ได้หลายสิบเท่า
0: ครับ
1: เราก็พบว่าสัตว์เหล่าเนี้ยสามารถมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการป่วยและไม่ปล่อยเชื้อออกมาจากร่างกายและไม่ติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
0: ครับจริงๆพอฟังแล้วก็เริ่มสบายใจขึ้นมานะครับเพราะว่ามุมมองนึงที่สะท้อนออกมาคือว่าความปลอดภัยเนี่ยระหว่างการติดเชื้อนะครับระหว่างสัตว์สู่คนเฉพาะไวรัสโคโรนาเนี่ยก็สบายใจว่าโอกาสที่จะติดมาเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วใช่มั้ยครับหมอ
1: ใช่ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยหมาแมวเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะ
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนกับเราอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่าหมากับแมวหรือว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันมีระยะห่างที่สําคัญคือมันเตี้ยเราเยอะ
0: ครับ
1: โอกาสที่เราจะติดจากมันก็แทบน้อยก็น้อยมากๆเหตุเพราะมันคนละเลเวลกันอย่างนี้หมาอยู่อย่างนี้คนอยู่อย่างนี
0: ้ครับ
1: โอกาสที่จะติดเราต้องอุ้มมันขึ้นมาหรือเราก้มมันลงไปเท่านั้นจำนวนครั้งหรือว่าโอกาสมันก็น้
0: อ
1: ยแต่ในคนเนี่ยมันเท่ากันแม้จะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นโอกาสมันก็ยิ่งมากขึ้นแต่ก็มีความกังวลที่กังวลส่วนใหญ่คือไม่ทราบว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้เขาทำอะไรกันมีการวิจัยในประเทศจีนมีการวิจัยในฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่สรุปแล้วว่าสัตว์ไม่สามารถจะติดเชื้อโรคนี้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
0: คราวนี้คุณหมอครับขอถามเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆครั้งที่ทํารายการสถานีสุขภาพเนี่ยก็มองไปถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนอกจากเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ยยังมีเชื้ออื่นไหมครับที่น่าเป็นห่วงที่มันจะติดมาหาคนที่เกิดขึ้นจากสัตว
1: ์โรคสัตว์สู่คนที่น่าเป็นกังวล
0: ครับ
1: ในประเทศไทยก็ยกตัวอย่างเช่นนะ
0: ครับ
1: พิษสุนัขบ้า
0: ครับ
1: อันนี้คือแต่ละปีทําให้คนตายจริง

0: 10คนต่อปีแล้วก็เป็นมา40 50 60ปีแล้วนะครับเรื่องที่2คือจากสัตว์สู่คนนะฮะอันนี้เข้าหน้าฝนแล้ว
1: ครับ
0: ฉี่หนู
1: ครับ
0: เกิดจากหนูนาเกิดจากหนูนานะคนไปทํานาเหยียบกอข้าวเป็นแผลเชื้อฉี่หนูเข้าร่างกายคุณก็เป็นโรคฉี่หนูและมันก็ยังเอาโรคฉี่หนูเนี่ยมาติดหมาอีกเพราะหมาเนี่ยไปกัดหนู
1: ครับ
0: หนูเป็นโรคฉี่หนูหมาไปกัดหนูหนูหรือหนูมาขี้ในจานอาหารหมาก็พาติดโรคกันอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ทางความเสี่ยงให้เรานี่ยังไม่นับรวมพวกเห็บไล่เหาหมัดเช่นถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลมันเห็บไล่เหาหมัดมันเยอะเราไปกอดมันปรสิตเหล่านี้ก็จะตามกลับเข้าสู่ร่างกายของเราซึ่งอันนี้มันคือมันไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อเพียงเล็กน้อย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าที่น่าเป็นกังวลที่สุดก็คือโรคพิษสุนัขบ้าน
1: ะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายๆประเด็นที่น่าศึกษามากเลยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยนะครับนิยมที่จะไปนําสัตว์เลี้ยงที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยการซื้อเข้ามานะครับปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีเชื้ออะไรไหมครับที่สามารถที่จะเป็นติดมากับสัตว์กลุ่มประเภทนี้ครับ
0: ถ้าเราซื้อสัตว์จากต่างประเทศเนี่ยโดยปกติสัตวแพทย์ที่ประเทศต้นทางเขาจะตรวจสุขภาพตามโรคที่บัญญัติในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
1: ์ครับ
0: ที่ประเทศไทยมีอยู่เขาก็จะตรวจตามเนี้ยว่าเราไม่ต้องการโรคอะไรเขาตรวจแล้วไม่มี
1: ครับ
0: เขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยว่าไม่มีโรคนี้เมื่อสัตว์นําเข้ามาโดยประเทศไทยสัตวแพทย์ไทยก็ต้องตรวจซ้ําอีกว่าโรคที่คุณแจ้งว่าไม่มีเนี่ยมันมีมั้ยถ้ามันไม่มีก็จบสัตว์เหล่านี้ก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าสัตว์ที่มาจากต่างประเทศก็จะนําพาโรคจากต่างประเทศเข้ามาด้วยยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้เรื่องคนนะการระโรคม้าแอฟริกาเนี่ยมันมาจากประเทศแอฟริกาได้ยังไงถ้าเราไม่เอาสัตว์จากทวีปนั้นเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ติดคนมันจะต้องมาจากม้าที่มาจากแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยนําโดยยุงลิ้นเหลือบแล้วถึงจะติดไปสัตว์อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ใหม่ๆแล้วก็โรคที่เราบางทีอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งมันอาจจะกลับไปสู่คนก็ได้ในประเทศอเมริกาก็มีอย่างเช่นคุณนําเข้าสัตว์ชนิดนึงจากอเมริกาแต่ว่ามันนําโรคอื่นให้คุณและโรคนี้ไม่มีในประเทศไทยพอมันไม่มีในประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตรวจ
1: ครับ
0: พอมาปุ๊บก่อโรคซะแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยต้องทํางานควบคู่กัน
1: คุณหมอครับ
0: บอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีเชื้อโรคที่ทําให้ก่อโรคทําให้ตายเป็นของมันเอง
1: ครับ
0: มันอาจจะปนกันได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าโรคที่เกิดในคนจะติดต่อสู่หมาสู่แมวหรือโรคที่เกิดจากในแมวในหมาจะติดต่อกลับมาสู่คนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของสายพันธุ์สัตว์เนี่ยมันค้ำจุนสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะหวาดระแวงไปทั่ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยโรคของสัตว์ก็คือโรคของสัตว
1: ์ครับ
0: โรคของคนก็คือโรคของคนมีแค่บางส่วนนิดเดียว
1: ครับ
0: ที่มันมาไข้กันส่วนใหญ่ที่ทําให้ไข้กันนี้นั้นน่ะเกิดจากคนไปกินสัตว์ป่าอย่างเช่น

0: ปกติของมันทีนี้พอคนซึ่งไม่เคยรู้จักเชื้อโรคนี้ไปเอาสัตว์เหล่านี้มากินโดยเฉพาะสัตว์ป่าคนก็ไปถ้าเกิดกินเชื้อเข้าไปครั้งสองครั้งมันยังไม่อ่ะแต่เชื้อมันบอกว่าเฮ้ยร่างกายคนนี่มันก็พอใช้ได้นี่ว่ะไหนลองอาศัยอยู่หน่อยสิ
1: ครับ
0: คนกินครั้งต่อๆไปป่วยเลยซึ่งแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะ
1: ครับ
0: อีโบลาโรคเอดเกิดจากคนนี่แหละ
1: ครับ
0: กินเนื้อสัตว์ป่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนต้องหยุดการเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ทั้งข่าวทุกวันนี้อยู่ตามถ้ำตามหลืบมีไวรัสโคโรนามันก็ไม่เห็นมันจะป่วยเป็นอะไร
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นปกติของมัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากคนทั้งนั้นนะครับเป็นตัวจุดเริ่มต้นให้การเกิดโรคต่างๆนะครับแล้วคราวนี้มองย้อนกลับมาว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับคุณหมอถ้าจะให้คนที่รักสัตว์อย่างผมหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเลิกเลี้ยงเอ๊ะมันก็เป็นการหักหาน้ําใจซะแต่คราวนี้อยากได้วิธีจากคุณหมอว่าเอ้าเราจะเริ่มต้นเลี้ยงนะครับสัตว์กลุ่มนี้นะครับในรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่เนี่ยจะเลี้ยงยังไงดีครับ
0: การเลี้ยงสัตว์หลังจากมีโรคโคโรนาไวรัสที่เขาเรียกว่านิวนอร์มอลเนี่ยถ้าถามในมุมสัตวแพทย์ที่ทำงานคุกคีกับสัตว์ทุกวันเนี่ยเราบอกเลยว่าเลี้ยงเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสะอาด
1: นะครับ
0: เลี้ยงเหมือนเดิมอย่างเช่นคุณเคยกอดมันคุณกอดเคยให้อาหารก็ให้เคยพาไปเที่ยวกับไปเคยสอนมันเล่นคาบบอลกับทำเคยเล่นไม้ให้แมวมันมีความสุขเคยสอนนกร้องเพลงใช้ชีวิตปกติแต่เพิ่มเติมคือความสะอาดคุณเล่นกับหมาเสร็จคุณไปล้างม
1: ือ
0: ถ้าคุกคีกันหนักๆก็อาบน้ําคุณโดนแมวข่วนคุณก็ต้องไปล้างมือด้วยน้ําสบู่ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางทีเราก็นานๆวันไปแล้วก็ละเลยคุณเล่นกับหมาเนี่ยมือก็เปื้อนน้ําลายมันนะคุณตักข้าวกินหยิบกล้วยแขกกิน
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกสุขลักษณะอยู่เดิมเพียงแต่ว่าการมีโควิด19เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยย้อนกลับมาคิดเรื่องความสะอาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะปกป้องตัวเองให้มากกว่านี
1: ้ครับ
0: ซึ่งก็สังเกตเห็นได้ชัดจริงๆว่าการที่คนเข้มงวดเรื่องความสะอาดเนี่ยทำให้โรคต่างๆที่เราป่วยตามฤดูกาลเนี่ยลดลงจริง
1: ๆครับจริงๆแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากรูปแบบของการใช้ชีวิตเนี่ยทําให้เราต้องคํานึงถึงในเรื่องของความสะอาดคราวที่ถามคุณหมอต่อเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องพาสัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยมาหาหมอทุกเดือนมั้ยหรือมีระยะเวลาของการตรวจสอบดูแลยังไงครับ
0: โดยปกติเนี่ยภายใน1ปี
1: ครับ
0: คือต้องพาสุนัขหรือแมวเนี่ยหาหมอปีละ2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้งนะครับ
0: 1ครั้งเนี่ยสําหรับมาฉีดวัคซีน
1: ครับ
0: เช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนไข้หวัดสุนัขวัคซีนลำไส้อักเสบ
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องมาฉีดอยู่แล้วปีละ1ครั้งอีกครั้งนึงเนี่ยอย่างน้อยมาถ่ายพยาธิก็ยังดีหรือว่ามาถามหมอว่าเนี่ยเล็บมันยาวแล้วทํายังไงมันยาวขนมันร่วงมันเจ็บขาแล้วยิ่งเลี้ยงไปมันยิ่งแก่ยิ่งมันก็จะหาหมอขึ้นบ่อยขึ้นเอง
1: ครับ
0: ตามอายุของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรปีนึงมา2ครั้งก็ยังดี
1: การที่ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยปีนึงมาสัก2ครั้งแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นคราวนี้มีวิธีการเบื้องต้นมั้ยครับสังเกตได้มั้ยว่าสัตว์เนี่ยเริ่มป่วยแล้วแบบนี้คุณควรมาอะไรแบบเนี้ยครับ
0: เวลาสัตว์ป่วยเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงสัตว
1: ์
0: คุณจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสัตว์คุณไม่รู้หรอกคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกันทุกวันนะคุณเห็นมั้ยไม่กินข้าวสักมื้อนึงเนี่ยคุณก็เป็นทุกข์เหมือนโดนรถชนแล้วนะครับหรือว่าคุณเห็นว่ามันแบบนอนหงอยลุกขึ้นมาขากระโยกกระเหยกคุณก็รู้แล้วว่ามันต้องหาหม
1: อ
0: คุณอยู่ด้วยกันทุกวันคุณจะเห็นเลยมันเหมือนคนเลยอาเจียนซึมไม่กินอาหารขนพองไม่ร้องไม่เล่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ลุกขึ้นยืนขับถ่ายผิดปกติเหมือนคนเปียบ
1: ครับ
0: เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
1: ครับ
0: เรารู้สึกยังไงไม่สบายหมาก็รู้สึกอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าแสดงอาการอาจจะใกล้เคียงกัน

0: ต่างกันนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเราอาเจียนหมาก็อาเจียนเราท้องเสียหมาก็ท้องเสียเราปัสสาวะขัดหมาก็ปัสสาวะขัดคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านมาหลายสิบปีแล้วเราก้าวข้ามกับการเลี้ยงเป็นสัตว์ใต้ถุนหรือเพื่อเฝ้าบ้านมาหลายสิบปีแล้วการเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านเนี่ยกับกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
1: ครับ
0: ซึ่งในฐานะเจ้าของคุณมีหน้าที่ที่ต้องใส่ใจดูแลมัน
1: ผมว่าเรื่องราวของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราคุยกันทั้งวันก็คงไม่พอนะคุณหมอครับอยากให้คุณหมอฝากประเด็นของคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันว่าอาจจะเอาเทคนิคอะไรบ้างที่ไปใช้ในยุคนี้ครับ
0: ในชีวิตวิถีใหม
1: ่วิถีใหม่ครับ
0: หลังโควิด19ถ้าอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยเข้มงวดเรื่องความสะอาด
1: ครับ
0: แล้วก็ศึกษาก่อนว่าสัตว์เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมอย่างเช่นเราเป็นคนชอบอยู่เงียบๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณซื้อนกแก้วมาเลี้ยงมันแหกปากทั้งวันคือทำยังไงหรือว่าคุณชอบมีกิจกรรมกับสัตว์คุณซื้อเต่ามาเลี้ยงต้องซื้อตามเพื่อนจะยังไงคุณชอบจับสัตว์มากๆคุณอยากจะกอดมันซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงคุณจะไปลงกอดมันได้ไงคุณก็ต้องเลือกสัตว์ที่มันเหมาะกับวิถีชีวิตเวลาสถานที่ของเราเข้มงวดเรื่องความสะอาด
1: ครับ
0: พอแล้วเพราะว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็น่าสงสารคนเอาไปปล่อยวัดก็เยอะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบพระเจ้าลำบากใช่ไหมเพราะว่าเงินคนทำบุญที่วัดช่วงหลังโควิดนี่ก็น้อยแล้วไหนจะเลี้ยงหมาจรจัดอีก4-600ตัวลำบากพระเจ้าอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอคำคุณดาว่าอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยขอให้เลือกสัตว์ให้เหมาะกับตัวเราก็พอ
1: หลายๆคนเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคุณหมอมีหลักการอะไรไหมครับสำหรับการเลือกสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อตั้งต้นที่ตัวเราก่อนก็ได้ครับให้ถูกกับจริตกับตัวเราถูกกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในบ้าน
0: บ้านเล็กเลี้ยงตัวเล็กบ้านใหญ่เลี้ยงตัวใหญ
1: ่คุณหมอตอบดูแบบสบายๆมากนะครับท่านผู้ชมฟังเอ๊ะตัวเล็กก็เลี้ยงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ
0: ่บ้านเล็กเลี้ยงตัวเล็กบ้านใหญ่เลี้ยงตัวใหญ
1: ่ครับ
0: มีคนอยู่บ้านตลอดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่มีคนอยู่บ้านตลอดห้ามเลี้ยงสัตว์เพราะสัตว์ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร
1: ์
0: สัตว์ต้องการคนดูแลตลอดเวลามันหยุดความฉลาดความแสนรู้ไว้ที่อายุหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วมันไม่พัฒนาต่อ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเหมือนหมาเนี่ยมันฉลาดตั้งเด็กประมาณ5 ขวบ
1: ครับ
0: แล้วมันหยุดแค่นั้นในขณะที่เราโตขึ้นแก่ลงมีสังคมข้างนอกหมามันไม่มีสังคมข้างนอกมันมีสังคมกับเราคุณยิ่งไม่อยู่บ้านมันยิ่งเศร้า
1: ครับ
0: คุณไปกินเหล้าข้างนอกไปมีสังคมสังสรรค์ทำงานเครียดกลับบ้านคุณเคยเห็นหมามันโกรธคุณไหมหมาแมวไม่เคยโกรธคุณเลยมันดีใจทุกครั้งตลอดชีวิตของมันมันจะอยู่15 ปีคุณเอา365 วันคูณไหมวันหนึ่งอย่างน้อย2 ครั้งอ่ะเช้ามันจะต้องบอกคุณว่าไม่ไปทำงานได้ไหมคุณก็ไปทำงานเย็นคุณกลับมา เคยมีวันไหนที่หมามันแบบมองหน้า ไม่สนใจมีแต่วิ่งมาหาทั้งนั้นมีกรณีเดียวคือคุณหายจากบ้านไปนานๆมาก
1: ๆครับ
0: หายเป็นปีอย่างเงี้ยกลับมาเป็นงอนเลยคุณจะเห็นเลยหมางอนเป็นไงมันเดินมาดมหันตูดใส่เดินหนี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อแก่แม่เฒ่าอยู่บ้านตลอดเวลาบ้านเป็นร้านขายของชําทุกอย่างคุณเลี้ยงนกสักตัวนึงใครผ่านไปผ่านมาก็ทักมันเลี้ยงคุยกันโอ้ยนกมันชอบมากมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วคนแก่ก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะช่วงอายุนึงควรช่วงอายุนึงไม่ควรขนาดบ้านอย่างนึงได้ขนาดบ้านอย่างนึงไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องต้องคิดนะการที่คุณมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยผมอ่ะให้คำปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าของสัตว์เยอะมากว่า อะไรควรอะไรไม่ควร
1: คร
0: ับ มันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของคนและสัตว์ทั้งสองฝั่งในระยะยาว
1: ครับผมว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความอบอ้อมอารีรักสัตว์นะครับคราวนี้มองย้อนกลับมาในเรื่องของสุขภาพคุณหมอครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันช่วยให้ผู้เลี้ยงเนี่ยมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นยังไงบ้างครับ
0: ในโลกนี้มีการศึกษาวิจัยว่าบ้านที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยอายุยืนกว่าบ้านไม่เลี้ยงสัตว์5ปีคนนะ
1: คน
0: ตัวอย่างเช่นผมเป็นหนุ่มโสดตั้งแต่เกิดมาจนอายุ80ผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์แม้แต่ตัวเดียวพอจะจบอายุที่80
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กจะเลี้ยงไปตายไปเลี้ยงไปตายไปก็ช่างมัน
1: ครับ
0: คุณจะมีอายุ85
1: ใน
0: คอนดิชั่นเดียวกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกันคนนึงเลี้ยงคนนึงไม่เลี้ยงมันพิสูจน์แล้วว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยช่วยลดความเครียดในการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: คุณทุกข์จากที่ไหนมาคุณระบายให้สัตว์ฟังมันยิ้มให้คุณอย่างเดียวมันฟังคุณทุกอย่างคุณร้องไห้หัวเราะตะโกนด่ามันยินดีรับฟังคุณทุกอย่างมันทําให้เราเนี่ยลดความเครียดลงความเครียดลดลงแรงดันเลือดคุณลดลงโอกาสที่คุณจะป่วยจากโรคนู้นนี้นั้นที่เกิดจากความดันสูงก็ลดลงโอกาสที่คุณจะไปหาหมอกินยามากมายจนตับไตพังก็ลดลง
1: ครับ
0: อายุคุณต้องยืนขึ้น
1: ครับ
0: คนอายุมากแนะนําให้เลี้ยงสัตว
1: ์โอเค
0: ครับ
1: ครับคราวนี้ถามคุณหมอเพิ่มเติมเนื่องจากบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีเด็กนะครับอยู่ในบ้านคุณหมอมีเทคนิคหรือวิธีการแนะนํามั้ยครับว่าควรจะเลือกสัตว์เลี้ยงอย่างไรดีครับ
0: ถ้ามีเด็กน้อยเลยนะ
1: ครับ
0: ทารกเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงปลาเพราะปลาเนี่ยช่วยกระตุ้นการขยับของกล้ามเนื้อตาเด็กได้ดีและไม่ส่งผลต่อภาวะภูมิแพ้ในเด็ก
1: ครับ
0: คุณเลี้ยงไปเถอะปลาไม่เป็นไรเปลี่ยนน้ำเอาเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณเริ่มเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆก่อนคุณอาจจะเลี้ยงนกหงส์หยกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าราคาไม่แพงหาซื้อง่ายจิกกัดไม่เจ็บ
1: ครับ
0: แล้วกินอาหารไม่เยอะแล้วก็อาจจะกลิ่นไม่ระแรงอันนี้ไม่เป็นไรคุณเลี้ยงตัวเล็กไปก่อนพอเด็กโตสัก10ขวบอะไรเงี้ยเริ่มเลี้ยงหมาก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าบ้านคุณมีที่ก็ค่อยๆเติบโตไปเพราะมันพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มประเทศที่ปลูกฝังคนโตมากับสัตว์เลี้ยงจิตใจอ่อนโยนคิดถึงสิ่งแวดล้อมเรียนดีขึ้น
1: ครับ
0: มันเป็นผลทางอ้อมซึ่งเรื่องแบบนี้มันทำให้เขาเรียกว่าคนนุ่มนวลขึ้น
1: ก็คุณหมออาจจะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะครับที่พาสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยการที่อยากจะพาไปแบบนี้มันมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
0: ผมมีให้การปรึกษาบ่อยมากเลยเนี่ยช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: จะพาหมากลับบ้านต่างจังหวัดผมถามเลยกลับกี่วันเขาบอก3วันบอกไม่ต้องพาไปเหตุผลเพราะว่าคุณนั่งรถจากบ้านกรุงเทพไปบ้านต่างจังหวัดประมาณ 5-8 ชั่วโมงเนี่ยหมามันใช้เวลากว่าจะหายเมารถอ่ะ3วันพอ3วันคุณกลับ
1: เมาต่อ
0: หมามันเมากลับมาอีก
1: ครับ
0: กว่าจะมาถึงบ้านปรากฏกินข้าวน้อยไปเป็นอาทิตย์รวมไปกลับกว่ามันจะหายอ่ะกลับมาหมาไม่สบายก็มาหาหมอทำไงดีก็บอกก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปหมามันเมารถก็มาเขามาเพื่อปรึกษาว่าจะขอยาแก้เมารถอะไรเงี้ยก็บอกว่าหมามันไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการมาให้เคลื่อนที่ในระยะไกลถ้ามันไปไกลมันไปเองอย่างเช่นวิ่งไปเที่ยวตามหญิงอะไรเงี้ยมันไปเอง20กิโลมันก็ไปแต่ว่าถ้าเราเอามันใส่รถใส่เครื่องบินใส่รถไฟลำบากหมาแต่ถ้าเกิดคุณไปเป็นเดือน
1: ครับ
0: อย่างเช่นหมดอาชีพแล้วคุณจะกลับบ้านแล้วไปเถอะแล้วก็มีคนดูแล
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงได้เลยแต่เพิ่มเติมในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ฝากติดตามรับชมรายการได้ที่ SCOU Channel นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะโดยการตัดสินใจตรงนี้เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะให้เป็นประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะมีบทบาทและความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนนะคะบางโครงการดูเหมือนจะดีแต่พอคำนวณแล้วโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากน่าจะไปไม่รอดนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือเราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนนะคะช่วยให้ธุรกิจได้

ถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าbusiness canvas เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการเขียนแผนธุรกิจต่อไปค่ะนะคะและอย่างที่ว่าค่ะแผนธุรกิจนะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราพยายามที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีเดียวค่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยพื้นฐานมีอยู่5อย่างค่ะนะคะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดกันนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรนะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะคาดคะเนซี่ยอดขายมันน่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะเราน่าจะได้ market share สักเท่าไหร่หรือส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไหร่นะนะคะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่2ในเรื่องของการผลิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะการผลิตนะคะแบบตาม process layout กับ product layout นั้นต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันลักษณะที่เราใช้ในการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะขายเฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะและเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะถามว่าทำไมตัวนี้เกิดสำคัญขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยมีตั้งหลายตัวทำไมถึงเลือกตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญและเราต้องศึกษาเหตุผลเพราะว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมานั้นมันมีผลกระทบทันทีทันควันค่ะไม่เหมือนกับอย่างอื่นซึ่งนะคะอย่างวัฒนธรรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่อาจจะใช้เวลายาวนานนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่กฎหมายออกมาเปรี้ยงวันนั้นคือคุณต้องทำตามนั้นแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายค่ะนะคะตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจเราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะว่าทางเลือกที่เรานะคะสามารถที่จะทำกับธุรกิจตัวนี้นะมีกี่ทางแล้วเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเปิดเป็นร้านนะคะจริงๆนะคะอยู่ในห้างหรืออยู่ stand alone หรือนะคะเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นฟู้ดทรัคขับไปขายตามนะคะแฟร์ต่างๆนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะทุกเรื่องจบที่เงินนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้ยืมเราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะการวิจัยการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะกับในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่มองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์การขายนะคะ

ตามมาด้วยการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะและก็การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะเราเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อนค่ะการพยากรณ์ยอดขายมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพคือเราไม่เอาการคำนวณหรือตัวเลขเข้ามาแต่จะเอาความคิดเห็นของผู้รู้นะคะอย่างเช่นพนักงานขายที่สัมผัสกับตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือผู้รู้ในวงการนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยว่าเขามีทัศนะยังไงว่าตลาดตัวเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงในระยะยาวนะคะพอมาถึงการพยากรณ์ระยะปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง2ปีนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้ตัวเลขนะคะที่เราเก็บมาในด้านยอดขายต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเอามาเข้าวิธีการคำนวณนะคะต่างๆทีนี้ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนล่ะคะการวิจัยตลาดจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่นะคะใช้แบบสอบถามผู้บริโภคนะคะถึงปริมาณการบริโภคนะคะซึ่งความถี่ในการบริโภคนะคะปริมาณที่ใช้มากน้อยเท่าไหร่ต่อปีนะคะหรือต่อเดือนนะคะเพื่อเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่านะคะสินค้าของเราจะขายได้เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สองค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้ทำออกมาในลักษณะเดียวนะคะเราจะต้องเอานะคะแบบ A B C เนี่ยไปถามกับตัวผู้บริโภคตัวจริงซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือแบบไหนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่นะมันเผ็ดไปหน่อยอ่ะนะแบบกลิ่นมันแรงไปหน่อยนะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราขายแพงขึ้นลูกค้าซื้อน้อยลงถ้าเราขายถูกลงลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่นะคะขายถูกลงเท่านี้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยที่เราอยากรู้และเราเรียกตัวนี้ว่า price sensitivity ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหลายอย่างตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะคะและที่สำคัญมากนะคะลูกค้ามีทางออกทางอื่นที่จะซื้ออะไรอย่างอื่นที่มันทดแทนกันได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตัวโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะหรือแบบจำลองธุรกิจนะคะซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นธุรกิจเนี่ยครบวงจรทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างนึงว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือใครนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะเปลี่ยนชนชาติเชื้อชาติกันเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาต้องการอะไรนั่นคือคุณค่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เขาได้พวกนี้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดนั้นช่วยได้ทั้งสิ้นนะคะเขาซื้อยังไงจะต้องเอาไปขายที่ไหนนั่นคือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจะทำกับลูกค้าเนี่ยนะคะทำแบบไหนเขาถึงจะชอบนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลนะคะจากการวิจัยการตลาดเยอะนะคะแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นการสร้างรายได้นะคะทรัพยากรหลักนะคะคู่ค้าหลักหรือโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็เราศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเสร็จแล้วนี่นะแล้วทำไมเราจะต้องมาเขียนแผนธุรกิจกันอีกทีนึงล่ะนะคะในเมื่อศึกษาตั้งหลายด้านไปเรียบร้อยตรงนั้นแล้วแผนธุรกิจกับความเป็นไปได้ทางการตลาดมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆ
นะคะอย่างเช่นการทำโครงการนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะของรัฐบาลนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะและเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีความสมควรที่จะทำหรือเปล่าจะไปส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่แผนธุรกิจมันเจาะเฉพาะธุรกิจค่ะนะคะและแผนธุรกิจนั้นนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีรายละเอียดครบถ้วนทุกประการในขณะที่การศึกษาความเป็นไปได้นั้นอาจจะศึกษาเฉพาะบางเรื่องเช่นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางน้ำนะทางอากาศอะไรประมาณนั้นน่ะอย่างนั้นได้แต่การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขายยังไงราคาเท่าไหร่สินค้ามีกี่แบบนะคะใครเป็นคู่แข่งของเรานะคะเราจะลงรายละเอียดเราจะลงดีเทลในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะจึงพูดง่ายๆว่านะคะเหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลมาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจนั้นนะคะมาเป็นแผนธุรกิจอีกทีนึงค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแผนธุรกิจหรือ business plan นั้นเป็นการกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในการทำธุรกิจโดยทั่วไปนะคะอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยชน์ตามมาหลายประการทีเดียวค่ะเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราคิดว่าเราจะทำโน่นทำนี่ตอนเขียนออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยตรงนี้ใช้เงินเยอะเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านะคะการที่เราเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังในการที่จะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการที่เราจะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรคะคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงไม่หยุดนิ่งค่ะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแผนครั้งเดียวแล้วเนี่ยคุณทำตามนั้นโดยที่แบบประเภทที่ว่าฟ้าดินจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สนใจแล้วเราจะลุยตามนั้นแต่เราต้องปรับต้องพัฒนากลยุทธ์นะคะให้ต่อเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญตัวการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะสำคัญมากเลยถ้าเราต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันการเงินเขาจะขอดูแผนธุรกิจคุณค่ะนะคะหลักทรัพย์ก็สำคัญแผนธุรกิจก็สำคัญนะคะทั้ง2 อย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะคนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันโยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดฉากมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารมันคืออะไรมันคือบทคัดย่อมันคือย่อของทั้งเล่มให้เหลือ 1-2 หน้าเท่านั้นทำไมเหรอคะทำไมต้องย่อนะรายละเอียดก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบทสรุปของผู้บริหารนั้นนะคะประหยัดเวลาของผู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาเกินไปค่ะเอาแค่หน้า2หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้า2หน้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์จะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะคะซึ่งนะคะไม่ใช่บทคัดย่อละนะคะ1วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะรายละเอียดมันเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เขียนไปกู้เงินกันละค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เนี่ย
นะคะบางทีเนี่ยเขาจะเอาไปหา business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นว่าไอเดียอันไหนดีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอันนี้ก็สำคัญธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยใครมีใครเป็นผู้ถือหุ้นกี่คนบ้างตั้งอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะคะสำหรับธุรกิจเล็กๆหลายแห่งแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะเขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้ค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือนโยบายหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยวิชั่นวิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไรมิชชั่นนะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะโดยทั่วไปนะคะธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะทำ3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยนะคะก็จะทำ5ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในองค์ประกอบข้อที่4นั้นนะคะเราขายอะไรสินค้าและมีและบริการมีอะไรบ้างนะคะสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยดูไม่ไหวนะคะในเล่มของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆสินค้าและบริการนั้นนะคะจะถูกยกเอาไปไว้ในภาคผนวกบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นมีหลายขนาดมากเลยมีหลายสีมากเลยก็ไม่ต้องเอาไปประดังประเดทั้งหมดแต่เมนเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะคะว่าขายอะไรนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยกนะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหาภาคใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางมหาภาคมหาภาคในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงอย่างเศรษฐกิจตกอย่างเงี้ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจนะคะหรืออย่างโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยในวงกว้างนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแคบลงเฉพาะอุตสาหกรรมของเราแคบลงไปอีกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเรามีคู่แข่งกี่คนบ้างนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะดูว่าตลาดมันน่าจะไปได้ยังไงลูกค้าที่เรามองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2บางครั้งลูกค้าที่เรามองไว้เป็นกลุ่มที่2มาแรงแซงโค้งกลุ่มที่1ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเผื่ออะไรไว้ให้เขาแล้วหรือยังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะโดยนำข้อมูลต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะในกรณีที่มีสาขาปลีกย่อยใครจะเป็นคนไปคุมสาขาใครจะเป็นคนดูแลสาขาอีกทีนึง
นะคะใครมีอำนาจในส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแผนการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลงรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของราคาในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะทำยังไงลงรายละเอียดอย่างเรื่องของราคาเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าราคากี่บาทจะบอกว่าราคาเหมาะสมไม่ได้นะคะอันนี้เราจะต้องลงรายละเอียดแผนการผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแผนการบริการในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะและแผนการจัดจำหน่ายเช่นนะคะเป็นร้านที่ซื้อมาขายไปนะคะเป็นร้านนะคะที่เป็นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเป็นต้นนะคะสุดท้ายส่วนที่สำคัญมากๆค่ะสตังค์นะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่ออะไรอย่างที่ทราบค่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรแน่นอนและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวนคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังมีครัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านนะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกันนะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการโปรโมชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดด้วยวิธีการต่างๆนะคะการทดสอบตลาดเป็นกระบวนการที่จำลองนะคะเรายังไม่ขายจริงแต่ทำเสมือนขายจริงเพื่อเราจะดูว่าลูกค้าจะพูดถึงเราในลักษณะยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่แรกนั่นก็คือนะคะวิธีที่1ของการทดสอบตลาดก็คือการศึกษาผลกระทบตามรอบการขายนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ให้ใช้ฟรีนะคะพอสักพักเราก็จะเอาสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมาวางไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ะไหนลูกค้าลองซื้อสิจะซื้อของเราหรือซื้อของคู่แข่งแล้วเราก็เข้าไปศึกษาว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรการทดสอบการตลาดจำลองอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบการตลาดแบบควบคุมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะล็อกแอเรียนะคะเอาสินค้าเราลงขายแต่ให้คนเชียร์สินค้าเป็นพนักงานขายของร้านค้าเองนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะการทดสอบในตลาดทดลองนั้นคล้ายๆกับวิธีที่3แต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่พนักงานที่เชียร์สินค้าเป็นพนักงานของบริษัทเราของตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะคราวนี้เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่านะคะในข้อมูลการวิจัยการตลาดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะไล่ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้นะคะ
เอามา

ทำกระดาษทดนะคะแบบย่อๆเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจเรามาลงรายละเอียดทียิบเลยว่าเราจะทำอะไรในขณะที่เราจะทำจริงในแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033-2อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหน่วยที่13นะคะเครื่องมือในการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์นะคะในเรื่องของเนื้อหาของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1เนี่ยเรียกว่าเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยในทางของวิศวกรรมนะคะก็จะพูดในเรื่องของความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมต่างๆนะคะและหมวดหมู่ที่2เนี่ยซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ก็คือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองหรือตัววัสดุเองก็ตามเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะในเรื่องของประเด็นของสิ่งแวดล้อมเราจึงมีความสำคัญนะคะในการที่จะประเมินในเรื่องของการใช้งานความแข็งแรงการนำไปใช้ในเชิงของวิศวกรรมและก็การประเมินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาเรามาดูในเรื่องของการประเมินทางวิศวกรรมก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนอกจากการทดสอบที่เรียกว่าการทดสอบจริงนะคะในด้วยเครื่องทดสอบหรือการทดสอบแบบในสภาวะจริงเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือประเมินในขณะที่ขั้นต้นของการเลือกวัสดุและขั้นต้นของการที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการประเมินวัสดุทางด้านของวิศวกรรมนะคะด้วยระเบียบวิธีของ finite element ก็จะว่าด้วยเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ทางด้านของเครื่องมือประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องมือนะคะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือแรกนะคะว่าในขั้นตอนของการออกแบบดีไซน์นะคะว่าในเรื่องของการเลือกวัสดุต่างๆหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินทั้งเรื่องของเราเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือประเมินอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นรายการตรวจสอบนะคะหรือว่าการประเมินเทียบกับคู่แข่งเป็นบัญชีรายการทางด้านของสิ่ง

แวดล้อมนะคะส่วนเครื่องมือที่3นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานนะคะระหว่างทางด้านของวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้การที่เรียกว่าประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก่อนนะคะก็โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือว่า solid work นะคะใช้ตัวโปรแกรมเข้ามานะคะมาดูในรายละเอียดของอันดับแรกกันก่อนนะคะว่าในการประเมินทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะวัสดุกับบรรจุภัณฑ์เนี่ยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะถ้าแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆของทางวิศวกรรมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งการประเมินเนี่ยออกประมาณ5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ finite element นะคะ finite element คืออะไรนะคะคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือตัว element เนี่ยเป็นตัวชิ้นเล็กๆนะคะเราออกแบบให้ตัวหรือเราทำแบบจำลองของวัสดุต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปชิ้นเล็กๆนะคะโดยที่มีขอบเขตจำกัดนะคะหรือคำว่า finite เนี่ยก็คือมีการขอบเขตจำกัดโดยเราใช้แบบจำลองโครงสร้างของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมการของ integration นะคะการเพิ่มขึ้นไปกับสมการของ differential ก็คือการลดลงมานะคะภายใต้ขอบเขตที่เรากำหนดในเรื่องของแรงกระทำหรือในเรื่องของขอบเขตที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะคะของการประเมินทางด้านของวิศวกรรมนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประเมินด้านจลศาสตร์นะคะจลศาสตร์ก็คือมีการเคลื่อนที่นะคะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเมื่อถังน้ำเนี่ยนะคะถูกกดทับลงมานะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของเนื้อของวัสดุเนี่ยเคลื่อนที่ลงมานะคะอีกอันนึงนะคะในสถานการณ์ที่ยากนะคะยากในการที่เราจะทดสอบจริงๆหรือเกิดความเสียหายปริมาณมากหรือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็จะใช้การที่เรียกว่าจำลองสถานการณ์ทางกลนะคะอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์นะคะตกลงมาจากทางด่วนลงมาสู่พื้นถนนเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายปริมาณมากนะคะการจะทดสอบจริงๆว่าเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ลงทุนสูงนะคะเราเลยจะต้องใช้ในเรื่องของการจำลองสถานการณ์ทางกลขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการไหลนะคะโพลาร์การไหลของการคำนวณ นะคะในเชิงของการขึ้นรูปวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนที่การไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเมสพลาสติกเนี่ยเข้าไปในโมด้วยความร้อนนะคะก็จะเกิดการไหลการให้ตัวขึ้นมาเราก็จะมีการประเมินของค่าความร้อนต่างๆค่าของการไหลของวัสดุต่างๆนะคะและสุดท้ายก็คือจำลองสถานการณ์การขึ้นรูปทรงนะคะว่าขึ้นรูปทรงกระป๋องเนี่ยจากแผ่นชีทฟอร์มิ่งขึ้นเป็นทรงกระบอกเนี่ยเกิดเนื้อเยื่อต่างๆหรือวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะมีวัสดุตรงไหนบางตรงไหนหนาเพื่อเราจะได้เติมเนื้อของวัสดุได้อย่างเพียงพอต่อความแข็งแรงที่ต้องการนะคะนี่ก็คือเป็นกลุ่มประเภทใหญ่ๆของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมนะคะคราวนี้ในระเบียบวิธีของ finite element เนี่ยนะคะจะแบ่งหลักๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือการเตรียมก่อนนะคะการเตรียมการก็คือ pre-process เตรียมชิ้นส่วนของ finite element นะคะมันจะขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนปลายทางเนี่ยเป็นรูปทรงแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกไฟไนท์ให้ถูกนะคะถ้าหากว่าเป็นทรงกระบอกเราก็จะเลือกทรงตามความยาวนะคะถ้าหากว่าเป็นอสมมาตรเราก็เลือกเป็นแบบพื้นที่หรือเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเลือกแบบปริมาตรนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นทรงอื่นๆเราก็จะคำนวณตามนั้นไอ้การเลือกตัวไฟไนท์อิเลเมนต์หรือตัวอิเลเมนต์ตั้งต้นเนี่ยมีความสำคัญมากต่อความแม่นยำของแบบจำลองนะคะถ้าเราทำแบบจำลองเนี่ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเนี่ยการประมวลผลสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนนั้นน้อยลงนะคะถัดจากนั้นนะคะพอเราเตรียมการแล้วเนี่ยเราวัดความล้าของกล่องลูกฟูกหรือของพาเลทแท่นรองสินค้าเนี่ยเกิดแรงกระทำเนี่ยเป็นแรงความล้าเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าความปลอดภัยในการที่เราจะหาค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนแบบพลวัตก็คือการเคลื่อนที่นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นพีฟอร์มที่จะขึ้นรูปขวดนะคะเรามีการดันเข้าไปนะคะตัวพีฟอร์มนี้จะค่อยๆยืดตัวตามแรงดันที่เพิ่มเข้าไป5บาร์10บาร์15บาร์20บาร์จนถึง30บาร์นะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของตัวเนื้อพลาสติกขึ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นการแสดงผลนะคะการแสดงผลสุดท้ายเนี่ยของ finite element เนี่ยจะแสดงผลออกเป็น contour color นะคะเพื่อให้เราเห็นว่ามันมีผลกระทบหรือมีแรงกระทำเนี่ยที่ตำแหน่งตรงไหนมากที่สุดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป่าขึ้นไปเนี่ยเนื้อของวัสดุเนี่ยสีออกเหลืองๆแดงๆนี่นะคะก็จะเป็นอันที่เรียกว่ามีเนื้อวัสดุหนาที่สุดนะคะส่วนกล่องลูกฟูกนะคะก็จะดูว่าเราออกแบบดีไซน์แบบนี้แล้วเนี่ยกล่องลูกฟูกตรงบริเวณด้ามจับเนี่ยเกิดแรงเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะปรับดีไซน์ให้ลดของแรงเครียดแรงเค้นของตัวกล่องวัสดุแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของ
ไฟไนท์

element หรือว่าทางด้านของวิศวกรรมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางด้านของสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะในเรื่องของเครื่องมือประเมินเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็จะมีนักวิจัยเนี่ยเขาได้พยายามจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเราจะเลือกเครื่องมือประเมินของทางด้านของผลกระทบสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะเลือกอะไรดีนะคะก็จะมีปัจจัยในการเลือกนะคะอยู่3ส่วนที่จะสนับสนุนเพื่อให้ผู้นำไปใช้ในการเลือกนะคะก็จะมีด้านของค่าใช้จ่ายนะคะด้านของการนำไปเป็นการเปรียบเทียบของคู่แข่งนะคะค่าใช้จ่ายจะไม่สูงมากแต่ความสามารถในการนำไปออกแบบเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความแม่นยำอาจจะต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในการเลือกนะคะคราวนี้มาดูเครื่องมือตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือ QFDE นะคะย่อมาจากquality function deployment นะคะ e ตัวสุดท้ายเนี่ยคือการตลาดมองอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรานำความต้องการสิ่งนี้มาทำการที่เรียกว่าเปลี่ยนรูปฟอร์มออกมานะคะเปลี่ยนดีฟอร์มออกมาให้เป็นในรูปของเชิงเทคนิคว่าความต้องการนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อทางเทคนิคเนี่ยในการที่เราจะนำไปเลือกวัสดุเลือกบรรจุภัณฑ์หรือเลือกกระบวนการผลิตเนี่ยอย่างไรนะคะถ้าหากว่าความต้องการของลูกค้าเน้นหนักไปที่วัสดุตัวนี้มากนั่นหมายความว่าวัสดุตัวนี้มีผลกระทบหรือมีความสำคัญมากต่อกระบวนการถัดไปค่ะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะคะถ้าเราถามลูกค้าถูกคนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเรามาดูเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจำแนกลูกค้าได้อย่างหลักครอบคลุมวัสดุและบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะความต้องการของที่เรียกว่าอักษรตัว A ตรงหมวดนี้ค่ะก็จะมีความแม่นยำและก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีนะคะพอเราได้ความของต้องการของลูกค้ามาแล้วอะค่ะก็จะมาเข้าสู่หมวดของการวางแผนนะคะการวางแผนตรงนี้เองเนี่ยจะมองในหลายประเด็นนะคะมองตั้งแต่ความสำคัญของความต้องการของลูกค้าว่ามีระดับความสำคัญเท่าไหร่นะคะมีความต้องการแล้วมาจัดว่าสำคัญเท่าไหร่บ้างมาจัดอีกทีนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูว่าลูกค้าพึงพอใจต่อวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยณสถานะปัจจุบันของเราเนี่ยเขาพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นไม่พอดูคู่แข่งดูคู่เทียบด้วยนะคะว่าแล้วคู่แข่งของเราล่ะดีกว่าหรือแย่กว่าเราอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะก็นำมาคำนวณในเรื่องของค่าจุดหมายหรือค่า goal setting นะคะว่าสิ่งที่เรามองเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราจะเซตเป้าหมายนั้นเท่าไหร่นะคะและเราก็มาคำนวณอัตราส่วนปรับปรุงนะคะอัตราส่วนปรับปรุงเนี่ยก็คือเอาจุดมุ่งหมายหรือ goal ของเราเนี่ยนะคะคำนวณหารด้วยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเรานะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ระยะทางเท่าไหร่นะกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นณสถานะปัจจุบันของเรานะคะแล้วอันถัดมาก็คือเป็นการคำนวณจุดขายนะคะก็คือดูความต้องการของลูกค้าว่าที่เขาให้ความต้องการของลูกค้ามานั้นน่ะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าค่ามากกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นจุดขายแน่ๆนะคะถ้าค่าเท่ากับ1ก็คือเป็นเท่ากันกับที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ถ้าค่าจุดขายน้อยกว่า1นั่นหมายความว่าตัวนี้ไม่ใช่จุดขาย

อันนี้ก็คือเป็นบ้าน QFD ในฝั่งของการวางแผนนะคะยังไม่จบเท่านั้นนะคะเมื่อเราได้ความต้องการของลูกค้าและในด้านของการวางแผนเปรียบเทียบคู่แข่งคู่เทียบแล้วเนี่ยก็จะมีอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือส่วนของข้อกำหนดเชิงเทคนิคนะคะโดยนำความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาแปลงความสัมพันธ์ว่าจากความต้องการนี้เนี่ยเมื่อแปลงความสัมพันธ์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยได้ค่าเป็นอะไรนะคะพอได้ค่าเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำคุณลักษณะตรงนี้ค่ะมาพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเชิงเทคนิคอันนี้กับความต้องการของลูกค้าเนี่ยความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้เห็นถึงความสามารถในความสัมพันธ์ของความต้องการกับเชิงเทคนิคนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูความสัมพันธ์นะคะของเชิงเทคนิคกันเองด้วยนะคะว่าด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งจะแย่หรือเปล่าเพื่อดูผลกระทบซึ่งกันและกันของเชิงเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็คำนวณค่าความสัมพันธ์ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการคำนวณทางด้านของเทคนิคจะคล้ายๆกับการคำนวณความสำคัญของความต้องการของลูกค้านะคะก็จะดูว่าความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับเชิงเทคนิคเนี่ยให้ผลค่าเปรียบเทียบออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้เป็นบ้าน QFD ในเชิงเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะตัวอย่างที่1 นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาทำ QFD ในเรื่องของขวดน้ำนะคะสำหรับรีฟิลเขาก็จะเก็บความต้องการของลูกค้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่าต้องการให้ใช้งานง่ายต้องการให้น้ำหนักเบาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรใช้งานง่ายก็จะเป็นขนาดรูปทรงรูปร่างน้ำหนักสีสันต่างๆนะคะแล้วก็ทำการเวทติ้งค่าคะแนนออกมานะคะก็จะพบว่าค่าสูงๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นค่าที่จับถือได้ง่ายนะคะเพราะต้องการขวดน้ำที่รีฟิลและถือได้ง่ายใช้งานได้ง่ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงนะคะซึ่งส่งผลกระทบอะไรกับเชิงเทคนิคนะคะก็จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของไดเมนชันก็คือขนาดรูปทรงต่างๆแล้วก็วัสดุที่ใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ QFD เนี่ยอาจจะดีไซน์ในเรื่องของเปรียบเทียบคู่แข่งคู่เทียบของรถยนต์ประเภทต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเครื่องมือ QFD นั้นเนี่ยใช้ต้นทางของการดีไซน์โดยการตั้งหลักจากความต้องการของลูกค้ามาสู่ในเรื่องของการออกแบบหรือจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่แล้วเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดดีกว่าสิ่งใดก็ได้เช่นกันค่ะค่ะเรามาดูเครื่องมือประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมในลำดับถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง QFD QFD เป็นเชิงเทคนิคนะคะแต่อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครนะคะถ้าเราถามถูกคนถามถูกกลุ่มหรือว่าลูกค้าที่ครอบคลุมเนี่ยเราก็จะได้การประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่คราวนี้มีเครื่องมือนึงที่เรียกว่ากำหนดเกณฑ์ในการประเมินมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อให้ใช้เกณฑ์การประเมินต่างๆเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวเราเองคู่แข่งคู่เทียบหรือว่าสิ่งที่เราจะมุ่งหวังในอนาคตนะคะในเรื่องของเครื่องมือประเมินนี้นะคะเราก็เรียกวิธีของการเปรียบเทียบคู่แข่งทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะแบ่งหมวดหมู่ของเกณฑ์ต่างๆเนี่ยออกเป็น7หมวดหมู่นะคะโดยสถาบันของ UNEP ซึ่งเป็นสถาบันของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้ทำกำหนดของเกณฑ์ในการประเมินของแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละข้อแต่ละรายการเนี่ยมีวิธีการประเมินอย่างไรบ้างนะคะมาดูประเด็นที่1ก่อนนะคะยูเนปก็ให้ความสำคัญกับอันดับแรกก็คือต้นน้ำเลยนะคะต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำก็คือวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะว่าเราเลือกใช้วัสดุเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะทำการเวทค่าคะแนนออกมาโดยตามลิสต์รายการที่เขาให้คะแนนมานะคะ4ก็คือคะแนนสูงๆเนี่ยหมายความว่าเรามีผลกระทบแล้วมีผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้า1เนี่ยก็คือไม่มีผลกระทบเลยนะคะคะแนนก็จะเรียงจากมากมาน้อยนะคะอันดับที่1ก็คือพิจารณาอันดับแรกก่อนว่าวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะอันดับที่2ก็คือเมื่อเรารู้การเลือกชนิดของวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาดูของปริมาณนะคะปริมาณในการใช้วัสดุว่าเราสามารถที่จะลดปริมาณในการใช้วัสดุลงเนี่ยได้มากน้อยเพียงไรนะคะถ้าเราลดได้มากเราก็สามารถให้คะแนน1ได้แต่ถ้าลดไม่ได้เลยมีขนาดมีน้ำหนักที่มากเนี่ยก็ได้คะแนนเวทเป็น4อย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดจากนั้นนะคะจากกระบวนการต้นน้ำวัสดุแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าหมวดของกระบวนการผลิตนะคะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมีการใช้พลังงานหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างไรเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมาเข้าสู่ของ manufacturing เข้ามานะคะก็ทำการเปรียบเทียบประเมินนะคะพอเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะถัดจากนั้นไปไหนต่อก็คือขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งจากโรงงานไปยังผู้รับผลิตประกอบ

หรือว่าผู้จัดจำหน่ายหรือส่งไปยังลูกค้าโดยตรงระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการประเมินนะคะว่ามีการระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดและการขนส่งต่างๆเนี่ยมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำมากน้อยเพียงไรนะคะจากนั้นนะคะพอเราขนส่งแล้วเนี่ยก็มาเฟสสู่การใช้งานในกระบวนการใช้งานต่างๆวัสดุและบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยจะต้องใช้พลังงานหรือว่ามีการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานมากน้อยเพียงไรนะคะแล้วก็มีรายการอะไรที่ไม่จำเป็นหรือมีของใช้สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปไหมในช่วงระหว่างการใช้งานนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการประเมินนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือในระหว่างการใช้งานเนี่ยอายุสั้นไหมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยไหมหรือว่ามีการหมุนเวียนใช้ซ้ำอย่างครบถ้วนนะคะทำให้เกิดการประหยัดของวัสดุที่จะทำการผลิตใหม่ได้นะคะและสุดท้ายพอเอาหมดอายุในการใช้งานลงแล้วเนี่ยการกำจัดซากต่างๆเนี่ยมีการนำไปรีไซเคิลหรือว่าหมุนเวียนใช้ซ้ำได้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีการคัดแยกมีการเรียกว่าหมุนวนกลับไปใช้เนี่ยกระบวนการคัดแยกต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะคะทั้ง7หมวดหมู่เนี่ยก็จะต้องถูกทำการประเมินขึ้นมานะคะเพื่อให้รู้ว่าคะแนนที่เราได้ประเมินของวัสดุของเราเองหรือว่าของคู่แข่งของคู่เทียบเนี่ยมีผลกระทบที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่มีรายการมาแล้วอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับใช้ภายในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ไรท์นะคะวัสดุในของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะจะมีความสำคัญในเรื่องของการซัพพอร์ตแรงไม่ให้เกิดการตกกระแทกนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากๆเลยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยวัสดุที่เลือกใช้ก็จะต้องลดแรงกระแทกของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกป้องไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะวิธีการทำก็คือเราก็จะนำหมวดหมู่ทั้ง7ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ได้อธิบายไปนะการผลิตนะคะการขนส่งนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะแล้วก็อายุของการใช้งานแล้วก็ระบบการจัดการหลังจากที่หมดเสื่อมสภาพลงแล้วนะคะเราก็ทำการประเมินครบทั้ง7หมวดหมู่ตรงนี้นะคะว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะคะพอเราทำการประเมินของสมเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเพื่อให้ลดปริมาณการใช้วัสดุลงและทำอย่างไรให้เพิ่มอายุของการใช้งานเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามีรายการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงหรือก็เปรียบเทียบกับเงินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์เนี่ยตลอดทั้งวงจรชีวิตนะคะการประเมินวัสดุและบรรจุภัณฑ์ตลอดทั้งวงจรชีวิตเนี่ยหรือเรียกข้อจำกัดถึงจะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ประเมินผลกระทบออกมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงอีกเช่นกันมีค่าใช้จ่ายสูงจากอะไรเนื่องจากว่าเครื่องมือ LCA เองเนี่ยจะต้องไปเก็บข้อมูลหรือเก็บ data จริงๆจากกระบวนการผลิตนั้นๆจากวัสดุนั้นๆจากกระบวนการใช้งานนั้นๆนะคะและกระบวนการเก็บข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเนี่ยค่าที่ได้ออกมาก็อาจจะคาดเคลื่อนนะคะจึงจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินะคะโดยทั่วไปเนี่ยการทำ LCA ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็จะมีการเก็บขั้นต่ำอย่างน้อย6เดือนนะคะบางที่มีการฝังกบต้องนำไปฝังกบนะคะในพื้นที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าการรีไซเคิลเนี่ยต้องคัดแยกขยะหรือว่าต้องใช้พลังงานอะไรอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะนันใดบ้างนะคะที่เรียกว่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันหรือว่าไม่ส่งผลกระทบนะคะอย่างเช่นเราจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ A กับผลิตภัณฑ์ B เนี่ยในการขนส่งแล้วเนี่ยระยะทางการขนส่งเท่ากันและใช้ระบบเรือในการขนส่งเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้ำหนักบรรจุของเรือต่อพาเลตต่อ1หน่วยเนี่ยก็เท่ากันท่านโมลดิ้งหรือว่าเป็นโรโมลดิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือกว่าแหล่งที่เราทำการผลิตเนี่ยผลิตที่ไหนนะคะผลิตที่เอเชียยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยค่าพลังงานของการใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ระบุของจำนวนการผลิตขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะการขนส่งและการใช้งานขนส่งไปไหนนะคะมาแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบว่าสถานะปัจจุบันเป็นยังไงและก่อนหน้าเป็นยังไงเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบในมุมมองต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบนะคะทางด้านของสิ่งแวดล้อมอีกมุมนึง

ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพูดคุยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะวันนี้การเมืองทีนี้ในเนื้อหาในตอนนี้นะคะในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเพราะเหตุใดคะกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยในส่วนแรกนะคะเราคาดหวังว่านะคะนักศึกษาจะเข้าใจความหมายนะมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นที่สองที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะของการรวมกลุ่มและสังคมวัฒนธรรมนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่าในการพิจารณานะคะว่าท่าทีของกลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่ว่ากลุ่มแล้วสังคมไทยจะทำยังไงให้ขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะมันติเช่นเราจะเห็นได้จากการลงถนนใช่ไหมคะการล้อมสภาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในเชิงนิยามทีนี้เราลองมาดูในตารางนะคะนักศึกษาจะพบว่านะคะประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญนะคะในการอธิบายความต่างระหว่าง3ส่วนก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผักดันพรรคตะลักและวิถีชีวิตของพวกเขานะคะทีนี้ประเด็นถัดไปเราจะพูดกันด้วยประเด็นว่าด้วยผลประโยชน์นะคะถ้าเป็นกลุ่มประโยชน์ผลประโยชน์กลุ่มผักดันเนี่ยนะคะลักษณะของผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แคบเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองค่ะด้วยความที่พรรคการเมืองต้องการเสียงเยอะๆใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะของผลประโยชน์ของพรรคการเมืองจะต้องว่าหน้าที่ในทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ต่างไปก็คือทำหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่านะคะทีนี้ในแง่ของรูปแบบขององค์กรนะคะกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพรรคนะคะขณะที่ขบวนการทางสังคมนะคะจะต่างออกไปเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่ไม่ปกตินะคะเขาก็จะใช้วิธีการกระทำโดยตรงนะคะหรือสร้างส่วนนี้นะคะเราจะลองมาดูเส้นทางประวัติศาสตร์หรือไทม์ไลน์นะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะเราจะพบการรวมกลุ่มประชาธิปไตยนะคะในสมัยสุโขทัยอยุธยานะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะขณะที่จุดเน้นสำคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นระบอบทาซึ่งพื้นที่ที่เกิดกบฏบุญกว้างเนี่ยก็คือพื้นที่ของโคราชนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะแน่นอนก็จะพบความพยายามในการต่อต้านศูนย์กลางอำนาจอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4นะคะผลที่สำคัญของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะมันทำให้เริ่มเกิดตัวแสดงใหม่ๆคือบรรดาเจ้าเมืองนะคะทั้ง7หัวเมืองของภาคใต้นะคะก็ปฏิเสธอำนาจของรัฐนะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยจะส่งข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลไปปกครองนะคะนอกจากจะมีความต่างในแง่ของความไม่ต้องการให้รัฐมาใช้อำนาจรวมศูนย์แล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่บริเวณ7หาดบ่มคมทูลของกลุ่มนะคะลูกหลานรัชกาลที่5นะคะเจ้านายนะคะแล้วก็ขุนนางบางส่วนเนี่ยนะคะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะให้สยามเนี่ยเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทโมนาร์กี้นะคะไปเป็นนะคะระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในการปกครองนะคะต่างนั่นเองค่ะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะแน่นอนว่าก็ยังเป็นตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะคะแต่ขบวนการคือของกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยเพื่อต้องการเปลี่ยนสยามให้เป็นอะไรคะสาธารณรัฐหรือรีพับลิกซึ่งไม่มีสถานะแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่ระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะหลังที่เข้ารับนะโครงการพัฒนาจากรัฐนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำซึ่งเป็นเสาสำคัญนั่นก็คือการขยายโอกาสทางการศึกษานะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะว่ากันด้วยผลกระทบนะคะของการรวมกลุ่มและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเมืองไทยนะคะโดยเราจะพิจารณาเป็น3ประเด็นด้วยเป็นการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการทางสังคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะ

0: คะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยดังได้สร้างชนชั้นใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมไปถึงการศึกษา
1: 3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou
2: ณธนะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาคงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซีย

0: ระสงฆ์สนับสนุนกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชส
1: ำนักแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทย
3: ของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็ เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนานแล้วนะคะถ้าใครเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐบูรณาการนะคะมันจึงเกิดขึ้นได้ยากในลักษณะของการแบ่งแยกอำนาจที่มีการแบ่งตามภารกิจงานที่มันชัดเจนมากๆแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งมันก็สะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะที่เรียกว่ารัฐแบบพหุหรือให้ความสำคัญกับความหลากหลายให้ความสำคัญกับนะคะได้เห็นถึงกระแสของสายทานของการเกิดขึ้นของแนวคิดแบบการบริหารปกครองหรือ governance เนี่ยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนที่มีความสถาบันเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการบูรณาการกันข้ามสายข้ามภาคส่วนกันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติไม่สามารถจัดการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประการหนึ่งครับเอาแนวคิดนะคะของหลักการกรอบการดำเนินงานเซนไดเข้ามานะคะเพื่อทำงานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะคะว่า
4: อยู่ครับ
5: เชิงเดี่ยวเป็นเงาะทุเรียนมงคุดยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยเราอยู่ในเนินแต่ในขอบชามฟ่ำเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นมีสภาพคือหน้าแล้งขาดแคลน

0: ื้นที่ตรงนี้เรามีการจัดการน้ำมาช่วยเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นพืชแนวความคิดของแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกินปลูกกินพอเหลือจะกินก็เอาไปขายเราก็มาคำนวณดูว่าทุกปีเราเคย
1: สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนกมาบริหารจัดการน้ำชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
2: นักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในชุดวิชา90204พื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยของธุรกิจการเกษตรและการประกอบการก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะในตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและการประกอบการนะคะเรามารู้จักความหมายของธุรกิจการเกษตรกันก่อนนะคะธุรกิจการเกษตรนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของธุรกิจการเกษตรนะคะอันแรกนะคะก็คือความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจการเกษตรก็จะมีความครอบคลุมถึงการได้มาของปัจจัย4นะคะได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะความสำคัญที่2นะคะก็คือความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจนะคะ

ในการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การดำเนินงานด้านปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มการแปรรูปและก็การเก็บรักษารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยค่ะความสำคัญในส่วนที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในการดำเนินธุรกิจการเกษตรก็จะก่อให้เกิดความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การลงทุนนะคะในการทำธุรกิจการเกษตรก็จะทำให้เกิดหน่วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการจ้างแรงงานซึ่งการจ้างแรงงานนี้นะคะก็จะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการดำเนินงานต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งต่างๆนะคะและ4นะคะก็คือทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้สร้างรายได้ให้กับประชากรรวมถึงเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะคะก็คือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนนะคะเรามาดูในส่วนของฝ่ายดำเนินการก่อนนะคะฝ่ายดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด4ระบบย่อยนะคะก็จะเริ่มต้นจากระบบย่อยแรกนะคะระบบย่อยที่1เป็นระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนะคะเช่นการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรพันธุ์พืชสัตว์เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆนะคะจากระบบย่อยปัจจัยการผลิตนะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่2นะคะก็คือระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะในระบบนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชสินค้าสัตว์สินค้าประมงต่างๆหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการผลิตในระดับฟาร์มก็ได้นะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นระบบย่อยที่3เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแปรรูปขั้นต้นแบบที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปเช่นการทำความสะอาดการคัดเกรดคัดไซส์ต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปเลยก็ได้นะคะจากการนำอ้อยไปทำเป็นน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพไปนะคะจากระบบย่อยที่3นะคะก็จะมาสู่ระบบย่อยที่4นะคะระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะระบบย่อยนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานเพื่อที่จะตอบสนองอุปสงค์ของตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะจากฝ่ายดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในฝ่ายที่จะสนับสนุนฝ่ายดำเนินการก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะคะในหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็อาจจะมีมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของธุรกิจการเกษตรนะคะอาจจะเป็นระบบการนำเข้าส่งออกการควบคุมปริมาณการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นนโยบายการแทรกแซงต่างๆนะคะเช่นการจำนำราคาการเก็บภาษีนะคะในหน่วยงานของเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนฝ่ายดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานเอกชนก็จะมีทั้งหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไรในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรค่ะและในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะการประกอบการธุรกิจการเกษตรก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจัยการผลิตการผลิตการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตผลพลอยได้ของพืชสัตว์การประมงและป่าไม้ค่ะค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีการสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจในอนาคตดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงนะคะที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะนำพาธุรกิจนะคะไปให้อย่างประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจนะคะ
อันที่สองนะคะก็คือการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการนะคะจะต้องนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจของตัวเองให้มีการเติบโตเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือว่าการคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้นะคะอันที่3นะคะก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในตัวเองมีพลังงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางต่างๆมีความอดทนเพื่อที่จะนำพาธุรกิจไปให้สู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นนี้ก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะนำพามาสู่การดำเนินธุรกิจของเรานะคะค่านิยมหลักนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณลักษณะแล้วก็บรรทัดฐานนะคะซึ่งก็จะเป็นคุณลักษณะขององค์กรนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะให้พนักงานได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะการแก้ไขปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ปัญหานะคะซึ่งในการแก้ปัญหานั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมมีจินตนาการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะนอกจากผู้ประกอบการนะคะจะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะก็จะต้องมีสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งสมรรถนะนะคะก็คือความรู้ทักษะแล้วก็ความสามารถนะคะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนั้นนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องมีสมรรถนะ3สมรรถนะหลักด้วยกันนะคะสมรรถนะแรกนะคะก็คือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะคะสมรรถนะที่2นะคะก็คือสมรรถนะด้านเทคนิคนะคะสมรรถนะด้านเทคนิคตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดการปัจจัยการผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะส่วนสมรรถนะที่3นะคะก็เป็นสมรรถนะด้านการจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะค่ะในการประกอบการธุรกิจการเกษตรนะคะผู้ประกอบการนะคะก็จะต้องมีความต้องการให้ธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายในการประกอบการจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลซึ่งในการจัดการธุรกิจการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรและก็หน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนหรือเรียกว่ากระบวนการจัดการโดยกระบวนการจัดการนั้นนะคะก็จะมีการดำเนินงานใน4กิจกรรมหรือว่า4ขั้นตอนนะคะได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการนำและสุดท้ายคือการควบคุมค่ะและในส่วนของหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็เป็นกระบวนการในการจัดการธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้กำหนดเอาไว้ตามโครงสร้างขององค์กรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นหน้าที่การตลาดหน้าที่การผลิตบัญชีและการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารงานทั่วไปค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมนะคะเรามารู้จักกับการวางแผนกันก่อนนะคะการวางแผนนะคะก็หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเพื่อให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์การประสงค์นะคะซึ่งการวางแผนนะคะก็มีบทบาทด้วยกันในอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนการดำเนินงานที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็จะสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการธุรกิจการเกษตรค่ะซึ่งบทบาทแรกเลยนะคะก็คือช่วยให้บุคลากรนะคะทราบทิศทางในการดำเนินงานของธุรกิจนะคะอันที่สองนะคะจะลำดับความสำคัญของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะ3นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การค่ะ4นะคะก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานขององค์การค่ะค่ะซึ่งประเภทของการวางแผนนะคะก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกันนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งตามระยะเวลาแบ่งตามระดับการบริหารแล้วก็แบ่งตามปริมาณการใช้งานนะคะ
ซึ่งในการแบ่งตามระยะเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแผนระยะสั้นแผนระยะปานกลางหรือว่าแผนระยะยาวค่ะในส่วนของการวางแผนตามระดับการบริหารนะคะก็จะเป็นการวางแผนตามระดับของการบริหารงานในองค์การนะคะซึ่งก็นิยมแบ่งระดับของการบริหารงาน

านออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะคะแล้วก็ระดับปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวางแผนตามปริมาณการใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการวางแผนที่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าการวางแผนถาวรนะคะค่ะซึ่งในกระบวนการวางแผนนะคะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีขั้นตอนซึ่งก็จะเป็นกระบวนการในการวางแผนจะประกอบด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ2นะคะก็จะต้องมีการกําหนดทิศทางขององค์การและ3นะคะก็คือการกําหนดแผนงานขององค์การค่ะค่ะเรารู้เกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดองค์การก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ4กิจกรรมด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดภาระงาน2นะคะก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์การ3เป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และ4คือการประสานงานค่ะเรามารู้จักกับการกำหนดภาระงานก่อนนะคะการกำหนดภาระงานอันนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์การในแต่ละตำแหน่งงานนะคะโดยการนำรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการกำหนดนะคะโดยทั่วไปนะคะในการกำหนดงานนะคะก็จะกำหนดจากเนื้องานแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ2นะคะก็คือการออกแบบโครงสร้างองค์การนะคะก็จะสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การแล้วก็รูปแบบโครงสร้างที่ใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือโครงสร้างตามหน้าที่เป็นการจัดแผนกงานต่างๆโดยออกแบบตามหน้าที่หรือว่าลักษณะงานที่ทำขององค์การนะคะเช่นถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจอะค่ะจะมีหน้าที่ในการผลิตหน้าที่การตลาดหน้าที่ทางการเงินและการบัญชีแล้วก็หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอันที่สองนะคะก็คือโครงสร้างตามพื้นที่ภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็จะมีการขยายธุรกิจตามพื้นที่ต่างๆโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในพื้นที่เดียวกันนะคะการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การนะคะอาจจะเป็นแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันตกก็ได้นะคะ3นะคะก็คือการจัดโครงสร้างองค์การตามโครงสร้างของกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหลักในการจัดกลุ่มนะคะเช่นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายกันมายาวนานหรืออาจจะเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยคนทำงานเป็นลูกค้าสูงอายุหรือว่าอาจจะแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าผู้บริหารทั่วไปหรือว่าลูกค้าโรงงานแปรรูปหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งออกก็ได้นะคะ4นะคะก็จะเป็นการแบ่งตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นโครงสร้างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตรหรืออาจจะเป็นแผนกพืชสวนพืชไร่สัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันถ้าจะรวมอยู่ในแผนกเดียวก็อาจจะทำให้การจัดกลุ่มนั้นยุ่งยากนะคะแผนกนะคะจึงจะต้องมีความรู้ในทุกด้านค่ะ5นะคะก็คือการแบ่งโครงสร้างองค์การแบบผสมนะคะก็เป็นโครงสร้างองค์การที่นำเอาโครงสร้างแบบต่างๆเช่นโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามกลุ่มลูกค้าหรือว่าโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์มาจัดอยู่ในระดับการบริหารเดียวกันนะคะ6นะคะก็คือโครงสร้างแบบแมทริกซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การในลักษณะแผนกมักจะเกิดขึ้นในองค์การที่มีโครงการพิเศษนะคะโดยแต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตการตลาดการเงินและการบัญชีบุคลากรที่อยู่ในแต่ละโครงการก็อาจจะถูกกำหนดโดยองค์การเพื่อที่จะร่วมการดำเนินงานให้โครงการนั้นๆ นะคะลุล่วงไปด้วยดีซึ่งเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าโครงการจบลงแล้วนะคะแต่ละคนในองค์การก็จะกลับไปสังกัดยังสังกัดเดิมของบุคลากรนั้นๆ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่ก็หมายถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริหารในการสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายนะคะการแบ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก5ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสายการบังคับบัญชานะคะอันที่2ก็คือการมอบหมายอำนาจหน้าที่3นะคะก็เป็นขอบเขตของการบริหาร4จะเป็นการกระจายอำนาจนะคะและ5นะคะก็คือสายงานหลักแล้วก็สายงานอำนวยการค่ะ
ค่ะในส่วนที่4นะคะก็คือการประสานงานก็จะเป็นการสื่อสารให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันนะคะจึงแบ่งเป็นมีการกำหนดแผนงานมีการประสานงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในการประสานงานก็มีวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการกำหนดผู้ประสานงานนะคะ2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบ3เป็นการกำหนดกฎแล้วก็ระเบียบที่จำเป็นนะคะ4นะคะก็คือวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ5นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำนะคะการนำนะคะก็คือการใช้ความสามารถหรือว่าอิทธิพลนะคะในการชี้นำจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้สมาชิกในองค์การสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้นะคะโดยกระบวนการนำก็จะมีผู้นำในองค์กรที่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็มีการจูงใจให้บุคลากรในองค์การนั้นปฏิบัติตามเพื่อให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่าการนำนะคะก็จะเป็นการนำเพื่อทำให้เกิดการจูงใจและทำให้เกิดผลงานนะคะซึ่งในการนำนั้นนะคะก็จะต้องพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำนะคะก็หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความเชื่อถือหรือว่ายอมรับในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การค่ะซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้นำนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริการผู้อื่นนะคะการเชื่อมั่นในพลังงานด้านบวกนะคะมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะในบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีการมองชีวิตนะคะเป็นการผจญภัยมีการทำงานเป็นทีมนะคะรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆด้วยค่ะพูดถึงภาวะความเป็นผู้นำแล้วนะคะก็จะต้องมาดูในเรื่องของการจูงใจนะคะการจูงใจนะคะก็หมายถึงความต้องการหรือว่าความเต็มใจภายในที่ผลักดันให้กับบุคลากรได้พฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าผลสำเร็จของงานแล้วก็องค์การนะคะซึ่งองค์ประกอบของการจูงใจก็จะประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยภายในของมนุษย์นะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันและ3นะคะก็คือพฤติกรรมนะคะที่ได้แสดงออกมาซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะการจูงใจบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรนะคะเพื่อที่จะให้มีผลงานหรือว่าผลกำไรขององค์การนั่นเองนะคะซึ่งความสำคัญของการจูงใจนะคะก็คือช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์การช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้มีการเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การนะคะช่วยให้มีการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะและสุดท้ายนะคะก็ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานค่ะซึ่งทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจนะคะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยการใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยในการจูงใจนะคะการศึกษาความต้องการของมนุษย์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจากความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจซึ่งพบว่ามนุษย์นะคะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหากความต้องการเหล่านั้นนะคะได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์นะคะก็มีทฤษฎีต่างๆที่สำคัญที่ได้อธิบายไว้นะคะโดยอันแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลนะคะ2นะคะก็คือทฤษฎีความต้องการนะคะของอันเดอร์เฟอร์นะคะแล้วอันที่3นะคะก็คือทฤษฎี2ปัจจัยนะคะของเฮิร์สเบิร์กค่ะต่อไปนะคะก็คือการควบคุมค่ะการควบคุมก็หมายถึงการตรวจสอบแล้วก็การติดตามการจัดการหรือว่าการกำกับให้การดำเนินงานอยู่ในกรอบแผนงานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องแล้วก็คงอยู่ในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานตรงตามเวลาแล้วก็มีเป้าหมายตามที่องค์การได้กำหนดไว้ค่ะ
ซึ่งกระบวนการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานของงานอันที่2คือการวัด

ผลงาน 3. เป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กำหนด 4. นะคะก็คือการประเมินและการแก้ไขค่ะซึ่งประเภทของการควบคุมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการควบคุมก่อนการดำเนินงาน 2. คือการควบคุมระหว่างการดำเนินงานและ 3. การควบคุมหลังการดำเนินงานค่ะซึ่งระดับและก็วิธีการควบคุมนะคะอันที่1ก็คือการควบคุมระดับกลยุทธ์เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นผู้กำหนดแผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การก็จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์การค่ะสำหรับการควบคุมอันที่2นะคะก็คือการควบคุมระดับยุทธวิธีนะคะการวางแผนในระดับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละฝ่ายนะคะเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของแต่ละฝ่ายบรรลุเป้าหมายนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมในการดำเนินงานของฝ่ายด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะกระบวนการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมค่ะในเรื่องธุรกิจการเกษตรและการประกอบการนะคะในตอนที่3ก็จะเป็นหน้าที่ในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งหน้าที่แรกเลยนะคะในการจัดการธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือหน้าที่ทางการตลาดการตลาดนะคะก็หมายถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือว่าบริการจากจุดกำเนิดไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมนั้นๆก็จะต้องบรรลุเป้าหมายของธุรกิจนะคะก็คือการทำกำไรด้วยนั่นเองนะคะโดยที่จะต้องไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งในการจัดการการตลาดนะคะก็คือจะต้องประกอบไปด้วยการวิเคราะห์นะคะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สารสนเทศและการวิจัยการตลาดนะคะอันที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์โซ่อุปทานแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและ3นะคะคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรค่ะหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งการวางแผนนี้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะมีการกำหนดการตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดส่วนผสมการตลาดค่ะ3นะคะก็คือการปฏิบัติการและการควบคุมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาดค่ะเรารู้จักการจัดการทางการตลาดไปแล้วนะคะมาดูการจัดการการผลิตนะคะการจัดการการผลิตนะคะก็หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการเพื่อให้ได้สินค้าแล้วก็บริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงการผลิตทางการเกษตรปัจจัยการผลิตก็จะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งประเภทของการผลิตนะคะก็จะมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็การผลิตนะคะเพื่อเก็บเข้าคลังเพื่อรอการจำหน่ายค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระบบการผลิตแบบเป็นครั้งคราวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตนะคะที่เหมาะสมกับสินค้านะคะที่มีความต้องการของตลาดนะคะที่คาดไว้ต่ำหรือว่ามีความต้องการของลูกค้าเป็นช่วงๆหรือว่าเป็นฤดูกาลนะคะอันที่2นะคะก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการผลิตที่นิยมใช้กับการผลิตที่เรียกว่าเป็น product line นะคะก็มักจะใช้ในการผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตนะคะที่เป็นมาตรฐานนะคะ3นะคะก็คือการผลิตแบบเป็นช่วงตอนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตที่อุปกรณ์การผลิตนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามประเภทความหลากหลายขนาดแล้วก็คุณลักษณะนะคะเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะในกระบวนการผลิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะก็คือการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนะคะแล้วก็การพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ยอดขาย2นะคะก็คือการเลือกทำเลที่ตั้ง3นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ4นะคะก็จะเป็นการวางแผนตามกำลังการผลิต5จะเป็นการวางผังกระบวนการผลิตและออกแบบแผนงานนะคะ6นะคะก็จะเป็นการควบคุมคุณภาพและ7นะคะก็คือการจัดการสินค้าคงคลังค่ะค่ะเรารู้จักกับการจัดการการผลิตไปแล้วนะคะเรามาดูในการจัดการการเงินนะคะซึ่งการจัดการการเงินนะคะก็คือระบบหรือว่าวิธีการจัดการด้านเงินทุนนะคะที่จะใช้ในการประเมินความต้องการด้านเงินทุนการตัด

สินใจแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนแล้วก็ต้นทุนเงินทุนนะคะซึ่งการวางแผนการควบคุมทางการเงินนะคะก็เพื่อให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้มูลค่าของกิจการสูงที่สุดนะคะซึ่งหน้าที่ในการจัดการการเงินนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการการเงินเกี่ยวกับการประเมินการของเงินทุนการหาแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของเงินทุนค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหน้าที่ทางการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตและการจัดการในเรื่องของการเงินค่ะ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมในวันนี้นะคะจะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถรับชมรายการผ่านทาง

0: าง www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเข้ามาที่ TV ออนไลน์แล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้ามาที่ e-tutorial นะคะหรือว่าเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้ค่ะที่ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วโดยวิทยากรที่มาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการบรรยายในวันนี้นะคะจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทยช่วงที่2เป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1: เนื้อหาของเราซึ่งเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทยนะครับทีนี้เวลาพูดถึงเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด4ตอนนะครับก็คือจะพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองนะครับทีนี้ ถัดมาก็จะเริ่มพูดถึงชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มแดนภาคใต้นะครับเพื่อให้เห็นถึงว่า อยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าก่อนหน้านี้คือใช้คำว่า4
0: จังหวัดภาคใต้ค่ะ
1: ซึ่งก็เนื้อหาก็จะปรากฏในเอกสารนะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวเขากับ
0: การเมืองไทยค่ะ
1: ก็จะมีทั้งหมด
0: 4ตอนด้วยกันนะคะ
1: ในหน่วยนี้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในตอนที่1เนี่ยเวลาพูดถึงโทษนะครับตอนที่ 10.1 เนี่ยก็จะพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองนะครับงั้นเนี่ยเวลาพูดถึงชนกลุ่มน้อยกับการเมืองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่ากำเนิดของชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงนอกจากกำเนิดแล้วนี่ก็คือความหมายด้วย
0: นะคร
1: ับความหมายของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็จะพูดถึงบทบาทของชนกลุ่มน้อยกับการเมือง
0: นะ
1: ครับนี่ก็คือเนื้อหาหลักๆของตอนที่ 10.1
0: ค่ะ
1: งั้นมาดูเนื้อหาแรกนะครับเวลาพูดถึงชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยเนี่ยคืออะไรนะครับก็ชนกลุ่มน้อยนี่ก็คือจำกัดความที่ปรากฏในเอกสารของเราเนี่ยชนกลุ่มน้อยคือเป็นชนกลุ่มที่มีความแตกต่างจากชนส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ
0: ่
1: ทีนี้แตกต่างกันเนี่ยจะต้องมีการแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างซ
0: ึ่
1: งแสดงออกให้เห็นถึง
0: ความแตกต่างนั้น
1: ใช่ครับของชนกลุ่มน้อยนั่นก็คือหมายความว่าชนกลุ่มน้อยคือชนที่มีความแตกต่างจากคนส่วนใหญ
0: ่แล้วกลุ่มเชื้อชาติใหญ่ๆ
1: กลุ่ม3เชื้อชาติหรือว่า3พันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ก็อาจจะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายคือมนุษย์ก็มีพันธุ์เหมือนกันม
0: ัน
1: ก็มี3พันธุ์ด้วยก็คือผิวเหลืองก็เอเชียแล้วนี่แหละก็คือมองโกลอยเนี่ยแล้วก
0: ็คอเคซอย
1: คอเคซอย
0: ผิวขาว
1: ก็พวกยุโรปนะฮะแล้วก็นี่ให้เห็นถึงความเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไต
0: ยในสังคม
1: ประเทศนั้นน
0: ี
1: ่แตกต่างกับเรื่องอะไรก็เมื่อกี้ก็เรียนนะครับทีนี้บทบาทของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองเวลาพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของเกิดปัญหากับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าโรฮิงญาก็มีลักษณะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชนชาติไหนดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมชาติเนี่ยมันก็คือการไม่มากจนไม่มีความภักดีต่อหน่วยการเมืองใหญ่ซึ่งเขาได้แก่รัฐชาติ
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าเมื่อมีความเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยนั้นก็อาจจะมีความภักดีในต่อเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของความเป็นตุกลุ่มของตัวเอง
0: มากกว่าร
1: ั
0: ฐชาติกลาง
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะรวมชาติได้เนี่ยก็ต้องพยายามขจัดหรือทำให้ความภักดีต่อหน่วยเล็กเนี่ย
0: ลดทอนลงไปอย่างกรณีของพม่าก็ได้นะคะพม่าเป็นรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยเยอะชานคะฉินก็อยู่ที่พม่าแต่เวลาเราเรียกพม่าเนี่ยเราเรียกเขาเป็นประเทศพม่าแต่จริงๆเนี่ยพม่าคือชนจำนวนมากที่สุดนะคะแต่ประเทศของเขาคือเมียนมาในพม่าก็จะมีชนกลุ่มน้อยเล็กๆไม่น้อยมากมายเลย
1: ต้นเราชนกลุ่มน้อยทีนี้เวลาพูดถึงประเทศไทยหรือเมืองไทยเนี่ยก็มีชนกลุ่มน้อยอยู่เหมือนกันก็หลากหลายเช่นชาวจีน
0: ชาวจีน
1: เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงชาวจีนกับการเมืองไทยแล้วก็จะพูดถึงความเป็นในประเทศไทยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆอาจจะเป็นชาวจีนพ้นทะเลก็คือชาวจีนแผ่นดินใหญ่

0: ที่อพยพมาอยู่ใน
1: ประเทศไทย
0: นะครับซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆชาวจีนก็เดินทางไปยังประเทศต่างๆก่อนหน้าชาติตะวันตกซะด้วยซ้ำไปนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่า เกิดความวุ่นวายทางการเมืองนะฮะในประเทศจีนก็คือประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีการเรื่องของการเปลี่ยนราชวงศ
1: ์
0: มีการเปลี่ยนระบอบนะอาจจะจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบบ
1: คอมมิวนิสต
0: ์นะฮะการเปลี่ยนแปลงหรือความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนจีนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจีนเนี่ย
1: อพยพ
0: ออกจากประเทศของตัวเองมาอยู่ในประเทศไทยหลักของพลเมืองด
1: ัง
0: นั้นก็การอดอยากของพลเมืองเนี่ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวจีนเดินทางไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์
0: เสร็จแล้วก็คือแน่นอนอย่างที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือหมายความว่าการที่ประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากนะฮะมีคนมากนะครับแล้วก็เกิดความต้องการแรงงานของชาวจีนจากประเทศต่างๆนะครับก็หลายๆประเทศก็ยังต้องการ

0: เนี่ยก็บังคับให้จีนเนี่ยต้องเปิดเมืองท่าตามชายฝั่งตอนใต
1: ้
0: ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเลยต้องยินยอมให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้โดยเสรีแล้วก็ถัดมานะครับก็เรื่องของ
1: ความก้าวหน้าในทางคมนาคมนะคะ
0: ทำให้ก็ถึงอีกประเด็นถัดมาก็คือชาวจีนกับการเมืองไทยครับทีนี้ก็มองว่าชาวจีนนี่อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะมีหยุดชะงักไปบ้างในบางช่วงนะครับเช่นในช่วงสิ้นสมัยราชวงศ์หงวนนะครับก็แน่นอนเนื่องจากความยุ่งเหยิงภายใน
1: อาลาดนะคะ
0: ทีนี้พอข้ามมาในสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: ก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึง
1: รัชกาลที่7
0: เลยได้นะครับก็เอาตั้งแต่เริ่มพูดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ถ
1: ึ
0: งรัชกาลที่4นะครับก็แน่นอนว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ได้มีการส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนเพ
1: ื
0: ่อติดต่อการค้านะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็เน้นในเรื่องของการค้านะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ได้มีการส่งคณะทูตชุดสุดท้ายไปเยือนจีนน
1: ะครับ
0: ในปีพ.ศ2396
1: นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยตรงเนี้ยยุคนี้เนี่ยชาวจีนเนี่ยเริ่มได้รับการต่อต้านจริงๆก็หลายสาเหตุนะครับเพราะว่าจีนเองก็จะมีการเรื่องของเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของชาวจีนเนี่ยทำไมเขาถึงมีอำนาจทางเศรษฐกิจเราอาจจะมองได้มากขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็สร้างสมอำนาจทางเศรษฐกิจมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเจ้าภาษีนาย
0: รวมไปถึงมีความพยายามที่จะสร้างความกลมเกลียวสมานฉันท์เนี่ยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยก็ทรงเสด็จเยี่ยมสำเพ็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้คนจีนเนี่ยตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ให้ความร่มเย็นแก่ชาวจีนนะครับแล้วก็พยายามทำให้ชาวจีนเนี่ยตระหนักว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับภัยอันตรายใดๆเนี่ยชาวจีนเนี่ยก็จะต้องได้รับภัยนั้นด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าเริ่มมีอะไรที่ทำให้เห็นถึงความสมานฉันท์ทำให้เห็นถึงความกลมเกลียว
1: ะ
0: นะครับก็คือรัชกาลที่7นะครับทรงมีท่าทีแบบนี้นะคร
1: ับ เป็นกุศโลบายทางการเมืองนะคะ
0: ก็คือให้ชาวจีนตระหนักว่าถ้าคุณจะอยู่ไม่ได้นะถ้าประเทศไทยได้รับอันตราย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงถัดมาเนี่ยนะฮะสังคมชาวจีนในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475
1: ค่ะ
0: จนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะมีลักษณะต่างๆนานาที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าบางช่วงบางสมัยเนี่ยก็อาจจะความสัมพันธ์อาจจะหยุดชะงักไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อเนื่องกันมาเปิดความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผัดไปผัดมานะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์หรือสังคมชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยแน่นอนมีความคิดเรื่อง
1: ชาตินิยม
0: นะครับมีชาตินิยมที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาวจีนนะครับเหตุผลนะครับก็เพื่อที่จะหวังผลในทางการเมืองของจอมพลป.นะครับที่ต้องการที่จะสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนโยบายต่างๆหรือการกระทำอะไรต่างๆนานาที่เป็นการจำกัดที่กีดกันชาวจีนอาจจะเนื่องมาจากว่ารัฐบาลก็กลัวภัยจากคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าจีนเริ่มพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะ
1: ล้มล้ำราชวงศ์ไปนะคะหลังจากการบุกของญี่ปุ่น
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือทำให้กลัวภัยคอมมิวนิสต์จากจีนเพราะว่าเร่งคัดหรือความอะไรผมว่ามันก็
1: ลดน้อยลงไปเพราะว่าการแต่งงานความสัมพันธ์เชิงเชื้อชาติมันก็มีการผสมผสานกันมากขึ้น
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เกิดและเติบโตในประเทศไทยแล้วนะครับอาจจะเป็นคนไทยแต่มีเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าความสำนึกในแผ่นดินไทยของม่ามันก็มีมาก

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความเป็นมาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต
1: ้
0: อย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมว่าทำไมถึง
1: เรียกว่า4จังหวัด
0: 4จังหวัด
1: ค่ะ
0: ก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าในอดีตก็คือใช้คำว่า4จังหวัดนะครับ2ก็คือชาวไทยมุสลิมกับการเมืองไทยแล้วก็เรื่องที่3ก็จะพูดถึงนโยบายของรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เวลาพูดถึงชาวไทยมุสลิมนะครับในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นนี่ก็จะรวมไปถึงสตูลด้วย
1: ค่ะ
0: มีทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สตูลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มองว่ามีความเป็นมาเนี่ยแยกได้2แนวทางนะครับก็คือมองในแง่ของเมืองปัตตานีเดิมนะครับเมืองปัตตานีเดิมนี่ก็คือเมืองปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
1: 3จังหวัดนะคะเมืองปัตตานีเดิม
0: ใช่ครับแล้วก็เมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าซึ่งก็คือส่วนหนึ่งในปัจจุบันก็คือ
1: สตูนั่นเอง
0: สตูนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงชาวไทยมุสลิมกับการเมืองไทยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมเนี่ยหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสำคัญต่อการเมืองไทยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือขนาดของกลุ่มก็ต้องยอมรับว่าชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือชาวไทยมุสลิมเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย
1: ด้วยเหตุผลที่ว่ามีจำนวนน้อยกว่าชาวชนชาติไทย
0: แต่ถ้ามองย่อยลงไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะในภาคใต้รวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวน
1: ะ
0: ครับว่าจะดำเนินการจะจัดการยังไงนะครับจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนึกมันก็ความรุนแรงมันก็ต่อเนื่องยาวนานมาเป็น10ป
1: ีมีรากฐานมายาวนานแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมนะคะ
0: จนปัจจุบันนี่มันความขัดแย้งเนี่ยหรือสายของปัญหามันเกินเลยความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วล่ะ
1: ใช่
0: มันมีอะไร
1: มีหลายปัญหาที่มันเป็นปัจจัยและทับถมกันมา
0: ค่ะถัดมาก็คือเรื่องของความแตกต่างทางด้าน
1: เชื้อชาติ
0: ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่ถือสองสัญชาติด้วยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับทีนี้ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะครับสภาพภูมิประเทศเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับต่อมุสลิมในเมืองไทยนะครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ติด กับประเทศกับเพื่อนบ้านของเราที่มีศาสนาเดียวกันคือนับถืออิสลามอย่างเช่นมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกใกล้ชิดเนี่ยระหว่างไทยพุทธกับคนมาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนเขาเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับโซนประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าอย่างนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับรวมไปถึงผู้นำกลุ่มของมุสลิมของชาวไทยมุสลิมเองนะคร
1: ับ
0: ว่าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยมุสลิมเนี่ยมีความสำคัญต่อ
1: ประเทศไทย
0: ใช่ครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าบทบาทของผู้นำกลุ่มเนี่ย
1: มีความสำคัญ
0: จะนำพากลุ่มหรือจะเสนออุดมการณ์หรือแนวคิดไปในเชิงไหน
1: การหล่อหลอมความคิดของคนในพื้นที่นะคะ
0: ก็จะส่งผลต่อการเมืองไทยด้วยนะ
1: ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายของรัฐต่อชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่านโยบายของรัฐเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น3สมัยก็แน่นอนนะครับว่าสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงนโยบายในการปกครองหัวเมืองมลายูเนี่ยก็บอกเลยว่ามี2ลักษณะ

0: คือเป็นการปกครองหัวเมืองแบบประเทศสลาฟแล้วก็เป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจนะก็คือหมายความว่าเป็นประเทศสลาฟ
1: เป็นเมืองขึ้น
0: เป็นเมืองขึ้นอันหนึ่งกับอยู่ภายใต
1: ้
0: อาณาจักรไทยแต่เป็นการแบบกระจายอำนาจแต่ว่าก็คืออยู่ภายใต้
1: เป็นส่วนหนึ่ง ของการปกครองของไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศสลาฟเนี่ยหมายความว่าเขาก็ให้เจ้าเมืองของเขาปกครองนั่นแหละแต่ต้องยอมรับส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้กับประเทศไทยนะคะ
0: จนมาสมัยปฏิรูปนะครับอย่างที่เราพูดเคยพูดกันไปแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะการปกครองในส่วนภูมิภาคนะเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือการปฏิรูปอันนี้จริงๆแล้วก็คือต้องการเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่พอใจนะครับเกิดความไม่ไว้วางใจของบรรดาหัวเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างทางใต้นี่แหละนะครับเช่นก็เลยอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วว่าผลของการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปการปกครองในส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคเนี่ยก่อให้เกิดความไม่พอใจเกิดกบฏสำคัญสำคัญ
1: ที่อาจารย์ได้พูดไปคราวที่แล้วนะคะ
0: ก็คือกบฏอันนึงก็คือกบฏ7หัวเมืองแขกก็คือทางใต้นี่แหละ
1: แต่เดิมเคยให้เจ้าผู้ครองนครเขาปกครองเองพอเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลดึงอำนาจเข้าส่วนกลางส่วนกลางเราก็ส่งคนไปปกครองเพราะฉะนั้นก็สร้างความไม่พอใจนะคะให้กับคนในพื้นที
0: ่ค่ะสร้างความไม่พอใจด้วยจากผลประโยชน์ด้วย
1: ที่เคยได้รับในพื้นที่นั้นนะคะ
0: ทีนี้มาในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าก็การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ
1: ่
0: นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะดูดีนะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นก็คือหมายความว่าเป็นการกระจายอำนาจเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันรวมอำนาจอยู่ผมน่าก็สู่ส่วนกลางอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราดูถึงการปกครองส่วนกลางเนี่ยก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันการรวมอำนาจอยู่แล้วส่วนภูมิภาคก็เป็นจังหวัด
1: อำนาจ
0: แต่ว่าส่วนท้องถิ่นณปัจจุบันนี้ซึ่งมี5รูปแบบเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าบางส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าพอก็จริงๆเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อย่างที่เรารับรู้รับทราบกันดีก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดถูกไหมครับหรือแม้แต่เรามีเทศบาลเรามีอบต.ก็จริงแต่ว่ามันก็เห็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางลงไปอยู่ดีมันเป็นเรื่องของก็จะเห็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจริงๆที่เต็มรูปแบบจริงๆเพราะว่าที่ต้องให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มองว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะเราก็จะเห็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเขาเนี่ยที่เข้มแข็งมากส่วนกลางเนี่ยหรือรัฐบาลกลางเนี่ยเกือบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยในประเทศตัวเองหรืออาจจะมีบทบาทน้อยมากมีบทบาทอยู่ไม่กี่ประการนะครับเนี่ยก็คือเห็นว่ามีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงชาวเขา
1: อีกคนชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งแล้วคือชาวเขานะคะ
0: ก็คือชาวเขากับการเมืองไทยนะครับก็จะพูดถึงความเป็นมาของชาวเขาจะพูดถึงชาวเขากับการเมืองไทยแล้วก็นโยบายของรัฐที่มีต่อชาวเขานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเนื้อหาแรกเนี่ยความเป็นมาของชาวเขาเนี่ยก็บอกว่าแบ่งออกเป็น2ลักษณะหรือ2สาขาใหญ่ๆหรือความเป็นมาของชาวเขาเนี่ยครับเขาก็มองว่าชาวเขาคือชนชาติที่อพยพจากทิศเหนือไปสู่ภูมิภาคทางใต
1: ้
0: อีกแนวคิดนึงอีกสาขานึงก็คือชาวเขาเนี่ยคือชนชาติที่อพยพจากทางทิศใต้ไปสู่ภูมิภาคทางเหนือทีนี้เวลาถ้าเราพูดถึง
1: ชาวเขากับการเมืองไทยนะคะ

0: ก็ถูกมองว่าชาวเขาเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเหตุผลนะครับก็คือชาวเขาเนี่ยหรือหมู่บ้านของชาวเขาหรือที่อยู่อาศัยของชาวเขาเนี่ยแน่นอนว่าจะอยู่ในหมู่บ้านที่การคมนาคมเนี่ยไม่ค่อยสะดวก
1: ค่ะ
0: ผลของการที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านของชาวเขาที่มีความคมนาคมที่ไม่สะดวกเนี่ยก็เลยเป็นผลนั้นให้โดยปริยายนะครับกฎหมายของบ้านเมืองอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได
1: ้บังคับเขาไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอยู่ห่างไกล
1: แล้วเขาไม่ใช่พลเมืองไทยด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: มันก็เลยโดยปริยายเนี่ยจึงคล้ายกับว่าชาวเขาเนี่ยเป็นอิสระจากอำนาจรัฐนะฮะเพราะเหตุผลคืออยู่ห่างไกล
1: รัฐไทยลงไปไม่ถึงเขา
0: ใช่ครับเรื่องของเอาเรื่องของการคมนาคมเป็นหลักเลยว่ายังไม่สะดวกนะครับและที่สำคัญคือว่ายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าชาวเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นใครจำนวนเท่าใดอพยพมาจากไหนซ
1: ึ่
0: งจริงๆมันก็พันกับประเด็นเมื่อกี้ก็คือที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านของชาวเขาเนี่ยมันห่างไกลความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกมันทำให้โดยปริยายเนี่ยการที่จะเข้าไปสำรวจหรือจะไปทำความรู้จักหรือจะไปควบคุมดูแลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงก
1: ็
0: เลยกลายเป็นว่าชาวเขาอาจจะเป็นอิสระนะครับ
1: แล้วก็ประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาเสพติดนะคะในเมื่อเขาอยู่ตามตะเข็บชายแดนเช่นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคือใครมีจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายการขนส่งในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยนะคะ
0: มันก็ยากไปถึงรวมไปถึงเรื่องการดำรงชีพของชาวเขาเองเพราะฉะนั้นก็ดำรงชีพก็แน่นอนก็คือด้านการเกษตรแต่ว่าพืชที่ปลูกก็มันก็กลายเป็นปัญหา
1: เป็นพวกกัญชาเป็นพวกฝิ่นนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยลงไปนะคะให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วเปลี่ยนการปลูกจากพืชเหล่านั้นเนี่ยเป็นพืชชนิดอื่นแทนนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็เริ่มคลี่คลายไป
1: ตอนนี้เริ่มคลี่คลาย
0: พูดง่ายๆไม่ปลูกพืชที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
1: ประเทศไทยเรา
0: ครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจต้นสุดใหญ่นะครับทีนี้นโยบายของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับชาวเขาเนี่ยมีใน แสดงออกในลักษณะไหนบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยนโยบายของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นดำเนินนโยบายเกี่ยวกับชาวเขาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับมีการกำหนดนโยบายต่อชาวเขาที่ชัดเจนนะครับเรื่องของคือพูดง่ายคือว่านโยบายต่างๆนานาพยายามที่จะขจัดเงื่อนไขหรือปัญหาต่างๆของชาวเขาที่จะดำเนินการแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกินเรื่องของ
1: พัฒนาที่ดินทำกิน
0: เรื่องของอาชีพเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆนานานะครับนโยบายถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของสถิติตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับชาวเขา
1: ะ
0: นะครับก็คืออาจจะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าการที่จะเข้าไปสำรวจการที่จะไปตรวจสอบหรือการพูดง่ายเรื่องของสัมมโนประชากรอะไรก็อาจจะเป็นการสำรวจที่ค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะเดินทาง
1: การคมนาคมไม่เอื้อ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหน่วยงานสงเคราะห์ชาวเขา
1: ะ
0: นะครับก็มีการวางนโยบายมีการจัดตั้งหน่วยงานที่สงเคราะห์ชาวเขานี่นะครับรวมไปถึงเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังใจหรือขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับชาวเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องเสียสละไปอยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารพอสมควรนะครับรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของการศึกษานอกจากการศึกษาเป็นการให้ความรู้แล้วเนี่ยยังเป็นการเหมือนกับว่าให้เขามีความรู้สึกหรือปลูกฝังความเป็นคนไทยความจงรักภักดีต่อรัฐไทยไปด้วย
1: การ
0: ปริยายร้องเพลงชาติไทย
1: เป็นการทดสอบ
0: ใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างความเข้าใจกับชาวเขาก็มีแนวทางหลากหลายอย่างที่พยายามที่จะบูรณาการหรือว่าพูดง่ายๆคือทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

0: ของ
1: รัฐไท
0: ยนะครับไม่ได้ทอดทิ้งก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนะครับก็คือพระราชกรณียกิจต่างๆนานาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อชาวเขาก
1: ็
0: เราก็เห็นชัดเจนจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะก็คือมีโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะซึ่งก็ไม่ใช่หมายถึงตัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เดียวก
1: ็
0: จะมีโครงการต่างๆนานาของพระบรมสารวงศ์ต่างๆทุกพระองค์นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ไปกลืนให้เขามาเป็นของเราแต่ในทางตรงกันข้ามเรากลับไปช่วยพัฒนาเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สร้างเสริมความเข้าใจหน้าที่ต่อรัฐความรับผิดชอบต่อส่วนรวมลงไปนะคะ
0: ก็ยังไงก็ยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยนี่
1: คร
0: ับเขามีการกระทำอะไรต่างๆนานาครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ติดขัดอยู่บ้างนะครับเรื่องของการเป็นพลเมืองไทยการเป็นถือบัตรประชาชนอะไรเงี้ย
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ
0: แก้ไขกันต่อไปแต่ว่าแนวทางหรือแนวโน้มคือหมายความว่าเราพยายามที่จะบูรณาการให้เกิดความเข้าใจกัน
1: ค่ะใช้ความเข้าใจเป็นสื่อกลางระหว่างชนกลุ่มน้อยในชาติไทยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของชนกลุ่มน้อย
0: ในหน่วยที่10
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดในเรื่องของความหมายของชนกลุ่มน้อยคืออะไรนะคะแล้วก็พูดชนกลุ่มน้อยอีก3ชนกลุ่มน้อยก็คือชาวจีนนะคะชนกลุ่มน้อยชาวอิสลามแล้วก็ในไทยที่สุดก็คือชนกลุ่มน้อยชาวเขา
0: ก็เป็นแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็
1: มีเยอะแยะมากมายกะเหรี่ยงมอญนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็จะพูดถึง
1: 3กลุ่มหลัก
0: ๆ3กลุ่มหลักนี้นะครับเพราะจริงๆกลุ่มอื่นๆที่มีบางทีก็พูดง่ายใช้คำว่าอ่อนล้าอ่อนแรง
1: ไม่ได้มีบทบาทเท่า3กลุ่มนี้
0: ก็คือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือผสมกลมกลืนกันจนแยกแยะไม่ออก
1: ค่ะ
0: หรือว่าไม่สามารถที่จะแสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองก็คือไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาก็จะพูดถึงหน่วยที่
1: 11นะคะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: วันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของหน่วยเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าแน่นอนก็คือประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยด้วยนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นความหมายแคบเฉพาะรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นรวมเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยน
1: ะ
0: ครับที่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยสอดรับกับ
1: ระบอบการปกครอง
0: แบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยแต่วิถีชีวิตของคนเนี่ยยังโดนกดขี่ข่มเหงมันไม่ได้ไปด้วยก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยที่11เนี่ยก็แน่นอนจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนี่แหละ
1: ว่าคืออะไร
0: ใช่ครับก็จะพูดถึงกำเนิดและความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็พูดถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยเพราะหน่วยนี้จะพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมือง
1: ในระบอบประชาธิปไตย
0: งั้นก็นอกจากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็ต้องพูดถึงประชาธิปไตยเวลาพูดถึงประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมนะรวมไปถึงวัฒนธรรมทางการเมืองอื่นๆกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งมันก็ต้องไปด้วยกันนั่นเอง
1: ในตอนที่ 11.1 ก็เป็นเรื่องของกำเนิดและความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนะคะอาจารย์
0: จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็พูดถึงกำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมืองพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็พูดถึงมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับทีนี้เนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึง
1: กำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมือง
0: เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาจาก2ส่วนเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็คืออันแรกเนี่ยพูดง่ายๆเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยจากสิ่งที่ไม่ใช่การเมืองแต่ส่งผลต่อการหล่อหลอมความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆวัฒนธรรมทางการเมืองกำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้จากคนที่หรือปัจจัยที่ไม่ใช่การเมืองนั่นเองนะฮะ

0: ช่นจากครอบครัวใช่ไหมฮะครอบครัวเนี่ยถือเป็นแหล่งหล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลแต่ละบุคคลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเกิดมามีชีวิตในครอบครัวแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเบื้องต้นอยู่ในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะหล่อหลอมคุณจะอบรมขัดเกลาคุณในทุกๆอย่างพฤติกรรมคุณจะเป็นยังไงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดความอ่านความรู้สึกกิริยามารยาทอะไรต่างๆนั้นนะก็จะเกิดจากการหล่อหลอมจากครอบครัวเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองก็โดยปริยายนี่ก็จะถูกแทรกซึมเข้ามาแฝงเข้ามาจากการอบรมขัดเกลาของครอบครัวน
1: ี่ค่ะ
0: สถานศึกษาก็เช่นเดียวกันหรือกลุ่มเพื่อนว่ามีลักษณะอย่างไรมีความคิดความอ่านมีประสบการณ์ผ่านมาอย่างไรม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนก็จะพูดง่ายมีอิทธิพลต่อ
1: การพูดคุยกันอย่างเงี้ยก็มีผลต่อการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะ
0: ใช่ครับด้านที่สองก็คือการเรียนรู้วัฒนโทษการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเลยน
1: ะ
0: หรือกับการรับข่าวสารการติดต่อกับการเมืองโดยตรงเลยนะครับเพราะก็จะเวลาพูดถึงกำเนิดของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็จะมาจากสองส่วนก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ใช่การเมืองก
1: ็
0: คือครอบครัวเพื่อนสถาบันการศึกษากับเรียนรู้
1: จากเรื่องที่เป็นการเมืองโดยตรง
0: อาจจะเรื่องของการรายงานข่าวทางการเมืองการ
1: รับข่าวสาร
0: การติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรนะครับ
1: ทีนี้ในส่วนของความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง
0: เวลาพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าคำว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็เป็นคำอีกคำหนึ่งเช่นเดียวกันที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายหรือพูดง่ายมีนักวิชาการให้ความหมายหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่หลากหลายมากนะครับแต่ในเอกสารของเรานะครับก็นึกถึงหรือพูดถึงหรือกล่าวถึงทัศนะหรือความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
1: ลูเซียนพาย
0: ซึ่งจริงๆก็น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นนักวิชาการตะวันตกที่พูดถึงเรื่องนี
1: ้คลาสสิกเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองของลูเซียนพายเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็คือความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจของบุคคลต่อบุคคลหรือสถาบันทางการเมือง
1: ค่ะ
0: เช่นความศรัทธาหรือเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือผู้นำทางการเมือง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาความหมายอันแรกนี้ของลูเซียนพายคือพูดง่ายวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความไว้ใจหรือไม่ไว้วางใจต่อบุคคลหรือสถาบันทางการเมืองนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของถ้าตัวบุคคลก็อาจจะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือถ้าเป็นสถาบันทางการเมืองก็คือความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาต่อสถาบันทางการเมืองต่างๆนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองเร
1: ื่อง
0: ของรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่สองนะครับของทัศนะของลูเซียนพายครับที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับก็คือเรื่องของอำนาจทางการเมืองนะครับซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองหรือผู้นำกับประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติแบบนี้เนี่ยเราก็เลยจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือหรือการต่อต้านอำนาจทางการเมืองของผู้ปกครองกับผู้ปกครองนี่นั่นก็คือหมายความว่าเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในแบบที่สองเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของทัศนะต่ออำนาจทางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้ปกครองนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ก็คือการยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้ปกครองจากผู้ถูกปกครองนั่นเองซึ่งถ้าพูดแล้วมันต้องต่อยอดไปอีกว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยการที่ผู้ถูกปกครองจะยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้ปกครองเนี่ยก็จะมาจากสาเหตุปัจจัยใดอีกก็แน่นอนพื้นฐานที่สุดถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยการที่จะยอมรับอำนาจทางการเมืองของผู้ปกครองได้เนี่ยผู้ปกครองนั้นก็ต้องมาถูกต้องตามคันลองของธรรมก่อนถูกต้องตามคันลองของธรรมของอะไรก็ถ้าของประชาธิปไตยก็แน่นอนก็ต้อง ผ่านการเลือกตั้ง
1: ก็คือมาตามกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการได้มาซึ่งผู้ปกครองซึ่งก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะคะ
0: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสงสัยอ้าวก็ที่ผ่านมากับรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งแล้วนี่ก็ถูกต้องตามการลองของประชาธิปไตยทำไมมีปัญหาอยู่ไม่ได
1: ้
0: ก็เพราะว่าทัศนคติต่ออำนาจทางการเมืองหรือการยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามาถูกหรือไม่ถูกทางพอคุณมาแล้วเนี่ยคุณทำตัวยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: แม่งก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลคู่พี่น้องเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องว่ามาถูกทางมาถูกวิธีแต่พอมาแล้วเนี่ยทำไม่ค่อยถูกวิธีก็คือหมายความว่าเกิดความรู้สึกเกิดข้อสงสัยเกิดข้อคาดแคลงใจของผู้ถูกปกครองหรือประชาชนส่วนหนึ่งจะมากหรือน้อยมันคงพูดยากแล้วน
1: ะ
0: ครับเอาเป็นว่าไม่พอใจในเรื่องของ
1: การใช้อำนาจ
0: การใช้อำนาจ
1: นะคะการถูกตั้งคำถามในเรื่องของการบริหารประเทศมากกว่าม
0: ีเรื่องของการใช้อิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้องมีเรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน
1: อันนี้เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหานะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันต้องประกอบกัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าผมเห็นเพราะว่าณปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าจะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มมักจะอ้างความชอบธรรม
1: จากการได้มาของอำนาจทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ทีนี้เวลาเราดูกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมี2ระดับในการมองระดับแรกคือเรามองเพียงแค่มีการเลือกตั้งการที่2คือเลือกตั้งตามระบอบไหมประชาธิปไตยในตะวันตกคือต้องฟรีแอนด์แฟร์ฟรีแอนด์แฟร์คือมีเสรีภาพแล้วก็มีอิสระไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมในไทยตอนนี้มองแตกต่างกันนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนมาต้องถูกต้อง
1: ค่ะ
0: มาแล้วต้องทำดีด้วยพูดง่าย
1: กระบวนการต้องครบคือการได้มาซึ่งอำนาจถูกต้องแล้วก็การใช้อำนาจถูกต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทยทั้งหมดของประเทศนะคะ
0: เพราะถ้ามี2อันนี้เนี่ยอำนาจนอกระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่จะมาแทรกแซงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1: จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นตอนนี้นี
1: ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์พูดในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะโดยนำเสนอในความคิดของทัศนะลูเซนพายนะคะ
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างเข้ามาทำเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตาม หลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยค่ะในช่วงแรกเราค้างกันไว้ในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมการเมืองนะคะอาจารย
0: ์ครับก็จะ ขออภัยกับต่อเนื่องมานะครับก็จะพูดถึงอิสรภาพและการควบคุมบังคับทางการเมืองน
1: ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องของการให้การยอมรับหรือเคารพต่ออิสรภาพของประชาชนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือใช้อำนาจบังคับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
1: ค่ะ
0: เป็นเวลาพูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยก็ดูเรื่องของอิสรภาพแล้วก็การควบคุมบังคับทางการเมืองด้วยก็คือหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยอิสรภาพของประชาชนเนี่ยต้องได้รับการรับรองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสรภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้โดยเพราะสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้อำนาจบังคับเพื่อเป็นการวางกฎระเบียบด้วยไม่ใช่อิสระอย่างไร้ขอบเขตนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการวางระเบียบที่ไปริดรอนเสรีภาพเพื่อบางทีเนี่ยเส้นกรอบแบ่งตรงนี้บางทีมันก็อาจจะ
1: ถูกตั้งคำถามนะคะ
0: ถัดมาก็คือเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการจงรักภักดีแล้วก็การยึดมั่นในสังคมการเมืองของบุคคล
1: ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนี่จะสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองให้แก่บุคคลที่จะยึดมั่นร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือลักษณะทาง
1: ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะ
0: เรื่องการจงรักภักดีแล้วก็ยึดมั่นในสังคมการเมืองของบุคคลถือว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ทางการ
1: จริงๆแล้ววัฒนธรรมเมืองเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงจริงๆแล้วมันก็คือความคิดทัศนคติความเชื่อที่มันส่งผลต่อคนแล้วมันส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองนะคะซึ่งความคิดและทัศนคติความเชื่อเหล่านี้ได้มาจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่อาจารย์พูดก็มีเรื่องของครอบครัวเป็นตัวแสดงที่สำคัญกลุ่มเพื่อนนะคะอาจารย์หรือแม้ว่าสถาบันการศึกษาศาสนาหรือว่าประสบการณ์ตรงของเราแล้วก็เชื่อมต่อมาสิ่งที่รูเซียนพายพูดว่ามันส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจไหมถ้าคุณไว้เนื้อเชื่อใจคุณก็จะจงรักภักดีต่อการเมืองนั้นแสดงออกทางการเมืองอย่างไว้เนื้อเชื่อใจทัศนคติต่ออำนาจหรือว่าความจงรักภักดีนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
0: ค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับดังนั้นมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเขาก็มองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลนะ แล้วก็เป็นการตอบสนองของประชาชนต่อสถาบันต่างๆของรัฐเช่นระบบราชการนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐกองทัพนะต้นนะครับรวมไปถึงว่าทำทางการเมืองที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นในระบบการเมืองก็คือเป็นเรื่องของท่าทีหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในระบบการเมืองเดียวกันแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางการเมืองเดียวกันเช่นศาสนาสถาบันกษัตริย์นะครับเอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้เกิดสำนึกของความจงรักภักดีนะครับวัฒนธรรมทางการเมืองนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของตนเองนะครับเป็นทัศนคติของบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเองก
1: ็
0: คือพูดง่ายๆบุคคลเนี่ยมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในทางการเมืองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ก็จะ
1: 11.2
0: พูดถึงเรื่องของคุณค่าของ
1: ระบอบประชาธิปไตย
0: ค่ะซึ่งจริงๆผมว่าบางทีเราก็เหมือนกับเข้าใจดีเหมือนกับเราคุ้นเคยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยในเรื่องของคุณค่าประชาธิปไตยก
1: ็
0: จะมาพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงปัจเจกบุคคลนิยมในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ถือว่าเป็นคุณค่าของประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของความเสมอภาคนะครับในระบอบประชาธิปไตยมาดูเรื่องแรกถ้าพูดถึงปัจเจกบุคคลนิยมในระบอบประชาธิปไตยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยแนวคิดพื้นฐานเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจเจกบุคคลนั่นเองปัจเจกบุคคลคือแต่ละบุคคลนั่นเอง
1: คนแต่ละคนเราเรียกว่าปัจเจกบุคคลนะคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือหมายความว่าระบบการเมืองเนี่ยจะต้องสนองประโยชน์สนองตอบประโยชน์แก่แต่ละบุคคลเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญแต่ละบุคคลเนี่ยนะฮะหรือบุคคลแต่ละคนเนี่ยควรมีเสรีภาพในการเลือกทุกอย่างของตนเอง
1: ะ
0: นะครับเลือกทุกอย่างในที่นี้ก็คือเอาถ้าเป็นในเรื่องของการเมืองการปกครองก็คืออาจจะเลือกผู้นำได้เอง
1: มีเสรีภาพในการเลือกผู้แทนนะคะ
0: ใช่ครับผู้นำผู้แทนผู้บริหารประเทศอะไรแล้วแต่ให้เป็น
1: ผู้ใช้อำนาจนั้นในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอีกทีนึงค่ะ
0: เสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสมอภาคนะฮะในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเสมอภาคของแต่ละบุคคลหรือปัจเจกบุคคลเช่นเรื่องอะไรบ้างเสมอภาคกันอย่างน้อยก็คือในเรื่องของทางการเมืองนะก็คือ1คน1เสียง1เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสมอภาคในโอกาสทางสังคมก็คือหมายความว่ามีโอกาสหรือได้รับโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกัน
1: เช่นโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาทั้งหมดนะคะ
0: โอกาสในเรื่องของการเจ็บใกล้ได้ป่วยคือหมายความว่าเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยเนี่ยมีโอกาสนี้ได้รับสิทธิ์ใน
1: การรักษาบริการสาธารณสุข
0: ใช่ครับ
1: อย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอุดมคตินิดนึงในทางปฏิบัติจริงมันก็คงแตกต่างกันนะหมายความว่ามีความเสมอภาคในโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันพ
1: ู
0: ดอย่างนี้อาจจะงงก็คือหมายความว่าอาจจะได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกันแต่เรียนเก่งเรียนอ่อนอันนี้แตกต่างกัน
1: ปลายทางที่ไม่เท่าเทียมความเท่าเทียมกันในส่วนของการเริ่มต้นคือความเสมอภาคแต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาสู่ความเท่าเทียมกันในตอนท้ายนะคะ
0: เพราะว่าบางทีก็อยู่ที่ปัจเจกบุคคลจะแสวงหาด้วยจะขวนขวายด้วย
1: ความสามารถส่วนบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: เพียงแต่ว่าเสมอโอกาสทางสังคมต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
1: รัฐต้องเปิดให้อย่างเสมอหน้าสำหรับคนทุกคนนะคะ
0: ถัดมานะครับก็จะพูดถึงวัฒนธรรมเรื่องของ
1: การมีส่วนร่วม
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะต้องมีเรื่องของการมีส่วนร่วมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็จะพูดถึงพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมนะครับก็พูดถึงการมีส่วนร่วมนั่นแหละนะครับการมีส่วนร่วมก็หมายถึง การกระทำของปัจเจกบุคคลหรือพูดง่ายของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
1: ค่ะ
0: โดยมุ่งหวังให้การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้อำนาจทางการเมือง
1: ค่ะ
0: หรือต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทิศทางที่ตนต้องการ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือหมายความว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือบุคคลเนี่ยต้องการอะไรนี่เองนะครับให้ผู้ที่ใช้อำนาจทางการเมืองหรือผู้บริหารผู้ปกครองเนี่ยตอบสนองหรือเป็นไปในทางทิศทางนั้น
1: ที่ตนต้องการนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของบุคคลเนี่ยจากความหมายอันนี้นะการมีส่วนร่วมของบุคคลเลยต้องมี2ปัจจัยง่ายๆอันดับแรกก็คือต้องรู้ก่อนว่าความต้องการของตัวเองเนี่ย
1: คืออะ
0: ไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปมีส่วนร่วมเราอยากจะเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่ขอนั่นขอนี่ก็ต้องรู้ว่า
1: ความต้องการเราคืออะไร
0: คืออะไร
1: ค่ะครับ
0: 2การมีอำนาจการมีอำนาจก็คือหมายความว่าผู้มีส่วนร่วมเนี่ยต้องมีอำนาจที่จะเข้าไปผลักดันให้ผลลัพธ์ทางการเมืองเนี่ยออกมาตรงตามความต้องการของตนเอง
1: ค่ะ
0: ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเข้าใจลำบากนิดนึงก็คือหมายความว่าคือการมีอำนาจที่ของการมีส่วนร่วมเนี่ยแสดงออกแบบไหนนะฮะความหมายของผมก็คือว่าการมีอำนาจในการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดความต้องการตามความต้องการของตัวเราเนี่ยถ้าตามในระบอบชัดเจนว่าคือคุณต้องเลือกผู้แทน
1: ผ่านกลไกระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนนะคะ
0: อันนี้ก็ถือว่าผมใช้คำว่าก็คือเป็นไปตามระบบก็แล้วกัน
1: คันลองประชาธิปไตย
0: ก็คือเลือกผู้แทนเข้าไปเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนเราเพราะต้องยอมรับว่าณปัจจุบันมันเป็นประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมโดยอ้อมก็คือต้องเลือกผู้แทนเข้าไปใช้อำนาจหน้าที่แทนเรา
1: แต่เดิมเราเป็นประชาธิปไตยทางตรงคือคนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเข้าไปโหวตลงคะแนนเสียงได้โดยตรงเกิดในนครรัฐเล็กๆอย่างกรีกประชาชนน้อยพลเมืองน้อยนะคะพอคนเยอะขึ้นมันก็เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือเราเลือกส.ส.เข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือถือว่าเป็นการใช้อำนาจของการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันสิ่งต่างๆนานาให้เป็นออกมาตามความต้องการของเรา
1: ใช
0: ่แต่ณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันมีการผลักดันรูปแบบอื่นนะ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีปัญหาคือส.ส.เนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้สิ่งที่ตามมาคือคนในพื้นที่เนี่ยออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตัวเองเช่นราคายางตกต่ำปิดถนนเพชรเกษมราคานมตกต่ำเอานมมาราดถนนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเป็นการมีส่วนร่วม
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆใช้วิธีแบบการเมืองแบบข้างถนนนี่ก็พูดกัน
1: ประชาธิปไตยข้างถนนนะคะอย่างกรณีสมัชชาคนจนที่ออกมาเคลื่อนไหวในถนนราชดำเนินในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะ
0: มันก็เกิดการตั้งคำถามว่ามันถูกต้องเหมาะสมไหมมันก็เป็นการแตกแยกทางความคิดอีกน
1: ะ
0: บางกลุ่มก็บอกได้สิเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว
1: ้
0: รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพไว้ว่าประชาชนสามารถจะชุมนุมได้อย่างสงบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการอ้างกฎหมายแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยครับเราอ้างกันแบบเต็มรูปแบบหรือเปล่า
1: อันนี้คืออาจารย์กำลังจะ
0: ครบถ้วนหรือเปล่าจริงๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีมาตราหรือเนื้อหาในวรรคถัดมาด้วยน
1: ะ
0: ว่าต้องไม่เดือดร้อนชาวบ้านด้วยนะเพื่อง่าย
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะคะการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าแค่เรามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเมืองดีแต่มันต้องคำนึงถึงคุณภาพของการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยโดยหลักก็คือเรื่องของเสรีภาพกับสิทธิอาจารย์เคยสงสัยไหมคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยคนมักจะพูดแต่เรื่องว่ามีเสรีภาพ เพราะฉันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยฉันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามาสองส่วนนะคะคือสิทธิกับเสรีภาพที่เราใช้คู่กันนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้เสรีภาพของคุณเองได้ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นี่คือประชาธิปไตย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เสรีภาพของเราอย่างเต็มที่แล้วไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่หลักการในระบอบประชาธิปไตยแล้วค่ะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือณปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนแล้วนะว่าสังคมการเมืองเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันขยายใหญ่ขึ้นนะฮะจะใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับอันนึงนะครับว่ามันต้องสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตการแตกแยกทางความคิดเรื่องนี้ผมว่า
1: เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะคะ
0: หรืออย่างคุณชุมนุม อย่างสงบโดยปราศจากอาวุธเท่าที่คุณชอบจะอ้างกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการชุมนุมเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายตัวอื่นด้วยนะ
1: อาจารย์พูดที่อาจารย์พูดเนี่ยมีประเด็นมากเลยค่ะมีนักคิดคนหนึ่งเขา

0: ไปศึกษาเปรียบเทียบประเทศทั่วโลกอะค่ะอาจารย์แล้วเขาเจอว่ามันมีลักษณะวัฒนธรรมการเมืองตัวหนึ่งที่ค้ำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมแต่มันคือวัฒนธรรมการเมืองที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมพลเมือง civic political culture civic culture คือมันมีองค์ประกอบ2 ส่วนค่ะอาจารย์คือ1คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเนี่ยต้องเคารพกฎหมายคือ rule of law มันต้องมาด้วยกันถ้าเกิดว่าสักแต่ว่าเขายังมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่เคารพกฎหมายประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีเราก็จะไม่รู้จักการอดทน
0: อดกลั้น
1: จากการรอคอย
0: นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบมันจะมีไว้ทำไม
0: ค่ะ
1: นะครับเอาว่าพูดไว้ทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถัดมานี่ก็คือเรื่องของพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
0: ค่ะ
1: ก็มาจาก2ปัจจัยนะครับดังกล่าวข้างต้นนั่นเองนะครับทีนี้วัฒนธรรมทางการเมือง
0: กับประชาธิปไตย
1: นะครับก็จะพูดถึงวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลนิยมกับประชาธิปไตยความเสมอภาคกับประชาธิปไตยอำนาจและขีดความสามารถของ
0: ระบอบประชาธิปไตย
1: แล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะครับรายละเอียดแรกนะครับวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลนิยมกับประชาธิปไตยก็คือพูดง่ายๆคือว่าก็คือการกระทำต่างๆเนี่ยจะต้องมุ่งให้ปัจเจกบุคคลหรือแต่ละบุคคลเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักของ
0: ประชาธิปไตย
1: อยู่แล้วนะครับซึ่งถัดมาถ้าพูดถึงความเสมอภาคก็เช่นเดียวกันนะครับความเสมอภาคกับประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญความเสมอภาคในเรื่องอะไรล่ะก็บอกแล้วว่าประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของการเมืองถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในความหมายแคบนะฮะ

0: การเราจะไปใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของเราไปละเลยหรือไป
1: ละ
0: เมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของคนอื่นก็คงไม่ได้น
1: ะ
0: ครับก็คือหมายความว่าอย่างที่ผมบอกแล้วบางทีมันก็มันเป็นการแตกแยกทางความคิดมันเป็นเส้นแบ่งบางๆที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็เลยเกิดความวุ่นวายถ้าพูดกันตรงๆบางทีเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมว่าประเทศไทยนี่ก็ต้องมานั่งพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆกันให้ชัดๆที่เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบอังกฤษก็ได้เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบอเมริกาก็ได้เราอาจจะไม่ต้องประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสก็ได้เราก็อาจจะขีดเส้นของความเป็นประชาธิปไตยในแบบของเรา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมามันก็อาศัยอ้างความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าก็ยอมรับมันก็คือเกิดความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ปัจเจกบุคคลอีกเหมือนกันนะก็ต้องคิดดีๆก็ต้องมีกรอบความคิดที่ดี
1: ค่ะจริงๆแล้วหลักสูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองโดยหลักกฎหมายคือ rule of law ไม่ว่าคุณจะใช้เสรีภาพอย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอหน้ากันอันนี้คือเป็นหลักสากลของประชาธิปไตยนะคะ
0: ก็มันพูดแล้วมันก็เหมือนกับไม่จบนะจ๊ะมันก็มีคนกลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับเรื่องของกฎหมายมองว่ากฎหมายเลือกปฏิบัติมองว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับม
1: ัน
0: ก็ถ้าไม่ยอมรับกันเงี้ยมันก็ไม่จบมันก็วุ่นวายไม่จบ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงอำนาจและขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยให้ความเป็นไปได้แก่มนุษย์ให้ความเป็นไปได้แก่มนุษย์ที่จะคิดที่จะกระทำที่จะสร้างสรรค์นะครับจนถึงมีความรู้สึกอย่างมีเหตุผลได้แล้วก็นำไปสู่การได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตัวมนุษย์เองก็คือหมายความว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะให้เสรีภาพคุณเนี่ยเปิดโอกาสคุณให้มนุษย์เนี่ยคิดกระทำหรือคุณจะสร้างสรรค์หรือมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อสู่การได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตัวมนุษย
1: ์
0: เพราะถ้าเป็นระบบอื่นคงไม่เปิดโอกาสอย่างนี้
1: อำนาจนิยมนะคะอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยประชาชนอาจจะไม่มีเสรีภาพพูดถึงในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะคะในยุคเริ่มแรกเนี่ย
0: ก็อาจจะถูกมองว่าทุกคนหรือระบบอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่ก็จะถูกมองว่าคุณจะต้องเสียสละ
1: ทำเพื่อส่วนรวม
0: ทำเพื่อส่วนรวมใช่จำลองเนี่ยบางทีไอ้นี่มันก็กลายเป็นข้ออ้างในการที่จะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของคนด้วยนะครับบางทีมันก็ถ้าพูดถึงแล้วมันก็พูดถึงว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงว่าทางการเมืองของไทยเนี่ย
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์
0: มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือถ้าพูดถึงว่าทางการเมืองของไทยหลักๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะฮะความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่ถือว่า
1: อันนี้ไทยๆมากๆเลย
0: ใช่ครับยังไงเราทำอะไรเนี่ยเรามักจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆถ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็อาจจะดำเนินการได้ราบรื่นมากขึ้นสะดวกขึ้น
1: อะ
0: ไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของความเสมอภาคนี่ก็คือว่าทางการเมืองของไทยที่จะพูดถึงว่า3อันนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าม
1: ี
0: เฉพาะ
1: 3
0: อันนี้นะครับแต่ว่าในเอกสารเราพูดถึง3
1: ยกตัวอย่างมา3เรื่องนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3อันนี้เนี่ยเขามองว่าไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยอ้าวเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะงงเมื่อกี้เราพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดถึงการมีส่วนร่วมพูดถึงการเสมอภาคอ้าวก็3อันนี้ทำไมไม่สอดคล้องของไทยนะว่าทำทางการเมืองของไทย3อันนี้ทำไมว่าทำทางการเมือง3อันนี้ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยทั้งที่อ้าวมันก็เป็นการมีส่วนร่วมไงมันก็เป็นเรื่องของความเสมอภาคไงโอเคไอ้ความสัมพันธ์ส่วนตัวน่ะอาจจะพูดได้ว่าไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยก็เพราะว่าเห็นไหมความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยแสดงออกในการยึดติดตัวบุคคล
1: ไม่ยอมรับตัวระบบแล้วก็กลไกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยแน
1: ่
0: เพราะว่าประชาธิปไตยต้องเน้นเรื่องของระบบเรื่องของอะไรกันแล้ว
1: ความโปร่งใสในกระบวนการนะคะ
0: แต่เรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยทำไมถึง
1: ไม่สนับสนุนหรือไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
0: ก็เมื่อกี้เราพูดเองว่าการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานอันนึงที่สำคัญของประชาธิปไตยแต่เพราะว่าการมีส่วนร่วมของไทยเนี่ยของสังคมไทยเนี่ย

0: ส่วนร่วมนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความตระหนักหรือสำนึกที่ตนเองจะสามารถต่อรองได้อย่างอิสระก็คือหมายความว่าการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยแทนที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของการขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลดเงื่อนไขหรือลดการใช้อำนาจการมีส่วนร่วมอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นอิสระที่จะสามารถต่อรองได้ฟังนี้ไม่ทราบว่านักศึกษาและท่านผู้ชมจะงงไหมก็คือพูดง่ายการมีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างสากลพูดง่ายแต่มันเป็นเรื่องของการที่ขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งลดเงื่อนไขหรือลดการใช้อำนาจซึ่งจริงๆถ้าตามหลักของการมีส่วนร่วมจริงๆก็คือหมายความว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็แล้วแต่จะต้องมีอิสระในการต่อรองหรือมีอิสระในการกำหนดส่วนร่วม
1: การเข้ามามีส่วนร่วมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องการมีส่วนร่วมหนึ่งเราต้องรู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรแต่ถ้าเราดูบริบทการเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก็ได้ว่าฉันเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเป้าหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคืออะไรและต้องการอะไรจากรัฐนะคะ
0: ใช่ครับบางทีรวมไปถึงบางทีข้อเรียกร้องนี่ก็อาจจะดูแปลกๆก็คือขัดอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่อาศัยความรู้สึกส่วนตัวก
1: ัน
0: นะครับนี่ในเรื่องของความเสมอภาคก็เหมือนกันนะครับความเสมอภาคซึ่งมองในมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นแบบที่ฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะหรืออยู่ในฐานขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมือ มากกว่าที่ต่างมีความเสมอภาคกัน
1: ค่ะนั่นก็คือไม่มีความเสมอภาคนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือหมายความว่าตรงนี้ก็เหมือนจะบอกว่าเวลาพูดถึงการมีส่วนร่วมนะเวลาพูดถึงความเสมอภาคนะในสังคมไทยเนี่ยสองตัวนี้คือการมีส่วนร่วมกับความเสมอภาคมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบสากลหรอกมันเป็นลักษณะที่อย่างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากอิสระที่ตัวเอง
1: สิ่งหนึ่งที่มาพูดถึงก็คือการถูกชักจูงทางการเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ
0: ความเสมอภาคก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่เสมอภาคกันจริงๆง่ายๆแต่เป็นอยู่ในฐานะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการเสมอภาคที่แท้จริง
1: มันเลยกลายเป็นการปลุกระดมทางการเมือง
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับนั่นก็คือเนื้อหาโดยรวมๆของหน่วยที่11
1: ที่ว่าด้วยวัฒนธรรมการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะ
0: ใช่ครับพอถัดมาเนี่ยก็คือเนื้อหาในหน่วยถัดมาเราก็จะพูดถึงทหารกับการเมืองไทยอ
1: ันนี้กำลังอยู่ในมีความเป็นปัจจุ
0: บ
1: ันนะคะสำหรับการเมืองการปกครองไทยในตอนนี้เลย
0: ก็คือพูดง่ายๆบทบาทของทหารกับการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะถ้าพูดไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จะไปสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับจนถึงปัจจุบันบทบาททหารก็กับการเมืองไทยเนี่ย
1: ก็ยัง
0: มีอยู่แต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วแต่สังคมการเมืองที่เปลี่ยน
1: ในช่วงนั้นๆนะ
0: ครับแต่หลังๆก็เห็นชัดเจนว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาบทบาทของทหารกับการเมืองคือทหารเข้ามามีบทบาททางการเมือง
1: การเมืองไทยมีความสัมพันธ์กับทหารมาโดยตลอดโดยผ่านการรัฐประหาร
0: ใช่ครับก็คือว่าทหารมีบทบาทนำก็แล้วกันในทางการเมืองไทยต้องยอมรับนะครับอาจจะเป็นกลุ่มกดดันที่สำคัญหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มองแต่ว่าก็เห็นบทบาทของทหารในทางการเมืองไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของหน่วยนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ตอน
1: ครับ
0: ก็คือตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการปฏิรูปการทหารกับการเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีทหารแบบเป็นทางการทหารแบบเป็นทหารอาชีพก็คือตั้งสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาแล้วพูดถึงครับก็คือเริ่มมีการปฏิรูปเรื่องของทหารให้เป็นทหารอาชีพหรือว่าอาชีพทหารเข้ามาได้เนี่ยความเป็นมาของบทบาททางการเมืองของทหารไทยนะครับเพราะทหารไทยก็มีบทบาททางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพียงแต่ว่า จะเป็นไปตามบริบทของสังคมแบบไหนนั่นเอง
1: คร
0: ับถ้าบางช่วงบางสมัยสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยเบ่งบานหน่อยบทบาททหารก็จะถอยหลังถอยมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยเกิดปัญหาบทบาททหารก็จะมากหน่อยนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของทหารน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่4คือจะพูดถึงปัจจัยส่งเสริมและข้อจำกัดในบทบาททางการเมืองของ
1: ทหารค่ะทีนี้ในส่วนตอนที่ 12.1 นะคะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการทหารกับการเมืองไทยค่ะอาจารย
0: ์ก็ตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาย่อยๆลงมาก็จะพูดถึงความสำคัญของทหารในสังคมไทยการปฏิรูปการทหารเห็นไหมฮะการปฏิรูปการทหารในสมัยรัชกาลที่ 5นั่นเองก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ค่ะมีการปฏิรูปกระทรวงในปี2435นะคะปฏิรูปกระทรวงแล้วก็มีกระทรวงกลาโหมที่ชัดเจนมีทหารอาชีพที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ
0: ผลกระทบของการปฏิรูปการทหารต่อการเมืองแล้วก็บทบาทของทหารก่อนพ.ศ. 2475รายละเอียดก็จะพูดถึงอันแรกนะครับความสำคัญทหารในสังคมไทยนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าบทบาทของทหารหรือความสำคัญของทหารในสังคมไทยมีมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะ
1: มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
0: ถ้าในโบราณกาลเลยก็ง่ายๆเห็นชัดเจนก็คือทหารมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาณาจักรป้องกันประเทศก็คือพูดง่ายๆทำหน้าที่ในการรบเป็นรั้วของชาติอะไรอย่างเป็นคอนเซ็ปต์ทั่วๆไปเลยของทหารก็เป็นรั้วของชาติปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังๆก็บทบาทอาจจะเกินเลยตรงนี
1: ้
0: อันที่สองก็คือเป็นเครื่องมือของกษัตริย์นะฮะในการรักษาพระราชอำนาจอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าก็ชัดเจนว่าต้องเป็นบทบาทในอดีตที่กษัตริย์ยังเป็นมีอำนาจในการปกครองในการบริหารประเทศอยู่เพราะฉะนั้นก็คือจะอำนาจของกษัตริย์พระราชอำนาจจะมีมากน้อยขนาดไหนมันต้องอยู่ที่กำลังทหารแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นเครื่องมือของขุนนางที่ใช้ในการยึดอำนาจจาก
1: พระมหากษ
0: ัตริย์อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยก็เห็นชัดเจนตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มแกนนำก็หนีไม่พ้นนะครับถึงแม้ว่าจะชื่อว่าคณะราษฎรหรือคณะราษฎรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วโครงสร้างก็คือ
1: องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็มีทั้งทหารแล้วก็พลเรือนอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงการปฏิรูปทหารใน
1: รัชกาลที่ 5
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทำไมต้องมีการปฏิรูปทหารในสมัยนี้
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วไม่ได้เฉพาะปฏิรูปทหารแล้วก็ปฏิรูปการทุกเรื่อง
1: ประเทศทุกเรื่องเลย
0: การบริหารราชการแผ่นดินการเมืองอะไรต่างๆนั้นนะครับสังคมอะไรต่างๆนั้นนะแต่ในด้านการทหารเนี่ยก็สอดรับกับเหตุผลเรื่องอื่นๆอันแรกก็คือเพื่อปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยก็ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยก็ต้องมีการปฏิรูปเรื่องของการทหารนะครับให้เป็นแบบอย่างของ
1: ตะวันตก
0: เพราะมันจะเกี่ยวเนื่องมากับเรื่องอื่นด้วยนะครับการปฏิรูปการทหารเนี่ยถัดมาเหตุผลถัดมาก็คือเพื่อส่งเสริมพระราชอำนาจและความมั่นคงทางการเมืองของพระองค์ซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงแล้วว่าในสมัยเนี้ยและสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการกระทำหลายๆอย่างมีการปฏิรูปอะไรต่างๆนานาหลายอย่างแน่นอนเพื่อเหตุผลเรื่องความเจริญของบ้านเมืองแล้วเนี่ยอีกเหตุผลนึงก็คือมันก็ส่งผลต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ด้วย
1: การดึงอำนาจเข้าสู่พระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องมีฐานอำนาจของพระองค์เองซึ่งก็คือการสร้างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการทหารขึ้นมานะคะเพราะอย่าลืมว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยมีผู้สำเร็จราชการตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือขุนนางในตระกูลบุญนาคนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องสร้างฐานอำนาจของท่านขึ้นมาเองอันใหม่ที่ไม่ใช่ฐานอำนาจของขุนนางเดิม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเหตุผลที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของการปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยก็คือแน่นอนก็คือเรื่องของลัทธิราชอาณานิคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปในหลายๆด้านนะครับเพรา
1: ะ
0: การทหารก็เช่นเดียวกันนะครับปฏิรูปก็เพื่อให้พ้นจากภัยของอาณานิคมหร
1: ือ
0: ลัทธิราชอาณานิคมหรือชาติตะวันตกน
1: ั่
0: นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยในทุกๆด้านก็เพื่อจะได้ขจัดเงื่อนไขหรือเหตุผลที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาครอบงำหรือมาล่าอาณานิคมเพราะว่าก็จะอ้างว่าประเทศคุณยังล้าหลังยัง
1: บาดเถื่อน
0: ใช่แต่ว่านี่ก็จะได้ขจัดข้ออ้างตรงนี
1: ้ไ
0: ปจะได้เข้ามาคุกคามประเทศไทยไม่ได้
1: ไม่มีข้ออ้างในการคุกคามประเทศเรานะคะ
0: ปกครองนั่นเองนะครับผลกระทบนะครับ ทีนี้ก็จะพูดถึงผลกระทบของการปฏิรูปการทหารต่อการเมืองมีการปฏิรูปทหารมีการทำให้ทหารมีความเข้มแข็งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เกิดผลกระทบตามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเมืองแน่นอนว่าการปฏิรูปการทหารเนี่ยสร้างความมั่นคงแก่ราชบัลลังก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเสริมสร้างอำนาจให้รัชกาลที่5น
1: ั่
0: นเองก็พูดง่ายๆมีกรมทหารอะไรที่เป็นทางการเกิดขึ้นก็คือกรมทหารมหาดเล็กที่1รักษาพระองค์ก
1: ็
0: ถือเป็นกรมทหารแรกของกองทัพเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัวพระองค์ท่านเองนี่ก็คือทรงเป็นผู้บังคับการกรมพระองค์แรกนะที่กรมร.1พูดง่ายๆเรียกว่าท่านว่าร.1ในปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ถัดมาก็คือผลต่อความเป็นปึกแผ่นของระบบการเมืองไทยนะครับก็คือหมายความว่าการขยายกำลังทหารออกไปเนี่ยนะฮะทำให้อำนาจของรัฐบาลกลางเนี่ยขยายออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมันก็เกิดผลต่อความเป็นปึกแผ่นของระบบการเมืองไทยนะครับทีนี้จะพูดถึงบทบาทของทหารก่อนปศ2475ก็คือพูดง่ายบทบาทของทหารก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารในสมัยรัชกาลที่6นะครับเพราะว่า2475มันสมัยรัชกาลที่7
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยทหารก็มองว่าก็ได้รับการพัฒนาพอสมควรนะครับก็คือเริ่มมีการขยายตัวของกองทัพแล้วอ่ะโดยเฉพาะกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือแต
1: ่
0: สมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นกองทัพอาจจะใช้เรียกคำเป็นคำอื่นนะครับผลของการขยายตัวของกองทัพเนี่ยมันก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าเราดูโครงสร้างของคณะราษฎรเนี่ยก็จริงๆแล้วประกอบไปด้วยแกนนำที่เป็นทหารแล้วก็เป็นข้าราชการหรือเป็นพลเรือนนั่นแหละ
1: อย่างเช่นจอมพลป.พิบูลสงครามอย่างเงี้ยนะคะ
0: ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งก็มองว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยทหารง่ายๆก็คือกรมทหารราบที่2แล้วก็ทหารมหาดเล็กรวมไปถึงเรื่องของการจัดตั้งกองเสือป่าการจัดตั้งกองเสือป่าเนี่ยมันก็ทำให้ทหารบางกลุ่มไม่พอใจเหตุผลเพราะว่ามันก็เหมือนกับจัดตั้งมาเป็นกองกำลังนะครับก็เลยเหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจลิง
1: ค์
0: ต้องตั้งกองเสือป่าขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ทหารบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจก็เลยอยากจะหาการปกครองแบบใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็หลากหลายเหตุผลหลากหลายปัจจัยประกอบกันนะคร
1: ับ ในช่วงรัฐกาลที่6เนี่ยเกิดการกบฏนะคะเราเรียกว่าร.ส.113เกิดขึ้นนั่นคือกลุ่มทหารเรียกร้องต่อพระองค์ท่านว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นความเป็นมาของบทบาททางการเมือง
1: ของทหารไทยค่ะ
0: นะครับถ้าพูดถึงความเป็นมาของบทบาททางการเมืองของทหารไทยเนี่ยแน่นอนก็คือต้องดูตั้งแต่ระบบรัฐธรรมนูญกับบทบาททางการเมืองของทหารเพราะงั้นก็คือหมายความว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาเพราะว่าหลัง2475ก็คือเริ่มมีรัฐธรรมนูญนะครับเพราะงั้นเนี่ย2475ถึง2489เนี่ยบทบาททหารในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีลักษณะที่สนับสนุนระบบรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างขึ้นมาแล้วก็เสริมสร้างอำนาจของทหารภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็คืออันนี้พูดแล้วมันก็เกือบจะไม่ต้องขยายความเหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยม
1: ัน
0: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เกิดจากคณะราษฎรซึ่งโครงสร้างของคณะราษฎรก็แน่นอนก็คือ
1: กลุ่มทหารที
0: ่
1: ได้รับการศึกษาจากตะวันตก
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าในช่วงแรกบทบาทของทหารเนี่ยจึงสนับสนุนรัฐธรรมนูญหรือระบบรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างขึ้นเพราะว่าตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี่มันก็เสริมสร้างอำนาจหรือไม่ได้เป็นโทษอะไรกับทหารหรือกองทัพนั่นเอง
1: ยกตัวอย่างเช่นมีรัฐสภาคนที่ทำหน้าที่ในรัฐสภาก็คือกลุ่มทหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ใช่ครับเพราะงั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขัดแย้งกับผู้นำหร
1: ือ
0: ว่าตัวรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นของใหม่ในสังคมการเมืองไทย
1: ค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกันข้ามกับทหารเนี่ยของคณะราษฎรเนี่ย กับมีบทบาทในการต่อต้านกลุ่มอนุรักษ์นิยมซะด้วยซ้ำไปนะครับอีกทั้งเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ทหารเนี่ยมีบทบาท
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์ที่จะใช้กำลังเข้าโค่นล้มคณะราษฎรเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่

0: สามารถทำได้ซึ่งเมื่อไม่สามารถโค่นล้มคณะราษฎรได้เนี่ยก็ยิ่งทำให้อำนาจทางการเมืองของทหารเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย
1: ค่ะเพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยก็มีกลุ่มเจ้านายกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะดึงอำนาจจากคณะราษฎรกลับมาสู่ราชวงศ์เหมือนเดิมนะคะแต่การก่อการของกลุ่มเจ้านายตรงนั้นเนี่ยไม่สำเร็จคณะราษฎรสามารถปราบปรามได้ค่ะ
0: เพราะมันก็เป็นข้ออ้างไปอ้างกันมาก็บอกว่ากลุ่มฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เห็นอำนาจอยู่ในมือของประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นข้ออ้างกันไปอำนาจก็ยังอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำหรือว่าเปลี่ยนอำนาจจากกษัตริย์มาเป็นผู้นำทหารหรือผู้นำทางการเมืองแค่นั้นเองประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะกลุ่มอนุรักษ์ก็อ้างเหตุผลนี้ที่จะแก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ถัดมานะครับที่ทำให้บทบาททหารในทางการเมืองมีมากคือไม่มีพลังทางการเมืองใดที่จะเข้มแข็งพอที่จะท้าทายอำนาจของทหารได
1: ้
0: เนี่ยเพราะว่าแน่นอนทหารก็คือมีอาวุธนะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นใครมีปืนคนนั้นก็เสียงดังนะพูดง่ายๆนะครับทหารสามารถแสวงหาอุดมการณ์และสัญญาทางการเมืองมาทดแทนของเก่าได
1: ้
0: นะเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญน
1: ี
0: ่ก็คือเอกลักษณ์หรืออุดมการณ์หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองในยุคแรกๆก็คือต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญเพราะว่ายังเป็นของแปลกใหม่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นทหารก็พยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองนี้มาทดแทนของเก่าก็คือตะปูก็คือสถาบันนะ
1: ครับทีนี้มาดูช่วงต่อไปก็คือคณาธิปไตยทหารใช่ไหมคะในช่วงปี2490ถึง2500เนี่ยเป็นช่วงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามต่อเนื่องก่อนที่จะถึงสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองนะคะ
0: พูดง่ายๆเป็นยุคที่ทหารมีบทบาททางการเมืองมากเป็นช่วงที่ทหารเนี่ยช่วงชิงอำนาจกันเองพูดง่ายๆนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างบทบาทของทหารในยุคนี้นะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่ม
1: หลักๆเลยนะคะ
0: ซึ่งก็คือกลุ่มของจอมพลป.พิบูลสงคราม
1: ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นนะคะ
0: กลุ่มของจอมพลผินจุนวานกลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์
0: ก
1: ็ค
0: ือช่วงชิงกันผัดกัน
1: ท้าทายอำนาจ
0: ใช่ครับขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้ก็คือการปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารจอมพลสฤษดิ์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่เป็นการปกครองแบบทหารแบบเป็นเผด็จการก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากการปกครองที่แตกต่างไปจากรัฐบาลทหารในอดีตหลายๆอย่างนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยซึ่งก็จริงๆก็สร้างอะไรหลายๆอย่างคือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็สร้างระบบเผด็จการทหาร
1: ขึ้นมาเลยนะคะครั้งแรกนะคะเป็นระบอบเผด็จการทหาร
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายมีเพียงธรรมนูญการปกครองขาวนะครับและที่เรารับรู้รับทราบกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าม
1: าตรา17
0: พิเศษตามมาตรา17
1: ค่ะ
0: มันจะเทียบเคียงกับปัจจุบันก็
1: อาจารย์จะเทียบเคียงกับมาตรา44เหรอคะ
0: นะครับก็คือหมายความว่าในอดีตมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็คือหมายความว่าให้อำนาจที่ตัวผู้บริหารประเทศ
1: คือนายกรัฐมนตรีนะคะมีอำนาจสูงสุดอะไรก็ได
0: ้ค่ะอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
0: ก็น่าจะคล้ายๆกับปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะก็ใช้ตัวแบบเดียวกันก็คือเป็นระบอบเผด็จการเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502เป็นต้นมา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ยกเลิกระบบรัฐสภานะครับแล้วก็ใช้ระบบการแบ่งแยกอำนาจแบบกึ่งรัฐสภานะครับก็คือหมายความว่าฝ่ายบริหารเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ฝ่ายบริหารไม่ต้องขอความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงอำนาจ3ฝ่ายตามระบอบ
1: ประชาธิปไตย
0: ในระบบรัฐสภาของไทยแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะแตกต่างถ้าพูดในรายละเอียดมันก็แตกต่างอีกเราก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกอำนาจซะทีเดียวแต่เราเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงอำนาจก็คือหมายความว่าฝ่ายบริหารก็ยังมาจากฝ่ายนิติบัญญัติอยู่นะครับ
1: เสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็คือฝ่ายบริหารนั่นเอง
0: แต่ว่ารอบใหม่นี่ก็ต้องดูเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ
1: รอบใหม่นี้รอบไหนคะ
0: ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าจะท่านจะให้เลือกเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับแต่ก็พูดเหมือนกับปีหน้าใช่ไหมครับก็รอต่อไปนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองถูกยกเลิก ในยุคนั้นสมัยนั้นในช่วง
1: เพราะเป็นเผด็จการประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
0: ไม่มีการเลือกตั้ง
1: ไม่มีพรรคการเมือง
0: พรรคการเมืองนะครับก็อาจจะคล้ายๆยุคนี้ปัจจุบันนี้นิดนึงนะครับพรรคการเมืองก็ยังมีอยู่ปัจจุบันแต่ว่าก็ยังดำเนินการอะไรทางการเมืองได้ไม่ชัดเจนนะแล้วก็ตอนนี้การเลือกตั้งก็หยุดไว้ก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับ
1: เราวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนนะคะ
0: มันนานไปแล้วไม่ต้องวางนานขนาดนั้นก็ได้จริงนะครับทีนี้เวลาพูดถึงจอมพลสฤษดิ
1: ์
0: ที่บอกว่าโอ้โหสามารถที่จะจัดการปกครองแบบเผด็จการทหารอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เพราะว่าตัวของจอมพลสฤษดิ์เองเนี่ยมีปัจจัยที่ส่งเสริมด้วยที่ทำให้เขาสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานอย่างนี้แล้วก็แสดงบทบาทของความเป็นเผด็จการได้
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยนะครับก็หลังที่เรารับรู้รับทราบกับเรื่องของบุคลิกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้นำเด็ดขาดเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไปนี่ก็คือพูดง่ายคือลักษณะของบุคลิก
1: เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่เราเรียกว่าชาริสมานะคะคือมีความเด็ดขาดในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อขุนอุปถัมภ์คือท่านมองว่าตัวเองเป็นพ่อแล้วประชาชนเป็นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกทำผิดเนี่ยจะโดนลงโทษรุนแรงมากเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าวางเพลิงอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็จะถูกลงโทษด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นการวางเพลิงจะแทบไม่มีเลยในสมัยนั้นนะคะ
0: ถัดมานะครับปัจจัยถัดมาที่ทำให้จอมพลสฤษดิ์มีลักษณะเด็ดเด็ดขาดได้หรือว่าแน่นอนว่าคุมกองทัพได้อย่างเด็ดขาดคุมกองทัพได้อย่างเด็ดขาดก็คือหมายว่าเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับจริงๆในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในอดีตเนี่ยคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมักจะควบผ
1: ู้
0: บ
1: ั
0: ญชาการทหารบกด้วยหลายท่านเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันมีหลายท่านนะครับพลเอก
1: ชวลิตยงใจยุทธก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
0: น่าจะเป็นด้วยนะครับพลสฤษดิ์เนี่ยนะปัจจัยถัดมาก็คือว่าท่านส่งเสริมสถาบันกษัตริย
1: ์
0: อันนี้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการสวนสนามปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์อันนี้นี่ก็คือเริ่มในสมัย
1: จอมพลสฤษดิ์
0: จอมพลสฤษดิ์นี่แหละ
1: ค่ะเพราะว่าในสมัยจอมพลปเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากจอมพลสฤษดิ์คือสมัยจอมพลปลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเช่นเวลาเราขึ้นเวทีเนี่ยเราจะเห็นมีรูปทางศาสนาคือพระกับพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์สมัยจอมพลปเนี่ยเหลือแต่รูปของศาสนาเอาไว้นะคะแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยดึงสถาบันกษัตริย์กลับมาคือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าพิธีการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ก็เป็นการเทิดพระเกียรติเป็นการถวายสัตย
1: ์ค่ะ
0: นะว่าจะจงรักภักดีจะนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับการแก้ปัญหาประเทศ
1: อันนี้ก็สำคัญอ
0: ย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละ
1: ก็คือให้ตอนนั้นเนี่ยให้ท่านให้ธนาคารโลกเข้ามาศึกษาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมยังไงจึงเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรกในปี2501คือในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนารักษ์นั่นเองนะคะ
0: ครับต่อมาเนี่ยก็จะพูดถึงเนื้อหาเรื่องการต่อสู
1: ้
0: ระหว่างทหารกับพลเรือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของทหารต่อสู้กันเองก็คือ3กลุ่มของทหาร
1: แย่งชิงอำนาจกันเอง
0: ก็ผัดกันนะพูดง่ายๆนะครับผัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทหารกับพลเรือนก็คือหมายความว่าพลเรือนเริ่มเข้ามามีบทบาทภาคพลเรือนหรือภาคประชาชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองและเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีเหตุการณ์ในตุลานั่นแหละ
1: 14ตุลา16นะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ระหว่างทหารกับพลเรือนเนี่ยก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2511ถึงพ.ศ. 2519ซ
1: ึ่
0: งก
1: ็คือ
0: สิ้นสุดของเหตุการณ์เดือนตุลานั่นแหละนะครับก็คือลักษณะสำคัญของระบบการเมืองในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มพลังนอกระบบราชการเห็นไหมฮะนอกระบบราชการคือพูดง่ายๆคือพลเรือนน่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มพลังนอกระบบราชการก็คือ
1: ภาคประชาชน
0: ภาคประชาชนและที่เข้มแข็งหน่อยก็คือกลุ่มพลัง
1: นักศึกษา
0: ค่ะ ก็คือพูดง่ายเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจนสามารถล้มล้างรัฐบาลเผด็จการทหารได
1: ้
0: รัฐบาลเผด็จการทหารในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาส
1: จารุเสถียร
0: ก็เลยเกิดเหตุการณ์เดือนตุลา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์เดือนตุลาเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจในด้านต่างๆหลายๆเรื่องนะคร
1: ับ เช่นอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์การความไม่พอใจในการต่ออายุราชการของผู้นำทั้งสองท่านนะครับรวมไปถึงการนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ล่าสัตว์ของนายทหารใกล้ชิดก็ปะทะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ตกด้วยนะครับการจับกุมผู้แจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว
1: อันนี้คือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
0: นิสิตนักศึกษาที่ถูกจับกุมไปนะฮะก็ทั้ง3เหตุผลนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เดือนตุลา
1: 14ตุลา16นะคะ
0: ทีนี้เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการ
1: เปลี่ยนแปลงบทบาทของทหารค่ะ
0: ตัวทหารเองนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทท
1: างการเมืองของทหารนะคะ
0: ในตัวเช่นการแบ่งกลุ่มในกองทัพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพนี่มีความสามัคคีก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่า
1: เป็นหนึ่งเดียว
0: เดียวกันมีความแตกแยกเหมือนกันมีการแบ่งกลุ่มเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพรรคการเมืองและรัฐสภามีลักษณะยังไงการขยายบทบาทของทหารในกิจการพลเรือนก็เริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้นั่นเองรวมไปถึงคำสั่ง66/2523กับความชอบธรรมในการขยายบทบาทของทหารซึ่งคำสั่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราได้มาพูดกันนะครับการแบ่งกลุ่มในกองทัพนะครับเขาบอกว่าภายหลังจากเหตุการณ์เดือนตุลา
1: คือ
0: 14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19เนี่ยก็ทำใหบรรดาในทหารเกิดการรวมกลุ่มต่างๆเหตุผลก็ต้องการกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิกลับมาเพราะว่ามองว่ากองทัพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถูก
1: ไม่ได้รับความชอบธรรม
0: ใช่แล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมีคนเอาก็คือผู้ใหญ่ผู้นำกองทัพเอากองทัพไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็เลยรู้สึกไม่พอใจอ่ะพูดง่ายๆนะครับแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มแรกอันนี้ก็น่าจะเคยได้ยิน
1: กลุ่มยังเติร์กหรือเปล่าคะ
0: ที่มีบทบาทแล้วก็มีอำนาจนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยไม่พอใจเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวกเรื่องของการทำประโยชน์ส่วนตัวในกองทัพมองว่าทำให้กองทัพชื่อเสียงเพราะฉะนั้นกลุ่มยังเติร์กเนี่ยนะฮะก็คือแกนนำกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ว่ากลุ่มจปร7ปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่หลายท่านแล้วก็หลายๆท่านก็พยายามมีบทบาททางการเมืองมาเช่นพลตรีจำลองศรีเมืองเน
1: ี่
0: ยพลเอกพันลบปิ่นมณีอย่างเงี้ยพลตรีมนุนกิจรูปขจรอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้ก็ถือเป็นกลุ่มเฉพาะ7นะครับพวกนี้ก็ไม่ชอบในทุนไม่ต้องการเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท
1: กลุ่มที่2ค่ะ
0: คือกลุ่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่อาจจะรวมตัวกันอย่างหลวมๆนะครับเช่นพลเอกกฤษฎีวราพลเอกสงัดชะลออยู่พลเอกยศเทพหัสดินนะครับแล้วก็สร้างแนวร่วมกับพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์ความคิดของกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน
1: ค่ะกลุ่มที่3ค่ะอาจารย์
0: ที่3กลุ่มทหารประชาธิปไตยชื่อก็ส่ออยู่ไกลๆสื่ออยู่ไกลๆน
1: ะ
0: ก็คือเป็นทหารนักคิดหรือพูดง่ายๆฝ่ายเสฝ่าย
1: เสนาธิการ
0: ก็คือสนใจที่จะพูดถึงเรื่องพัฒนาการทางการเมืองของประเทศพูดถึงภัยคอมมิวนิสต์หวาดระแวงต่อภัยคอมมิวนิสต์นะครับกลุ่มนี้ก็มีหลายท่านนะครับเช่นพลตรีรวีวันเพ็ญท่านเอกชวัตวิสุทธิพันธ์ที่สำคัญคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็พลเอกหานลีนานนท
1: ์
0: อดีตแม่ทัพภาคที่4ก็คือนโยบายใต้ร่มเย็นอะไรเงี้ยส่วนหวังพลเอกชวลิตเนี่ยก็เยอะแยะนะครับ66/23จริงก็คือท่านก็มีบทบาทนะครับที่สารเขียวฮารปันบรรลุอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: พัฒนามากมายเลยนะคะ
0: กลุ่มที่4นี่ก็อาจจะคุ้นเคยกันหน่อยนะครับ
1: ชื่อนี้เราคุ้นเคยค่ะ
0: นะครับแล้วกลุ่มจปร5พูดง่ายคือในยุคพฤษภาธมินนั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายกลุ่มนี้ไม่ถูกกับกลุ่มจปร7ก็คือค้าอิทธิพลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มจปร5เนี่ยนะฮะจะรวมตัวเฉพาะรุ่นของตัวเองก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ต่อต้านกลุ่มจปร7หรือกลุ่มนักเติร์กเพราะว่ามองว่าเป็นทหารนอกแถวไม่เชื่อฟังทหารที่เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ทีนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพรรคการเมืองแล้วก็รัฐสภานะครับหลังเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยก็เกิดความพยายามให้การปกครองประเทศเป็นเรื่องของรัฐบาลพลเรือนให้เร็วที่สุดนะครับก็เพราะว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลทหารนั่นเองนะครับก็ มีหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองคือพลเรือเอกสงัดชลออยู่ให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกแต่ก็ไม่ต่างอะไรครับรัฐบาลทหารมากนักเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งก็คืออยู่

0: เป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้อำนาจของทหารนะคร
1: ับ
0: จนทำให้พลเอกเกียงศักดิ์ชมานันเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกโดยที่มีกลุ่มจปร.7หนุนหลัง
1: นะครับ
0: ลักษณะสำคัญในยุคนี้ก็คือว่าข้าราชการประจำเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้ ค
0: ือถือเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบนั่นเอง
1: ค่ะ
0: เนื้อหาถัดมาก็พูดถึงการขยายบทบาทของทหารในกิจการพลเรือนนะครับก็คือมีการจัดตั้งงานกิจการพลเรือนนั่นเองแล้วก็คือมองว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอ่ะก็คือพูดง่ายต้องมีการจัดตั้งมวลชนเนี่ยเอาชนะคอมมิวนิสต์
1: ต้องมีฐานมวลชนค่ะ
0: ไม่ได้เอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยทางการเมืองไอ้โทษไม่ได้เอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยทางการทหารอย่างเดียวละนะครับคือไม่ได้เน้นเรื่องของการสู้รบและอาศัยมวลชนนะครับเพื่อตามแนวทางที่เรียกว่าการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายดึงประชาชนมาเป็นอยู่ฝ่ายรัฐบาลงานกิจการพลเรือนก็ถือว่าเริ่มมีมาตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เรียกว่ากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีแล้วพูดง่ายนะครับทีนี้พูดถึงคำสั่ง 66/2523 กับความชอบธรรมในการขยายบทบาทของทหารก็คือพูดง่ายนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และหลักการที่สำคัญก็คือการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายไม่ได้ใช้เรื่องของการต่อสู้เรื่องของการสู้รบเรื่องของการใช้กำลังอย่างเดียวแล้วนะครับก็อาจจะเรื่องของการใช้มวลชนเรื่องของการใช้จิตวิทยาเข้ามาดึงฐานมวลชนนั่นเอง
1: ตอนนั้นนักศึกษาหนีเข้าป่าด้วยข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะคะคำสั่งเนี้ยบอกว่าให้นักศึกษาเนี้ยเข้ามามอบตัวซะแล้วเราจะไม่ทำอะไรเอาอาวุธมามอบให้รัฐซะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือการเมืองนำการทหาร
0: ถัดมาก็จะพูดถึงปัจจัยส่งเสริมแล้วก็ข้อจำกัดในบทบาททางการเมืองของทหารก็คือหมายความว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมหรือมีข้อจำกัดอะไรต่อการมีบทบาททางการเมืองของทหารอันแรกก็คือความเข้มแข็งขององค์กรทหารก็แน่นอนเราต้องยอมรับว่าองค์การทหารมีความเข้มแข็งอย่างน้อยมีความมีวินัยมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
1: มีความเป็นอันหนึ่งอันเด
0: ีย
1: วกันในสายการบังคับบัญชา
0: ใช่ครับผู้บังคับบัญชาสั่งต้องทำนะครับแล้วต้องทำอย่างดีด้วยนะครับถ้าว่าหน่วยงานอื่นหรือข้าราชการสายอื่นอาจจะเกียร์ว่างได้อาจจะอะไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทหารเนี่ยแน่นอนก็คือต้องทำนะครับสั่งแล้วต้องทำความสามารถในการปรับตัวของทหารนะครับก็มีความปรับตัวมากบทบาทของทหารกับปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะครับก็มีเรื่องของความชอบธรรมที่จะเข้าสู่ทางการเมืองนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อบทบาททางการเมืองของทหารนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงนะครับในตอนท้ายเนี่ยนะครับก
1: ็
0: จะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างข้อคำถาม
1: ค่ะเรามีตัวอย่างข้อคำถามให้กับนักศึกษาด้วยนะคะลองดูว่าจากที่รับฟังมาแล้วเนี่ยตัวอย่างข้อคำถาม5ข้อเนี้ยจะเป็นแนวทางได้หรือเปล่าค่ะ
0: ใช่ครับก็ข้อที่1นะครับข้อใดกล่าวถึงการรวมชาติได้ดีที่สุดงั้นถ้าพูดถึงการรวมชาติแน่นอนก็คือเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กายการมีความรักภักดีต่อหน่วยทางการเมืองใหญ
1: ่
0: ก็ไข่การมีความรักดีต่อประชาธิปไตยก็ควายการมีความรักดีต่อชนเผ่างงูการความมีความสามัคคีในประเทศแล้วก็จัดการการยอมรับคนต่างวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการรวมชาตินะครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือต้องภักดีต่อหน่วยทางการเมืองใหญ
1: ่ข้อที่2ค่ะ
0: คุณค่าของประชาธิปไตยเวลาเราพูดถึงคุณค่าของประชาธิปไตยเนี่ยคือข้อใดชัดเจนเลยนะครับเวลาพูดถึงประชาธิปไตยคุณค่าของประชาธิปไตยนั้นเราเน้นให้ความสำคัญกับ
1: ปัจเจกบุคคลคือปัจเจกนิยมนั่นเองนะคะ
0: ก็คือแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับไอ้ข้ออื่นก็อาจจะเป็นข้อรวมนะครับข้อที่3ขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าอย่างไรขีดความสามารถของระบอบประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าให้มนุษย์คิดกระทำสร้างสรรค์จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้ออื่นก็อาจจะเป็นตัวรวมว่าถ้าเราพูดถึงขีดความสามารถของระบบเนี่ยทำอะไรก็คือให้มนุษย์
1: มีเสรีภาพในการคิดและสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ
0: สำคัญกับมนุษย์นั่นเองก็4ข้อใดเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทหารในสมัยรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: รัชกาลที่6
0: โทษค่ะรัชกาลที่6ดูฟิตหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบเนี่ยมีความชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองเสือป่าการจัดตั้งกองเสือป่าเกิดทำให้เกิดความแข่งใจระหว่างกัน
1: ทหารกับพระมหากษัตริย์นะคะ
0: เสร็จแล้วก็ที่5บทบาททหารภายใต้รัฐธรรมนูญเป็น

0: อย่างไรนะครับกอไก่พัฒนาประเทศหรือเปล่าสนับสนุนรัฐธรรมนูญและเสริมสร้างอำนาจทหารร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ซึ่งข้อนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะไม่เคยร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์เดิมนะครับต่อต้านรัฐบาลอันนี้ก็บางครั้งนะครับแล้วก็จอจานคืออดแอร์ลงตามสถาบันกษัตริย์ก็จอจานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับรัฐบาลก็ยิ่งเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันเพราะฉะนั้นทางที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือเรื่องของการสนับสนุนรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เสริมสร้างอำนาจทหารเพราะว่าโดยปกติพอเวลาทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านการยึดอำนาจพูดง่ายๆพอยึดอำนาจก็ต้องมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ใช้ฉบับชั่วคราวซึ่งโดยปกติก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะของผู้ที่ทำรัฐประหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของข้อคำถามครั้งที่4
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการบรรยายสอนเสริมนะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะโดยพูดในเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับการเมืองไทยวัฒนธรรมการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยและเรื่องสุดท้ายนะคะคือทหารกับการเมืองไทยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ์ยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันในครั้งหน้ากับการบรรยายการสอนเสริมในครั้งที่5ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
3: ครูไหนอ่ะ
2: ไม่รู
3: ้วันนี้ก็ไม่มีการบ้านพระเจ้าม
4: าเร็ว
3: ลมบงไปสั้นๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
1: น่ารัก
5: เมื่อไหร่จะเลิก
6: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางรังสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะแหล่งกําเนิดของรังสีนะคะจะแบ่งออกเป็น2แหล่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติค่ะแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก2แหล่งนะคะก็คือรังสีที่มาจากพื้นดินของโลกค่ะอันนี้จะมาจากแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแต่แรกเลยค่ะ อย่างเช่นรังสีที่มาจากแหล่งของพื้นดินของโลกนะคะก็คือธาตุกัมมันตรังสีค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานเลยนะคะส่วนรังสีที่มาจากนอกบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นรังสีคอสมิกค่ะซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาต่างๆนะคะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพวกปลดปล่อยพวกนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อนุภาคอัลฟาออกมาค่ะส่วนแหล่งที่2นะคะเป็นแหล่งกำเนิดจากมนุษย์ค่ะด้วยวิวัฒนาการต่างๆทางเทคโนโลยีนะคะและวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เกิดรังสีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นรังสี X เนี่ยนะคะก็ถูกเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในการถนอมอาหารด้วยค่ะประเภทของรังสีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นรังสีที่เกิดการแตกตัวนะคะกับรังสีที่ไม่เกาะให้เกิดการแตกตัวค่ะรังสีที่เกาะให้เกิดการแตกตัวเนี่ยก็เป็นการที่อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแตกตัวได้โดยตรงแล้วก็แตกตัวทางอ้อมนะคะการที่รังสีทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรงเนี่ยรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีประจุค่ะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมได้ซึ่งแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะอย่างเช่นรังสีคอสมิกนะคะอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบลต้านะคะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็ชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาบางอย่างโดยอ้อมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมได้นะคะส่วนรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวรังสีชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีพลังงานต่ำแล้วก็มีความถี่ต่ำนะคะทำให้พลังงานเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมได้ซึ่งเป็นรังสีที่พบในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุนะคะไมโครเวฟนะคะรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงสว่างแล้วก็แสงอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีชนิดนี้นะคะก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสีกันค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3อันดับแรกที่มีหายนะเกิดขึ้นสูงที่สุดนะคะอันแรกก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากินะคะจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 250,000 คนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็พบว่า เสียชีวิตจากการที่เจ็บป่วยจากการแพร่ของรังสีแล้วก็จากเพลิงไหม้ด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะถึงร้อยละ46เลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ11อีกร้อยละ11นะคะก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งก้อนเนื้อต่างๆค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่2นะคะภัยพิบัติฟุกุชิมานะคะอันนี้เกิดจากการที่มีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิแล้วก็มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลายเครื่องเนี่ยก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆจนทำให้มีการรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของรังสีเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งบนบกนะคะในน้ำในอากาศนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยจะต้องอพยพออกมาเป็นจำนวนมากนะคะออกไปจากห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่3นะคะเป็นภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของพนักงานค่ะทำให้มีการปนเปื้อนของรังสีสูงถึง200เท่าของที่เคยเกิดขึ้นกับที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิรวมกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีหนังที่เป็นซีรีส์หนังนะคะที่ทำเกิดขึ้นถ้านักศึกษาอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่เชอร์โนบิลนะคะนักศึกษาก็สามารถไปหาดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงผลกระทบและอันตรายของรังสีกันค่ะ
ผลกระทบนะคะทางชีววิทยาก็จะแบ่งออกเป็นผลการได้รับรังสีแบบชัดเจนกับแบบไม่ชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเนี่ยก็เกิดในกรณีที่ร่างกายเนี่ยได้รับรังสีในปริมาณที่มากๆจนเกินขีดจำกัดของร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแสดงอาการออกมานะคะอย่างเช่นก่อให้เกิดการอ่อนเพลียนะคะผิวหนังไหม้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายก็อาจจะถูกทำลายด้วยส่วนแบบไม่ชัดเจนเกิดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเป็นระยะเวลานานๆทีละน้อยๆนะคะทำให้ไม่มีการแสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอาจจะเกิดมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่ะค่ะส่วนผลกระทบที่แบ่งออกเป็นตามช่วงเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นในช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มอาการของรังสีเฉียบพลันแล้วก็หรือเป็นความเจ็บป่วยจากทางรังสีนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนะคะอาจจะเกิดผิวหนังบวมคันแล้วก็ผมร่วงส่วนการบาดเจ็บจากรังสีทางเนี่ยเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากๆเนี่ยผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการบวมคันแดงนะคะหรือมีอาการบวมน้ำเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้เกิดผิวหนังไหม้เลยนะคะก็จะพบในคนที่สัมผัสกับวัสดุกัมมันตภาพนะคะส่วนผลกระทบระยะยาวนะคะลองเทอมก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะหรือว่าทารกในครรภ์ถ้าผู้หญิงนะคะสตรีมีครรภ์นะคะไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ในช่วง3เดือนแรกใน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในกรณีที่สัมผัสกับรังสีในช่วงของ0ถึง1สัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิเนี่ยอาจทำให้ทารกเนี่ยตายในครรภ์ได้เลยนะคะถ้าสมมติ2ถึง40สัปดาห์นะคะก็จะทำให้การเจริญเติบโตของทารกเนี่ยแคะแกนนะคะสมองเติบโตผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นในภายหลังด้วยรวมถึงผลกระทบระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะทำให้เกิดความผิดปกติต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะในส่วนของหลักการสำคัญพื้นฐานของ ICRP นะคะ ICRP ก็ย่อมาจาก International Commission on Radiological Protection ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรงเลยนะคะเขาก็ได้กำหนดลักษณะการสัมผัสรังสีหรือการได้รับรังสีนะคะออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะคะก็คือการสัมผัสรังสีเนี่ยเป็นไปตามงานที่ทำนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Plan Exposure Situation ก็คือถูกวางแผนมาแล้วนะคะเกิดจากการที่นำรังสีหรือว่าใช้แหล่งกำเนิดรังสีในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานค่ะอันที่2นะคะในกรณีภาวะฉุกเฉินค่ะ emergency exposure situation อันนี้ก็เกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดจากการทำงานนะคะเกิดการผิดพลาดทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นส่วนลักษณะงานที่3ก็คือการสัมผัสรังสีที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะ existing exposure situation ก็คือเป็นการแพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติค่ะหลักการพื้นฐานในการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักการค่ะอันแรกเนี่ยก็เป็นหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะหรือที่เรียกว่า the principle of justification นะคะเป็นการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีค่ะโดยการที่จะนำเอากิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆมาใช้จะต้องวิเคราะห์ที่คุณแล้วก็โทษนะคะคุณประโยชน์เนี่ยจะต้องมากกว่าโทษถึงจะมีการนำเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาใช้2นะคะหลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม the principle of optimization of protection นะคะก็เป็นการพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงจากรังสีต่อบุคคลแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งจะพิจารณาจากป

ริมาณรังสีที่จะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบของรังสีนั้นๆซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีการสัมผัสรังสีให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการของ ALARA นะคะ ALARA ก็ซึ่งมาจาก as low as นะคะ reasonably achievable นะคะอันนี้ก็คือจะต้องได้รับรังสีให้น้อยที่สุดโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันที่3หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสรังสีนะคะ the principle of limitation ก็คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็จำกัดการได้รับรังสีจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ค่ะค่ะส่วนหลักการพื้นฐานของ NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission เนี่ยเขาก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเขาก็อิงกับหลักการที่ ICRP กำหนดด้วยก็แบ่งออกเป็น1 นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้การเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็มีการควบคุมการรับสัมผัสรังสีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ3นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รู้ว่างานที่ทำเนี่ยมีอันตรายจากรังสีแล้วก็กลุ่มที่4นะคะเป็นการระยะเวลาในการสัมผัสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะค่ะเรามาดูกฎหมายด้านความปลอดภัยจากรังสีนะคะอันแรกเนี่ยเป็นพรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติตอนนี้ก็ได้มีใช้พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ของปี2562มาทดแทนแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่วนกฎหมายที่2จะเป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพ.ศ. 2561นะคะซึ่งก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามรังสีความปลอดภัยทางรังสีนะคะซึ่งก็จะเป็นตามตารางอันนี้เลยนะคะที่ได้กำหนดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานต่างๆเอาไว้แล้วก็กำหนดปริมาณของรังสีที่จะสามารถรับได้นะคะจะต้องไม่เกินค่าในตารางนี้ที่กำหนดเอาไว้นะคะค่ะอันที่3นะคะกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสีพ.ศ. 2561ค่ะอันนี้เขาก็กำหนดหลักการนะคะวิธีการเงื่อนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วก็เกณฑ์การที่จะเอาไปกำจัดบำบัดนะคะแล้วก็กฎหมายที่4นะคะเป็นกฎกระทรวงในการกำหนดการแบ่งระดับกำหนดคุณวุฒิแล้วก็การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของพ.ศ. 2563ค่ะที่ได้เพิ่งออกประกาศกฎกระทรวงในอันนี้ไปเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรังสีกันค่ะองค์กรแรกเนี่ยก็คือ IAEA นะคะ The International Atomic Energy Agency ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับพลังงานอะตอมนะคะก็จะมีหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอมค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนนะคะมีการใช้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้นิวเคลียร์ค่ะหน่วยงานองค์กรที่2นะคะก็เป็น ICRP ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านรังสีซึ่งเขาก็จะมีกรรมการทั้งหมด4คณะทำงานนะคะคณะทำงานแรกจะเป็นในเรื่องของ radiation effect ค่ะก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของรังสีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะคณะทำงานที่2 dose from radiation exposure นะคะ dose นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณนะคะก็จะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณการได้รับรังสีค่ะคณะทำงานที่3นะคะก็จะเป็น radiological protection in medicine นะคะก็จะเป็นการคุ้มครองทางรังสีทางการแพทย์โดยจะคุ้มครองที่บุคคลแล้วก็เด็กในครรภ์นะคะองค์กรสุดคณะทำงานสุดท้ายนะคะเป็น application of the commission's recommendations นะคะเป็นการเป็นคณะทำงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของเกี่ยวกับรังสีต่างๆเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะองค์กรที่3นะคะThe International Commission on Radiation Unit and Measurements นะคะหรือ ICRU นะคะอันนี้เขาก็จะกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการ
กำหนดหน่วยแล้วก็การวัดนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ย

ช้หน่วยการวัดไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะไม่ให้เป็นการสับสนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะซึ่งงานหลักๆขององค์กรนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของปริมาณแล้วก็หน่วยของรังสีนะคะขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับการวัดนะคะค่ะส่วนองค์กรระดับประเทศนะคะองค์กรระดับประเทศเนี่ยก็จะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะที่จะเป็นหน่วย

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรมาณูค่ะรวมถึงนะคะข้อหลักๆสำคัญเลยก็คือการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบของรังสีด้วยนะคะองค์กรที่2นะคะก็คือเป็น NCRP ค่ะนะคะก็คือ The National Council นะคะ on Radiation Protection ค่ะแล้วก็องค์กรที่3เป็น NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission ก็จะควบคุมความปลอดภัยทางการใช้สารนิวเคลียร์ของในสหรัฐอเมริกาค่ะ

ค่ะสำหรับหลักการในการป้องกันอันตรายจากรังสีนะคะเรามาสรุปอีกรอบนึงค่ะจากหลักการของ ICRP 3หลักการค่ะอันแรกก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification ก็คือต้องวิเคราะห์คุณและโทษนะคะคุณประโยชน์จะต้องมากกว่าโทษนะคะรวมถึงหลักการคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization ก็จะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการอาราล่านะคะแล้วก็หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสนะคะ limitation ก็ต้องจำกัดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะคะค่ะสำหรับหลักการควบคุมการใช้รังสีก็ใช้หลักการ ALARA อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะโดยต้องรักษาระดับปริมาณรังสีให้ต่ำสุดมากที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใช้การป้องกันการได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการ3ประการอันแรกก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้โชว์ขึ้นสไลด์นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะถ้าหากว่าระยะเวลานานๆ นะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะแปรผันไปตามกับระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมการได้รับสัมผัสรังสีเนี่ยก็จะต้องลดระยะเวลาในการสัมผัสกับรังสีค่ะอันที่สองนะคะระยะทางค่ะระยะทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อการได้รับรังสีด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสีเนี่ยก็จะทำให้ได้รับปริมาณรังสีเข้าไปค่อนข้างมากนะคะก็ในการควบคุมการสัมผัสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะมีระยะห่างนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้รับรังสีน้อยลงเท่านั้นนะคะและเครื่องกำบังรังสีค่ะก็เป็นปัจจัยนึงนะคะซึ่งที่จะช่วยลดการได้รับสัมผัสของรังสีด้วยนะคะจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งเครื่องกำบังรังสีมีหนามากเท่าไหร่นะคะการได้รับสัมผัสรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับไปนะคะก็จะลดน้อยลงมากเท่านั้นค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกากกัมมันตรังสีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งกำเนิดของกากกัมมันตรังสีเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการที่ใช้กากกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็การบำบัดรักษาของแพทย์ค่ะส่วนที่2นะคะก็มาจากการศึกษาวิจัยก็อาจจะพบในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆที่ใช้รังสีในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัยค่ะและส่วนที่3มาจากอุตสาหกรรมค่ะพวกโรงงานต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสีอย่างเช่นสายล่อฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันเนี่ยนะคะก็จะมีกากกัมมันตรังสีที่จะเป็นที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไปค่ะค่ะในการจัดการกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะใช้กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี2561นะคะที่ได้จำแนกกากกัมมันตรังสีเอาไว้เป็น5ประเภทนะคะตามค่าครึ่งชีวิตของกากกัมมันตรังสีในแต่ละประเภทค่ะซึ่งหลักการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะก็ทำได้โดยการทำให้เข้มข้นแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะก็อาจจะใช้วิธีการต้มระเหยนะคะซึ่งจะใช้ความร้อนแล้วก็ระเหยส่วนของที่สามารถระเหยไปได้นะคะพอเหลือเป็นตะกอนเนี่ยก็สามารถเอานำไปจัดเก็บได้นะคะเพื่อรอการกำจัดต่อไปค่ะค่ะวิธีที่2หรือการทำให้เจือจางแล้วก็ระบายทิ้งไปนะคะก็ใช้ด้วยการตกตะกอนทางเคมีค่ะใช้สารเคมีเข้าไปนะคะผสมเข้าไปทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นตะกอนมาแล้วก็

0: รอการกำจัดต่อไปนะคะหรือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็ปล่อยให้สลายตัวเองไปนะคะก็คือเป็นการจัดเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยสลายตัวไปให้หมดนะคะซึ่งวิธีการในการบำบัดจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้ง3หลักการในคราวเดียวกันเลยก็ได้นะคะค่ะส่วนวิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นก๊าซเกิดขึ้นนะคะวิธีที่สามารถเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการดักจับอนุภาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในอากาศแล้วก็ไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะโดยสามารถทำโดยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับนะคะการกรองเนี่ยก็อาจจะใช้ถุงกรองอากาศนะคะในการที่จะมาดักจับอนุภาคนะคะส่วนการสกัดแยกเนี่ยก็จะเป็นการกลั่นเย็นด้วยการลดอุณหภูมิมากๆทำให้เกิดการระเหยเกิดขึ้นนะคะการแพร่เนี่ยก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะคะเพราะว่าเกิดการแพร่ในตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้สามารถแยกก๊าซออกไปได้นะคะหรือว่าการดูดจับโดยการใช้activated carbon ในการที่จะดูดจับก๊าซกัมมันตรังสีค่ะค่ะส่วนกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของเหลวนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้นำสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะมาผสมทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการทำให้ระเหยนะคะโดยการต้มของเหลวส่วนที่ระเหยเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเป็นตกตะกอนก็รอการกำจัดต่อไปค่ะวิธีที่3นะคะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของแข็งเนี่ยก็ต้องทำให้เสถียรแล้วก็การทำให้แข็งนะคะก็อาจจะหาสารที่มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ดีมาผสมกับกากกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะก็จะได้กากที่เฉื่อยทางปฏิกิริยาทางเคมีด้วยถ้าก่อนที่จะทำวิธีการบำบัดกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะเราเนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาตรหรือว่าลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะกำจัดต่อไปแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการลดแล้วก็ลดปริมาตรหรือว่าปริมาณของกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะมี5วิธีนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการเผาค่ะก็เพื่อทำลายกากกัมมันตรังสีที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะแล้วก็อันที่2การอัดนะคะด้วยเครื่องมืออัดที่มีกำลังนะคะการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงนะคะการหลอมละลายค่ะก็โลหะต่างๆที่เปื้อนกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะถูกหลอมละลายไปนะคะแล้วก็การทำลายด้วยกรดค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่เราจะเอาไปกำจัดค่ะส่วนในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนะคะวิธีแรกก็คือการฝังดินนะคะการฝังดินที่ไม่ได้ลึกมากๆไม่ได้ลึกมากนะคะประมาณ 5-10 เมตรจากผิวดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยมีค่าชีวิตสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน30ปีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายย่อยสลายไปเองนะคะวิธีที่2ก็คือการฝังดินในกรณีที่ดินฝังดินไปแบบลึกมากๆเลยนะคะประมาณ500ถึง 1,000 เมตรจากผิวดินอันนี้ก็จะใช้กับกากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนะคะแล้วเราเป็นอันตรายเราต้องการที่จะแยกจากมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนนะคะหรือว่าการไปทิ้งกากนะคะทิ้งที่ทะเลอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามละเว้นวิธีนี้นะคะหรือว่าการทิ้งโดยการทำลายโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทิ้งไปนอกอวกาศหรือว่าการฝังไว้ในน้ำแข็งนะคะแต่ปัจจุบันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเอานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในหน่วยของมลพิษทางรังสีค่ะก็นักศึกษาก็สามารถไปหาความรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิต ไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยที่8นะครับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งในเนื้อหาจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับก็คือการความรู้ทั่วไปกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมันเรานักศึกษาจะได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยนะครับและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535นะครับก็บอกว่าพวกเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารถุงพลาสติกนะครับหรือเท่านะครับซากมูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นๆใดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นมูลฝอยนะที่พระราชบัญญัติรักษาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35นะครับจะไม่ได้ใช้คำว่ามูลฝอยแต่ใช้คำว่าของเสียแทนนะครับก็รวมถึงขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียอากาศเสียอะไรต่างๆพวกนี้แม้ทั้งกากตะกอนนะครับที่เป็นของเหลวกับหรือก๊าซอันนี้ก็เป็นถือเป็นของเสียซึ่งมูลฝอยจะถูกรวมอยู่ในพรบนี้ด้วยดังนั้นขยะมูลฝอยจึงหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของแข็งของกึ่งแข็งนะครับซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อไม่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผู้ต้องการผู้ใช้เนี่ยจะไม่ต้องไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปแล้วจะถูกทิ้งมากลายเป็นขยะมูลฝอยนะครับในที่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวขยะมูลฝอยจากชุมชนนะครับส่วนพวกที่มาจากอุตสาหกรรมถูกเรียกนิยามใหม่กันใหม่ว่ากากอุตสาหกรรมเราจะไม่ได้มาพูดถึงใน ในเรื่องนี้นะครับก็ตามพวกสิ่งแต่ในแล้วก็ในเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลคืออะไรนะครับก็พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535ว่ารวมถึงอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดนะครับที่เป็นสิ่งโสโครกหรือสิ่งเกลือมีกลิ่นเหม็นนะครับจะรวมกลายเป็นสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคราวนี้ผลกระทบนะครับของยามุนฝอยและสิ่งปฏิกูลจะมีเรื่องของทำให้เกิดเหตุรำคาญนะครับทำมีกลิ่นเหม็นมีสภาพแวดล้อมมีทำให้ความสวยงามของสวยงามของสถานที่เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นสัตว์พาหนำโรคนะครับต่างๆหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแม้ทั้งสัตว์สี่เท้าหลายๆชนิดนะครับก็มาแหล่งอาหารได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหนำโรคต่างๆพวกแมลงวันพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมาก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องของขยะเรื่องของแหล่งแพร่เพาะพันธุ์น้ำเหลืองขยะที่มันเกิดขึ้นการกำจัดขยะที่มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งปฏิกูลก็เช่นเดียวกันนะครับอุจจาระปัสสาวะหรือสิ่งมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นสิ่งโสโครกต่างๆนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับและกิจก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์พาหนำโรคต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหนำโรคด้วยนะครับก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าอย่างยิ่งตัวสิ่งปฏิกูลนะครับจะเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคพวกโรคทางเดินอาหารพวกหนอนพยาธิได้นะครับสถานการณ์ของขยะมูลฝอยนะครับขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นเขตเมืองออกไปการเพิ่มจำนวนของประชากรในชุมชนนั้นๆนะครับทั้งประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจนพฤติกรรมการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการใช้สินค้าออนไลน์การสั่งอาหารการลิเวอร์ต่างๆก็เกิดขยะที่เป็นแพคเกจิ้งนะครับพวกขยะพลาสติกมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนโควิดเราจะมีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2562เนี่ยกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเราจัดการขยะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแต่การกำจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าสถานที่มันเต็มเร็วมากแล้วก็การขาดประสิทธิภาพในการจัดการสถานที่กำจัดขยะนะครับส่วนการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับก็ทั้งเมืองชนบทมีส้วมใช้ 98.9% มีการถ่ายในที่โล่งบ้างในพื้นที่ห่างไกลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างเต็มที่เพราะเนื่องจากว่ายังพบการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลอยู่นะครับโดยรถขนถ่ายที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงคนทำงานนอกบ้านมากขึ้นต้องใช้ส้วมสาธารณะคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับการใช้ส้วมสาธารณะในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะครับนั้นต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในประเทศไทยนะครับมีแผนแม่บทนะครับ20ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึง880นะครับก็ป้องกันเพิ่มการบำบัดนะครับแล้วก็เพิ่มการบริหารจัดการนะครับมีแผนการแม่บทของการจัดการขยะมูลฝอยคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนะครับในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็ให้มีการนำขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟ้านะครับในการจัดการมูลฝอยของภาคเอกชนนะครับนำไปผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรื่องพลาสติกนะครับเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ประเภทหนึ่งนะครับก็มีการรณรงค์เรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกส่วนเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับมีการกำหนดในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีฉบับที่3นะครับปี64นะครับเรื่องส่งเสริมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีการประเมินนะครับคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยกรมอนามัยนะครับมีการกำหนดมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินนะครับแล้วก็พัฒนาระบบการสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้นนะครับและสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของกฎหมายการปรับปรุงนะครับและการบังคับใช้กฎหมายนะครับกฎหมายหลัก ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพรบการสาธารณสุขปี2535นะครับแล้วก็ที่ปรับปรุงในปี2550พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับพรบรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่การพรบการกระจายอำนาจพรบสภาตำบลที่เป็นพรบย่อยๆที่เป็นกฎหมายย่อยๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับนะครับองค์กรนะครับก็แน่นอนครับส่วนกลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นก็คือหน่วยงานย่อยของตัวกระทรวงเหล่านี้ในระดับภูมิภาคก็คืออาทิเช่นกรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับกระทรวงหน่วยงานศูนย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับนักศึกษาเรามาดูเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยกันนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของหลักการจัดการนะครับการเกิดและการเก็บขยะมูลฝอยนะครับการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยแล้วก็ตามด้วยการคัดแยกการแปรสภาพและการกำจัดขยะมูลฝอยนะครับระบบการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยจะมีอยู่6ขั้นตอนหลักก็ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขยะมูลฝอยเราต้องมีการศึกษาว่ามีการเกิดขยะมูลฝอยอย่างไรนะครับเพื่อนำมาสู่ขั้นตอนที่2คือเรื่องของการจัดการนะครับได้แก่การเก็บนะครับการสะสมนะครับขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกแล้วก็การระบบการเก็บกักณแหล่งกำเนิดนะครับดังนั้นมีการเก็บรวบรวมนะครับขยะมูลฝอยเพื่อมีการทำการขนถ่ายและขนส่งไปยังสถานที่กำจัดนะครับจะมีการคัดแยกนะครับและการแปรสภาพนะครับก่อนการกำจัดและการกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับทั้งหมดของที่กล่าวมาการเกิดนะครับว่าเราต้องศึกษาว่าการเกิดขยะอย่างไรนะครับมีการจัดการการคัดแยกการเก็บกักและแหล่งกำเนิดอย่างไรคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะดูเรื่องของที่มาของการเกิดขยะมูลฝอยนะครับในแง่ของหรือเรื่องของอัตราการเกิดนะครับเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยแล้วก็ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะป้องกันได้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลักการป้องกันมลพิษนะครับคือหลัก P2 นะครับหรือใช้เทคโนโลยีสะอาดนะครับในการที่จะนำมาลดขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะครับหรือเทคโนโลยีสีเขียวนะครับซึ่งหรือกรีนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นการเน้นการลดของเสียให้น้อยที่สุดให้เกิดให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ3หลัก 3R นะครับก็คือการ reduce reuse และ recycle การลดการใช้หรือลดปริมาณการเกิดนะครับและการใช้ซ้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะนำไปทิ้งหรือการทิ้งจะก่อนที่จะทิ้งนำกลับมา recycle มาแปลสภาพใหม่ได้หรือไม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นะครับส่วนในการลดปริมาณการเกิดอาจจะแยกเป็น refill reject นะครับ refill reject คือปฏิเสธขยะสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หรือใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างนี้เป็นต้นหรือการ return นะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้เขาใหม่กลับมาจำหน่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการ return นะครับคราวนี้แหล่งการเกิดขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าพิจารณาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเนี่ยก็แบ่งได้หลายประเภทนะครับก็มีทั้งเขตพักอาศัยเขตธุรกิจการค้าสถาบันต่างๆนะครับเขตก่อสร้างรื้อถอนอะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะครับเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมนะครับซึ่งแหล่งกำเนิดแต่ละแหล่งเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันและทำให้เกิดองค์ตัวขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันและมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันได้นะครับประเภทของขยะมูลฝอยนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นนะครับพวกขยะสดนะครับขยะมูลฝอยแห้งพวกเถ้านะครับพวกมูลฝอยชิ้นใหญ่มูลฝอยจากถนนหนทางอาจจะเศษวัสดุเศษชิ้นส่วนรถยนต์ยางรถยนต์เศษยางรถยนต์ที่ตกอยู่ตามถนนหนทางซากสัตว์ที่อยู่บนถนนเนื่องจากบ้านเรือนนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซากยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างนะครับขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนและก่อสร้างนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับในการที่ต้องจัดการนะครับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นขยะประเภทหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดในถึงที่นี้นะครับมาดูเรื่องของอัตราการเกิดนะครับแล้วก็ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยนะครับอัตราการเกิดของมูลฝอยหมายถึงปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นนะครับต่อ1หน่วยเวลาแล้วก็ต่อ1หน่วยการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเราจะแบ่งเป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพ นะครับตั้งแต่ของแข็งเป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นประกอบทางด้านเคมีนะครับอย่างเช่นมีฟอสฟอรัสมีคาร์บอนมีอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับมี pH มีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงบ้างนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ลักษณะของพื้นที่นะครับฤดูกาลชุมชนนะครับก็มีผลนะครับฤดูกาลต่างๆก็มีผลต่อปริมาณขยะเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆก็มีผลเหมือนกันการเก็บกักนะครับก็มีการเก็บกักณแหล่งกำเนิดนะครับอาจารย์ใช้เป็นระบบถังเดียวระบบหลายถังถังเดียวคือทุกอย่างรวมในถังเดียวหรือระบบหลายถังมีการแยกถังเป็นสีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นแล้วก็ดูตามถึงประเภทของภาชนะรองรับเกี่ยวกับมูลฝอยนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นถังนะครับหรือเป็นถุงนะครับที่ใช้เก็บกักส่วนเป็นถังรองรับที่มีขนาดใหญ่เก็บขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะครับแล้วก็เกณฑ์ของภาชนะรองรับเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีปริมาตรเพียงพอมีความแข็งแรงและควรมีฝาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของถังนะครับถังที่แยกนะครับระบบหลายถังนะครับหรืออาจจะเป็นถุงนะครับภาพตรงกลางทางด้านขวานะครับหรือเป็นถังเดียวนะครับถังกลมสีฟ้าเราเห็นได้ทั่วๆไปหรือเป็นถังขนาดใหญ่นะครับที่เป็นถังตามตลาดพวกเทศบาลอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้อาจจะเป็นสถานที่คัดแยกสถานที่ขนถ่ายต่อหรือสถานที่กำจัดเลยนะครับส่วนรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยก็มีอยู่หลายแบบเดี๋ยวจะมีภาพให้นักศึกษาเห็นนะครับก็มีทั้งแบบส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้รถแบบกดบีบอัดนะครับเพื่อให้เก็บสามารถเก็บขยะได้ปริมาณขยะมากขึ้นส่วนการขนส่งขยะมูลฝอยนะครับก็เป็นการขนส่งที่รวบรวมมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะขนส่งโดยตรงก็คือจากรถที่เก็บจากถังขยะส่งไปสถานที่ฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะต่อเลยหรืออาจต้องมีสถานีพักเนื่องจากว่าระยะทางไกลนะครับก็คือมีรถนะครับเก็บมารวบรวมไว้สถานที่หนึ่งบรรทุกถ่ายลงในรถขนาดใหญ่แล้วเพื่อจะนำไปจัดการต่อที่ยังอาจจะเป็นกำจัดต่อไปนะหรืออาจจะแบบผสมก็ได้นะครับว่ามีทั้งคัดแยกมีทั้งขนถ่ายพักรวมกันในสถานีเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพอเราขนส่งขยะแล้วนะครับเรามาคัดแยกนะครับแล้วก็แปลสภาพขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกและแปลสภาพขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนการคัดแยกนะครับการแยกประเภทและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับก็จะมีตัวกระบวนการคัดแยกนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรนะครับการคัดแยกอาจจะแยกเป็นประเภทของขยะประเภทต่างๆนะครับก็อย่างวัตถุประสงค์ตะกี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการคัดแยกและการแปลสภาพมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็ลดปริมาณขนาดปริมาณแล้วก็ทำให้ขนส่งสะดวกนะครับจนสามารถนำขยะมูลฝอยอย่างเช่นการแยกโลหะการแยกพลาสติกออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้นำขยะมูลฝอยที่ยังรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เตรียมขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับวิธีการกำจัดในขั้นตอนต่อไปนะครับกระบวนการคัดแยกนะครับก็ได้ดูถึงเรื่องของขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเรื่องของความหนาแน่นนะครับของขยะอาจจะใช้การลมเป่านะครับหรือการเหวี่ยงให้มันลอยตัววัตถุที่มีมวลมากก็จะเหวี่ยงไปได้ไกลหน่อยอย่างนี้เป็นต้นการลดขนาดอย่างที่บอกไว้แล้วครับคือการเป็นการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการอาจจะคือเป็นการบีบอัดนะครับเพื่อลดปริมาตรแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นนะครับคราวนี้การกำจัดขยะมีอะไรบ้างนะครับก็การกำจัดขยะอันดับแรกก็คือการทำปุ๋ยนะครับการทำปุ๋ยนี่เป็นการแปลสภาพมูลฝอยนะครับประเภทสารอินทรีย์เนี่ยนะครับก็โดยใช้ปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับในการย่อยสลายนะครับการหมักปุ๋ยเนี่ยก็มีส่วนให้มีการทำลายเชื้อโรคไขพยาธิได้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับต่อจากหมักปุ๋ยแล้วคือเตาเผานะครับว่าเป็นการลดปริมาณนะครับแล้วก็ปริมาตรของขยะเนี่ยได้ถึงร้อยละ70ถึง90ทีเดียวนะครับเป็นการลดทั้งปริมาณแล้วก็ปริมาตรของขยะได้นะครับแล้วได้พลังงานความร้อนกลับมานะครับ นำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเชื้อโรคแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ถูกทำลายแล้วก็วัสดุหลายประเภทถูกเปลี่ยน

เป็นรูปทางสารเคมีนะครับไปนะครับกลายเป็นไอบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ประเภทของเตาเผาก็มีอยู่หลายแบบนะครับที่หลักๆก็คือเตาเผาแบบตะกรับนะครับมีทั้งตะกรับเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับเป็นตัวคอยพาขยะไปพาขยะเคลื่อนที่ไปในห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในเตาเผาเนี่ยประมาณ850ถึง1,200องศาเซลเซียสข้อในการเผาในเตาเผานะครับต้องมีกระบวนการกําจัดไอเสียที่เกิดจากการเผานะครับแล้วก็เถ้านะครับที่เกิดที่สิ่งที่เหลือจากการเผาการเผาแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ําเสียสุดท้ายนะครับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับก็ต้องมีขั้นตอนของการเตรียมลันหลุมฝังกลบนะครับวิธีการฝังกลบแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกลบดินนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อทําลายนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลแล้วก็ลดการกระจายของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ลงการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นครับหลักการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีอยู่3ข้ออันดับแรกเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่ให้มันกระจายให้เป็นไม่ให้มันกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็นําไปบําบัดและกําจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลนะครับแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์นะครับหรือนําสิ่งปฏิกูลที่ถูกนำไปบำบัดแล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับทั้งอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมันประกอบด้วยมีความชื้นก็คือน้ำเยอะมากนะครับหลังนั้นก็เป็นสารอินทรีย์นะครับมีสารอินทรีย์เยอะเยอะมากนะครับอาจจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอะไรอื่นๆประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับนี่ก็คือตัวหลักๆคือน้ําและสารอินทรีย์นะครับอาจจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสบ้างนะครับการบําบัดสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าตัวเอ็กซ์คริต้านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลด้วยการอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับเราจะใช้ตัวจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับของสิ่งปฏิกูลว่ามีความชื้นมีน้ำเท่าไหร่มีสารอินทรีย์เท่าไหร่ทั้งในอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับดังนั้นแนวทางในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลของ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกหลักๆก็คือ1จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นปนเปื้อนกับผิวดินหรือน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำผิวดินเป็นอันขาดนะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วก็จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆนะครับแล้วต้องไม่มีการขนถ่ายอุดพวกของสดพวกอุจจาระสดต่างๆนะครับแล้วถ้าจำเป็นเนี่ยต้องให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องปราศจากทำยังไงก็ตามนะครับในการจัดการระบบบำบัดแล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหรือสภาพอันที่เป็นที่น่ารังเกียจนี่คือ6ข้อหลักที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำเอาไว้ในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับฉะนั้นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็จะแบ่งได้2แบบหลักๆคือ1แบบที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนนะครับกับแบบที่ใช้น้ำขับเคลื่อนแบบที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนเนี่ยเรามีการบำบัดณแหล่งกำเนิดเองนะครับณแหล่งกำเนิดของสิ่งปฏิกูลเองคือพวกส้วมต่างๆได้แก่ส้วมหลุมหรือส้วม VIP ก็คือส้วมหลุมที่มีการต่อท่อเพื่อระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือพอนั่นไปปั๊บก็ใช้ดินกลบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาไปบำบัดณลอกนอกแหล่งกำเนิดโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือการลงในถังแล้วก็ยกถังไปเทในสถานที่กำจัดต่อไปนี่คือเรียกว่าระบบถังเทนั่นคือไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าวิธีใช้น้ำขับเคลื่อนคือใช้น้ำเป็นตัวดันสิ่งปฏิกูลออกไปนะครับณแหล่งกำเนิดนี่นะครับการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลณแหล่งกำเนิดชนิดใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือพวกส้วมราดน้ำพวกส้วมซึมหรือใช้ถังพวกส้วมราดน้ำส้วมชักโครกต่างๆคือใช้น้ำทั้งสิ้นนะครับพวกอาจจะเป็นส้วมซึมถังบ่อซึมบ่อเกลอะแล้วก็อาจจะเป็นถังบำบัดสำเร็จรูปเป็นตัวน้ำขับลงมาเพื่อมาเก็บกักแล้วให้มีการบำบัดอยู่ในถังเหล่านั้นนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือถ้าใช้น้ำขับเคลื่อนแล้วนำไปบำบัด
นะครับนอกแหล่งกําเนิดก็คืออาจจะเป็นของต่าง

0: ประเทศนะครับก็คือมีการลงท่อนะครับแล้วมีท่อนั้นเนี่ยนะครับก็พาไประบบบำบัดน้ําเสียกลางของชุมชนซึ่งของในเมืองไทยยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบําบัดณแหล่งกําเนิดชนิดใช้น้ําขับเคลื่อนแต่ในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นส้วมหลุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับการบําบัดณแหล่งกําเนิดแบบใช้น้ำนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นการบำบัดแบบออนไซต์นะครับเป็นระบบที่นิยมแพร่หลายกันในตัวประเทศไทยนะครับแต่ว่าชุมชนนั้นต้องมีน้ําใช้สะดวกนะครับมีน้ําใช้สะดวกส่วนประกอบของมันจะมีอยู่3ส่วนคือเป็นตัวโถส้วมนะครับตัวแล้วก็ตัวหลุมก็คือเป็นตัวถังเกลอะนะครับถังเกลอะอาจจะเป็นถังบําบัดสำเร็จรูปหรือเป็นปล่องที่เป็นปล่องก็ได้นะครับและส่วนกําจัดน้ําเสียที่ออกจากถังนะครับจะเป็นหลุมซึมหรือรางซึมหรืออาจจะเป็นถ้าในชุมชนเมืองจะต่อท่อออกจากถังบําบัดสำเร็จรูปนะให้ส่วนน้ำเนี่ยลงระบบรวบรวมน้ําเสียของทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าระบบบําบัดเต็มถังระบบเก็บกักตรงนั้นเต็มแล้วจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนะครับพอการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเนี่ยรถสูบสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับมาควบคุมก็คือต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นผู้รับบําบัดรถคันนี้ที่ใช้ในการบําบัดนะครับไม่มีลักษณะแล้วก็ต้องมีลักษณะตามที่กําตัวกําหนดไว้มีสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้สีนั้นสีนี้แล้วก็ห้ามนํารถนี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นอย่างที่มีการแซะการฮาแซวกันตลกในสื่อโซเชียลว่าเอารถสูบสิ่งปฏิกูลไปบรรทุกน้ำอะไรนี้เป็นต้นนะครับนะครับแล้วก็พนักงานประจํารถต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับการนําสิ่งปฏิกูลนะครับไปใช้ประโยชน์ถึงปฏิกูลนั้นเราจะต้องผ่านการหมักหรือการบําบัดมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปในประมาณปีหนึ่งนะครับเอาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชนะครับโดยนําสิ่งปฏิกูลที่บําบัดมาแล้ว1ปีนะครับนำไปผสมรวมกับปุ๋ยหมักแล้วหมักแล้วทําการหมักปุ๋ยต่อนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็หนอนพยาธิต่างๆอาจจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับแต่ต้องผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสสารอินทรีย์บางส่วนอยู่ในการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิ่งตัวปฏิกูลนะครับก็ตามพ.ร.บ.เนี่ยพรบการสาธารณสุขปี35มอบอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดการนะครับท้องถิ่นอาจจะดำเนินการเองหรือมอบให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้การควบคุมหรือเปิดประมูลให้มาให้เอกชนมาดำเนินการเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล2561ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยหลักๆนะครับรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตนะครับจากกรมขนส่งมีป้ายบอกชัดเจนนะครับมีชื่อใบหมายเลขใบอนุญาตชื่อบริษัทเจ้าของกิจการพร้อมเลขโทรศัพท์นะครับสีต้องแตกต่างกันระหว่างของเอกชนกับของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรถสูบส้วมนี้นะครับแล้วลักษณะของรถนะครับต้องไม่รั่วซึมนะครับมีอยู่ท่ออะไรต่างๆอยู่ในสุขภาพดีนะครับมีปั๊มเฮฟวี่ดิวตี้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและมีชุดปฏิบัติงานนะครับป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งสกปรกนะครับสำคัญต้องมีระบบติดตามตรวจสอบแล้วก็เพื่อตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและกำจัดนะครับเพราะว่าป้องกันการนำไปทิ้งตามที่ว่างนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็แน่นอนนะครับต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับมีการทำความสะอาดนะครับรถผู้แบ่งงานก็ต้องมีการทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วต้องมีการฝึกอบรมนะครับผู้ทํางานคนแบบงานต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งนี่ตัวอย่างของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามประกาศของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยของสิ่งปฏิกูล
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่กันแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทย

0: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของหน่วยที่9นะครับเรื่องของการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าขยะอันตรายคืออะไรขยะติดเชื้อคืออะไรขยะอันตรายคืออะไรครับขยะอันตรายก็คือสิ่งปฏิกูลนะครับหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่เหลือทิ้งหรือของที่เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้การใช้อาจจะอยู่ในรูปของของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือมีผลกระทบและความเป็นพิษรุนแรงแก่สิ่งแวดล้อมและสร้างความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษย์นี่คือนิยามที่สำคัญที่สุดของขยะอันตรายส่วนขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนะครับสำคัญคืออาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนี่คือขยะติดเชื้อนะครับขยะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจนก่อให้เกิดผลกระทบและความเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมเกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งบางครั้งขยะติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของขยะอันตรายนะครับและทำให้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับคราวนี้ประเภทของขยะอันตรายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ตามประเภทของเขาก็คือขยะอันตรายเนี่ยก็มีเป็นวัตถุระเบิดบ้างแก๊สบ้างของเหลวไฟนี่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับของแข็งไวไฟนะครับพวกโลหะที่ติดไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกไซด์อินทรีย์อันนี้เป็นการแบ่งแยกของวัตถุเคมีนะครับที่ตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยตัวเองจะไม่ติดไฟแต่ถ้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นเนี่ยจะทำให้สารนั้นติดไฟขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือนิยามของวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับวัตถุมีพิษหรือวัตถุติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับวัตถุกัมมันตรังสีนะครับวัตถุกัดกร่อนแล้ววัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆนะครับวัตถุอื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกชนวนพวกอะไรต่างๆซึ่งโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม7-8อันข้างบนได้นะครับว่าจะถูกจัดอยู่ในวัตถุอื่นๆที่เป็นอันตรายพวกชนวนพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จัดเป็นวัตถุอันตรายส่วนขยะติดเชื้อนะครับแน่นอนครับก็เป็นขยะของเหลวหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์นะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอวัยวะนะครับเป็นของเหลวมีคมติดเชื้อนะครับที่ใช้แล้วซึ่งในช่วงนี้ก็ของโควิดนี่ก็ขยะติดเชื้อเยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อนะครับลงวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับที่สัมผัสเลือดทางตรงและทางอ้อมนะครับขยะที่เป็นวัคซีนนะครับที่มีเชื้อโรคทั้งมีชีวิตแล้วก็ในภาชนะแล้วที่เป็นภาชนะบรรจุวัคซีนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขยะมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆนะครับก็จัดเป็นขยะติดเชื้อคือขอให้มีเชื้อโรคนะครับแล้วมีเชื้อโรคนั้นมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ตีเป็นขยะติดเชื้อหมดนะครับครับต่อไปเราต้องมาดูนะครับว่าแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีแหล่งกำเนิด ประเภทใดบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเป็นพวกสถานประกอบการต่างๆนะครับทั้งอุตสาหกรรมสถานประกอบการทุกประเทศทุกประเภทนะครับแม้ทั้งโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันต่างๆก็เป็นแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับแม้ทั้งตัวบ้านเรือนนะครับที่พักอาศัยนะครับก็เป็นแหล่งก่อกำเนิดขยะอันตรายขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันอย่างบ้านเรือนเนี่ยก็จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากภาคการเกษตรนะครับก็จะมีการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งต้องมีการใช้สารเคมีนะครับและอาจจะมีพวกขยะติดเชื้ออาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ในการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็แน่นอนครับในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนะครับก็มีทั้งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับขยะอันตรายจะแก่พวกยาพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแล้วพวกขยะติดเชื้อก็อย่างเช่นพวกเศษเนื้อเศษอวัยวะของเหลวหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วต่างๆนะครับซึ่งมีการสัมผัสเชื้อออกมานะครับนี่ก็เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่ ของพวกขยะอันตรายแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับการบริหารจัดการทั้งขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อเนี่ยยังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรายังจัดการกันไม่ได้ไม่ค่อยดีนักมีข้อจำกัดในการเก็บนะครับเก็บขนรวบรวมเข้าสู่ระบบกำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมูลฝอยติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะโควิดระบาดอย่างนี้นะครับยิ่งมีภาระของการจัดการเรื่องขยะเชื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยความเป็นพิษของขยะอันตรายและขยะและมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยสูงมากครับเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานนะครับแล้วก็นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขยะอันตรายและขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อก็ได้แก่ใครบ้างในภาครัฐนะครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการออกกฎหมายการร่างระเบียบเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแม้กระทั่งการวางระบบการบริหารจัดการต่างๆนะครับทั้งในแง่ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับเราจนการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลพวกเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะนำมาใช้ในการจัดการทั้งขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อต่อจงเรื่องของของนโยบายนะครับของนโยบายของภาครัฐก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ทั้งผลิตนะครับขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบนะครับของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาพวกขยะอันตรายขยะติดเชื้อค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบที่จะทิ้งแอบอะไรบ้างทั้งภาคเอกชนในแง่ของโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยนะครับมีการรับหาคนที่มารับจัดการขยะมูลฝอยเอาเน้นที่ราคาถูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับพวกกฎหมายนะครับก็พยายามจะเลี่ยงกฎหมายบ้างบางทีก็เรื่องของการออกกฎหมายบางอย่างก็ทำให้ภาคเอกชนก็ไม่ยอมรับนะครับว่ากฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการนะครับตลอดจนการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนด้วยการทำให้ต้องมีการลดต้นทุนนะครับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนขออภัยนะครับภาคประชาชนก็คือเรื่องของความร่วมมือความรู้ความเข้าใจและทัศนคตินะครับดังนั้นในการจัดการมูลฝอยและขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็ขยะอันตรายเหล่านี้นะครับจะต้องได้ความร่วมมือของทั้ง3ส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจัดการนะครับตั้งแต่กระบวนการลดปริมาณการคัดแยกการกักเก็บการรวบรวมการขนส่งเป็นอย่างยิ่งเรื่องของการลดปริมาณนะครับเป็นเรื่องของที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องของการคัดแยกนะครับถ้าเราแยกได้ตั้งแต่เสียต้นทางการจัดการจะง่ายขึ้นนะครับเรื่องการแพร่กระจายของขยะอันตรายเหล่านี้นะครับอาจจะดูเรื่องของหลักของระบาดวิทยาคือซอสพาธเวย์แล้วก็รีเซปเตอร์ได้นะครับซอสพาธเวย์คือแหล่งซอสก็คือแหล่งทิ้งขยะนะครับแหล่งทิ้งขยะอันตรายพาธเวย์คือทิศทางที่ขยะพวกอันตรายเหล่านั้นจะกลับสู่มาสู่คนรีเซปเตอร์ก็คือตัวมนุษย์นะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับอันดับแรกต้องจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนะครับด้วยการสนับสนุนให้ท้องถิ่นนะครับจัดการซะนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้นะครับซากเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องมีการจัดการให้ดีขึ้นนะครับต้องลดเรื่องการนำซากพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคนิคเข้ามาเพื่อทำการแยกชิ้นส่วนที่ขายได้แล้วทิ้งซากเอาไว้ในเมืองไทยนะครับเพราะมีการร่างพระราชบัญญัติเรื่องจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องไฟฟ้าตลอดจนการห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนะครับก็มีการจัดทำแผนมูลฝอยติดเชื้อระยะที่1ที่2อะไรก็ว่าไปนะครับว่าแต่เรื่องของการจัดการมูลฝอยแบบศูนย์กลางนะครับมีการวางแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลนะครับทำการปรับปรุงโปรแกรมการติดตามนะครับกำกับการขนส่งคือตัว manifest system นะครับแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งขึ้นมานะครับเป็นการกำกับการขนส่งเป็น digital tracking system ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายฉบับครับทั้งการพรบการสาธารณสุขปี35พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยบาเซลคือ3 4อันแรกเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในเมืองไทยนะครับ ส่วนอนุสัญญาบาเซลเนี่ยเขาจะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศใช้ว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายและการกำจัดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามประเทศนะครับใครเราจะส่งออกไปหรือใครจะส่งเข้ามาเนี่ยเราต้องดำเนินการภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดการการคัดแยกเก็บกักรวบรวมขนส่งอะไรต่างๆการกำจัดให้ถูกต้องทางหลักวิชาการนะครับโดยการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดูกฎหมายสาธารณสุขกระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พรบส่งเสริมนะครับกรมงานอุตสาหกรรมนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะของตัวกระทรวงเกษตรนะครับก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในการควบคุมการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตรายระหว่างประเทศนะครับอันนี้คราวนี้เรามาดูเรื่องว่าหลักการจัดการขยะอันตรายก็จะคล้ายๆกับเรื่องของขยะมูลพวกขยะมูลฝอยนะครับอันดับแรกก็คือการลดการเกิดซะนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือ direction ดังนั้นก็นำกลับมาใช้หรือการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นการ recovery คือนำกลับคืนอย่างเช่นไอระเหยของสารเคมีเรามาใช้แล้วมีไอระเหยของไอระเหยของพวกสารทำละลายออกเราสามารถจับดักจับสารละลายเหล่านั้นเพื่อทำการกลั่นกลับมาเป็นสารพวกสารละลายใหม่ได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นที่คือการนำกลับคืนนะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนะครับที่เหลือคือต้องนำไปบำบัดและกำจัดต่อนะครับคราวนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการป้องกันและลดปริมาณของเสียณจุดกำเนิดนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะทำนะครับเพราะถ้าเราทำแน่เราจะจัดการพวกขยะเหล่านี้ได้ขยะอันตรายเหล่านี้ได้มากแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการรีเหลือปริมาณที่น้อยลงนะครับเหลือทำการ reuse นะหรือ recycle หรือ recovery นะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับสุดท้ายนะครับส่วนปลายสุดนะครับของการกำจัดก็คือของปริมาณอันนี้คือการของปริมาณการจัดการอันนี้ก็คือการบำบัดและการกำจัดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถลดปริมาณในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่3ที่4ที่5เนี่ยเราจะเหลือการกำจัดที่ขั้นตอนที่6เพียงแค่เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับนั้นวิธีการป้องกันนั้นแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการจัดการขยะอันตรายนะครับอาจจะแบ่งถึงเรื่องของการคัดแยกนะครับว่าด้วยเรื่องของการคัดแยกนะครับในการคัดแยกเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการลดปริมาณแล้วที่เหลือเราต้องขนส่งมาบำบัดแล้วนะครับการคัดแยกนะครับการคัดแยกเนี่ยต้องคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะครับเราต้องแยกขยะอันตรายออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คัดแยกตามออกจากการตามวัตถุประสงค์การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อไปการเก็บกักนะครับการเก็บกักเป็นการเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนำขยะอันตรายมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในประเด็นของการเก็บกักขยะอันตรายเราดูอะไรบ้างนะครับต้องดูตั้งแต่ประเภทของภาชนะที่รองรับจะต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมนะครับว่าแล้วก็มีสถานที่เก็บกักนะครับที่อาจจะต้องมีห่างไกลที่พักอาศัยหรือเขตชุมชนนะครับน้ำท่วมไม่ถึงมีระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับมีทางเข้าออกสะดวกสำหรับขนส่งขยะการขนส่งขนถ่ายขยะอันตรายมีระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถังดับเพลิงไว้พร้อมนะครับซึ่งสถานที่เก็บกักอาจจะเป็นถังคอนเทนเนอร์หรืออาจจะเป็นอาคารนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมขยะไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอันตรายมีการหกหล่นรั่วไหลและฟุ้งกระจายนะครับสถานที่เนี่ยจะต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับมีหลักๆ ก็คือนะครับมีการแยกบริเวณออกไปนะครับจากที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับมีติดป้ายเอาไว้นะครับมีมาตรการควบคุมการเข้าออกการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องปกปิดไว้มิดชิดนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำความสะอาดร่างกายสำหรับเจ้าพนักงานที่เข้าไปทำงานนะครับแต่ตอนนี้ที่มีการแตกภาชนะบรรจุข้างในแตกรั่วไหลนะครับต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการภาชนะสำรองในพวกนี้เป็นต้นนะครับและมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเหตุ แผนฉุกเฉินนะครับกรณีที่เกิดไฟไหม้เกิดการระเบิดหรือมีคนได้รับอันตรายจากสถานที่เก็บรวบรวมเหล่านั้นนะครับตลอดจนต้องมีระยะเวลาในการเข้าออกการขนถ่ายการนำขยะอันตรายเข้าไปกำจัดออกไปนำออกไปกำจัดที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับการนำเข้าก็ค่อนข้างแน่นอนการนำออกก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งคือการนำขยะอันตรายไปบำบัดและกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของระบบการขนส่งคือระบบ manifest system ครับเพราะว่าเป็นระบบเอกสารที่ใช้ในการกำกับขนส่งขยะอันตรายซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนของผู้ก่อกำเนิดว่าเป็นใครนะครับผู้ก่อกำเนิดเป็นคนออกตัว manifest system เอกสารพวกนี้ออกมาแล้วก็ใครจะเป็นผู้ใครเป็นผู้กำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งโดยใครกี่โมงออกไปตอนไหนมีการติดตามตอนแล้วก็คนที่รับบำบัดและกำจัดของเสียเหล่านั้นก็ต้องกรอกเอกสารเหล่านี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเอกสารเหล่านี้จะมีอยู่หลายแผ่นอยู่หลายก๊อปปี้นะหลายสำเนานะครับซึ่งแต่ละส่วนจะมีผู้แต่ละส่วนทั้งผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้ประกอบการบำบัดและกำจัดเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเองและอีกส่วนนึงส่งเข้าไปยังหน่วยงานของราชการนะอย่างเช่นกรมอนามัยหรือของกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมว่าขยะอันตรายเหล่านี้พวกของเสียเหล่านี้มีการเก็บใครเป็นผู้ก่อกำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งใครเป็นผู้บำบัดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่ก็จะมีการติดตามตรวจสอบตลอดเวลานะครับฉะนั้นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขยะอันตรายนะครับก็ต้องมีลักษณะที่ปกปิดมิชิดนะครับป้องกันการหกรั่วไหลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีป้ายเตือนนะครับมีป้ายแสดงความเป็นอันตรายของขยะนะครับว่าขยะที่นำมาบรรทุกเนี่ยคืออะไรนะครับและมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับหกรั่วไหลมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับและมีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่ว่ากรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขนส่งขยะอันตรายนะครับสำหรับผู้ขนส่งที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอันตรายนะครับการจัดการขยะอันตรายในเรื่องของการบำบัดและกำจัดนะครับการบำบัดเนี่ยนะครับเป็นการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีนะครับการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีมีอะไรบ้างก็คือการ stabilization นะครับก็คือการทำให้เป็นกลางเหมือนฤทธิ์ทางเคมีนั่นเองนะครับให้กลายเป็นตะกอนหรือเกลือที่คงรูปนะครับอาจจะใช้เป็นสารเคมีที่มันมานิวทรอนไหลซะนะครับทำให้มันหมดฤทธิ์กลายเป็นกลางซะนะครับแล้วก็มาทำ solidification ก็คือทำเติมสารประกอบบางอย่างออกไปนะครับให้มันจับตัวนะครับเป็นก้อนแข็งนะครับเรียกว่า stabilization and solidification นะครับการทำให้เป็นกลางและทำให้เป็นก้อนแข็งนะครับอันนี้เป็นการทำลายฤทธิ์ของขยะอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยานะครับโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับที่เปลี่ยนจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นเนี่ยถ้าของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายเหล่านั้นเป็นสารอินทรีย์เราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยใช้ในการมาย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของแก๊สกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับได้นะครับหรือสุดท้ายนะครับจะใช้วิธีใช้เตาเผานะครับซึ่งเตาเผาอุณหภูมิสูงมากประมาณ 1,200 หรือ 1,500 องศาเซลเซียสนะครับแล้วแต่การใช้เตาเผานี่นะครับเราต้องมีระบบป้องกันมลพิษจากการเผาด้วยนะครับเตาเผาในเมืองไทยก็มีที่หลักๆนะครับก็คืออัคคีปราการนะครับก็จะมีเตาเผาที่ใช้ในการเผาขยะอันตรายอยู่นะครับส่วนการกำจัดนะครับไม่ว่าการเผาการทำลายฤทธิ์ด้วยสารกายภาพเคมีตากลายเป็นทำ stabilization หรือ solidification อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับจะเหลือเศษสุดท้ายซึ่งต้องนำไปกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีนะครับวิธีการกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายของขยะอันตรายนะครับวิธีเดียวก็คือ secure landfill นะครับจะคล้ายๆกับ sanitary landfill นะครับเพียงแค่ว่าก้นบ่อขยะของ secure landfill หรือการฝังกลบอย่างปลอดภัยเนี่ยครับจะต้อง บุด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษแล้วก้นบ่อเนี่ยวัสดุกันซิมที่มีความหนาแน่นสูงมาก2ชั้นซึ่งจะมีต้องทำให้แข็งแรงมั่นคงกว่าการเป็นหลุมขยะของขยะชุมชนนะครับนะครับแล้วก็มีการมีตัวระบบนะครับป้องกันการปนเปื้อนต่อระบบน้ำผิวดินระบบน้ำใต้ดินและระบบนิเวศอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้นเนี่ย CQ Land Fill เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการกำจัดขยะอันตรายในขั้นสุดท้ายซึ่งต้องผ่าน

ที่ที่เดียวกันนะครับในอดีตเรามีแนวคิดนําไปทิ้งทะเลทะเลลึกๆหรืออัดลงไปบ่อน้ําใต้ดินลึกๆนะครับปัจจุบันถ้าถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็วนกลับมาที่ตัวมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายทิ้งขยะที่ทิ้งทะเลลึกๆก็ถูกน้ําทะเลพัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอีกนะครับอาจไปในบ่อน้ําใต้ดินลึกๆมากๆมันก็กระแสน้ําใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทิ้งทะเลหรือว่าอัดลงในบ่อใต้ดินลึกก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับในเรื่องของขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ลักษณะเดียวกันนะครับผู้ก่อกําเนิดผู้ขนส่งขยะติดเชื้อและผู้บําบัดและก็กำจัดขยะติดเชื้อก็มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของการจัดการนะครับในสถานพยาบาลนะครับอาจจะติดอาจจะจัดการเองนะครับในสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อเนี่ยจัดการเองทั้งหมดคือตั้งแต่คัดแยกเก็บรวบเก็บกักนะครับรวบรวมขนย้ายและกําจัดด้วยวิธีการเผานะครับหรือสถานพยาบาลอาจจะดําเนินการบางส่วนนะครับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นดําเนินการต่อนะครับสถานพยาบาลจะคัดแยกกับเก็บกักไว้ให้แล้วก็รวบรวมขนย้ายไปยังที่พักมูลฝอยติดเชื้อซึ่งออกแบบไว้เฉพาะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดรถเฉพาะกิจออกมานะครับที่ใช้ในการขนส่งครับมูลฝอยติดเชื้อที่ขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะก็เพื่อมันจะนำไปเผาต่อไปนะครับแล้วก็สถานพยาบาลอาจจะนะครับอาจจะร่วมมือนะครับดำเนินการบางส่วนร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับก็คือบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยนะครับโดยสถานพยาบาลอาจจะกักคัดแยกกักเก็บรวบรวมแล้วก็ไว้ในที่พักมูลฝอยเช่นเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นบริษัทเอกชนนะครับนำมาเอาไปจัดการกำจัดต่อไปหรือสถานพยาบาลจะทําเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานพยาบาลอื่นๆนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับอาจจะให้มีแม่ข่ายที่มีบริรับจัดการตัวกําจัดเองได้นะครับสถานพยาบาลเล็กๆก็จะทําการส่งไปมีรถรวบรวมมาเก็บไปส่งสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นแม่ข่ายที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของตัวเองนะครับหลักการจัดการขยะติดเชื้อนะก็จะคล้ายกับขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายนะครับทั้งคัดแยกกับกักเก็บรวบรวมขนส่งบําบัดและกําจัดแต่ของขยะติดเชื้อจะมีลักษณะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือการจัดการขยะติดเชื้อต้องมีการเตรียมจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งแต่การป้องกันการตัวคนผู้ปฏิบัติงานนะครับภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องจัดเตรียมให้พร้อมแล้วแยกส่วนต่างหากนะครับการจัดเตรียมบุคคลก็คือการอบรมและให้ความรู้นะครับกับบุคคลในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเขาเองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับอย่างนั้นก็การคัดแยกนะครับต้องแยกขยะมูลฝอยต้องแยกขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่นนะครับแล้วก็ประเภทของมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อแต่ละประเภทออกจากกันเราจะไม่ให้มันปนกันนะครับการกักเก็บนะครับจะเตรียมภาชนะเป็นการเฉพาะนะครับต้องมีขนาดเหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะครับมีป้ายเตือนการรวบรวมเคลื่อนย้ายต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายนะไปยังสถานที่รวบรวมขนส่งก็ต้องมีข้อกำหนดก็เช่นเดียวกันการบําบัดนะครับก็บําบัดที่เหมาะสมแล้วก็กำจัดคือนําสิ่งที่เหลืออยู่จากการกระบวนการบําบัดไปกําจัดให้หมดอันตรายนะครับการคัดแยกนะครับก็อันนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เรื่องของแยกสิ่งวัตถุเป็นของเชื้อโรคหรืออาจจะแยกเป็นชิ้นส่วนปนเปื้อนไม่ใช่ฮะชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของเลี้ยวของมีคมพลาสติกยางต่างๆกักเก็บนะครับก็ต้องนี่คือเป็นภาพตัวอย่างของภาชนะกักเก็บนะครับต้องระวังจากการสัมผัสนะครับต้องความจุมูลฝอยต้องไม่เกิน3ใน4เก็บไว้ไม่เกิน1วันนะครับต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการตรวจอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วทำความสะอาดเสมอนะครับก็มีการแยกมีการติดป้ายนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็อาจจะเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นนะครับด้วยรถเข็นที่มีการเฉพาะคนที่จะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก็ต้องมีชุดป้องกันนะครับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับแล้วก็ฐานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับก็เหมือนกับขยะอันตรายครับก็คือต้องป้องกันแล้วว่าที่จะพิเศษออกมาคือจะต้องป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปได้แล้วก็อาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเพราะอุณหภูมิต้อง10องศาเซลเซียสหรือว่าเก็บได้เก็บถ้าตรงนี้ที่ต้องเก็บเกิน7วันแต่ปกติมูลฝอยติด

0: เชื้อจะเก็บได้ไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บเกิน7วันเนี่ยนะครับต้องมีการควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน10องศาเซลเซียสอันนี้การเก็บรวบรวมนะครับก็รถเข็นนะครับก็มีการแยกเฉพาะตัวคนเข็นก็ต้องแต่งกายที่ป้องกันอะไรติดเชื้อได้นะครับมี PPE นะครับสถานที่กักเก็บก็มีการแยกเฉพาะต่างหากนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งนะครับผู้ขนส่งขยะติดเชื้อหรือมลพิษติดเชื้อต้องรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมนะครับรถก็จะต้องมีความเหมาะสมปิดทึบนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ผู้ขนส่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE นะครับการบําบัดและกําจัดนะครับการบําบัดและกําจัดขยะติดเชื้อนะครับขยะติดเชื้อนะครับก็กําบัดด้วยสารเคมีนะครับหรือโซเดียมไฮโปคลอไครด์นะครับหรือมาทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับการทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับพวกใช้ไอ้น้ำหรือออโตเคลฟที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับการทำลายด้วยความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนเข้ามาที่ขยะติดเชื้อเพื่อให้มันเชื้อโรคมันตายคือส่วนใหญ่คือเป็นการต้มหรือการแช่ในน้ําร้อนนะครับในน้ําที่เดือดนะครับการทำลายเชื้อด้วยแก๊สคือการรมด้วยพวกเอทิลีนออกไซด์หรือฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็ทำลายเชื้อด้วยแก๊สหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ของเหลวมันร้อนและทำให้เชื้อโรคมันตายการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับทั้งรังสีEM อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับรังสีแกมมาบ้างอะไรบ้างนะครับสารพวกกัมมันตรังสีต่างๆและสุดท้ายคือการใช้เตาเผานะครับส่วนการฝังกลบนะครับการกำจัดขั้นสุดท้ายก็เป็นซีเคียวแลนด์ฟิลเช่นเดียวกับขยะอันตรายนะครับก็อาจจะทำเอาสิ่งที่เหลือจากเตาเผาหรือสิ่งนะครับเหล่านี้นะครับไปกำจัดถ้าเป็นของเหลวเราจะเอาเข้าไปสู่ตัวระบบบำบัดน้ำเสียเราต้องผ่านการบำบัดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งเราทำโซลิดิฟิเคชันนะครับแล้วนำเข้าตัวฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือซีเคียวแลนด์ฟิลต่อไป
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3 ออกแบบ

0: และพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ค่ะสำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็เตรียมแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะมาให้นักศึกษาลองทดสอบกันค่ะเราก็ไปลองดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP เกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีกไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรขอไข่หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมคอควายหลักการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานค่ะงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งข้อกอขอและคอลองคิดกันดูนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP ค่ะเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อกอและข้อขอนะคะข้อกอเนี่ยก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification แล้วก็การให้หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization แล้วก็อันที่3ที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ limitation ก็คือการจำกัดค่าการสัมผัสนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อใดจัดเป็นรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมกไก่อนุภาคเบต้าขอไข่อนุภาคอัลฟาคอควายรังสีคอสมิกงองูรังสี X จอจานถูกทุกข้อค่ะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะรังสี X นะคะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็จะมีนิวตรอนนะคะรังสีแกมมาแล้วก็รังสี X ค่ะข้อ3นะคะการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีเป็นหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีหลักการใดกไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรหรือ justification ขอไข่การให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือ optimization นะคะอันที่3ข้อควายนะคะหลักการการจำกัดค่าการสัมผัสหรือ limitation งองูกอและขอถูกจอจานกอขอและคอถูกนะคะการวิเคราะห์คุณและโทษค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือกอไก่ค่ะหลักการการมีเหตุผลอันสมควร the principle of justification ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดคือหลักการควบคุมการใช้รังสีกอไก่เวลานะคะขอไข่ระยะทางคอควายปริมาณงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอค่ะค่ะหลักการในการควบคุมการใช้รังสีนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอและขอค่ะก็คือเวลาและระยะทางนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องกำบังรังสีค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีที่เป็นอนุภาคหรือก๊าซกอไก่การกรองอากาศขอไข่การทำให้ระเหยคอควายการสกัดแยกแล้วก็งองูการแพร่จอจานการดูดจับค่ะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นอนุภาคหรือก๊าซนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสามารถกำจัดนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะการทำให้ระเหยค่ะไม่ใช่วิธีการบำบัดหรือกำจัดกากกัมมันตรังสีกรณีที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะแต่ที่เหลือก็คือใช่หมดเลยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบททดสอบหลังเรียนค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนในหน่วยนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาดูเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็หมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับนักศึกษาครับก็หลังจากที่ได้ฟังมาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับลองมาตอบคำถามนิดหน่อยสิครับว่านักศึกษาพอตอบได้ไหมนะครับในข้อที่1 นะครับมูลฝอยและซากสัตว์เนี่ยครับตามพระราชบัญญัติการสัตว์สู่ 2535หมายถึงข้อใดครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับก็คือหมายถึงมูลฝอยนะครับมูลสัตว์และซากสัตว์ตามพรบการสัตว์35จัดเป็นมูลฝอยนะครับจัดเป็นกลุ่มของมูล ของมูลฝอยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535กำหนดให้การเก็บขนนะครับการเก็บการขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดครับระหว่างสาธารณสุขอำเภอเทศบาลตำบลศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นของหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอครับคำตอบคือขอไข่นะครับเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลนะครับซึ่งได้รับการถ่ายโอนอำนาจจากทางรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีอำนาจในการจัดการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับผลกระทบของการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องคือข้อใดครับทำลายเสถียรภาพเป็นแหล่งกระจายแพร่กระจายเชื้อโรคหรือก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือถูกทุกข้อครับคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็ถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าขยะเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อทัศนียภาพนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์นำโรคต่างๆและเป็นแหล่งการอาจจะเป็นการแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งขยะและตัวสิ่งปฏิกูลครับครับโจทย์คำถามนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยในสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีแบบไหนมาใช้ครับนักศึกษาครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้กรีนเทคโนโลยีลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับวิธีไหนนะครับเหมาะกับตลาดสด

มากที่สุดครับตลาดสดนะครับตลาดสดก็คือวิธีใช้ถังนะครับถังรวมเป็นถังขนาดใหญ่นะครับไปวางไว้ปั๊บนะครับพอเต็มรถก็จะเอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วยกถังเดิมไปนะครับในกรณีที่ท่านต้องการทิ้งถ่านไฟฉายนะครับท่านควรทิ้งในถังขยะมูลฝอยสีอะไรครับมีสีดําสีเขียวสีน้ําเงินหรือสีออกแดงแดงส้มส้มนะครับสีถังออกสีส้มนะครับคําตอบก็คือสีส้มนะครับดูจากสีซึ่งมีการประกาศไว้ในประกาศของตัวกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ออกกำหนดประเภทของสีเอาไว้หรืออาจจะดูตัวสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนถังก็ได้นะครับเป็นรูปหัวกะโหลกไขว้นะครับนี่มาดูคําถามกันนิดนึงนะครับว่าการคัดแยกขยะเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับนักศึกษานะครับกับการคัดแยกขยะวัตถุประสงค์แรกก็คือมีการคัดแยกและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะเพื่อให้สะดวกการใช้ในการจัดการนะครับมีความสะดวกในการจัดการนะครับแล้วก็การคัดแยกตามลักษณะสมบัตินะครับแล้วก็เพื่อการแยกขยะประเภทต่างๆนะครับให้แยกจากกันเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้การลดขนาดนะครับปริมาตรแล้วการอัดให้มีปริมาตรและมีความหนาแน่นและมีปริมาตรมากขึ้นมีปริมาตรลดลงนะครับมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการจัดการมูลฝอยอย่างตามหลักวิชาการนี่นะครับสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์หรือเป็นขั้นสุดท้ายเราใช้วิธีไรใช้วิธีไหนครับขั้นสุดท้ายก็คือการฝังกลบนะครับต่อให้คุณเผาแล้วนะครับคุณยังเหลือเท่านะครับการหมักปุ๋ยมีเศษต่างๆที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องมาหาที่ไว้นะครับฉะนั้นการฝังกลบอย่างหลักสกายบ้านจะเป็นการกําจัดขั้นสุดท้ายแล้วกําจัดได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือนําขยะมาที่ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมารวมไว้ที่หนึ่งแล้วดูแลว่ามันไม่ให้มันแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะเหตุใดนะครับการจัดกำจัดขยะโดยวิธีการเผาเนี่ยจึงยังไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์ก็เพราะว่ายังมีการจัดการเรื่องเท่านะครับที่พวกเท่าที่เศษเท่าที่เหลืออยู่จะต้องนำไปจัดการในขั้นสุดท้ายนะครับนี่คือกระบวนการจัดการการกำจัดขยะโดยวิธีการเผานะครับต่อมานะครับเป็นคำถามนะครับระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลในข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำครับนึกถึงนะครับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำมีแม่น้ำลำคลองวิธีที่ดีสุดก็คือส้วมหลุมและส้วมถังเทเพราะว่าอะไรครับส้วมหลุมตันและส้วมถังเทเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำออกไปนะครับไม่มีส่วนที่เป็นน้ำไหลออกไปแต่ถ้าเป็นส้วมประเภทส้วมซึมบ่อเกลอะบ่ออะไรต่างๆจะมีส่วนที่เป็นน้ําซึมออกลงในดินนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ําลําคลองได้นะครับต่อมานะครับองค์ประกอบสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่คืออะไรครับองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่นะครับก็คือน้ําและสารอินทรีย์ครับอย่างที่บอกแล้วว่ามีน้ําและสารอินทรีย์ปริมาณเยอะๆมากนะครับต่อมานะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลมีอะไรบ้างและต้องจัดการอย่างไรนะครับอันดับแรกเพาะปลูกพืชนะครับแล้วก็พอเลี้ยงใช่ไหมครับต้องจัดการอย่างไรนะครับก็คือต้องหมักไว้อย่างน้อย1ปีแล้วค่อยมาหมักรวมกับปุ๋ยนะครับหรือหมักไว้อย่างน้อย28วันแล้วเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทนะครับคราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่าขยะใดที่เป็นขยะติดเชื้อบ้างนะครับนะครับในข้อเหล่านี้นะครับก็คือขยะอะไรครับประทัดสกระป๋องสเปรย์น้ำมันเครื่องใช้แล้วหรืออาหารเลี้ยงเชื้อครับคำตอบก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับต่อมานะครับขยะในข้อใดนะครับมีคุณสมบัติที่เป็นพิษและลุกไหม้ได้นะครับมีประทัดสารทำความสะอาดที่มีแอมโมเนียแอลกอฮอล์สำหรับใช้เช็ดถูหรือว่าน้ำยาล้างเล็บครับนักศึกษาลองนึกถึงดูดีๆนะครับว่าข้อไหนนะครับก็คำตอบก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับเพราะน้ำยาล้างเล็บนี่มีส่วนผสมของตัวทำละลายนะครับทำให้มีตัวโดยตัวทำลายเนี่ยมีความเป็นพิษสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมันก็ติดไฟได้ด้วยนะครับน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงนะครับจัดเป็นขยะอันตรายประเภทใดนะครับจะเป็นระหว่างวัตถุกัดกร่อนของเหลวไวไฟนะครับวัตถุ

ออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกซิไดซ์หรือว่าวัตถุที่มีพิษและวัตถุติดเชื้อครับน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมีความเข้มข้นสูงคำตอบก็คือเป็นวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับนะครับนี่คือน้ำยาทำความสะอาดที่ความเข้มข้นสูงคราวนี้คำถามนะครับนักศึกษาการแพร่กระจายของขยะอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับลองคิดดูนะครับอันดับแรกแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศใช่ไหมครับอาจจะเป็นไอระเหยปลิวออกไปนะครับระเหยออกมานะครับสองแพร่กระจายลงสู่น้ําใต้ดินกับตะกอนดินนะก็คือมีฝนชะลงไปสู่ซึมลงดินแล้วก็ไปสู่กระแสน้ําใต้ดินทานน้ําใต้ดินกับสุดท้ายก็คือแพร่กระจายลงสู่ดินและน้ําใต้ดินนะครับก็กลายเป็นแล้วก็คนจะสัมผัสดินโดยตรงหรือว่าจะได้รับสารพิษนั้นผ่านทางพืชอะไรต่างๆที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนะครับต่อมานะครับผลกระทบที่เกิดจากการขยะอันตรายการจัดการขยะอันตรายและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างครับนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศและต่อทรัพย์สินและสังคมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนในของประเทศไทยนะประเทศไทยจะส่งของเสียอันตรายออกเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรครับของพ.ร.บ.หรือของอะไรครับไม่ใช่นะครับของอนุสัญญาบาเซลซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องเราต้องให้ความต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลนี้นะครับนักศึกษาครับขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของแนวทางการจัดการขยะอันตรายครับลองนึกดูดีๆนะครับที่ผมย้ำไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเปล่านะครับหรือการใช้ประโยชน์ใหม่หรือการนำกลับคืนหรือการลดการเกิดของของเสียครับคำตอบคือการลดการเกิดของของเสียนะครับลดให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยมาดูเรื่องของการรีไซเคิลรียูสหรือการรีเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับการรีดิวส์นะครับก็คือลดให้เกิดให้น้อยที่สุดอันนี้หลักการแยกการคัดแยกขยะอันตรายมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือขยะแยกขยะที่ต้องบำบัดได้บำบัดเบื้องต้นก่อนส่งกำจัดนะครับหรือขยะที่ต้องส่งกำจัดเลยเนื่องจากว่าเราแยกออกมาได้แยกขยะอันตรายออกมาได้ค่อนข้างยากต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นนะครับออกไปยังสถานที่กำจัดเลยเราไม่สามารถบำบัดเบื้องต้นได้หรือขยะอันตรายกลุ่มพิเศษซึ่งต้องมีระบบการบำบัดเป็นพิเศษอย่างเช่นสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีใช่ไหมครับนะครับคราวนี้อะไรครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการขยะอันตรายให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องครับนักอีที่ย้ำก็คือตัวระบบเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายหรือเรียกว่า manifest system นะครับนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการขยะการจัดการขยะอันตรายนะครับนี่คือทั้งหน่วยงานราชการนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการดูว่าโรงงานอุตสาหกรรมก่อกำเนิดเท่าไหร่ให้ใครเป็นผู้ขนส่งหน่วยงานผู้รับบำบัดอย่างเช่นBetter World Green สมมตินะครับขอเอ่ยชื่อเขารับบำบัดเท่าไหร่ปริมาณตรงกันหรือไม่เพราะว่าเอกสารเหล่านี้แต่ละส่วนต้องเจ้าตัวนะครับทั้งผู้กำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดกำจัดเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ตัวเอกสารที่อยู่ในปึกนี้ทั้งหลายที่ส่งกลับมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรีเช็คกลับไปที่หน่วยงานเหล่านั้นกันอีกครั้งนึงนะครับมาคำถามนะครับว่าขั้นตอนการจัดการแคติเชื้อคืออะไรครับนักศึกษาครับขั้นตอนขยะการจัดการขยะติดเชื้อก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนคัดแยกเก็บกักรวบรวมเคลื่อนย้ายขนส่งบำบัดและกำจัดนะครับฉะนั้นจะมีพิเศษออกมาคือการจัดเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมบุคคลนะครับต่อไปการเปรียบเทียบวิธีการบำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างขยะอันตรายนะครับมีการทำลายเชื้อด้วยกายภาพเคมีชีวภาพหรือการเผาขณะที่ขยะติดเชื้อนะครับต้องทำลายด้วยสารเคมีนะครับก็กายภาพเคมีนั่นแหละครับการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำนะครับการทำลายเชื้อด้วยความร้อนเป็นด้านไปก็ถ้าเทียบกันก็คือเป็นกายภาพเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับการลมด้วยแก๊สนะครับการทำลายเชื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เป็นกายภาพเคมี
การทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับการใช้เตาเผานะครับมันจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของการย่อยสลายโดยชีววิทยาเพราะว่าขยะเชื้อก็เป็นจุลชีพอยู่แล้วนะครับต่อมาคำถามสุดท้ายคือว่าการกำจัดขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อนะครับการกำจัดนะครับคือวิธีใดครับเหลืออยู่วิธีเดียวใช่ไหมครับก็คือการฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ Secure Landfill นะครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่

0: ยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: ดังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
2: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
4: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษานะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดวิชา33209นะครับสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่เราเจอกันโดยการสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีวิทยากรที่มาให้ความรู้กับนักศึกษานะครับ2ท่านนะครับท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์วิมานกิจผลวิมานครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุภางตันติพิรมครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่10 11และ12นะครับโดยหน่วยที่10เนี่ยจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค1 11จะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ครับและหน่วยที่12เนี่ยจะเป็นเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทสำหรับเนื้อหาในแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีความเป็นมายังไงน่าสนใจยังไงเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังท่านอาจารย์ดูนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์วิมานครับ
4: ครับ ผู้บริโภคมี2หน่วยนะครับบางทีนักศึกษาอาจจะแปลกใจว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับเป็นเนื้อหาค่อนข้างเยอะเรื่องของผู้บริโภคนี่มันใกล้ตัวมากเลยนะครับอาจารย์ทุกๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นพวกเราเนี่ยผู้บริโภคทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนล้วนเป็นผู้บริโภคนะครับผมชอบหลักการนิดนึงเมื่อหลายปีที่แล้วเคยเห็นบิลบอร์ดขึ้นมานะครับโดยสมาคมหรือสหพันธ์ผู้บริโภคเนี่ยว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องมีในชาตินี้นะครับ
3: โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
4: ย้ายค่ายเบอร์เดิม
3: ตอนนี้เรามีมาสักพักแล้วนะ
4: ครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่ออดีตนะครับผมก็ขับรถไปผมก็นึกไปพางว่าเอาละเบอร์เดิมเนี่ยผมใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมจะย้ายค่ายดีหรือเปล่าเนี่ยเพราะแต่ละค่ายเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีอะไรเนี่ยที่แตกต่างกันใช่ไหมครับบางทีมันเป็นเรื่องของจริตนะครับว่าเราถูกใจกับค่ายนี้หรือเปล่าหรือเราอาจจะย้ายค่ายก็ได้นะครับ
0: บางคนต้องการย้ายค่ายเพราะว่าต้องการเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลก็มีถูกไหมครับ
4: ครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเราย้ายค่ายไม่ได้ถูกไหม
4: ไม่ได้ครับเขาไม่ยอม
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการออกบิลบอร์ดออกว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องเกิดขึ้นในชาตินี้เท่านั้น
4: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้แล้ว
4: พลังผู้บริโภคสามารถทำได้แล้วนะครับทำได้มาหลายปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางทีผู้บริโภคก็อาจจะมีการบ่นมาสักหน่อยนึงนะครับตามสื่อออนไลน์เราอาจจะเห็นว่าเวลาย้ายเสร็จเนี่ยนะครับทางฝ่ายรับเนี่ยเขาอยากที่จะได้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ฝ่ายที่จะจากไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องยอมโดยหลักการก็ต้องยอมเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับแต่ไปมานะครับผมคนหนึ่งอ่ะผมคิดจะย้ายค่ายนะครับปรากฏว่าอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับก่อนที่จะไปจะกำลังจะไปดีลกับค่ายใหม่แล้วนะครับปรากฏว่าค่ายเดิมนะครับก็โทรมาวอลวอนผมคนใจอ่อนก็เลยยอมก็ยอมนะครับอาจารย์เขาถึงขนาดบอกเลยนะครับว่าค่ายใหม่เขาให้อะไรบ้างเขาให้ความเร็วเน็ตกิจิกิจิกนะครับเขาให้มา
0: ก็เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู
4: ้นี่คืออำนาจต่อรองของผู้บริโภคอำนาจต่อรองของผู้แต่ผมก็นึกในใจนะครับว่าโอ้โหผมอยู่เบอร์นี้มาก็10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนะครับพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเอาละถ้าต้องการจะย้ายเนี่ยคือถ้าผมเป็นผู้บริหารของเครือข่ายนั้นเนี่ยผมจะให้ความเอ็นดูลูกค้าที่ใช้มา10กว่าปีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีความจงรักภักดีหรืออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ในเท่าที่ทราบมาก็เป็นผลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีขุกขักอะไรบ้างนิดหน่อยนี่เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับของผู้บริโภคที่สามารถที่จะย้ายค่ายเนี่ยเบอร์ดาวนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเรานึกถึงผู้บริโภคกัน
3: ครับ
4: อาจารย์ติสสว่างอาจารย์พงศ์เสร็จเราจะนึกถึงพวกอะไรครับพวกอาหารเสริมนะครับ
3: มีข่าวดังเพิ่งมีข่าวดังไปใช่ไหมที่บอกว่ามีคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาอาหารเสริมอะไรอันนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับอาหารเสริมผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ผมจะบอกว่าผมเป็นผู้บริโภคได้หรือเปล่าผมไม่ได้ซื้อเองครับจันผมไม่ได้ซื้อเองแต่ผมว่าแม่บ้านผมอาจจะเห็นมองมาเห็นเหนียงผมหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็พอดีก็ไปฟังมาว่าม
0: ันแก้เหนียงได
4: ้แก้เหนียงยา
3: ทำให้ใ
0: หน้าเข้ารูปเป็น V shape
4: อะไรประมาณโอ้โหสงสัย ลำบากนะครับแต่ผมว่าเขาก็ไปฟังตรงนี้มาแน่เลยว่าแก้เหนียงยานได้นะครับผมก็เขาก็เอามาให้ผมดื่มนะครับ ผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วครับ
3: ค่ะ
4: แต่ก็เพื่อเอาใจนะครับผมอยู่ในบ้านเนี่ยผมเป็น
3: ฟังดูดีมากเลยนะ
4: ผมเป็นพูดยังไงเป็นผู้
0: พูดตามที่ดี
4: พูดใต้บังคับบัญชาไปมาก็ดื่มนะครับดื่มนะครับจนเป็นข่าวขึ้นมาก็เขาคงเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรยังไงนะครับก็เลยไม่เอามาให้ผมดื่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นคดีอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอาหารปลอมนะครับเป็นการโฆษณาที่เกินความจริงน
3: ะครับ
4: เกินความจริงหลายๆคนก็สงสัยว่าถามผมถามตัวเองนะครับนักศึกษาลองถามตัวเองอย่างเคสของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นผู้บริโภคหรือไม่นะครับบาทนึงก็ไม่ได้จ่ายผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อแต่เป็นคนที่ทานอาหารนะครับหรืออย่างท่านจันทร์พงศิษฐ์ถ้าอยู่บ้านเดียวท่านจันทร์จิตสุพังเนี่ยนะครับเกิดเอาครีมหอยทากอะไรมาทาหน้าขึ้นมาเนี่ยแล้วหน้าแพ้นะครับหนึ่งคือเอามาโดยที่ขออนุญาตสองคือหยิบมาโดยพลการเนี่ยนะครับและหน้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยคำถามคือจันทร์พงศิษฐ์กับผมเนี่ยที่ไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับการเยียวยาหรือเปล่า
3: โอ้อันนี้น่าสนใจ
1: ประเด็นที่น่าสนใจที่นักศึกษาควรจะต้องพึงระลึกไว้เนี่ยนะว่ามันเริ่มต้นกับว่าผู้บริโภคคือใคร
4: ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพูดในรายละเอียดถึงเรื่องของความหมายของผู้บริโภคนะครับว่าเป็นใครได้บ้างนะครับรวมถึงอาจารย์พงศิษฐ์กับผมหรือว่าอาจจะเฉลยในเบื้องต้นอยู่ก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าผมอาจารย์พงศิษฐ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริโภคนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยเนี่ยตลอดจนสากลเนี่ยนะครับมีหลักการที่ใช้ร่วมกันอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าผู้บริโภคตามความเป็นจริงนะครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงนะครับนักศึกษานะครับท่านประชาชนทั่วไปนะครับเราอาจจะได้ยินนะครับหรือเคยอ่านหนังสือนะครับมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึง The Fact of Consumer นะครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงไม่ได้หมายความถึงคนที่เป็นคนที่เสียค่าตอบแทนเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นการใช้สินค้าหรือบริการนั้นโดยชอบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นต้นตอบคำถามเมื่อครู่ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องผู้บริโภคนะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายเนี่ยถึงมีอยู่2หน่วยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเนื้อหาที่เยอะมากครับนักศึกษาครับจริงๆเนี่ยเป็นการ2หน่วยเนี่ยย่อมาจากตำราทั้งเล่มเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักการที่มานะครับพัฒนาการแนวคิดความหมายของผู้บริโภคสิทธิแล้วมาถึงตัวกฎหมายนะครับกฎหมายผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่มีแค่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522เท่านั้นมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอีกเยอะนะครับอีกประมาณ50ฉบับนะครับ
3: เ
4: มื่อคู่กรณีของเนียงของผมนะครับที่เกินความจริงเนี่ยนะครับปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ใช่สคบนะครับเพราะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติอาหารนะครับพระราชบัญญัติอาหารบอกว่าการโฆษณาเกินจริงนะครับถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารซึ่งไม่ใช่พระราชบัญญัติอาหารกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคนละส่วนกันนะครับ
1: เดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงไล่ลำดับให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงนะครับว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเรารู้แล้วว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคลำดับต่อมาเดี๋ยวเราอาจารย์วิมานเนี่ยท่านบอกแล้วว่าผู้บริโภคคือใครหลังจากนั้นเราลองมาดูครับว่าประเทศไทยเนี่ยกฎหมายฉบับหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมครับ
4: ครับ
1: แต่ว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันยังมีกฎหมายอื่นๆในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกนะ
3: 50ฉบับ
1: ประมาณ50ฉบับซึ่งตรงนี้นักศึกษาควรจะรู้ว่ากฎหมายฉบับหลักคืออะไรแล้วก็กฎหมายในลำดับรองๆที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยคืออะไ
4: ร
1: นะครับ
4: ครับ
1: โอเคครับ
4: นั่นคือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าคดีผู้บริโภคนะครับคำว่าคดีผู้บริโภคคำนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้เมื่อปี51นะครับหลังจากที่มีการผ่านร่างฉบับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551ทำให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยแยกออกต่างหากจากวิธีพิจารณาความแพงนะครับตรงนี้เป็นหลักการสำคัญที่เป็นหัวใจหนึ่งของงานคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในเรื่องของผู้บริโภคนะครับมีเยอะมีเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับมีเยอะครับ
1: ครับ
4: ก็เลยมี2หน่วยครับเยอะนิดนึงครับ
1: ครับโอเคก่อนที่เราจะ ลงลึกในรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตให้อาจารย์วิมานเนี่ยเคลียร์ความหมายก่อนผมเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเราไปซื้อของทางอินเทอร์เน็ตทุกคนเข้าใจว่าคุณเป็นผู้บริโภคแน่ๆเราไปซื้อของที่โรงอาหารเราก็เป็นผู้บริโภคแต่ว่ามันแท้จริงความหมายคำว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องขอความรู้ท่านอาจารย์หน่อยคร
4: ับ เอาละครับนะครับผู้บริโภคคือใครคือผู้นะครับซื้อสินค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการผู้ที่ได้รับการชักชวนให้เข้ารับบริการนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้สินค้าหรือรับบริการโดยชอบกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าแม้ไม่เสียค่าตอบแทนก็ตามแม้ไม่เสียค่าตอบแทนเนี่ยอย่างผมอย่างอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคภายใต้ความหมายของผู้บริโภคเช่นกันนี่คือความหมายที่มีการกำหนดความหมายไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522อาจารย์พงศิษฐ์ครับของเราเนี่ย2522เนี่ยเหมือนเก่านะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมานานกว่าพวกนั้นนะครับเพียงแต่ว่าปี22เป็นปีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการที่เรียกว่าสคบขึ้นมาเราช้ากว่าประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้คำว่าผู้ซื้อต้องระวัง
3: อ๋ออันนี้เคยได้ยิน
4: ค่ะเป็นหลักกฎหมายโรมาเลยนะครับผู้ซื้อต้องระวังถ้าผู้ซื้อไม่ระวังไม่ตรวจสอบสินค้าให้ดีเนี่ยนะครับผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดนี่เป็นหลักการในกฎหมายโรมันนะครับสมัยก่อนก็ตัวใครตัวมันนะครับต่างคนต่างผู้บริโภครัฐไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่เมื่อเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจที่มีการระบบเศรษฐกิจเสรีเนี่ยครับมีการทำธุรกิจการค้ากันนะครับปรากฏว่ารัฐก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องจนมาถึงยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคที่ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้หลักที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเขามองว่าคนที่ทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีเสรีภาพทำสัญญากันต่างก็มีเสรีภาพรัฐให้อิสระเต็มที่นะครับพอมาถึงยุคหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจนะครับเริ่มเอารัดเอาเปรียบนะครับเริ่มใช้วิทยาการเริ่มใช้วิทยาศาสตร์เริ่มใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเข้ามาเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภ
3: ค
4: นะครับรัฐก็ไม่นิ่งนอนใจมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับปล่อยให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับไม่มีอำนาจต่อรองเขาจะทำยังไงก็ทำได้นะครับเริ่มเข้ามาควบคุมนะครับเขามองว่าเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันไม่เหมาะกับคู่สัญญาที่มีสถานะที่แตกต่างกัน
3: เหมือนไม่เท่ากันนี้ใช่ไหมคะ
4: ไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ไปทำสัญญาประกันชีวิตประกันภัยนะครับอาจารย์ไม่มีโอกาสที่จะต่อรองกับทางบริษัทประกันภัย
3: แล้วใบเขามาเป็นแบบฟอร์ม
4: ต้องจำยอมมันเป็นสัญญาจำยอมนะครับทุกอย่างเหมือนเป็นหลักการมันมาจากสากลนะครับนั่นคือหลักการแรกที่รัฐเข้ามาควบคุมนะครับต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่สัญญาครับอาจารย์คดีหนึ่งที่เป็นคดีผู้บริโภคเป็นคดีคลาสสิกถ้าไม่มีการพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของเบียร์ขิงเบียร์ขิงเกิดที่อังกฤษนะครับเป็นเบียร์รสขิงแล้วก็ปรากฏว่าผู้บริโภคดื่มคดีนี้หลายสิบปีมากแล้วนะครับดื่มไปปรากฏว่าพบซากหอยทากเน่าอยู่
3: อ๋ออยู่ในเบียร์ขิงอ
4: ยู่ในเบียร์ขิงนะครับคนเรียนกฎหมายคนเรียนเรื่องผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอ่านเคสพวกนี้นะครับพอดื่มมาท้องเสียอาเจียนเข้าโรงพยาบาลนะครับเขาฟ้องใครฟ้องร้านค้าที่ซื้อมาเหรอฟ้องบริษัทผู้ผลิตได้ไหมเพราะร้านค้าเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเบียร์ที่เขาจำหน่ายเนี่ยเป็นมัน
3: มีอะไร
1: สิ่งแปลกปลอมอยู่ในเบียร์
4: นะครับที่สำคัญคือเบียร์นั้นไม่หมดอายุนะครับสิ่งที่เขาต้องการฟ้องอยู่คือต้องการฟ้องบริษัทผู้ผลิตเบียร
3: ์
4: บริษัทผู้ผลิตบอกว่าฟ้องผมได้ยังไงคุณไม่ได้ทำสัญญากับผมมันมีจุดกลางระหว่างตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภ
3: ค
4: นะครับทำให้ผู้บริโภคฟ้องไม่ได
3: ้
4: ฟ้องไม่ได้ต้องไปฟ้องนะครับปรากฏว่าศาลอังกฤษนะครับตัดสินให้ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้บริโภคก็ตาม
3: มันจะไม่โดยตรง
4: ครับครับเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่ทำให้เรามีการยกร่างพระราชบัญญัติความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาหรือที่เรียกว่า PL ล้อเมื่อปี51 ปี51เองนะครับอาจารย์เพิ่งใช้มา10กว่าปีนี่เองทั้งๆที่ของอังกฤษเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับอีกเคสนึงที่เกี่ยวกับผู้บริโภคที่น่าสนใจนะครับรถยนต์ชื่อดังนะครับขออนุญาตไม่บอกชื่อยี่ห้อรถยนต์ขายรถยนต์แล้วปรากฏว่าผู้บริโภคซื้อมาแล้วก็ยางระเบิดพอยางระเบิดเสร็จเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะฟ้องศูนย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือฟ้องบริษัทนั้นดียกตัวอย่างเป็นบริษัทเองเพราะกฎเขาต้องการฟ้องบริษัท A ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อจะบอกว่า 1. คุณไม่มีนิติสัมพันธ์กับผมเช่นกัน 2. คือเขาซื้อยางมาอีกทีหนึ่งครับเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตยางเขาผลิตรถยนต์แต่เขาเลือกเอายางเนี่ยของบริษัท A เนี่ยเอามาใส่เขาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดจากเขามันเกิดจากยางหนึ่ง 2. คือไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันนะครับคราวนี้นี่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาศาลสูงตัดสินให้บริษัท A ต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตยางโดยให้เหตุผลว่าคุณมีหน้าที่ต้องเลือกสรรยางที่เหมาะสมกับรถของคุณคุณจะมาปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ผลิตยางนะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่แม้มีติดสัมผัสต่อกับพวกบริษัทผู้ผลิตก็ตามเราก็เลยเอาหลักการพวกนี้เนี่ยมาบรรจุในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อปี2522นะครับ
1: ครับผมขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยคำว่า

0: ครับรวมถึงผู้รับบริการ
1: อาจารย์เคยไปสมัครฟิตเนสไหมครับ
2: เคยค่ะถึงจะไม่ค่อยได้ไปใช้แต่ก็เคยนะคะ
1: แล้วพอไปสมัครฟิตเนสวันนึงเนี่ยฟิตเนสปิดตัวแต่อาจารย์จ่ายเขาเรียกว่าเงินค่าเข้าฟิตเนสเนอะเป็นรายปีอาจารย์ใช้ไปได้3เดือนแล้วก็ผ่านไป4เดือน
2: เกิดเหตุอะไรขึ้นมาไม่รู้ล่ะ
1: ฟิตเนสปิด
2: ตัวลง
1: อาจารย์ไปเรียกร้องเงินคืนได้
2: เคสมีคุ้นๆไหมคะเหมือนเราเคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะ
0: ได้ครับที่ไลฟ์ไปก่อนนั้นก็คือฟิตเนสที่จันทร์พงศิษย์พูดเนี่ยนะครับเขาโฆษณาว่าสมัครสาขา1
1: เอไปเล่นสาขา B ได้
0: ไปเล่นสาขาอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับพอสมัครสาขา A เสร็จจะไปสาขา4บางคนไปต่างจังหวัดหรือไปเยี่ยมเพื่อนหรืออะไรก็พยายามไปเล่นในสาขาอื่นปรากฏว่าถูกสาขาอื่นเรียกเงินเพิ่มเขาก็เลยมาร้องเรียนว่าเอ้ยอย่างนี้มันโฆษณาเท็จนะครับโฆษณาเท็จนี่คือ1นี่คือเรื่องของการโฆษณาลวงนะครับ2คือบริการเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
1: ก็ถือว่าเป็นการบริโภคเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่อาหาร
2: หรือสิ่งของ
1: ที่มาทาหน้าประโคมกินคอลลาเจนอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นรวมถึงการบริการด้วย
0: บริการด้วย
2: แต่จริงคนทั่วไปนะคะจะมองว่ามันเป็นลักษณะของสิ่งของจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราซื้อมาแล้วเอามาใช้บริโภคจริงๆแต่พอเป็นเรื่องของรับบริการเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
0: บริการโดยตรงเลยครับติดกับสุพังครับผมคนยังไงผมจะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องผู้บริโภคนะครับเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมใช้โทรศัพท์แล้วเครือข่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องของบริการนะครับตอนนั้นเป็นยุคของการเล่นเน็ตมือถือใหม่ๆนะครับวันละ20 บาทสมัยเป็นวันละครับอาจารย์วันละ20 บาทผมก็ไปต่างจังหวัดแล้วต้องการเล่น2 วันนะครับผมก็โทรไปเปิดเขาก็ใช้เน็ตโอ้โหแต่ก่อนช้ามากอาจารย์แต่ก็เอาละมันคือมันโอ้จัน10 กว่าปีที่แล้วจะเล่นเน็ตในมือถือได้เนี่ยถือว่ามันโอเคแล้ววันละ20 บาทอ่ะผมก็โอเคนะครับผมก็โอเคผมก็เล่น2วันปรากฏว่าพอบินเรียกเงินมานะครับผมก็นึกว่าผมต้องจ่ายเพิ่ม40 บาทที่ไหนได้พิมพ์บินนะบอกว่าให้ผมจ่าย 3,800 หรือ 3,000 อะไรกว่าบาทเนี่ยนะครับเป็นเคสหนึ่งที่ผมเข้าใจคำว่าผู้บริโภคดีเลยว่าหลังจากนั้นมาผมสิ่งหนึ่งที่ผมบอกผมเป็นนักกฎหมายผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันไม่เป็นธรรมผมไม่จ่ายเขาก็โทรมาบอกว่าให้ผมจะมาบอกผมจ่ายครับผมจ่าย40 บาทคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกเงินผม 3,800 เพราะว่าเขาบอกว่าเอาคุณไม่โทรมาปิดเองเขาบอกเอาคุณไม่ได้บอกผมนี่ว่า2วันเนี่ยผมจะต้องโทรมาเปิดหรือปิดผมบอกว่าผมใช้แค่2วันอาจารย์นึกออกใช่มั้ยผมใช้แค่เสาร์อาทิตย์คุณก็ต้องปิดระบบสิครับในเมื่อมันครบวันอาทิตย์เสร็จใช่มั้ยครับเขาบอกว่าไม่ผมต้องโทรมาเพื่อที่จะบอกว่าให้ปิดผมก็โอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกว่าผมไม่จ่ายนะครับผมขอจ่าย40 บาทเพิ่มจากค่ารายเดือน500แต่ผมจะไม่จ่าย38,800เพราะผมบอกกับเขาโดยตรงว่าถ้าผมจ่ายนี่มันคือค่าโง่มันไม่ใช่ค่าบริการ เขาก็โทรมาจนผมบอกว่าโอเคครับผมยื่นเรื่องไปที่สคบละผมติดต่อสคบผมทำคำร้องเลยว่าผมอยากให้เคสนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อที่จะได้ชัดเจนในบรรดาผู้บริโภคว่าตกลงใครแพ้หรือชนะปรากฏว่าพอเขาการทวงครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยโทรมาทวงต่อผมเนี่ยพอผมรู้ว่าผมยื่นเรื่องที่ผู้บริโภคแล้วนัดที่จะมาเจอกันที่สคบนะครับปรากฏมีผู้ใหญ่โทรมาหาผมว่าเอาละ40 บาทก็40 บาทซึ่งจริงๆผมไม่อยากประนีประนอมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าผมอยากไปเจอเขาผมอยากที่จะให้เคสนี้มันเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเนี่ยจันโยจันกิบครับผมก็ตอนนั้นผมก็ทราบมาว่าถ้าหากว่าผมเป็นความกับทางเครือข่ายเนี่ยผมไม่ต้องหาทนายเองครับเพราะเงิน 3,800 เนี่ยถ้าผมจะไปจ้างทนายมาสู้เองเนี่ยนะครับผมว่าทนายเนี่ยอาจจะเรียกผมสัก100,000หรืออะไรมันไม่คุ้มมันเสียเงินเสียเวลานะครับสคบ.บอกผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่มาให้ข้อมูลเท่านั้นเพื่อที่ทางสคบ.เนี่ยจะมีการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริโภคขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสู้กับเครือข่ายนั้นบอกโอ้ผมยินดีสุดท้าย
2: ช่วยประชาชนได้มากเลยนะคะ
0: ช่วยประชาชนได้มากครับสุดท้ายผมความที่โอ้งานเยอะผมตัดสินใจโอเคยอมก็ยอมแต่จริงๆมันถ้าเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริการแล้วก็ผู้บริโภคไม่ต้องไปหาทนายเองมันไม่คุ้มที่จะไปฟ้องหรอกครับมันไม่คุ้มที่จะฟ้อง
1: ครับ
0: และในความเป็นจริงเท่าที่ผมรู้จากเครือข่ายก็คือในพิพาทกันหลักพันเนี่ยในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ฟ้องก็ได้เพราะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีทนายความประจำ ครือข่ายของเขาเหมือนกัน
1: อาจารย์วิมานพูดถึงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.นะครับ

0: ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายก่อนว่าจริงๆสคบคืออะไรภายในหน่วยงานของสคบเนี่ยเป็นยังไงสิ่งที่เรารู้ก็คือสคบเนี่ยช่วยเหลือประชาชนแน่น
1: อ
0: นถ้าเรามีคดีเราส่งเข้าไปได้เลยเขาจะมีทนายหรือเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่ารายละเอียดเนื้อหาของตัวสคบจริงๆเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างมีใครกำกับดูแลขอให้
2: เอางี้นะครับเริ่มจากโซนเลยนะครับสมมติพวกเราเนี่ยไปตลาดนัดแล้วกันแล้วก็ไปซื้อของกินของใช้ซื้อเครื่องสำอางซื้อยาซื้ออาหารขึ้นมาแล้วเกิดแพ้แล้วเกิดอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นมันมีปัญหาคำถามคือหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านทั่วๆไปไม่รู้หรอกครับว่าซื้อเครื่องสำอางมาแล้วแพ้นะครับไปที่ไหนทั้งอาหารทั้งยาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกรณีที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่สคบ.อย่างที่อาจารย์โยพูดหนึ่งเนี่ยนะครับสคบ.เราจะพูดถึงตัวสำนักงานนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522สบ.ตั้งขึ้นมาทำหน้าที่เป็น general serviceก็คือเป็นการให้บริการในภาพรวมผู้บริโภคเรื่องอาหารเครื่องสำอางเรื่องธนาคารเรื่องเครือข่ายอะไรไม่รู้มาลงที่สคบก่อนสคบก็จะจ่ายงานไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ไปที่อย.คณะกรรมการอาหารถ้าไปที่เรื่องของยาครับที่คณะกรรมการยาถ้าเป็นเรื่องของเครื่องสำอางก็ไปที่คณะกรรมการเครื่องสำอาง
1: อ๋อคือมีแยกเฉพาะเป็นรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
2: ตามหน่วยงานนะครับถ้าเป็นเรื่องของราคาสินค้าหรือบริการก็ไปที่กรมการค้าภายในหรือกกร.นะครับถ้าเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ก็ไปที่คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์แต่กรณีที่ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องสคบ.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องนั้นๆมาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นเรื่องของธนาคารการเงินการธนาคารก็ไปแบงก์ชาติอะไรประมาณนี้
0: เพราะว่าตัวสำนักงานจะเป็นส่วนกลาง
2: เป็นส่วนกลาง
0: แล้วหลังจากนั้นถ้ามีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหญ่ก็ส่งให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องไปพิจารณาแบบนั้นหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับถ้ามีหน่วยงานโดยตรงหน่วยงานโดยตรงจะทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าไม่มีสคบ.ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นนะครับโดยหลักการโดยเริ่มต้นเนี่ยประชาชนมาเริ่มต้นที่สคบก่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะครับตัวอย่างเช่นไปกู้ซื้อบ้านแล้วธนาคารบอกว่าต้องพ่วงประกัน
0: อะไรชีวิต
2: นะครับเริ่มถ้าไม่รู้ว่าอะไรก็เริ่มจากสคบก่อนสคบก็อาจจะประสานกับแบงก์ชาติหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เดินไปสคบได้เลยไหมครับต้องมีความรู้กฎหมายไหมเราเดินไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ไหมครับ
2: ไม่จำเป็นนะครับจริงๆทำเป็นคำร้องโทรก็ได้นะครับหรือทำเป็นคำร้องยื่นไปเลยนะครับบอกตัวตนว่าเราคือใครเสียหายอย่างไรนะครับที่อยู่ที่ติดต่อเรายังไง
1: ส่งไปรษณีย์ก็ได้ใช่ไหม
2: ครับไปรษณีย์ได้เลยครับ
1: อ๋อนี่บริการประชาชนมากเลย
2: จริงๆของเราพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแต่อาจารย์ครับถ้าอาจารย์เคยไปต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานผู้บริโภคเนี่ยบางทีมันจะอยู่ตามสำนักงานที่อยู่ในศูนย์การค้าใหญ่ๆนะครับผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็ดำเนินการได้เลยเพราะเรื่องของผู้ร่วงเนี่ยมันใกล้ตัวมากนะครับของเราพยายามที่จะช่วยได้เต็มที่นะครับไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าอยู่ในละแวกนี้ไปที่ศูนย์ราชการตรงหลักสี่ได้เลยครับ
1: ใช่นิดเดียวนะคะ
2: ครับผม
0: ครับก็จริงๆในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันก็เป็นในภาพกว้างนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
2: อ๋อเยอะครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร
1: ยาเครื่องสำอางเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยเราตัวนักศึกษาถ้าสนใจจะต้องไปดูกฎหมายอะไรหรือว่าจะทราบได้ยังไงครับอาจารย
2: ์ไม่มีกฎหมายที่รวมไว้โดยตรงนะครับไม่มีโดยตรงนะครับแต่เป็นกฎหมายที่กระจายออกไปนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญาที่เราจับอยู่เนี่ยในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
1: ค
2: นะครับย้อนไปจนถึง2470กฎหมายผู้บริโภคฉบับแรกเลยนะครับเวลาอดที่จะพูดไม่ได้คือพระราชบัญญัติหางน้ำนมพระราชบัญญัติหางน้ำนมของเรา

0: 2470เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นกฎหมายผู้บริโภคฉบับแรกของประเทศไทยคุ้มครองพ่อแม่เด็กที่ห้ามเอานมหรือหางน้ำนมเนี่ยไปผสมให้ทารกดื่มเพราะคุณค่าโภชนาการเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับทารก
1: นมไม่เหมาะสมนะ
0: ครับอาจารย์สังเกตเห็นนมข้นหวานไหมครับก็จะเขียนว่าห้ามใช้เลี้ยงทารก
1: ค
0: นสมัยก่อนมีนะครับอาจารย์คนสมัยก่อนก็นึกว่านมเหมือนกันมาละลายผสมน้ำให้เด็กดื่มคุณค่าอาหารไม่เพียงพอนะครับเป็นต้นนะครับนั่นคือเขามองเขาคุ้มครองทารกนะครับ
1: ในส่วนนี้
0: เป็นต้นนะครับ
2: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับแบบคร่าวๆสำหรับหน่วยที่10กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค1ครับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่แล้วก็นักศึกษาจะกลับมาสู่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ครับซึ่งเนื้อหาน่าสนใจแน่นอนจะเป็นการนำคดีต่างๆมาพูดมาวิเคราะห์ให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาพักเบรกสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษานะครับสำหรับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับอยู่ในหน่วยที่11นะครับเราก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากหน่วยที่แล้วเนี่ยแหละนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะหลักการของคดีคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไรวิธีการพิจารณาคดีคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันน่าสนใจแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรานะว่าเราควรจะดำเนินคดียังไงใช้เวลานานไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นะครับโอเคครับเรากลับมาสู่เนื้อหา
1: อันนี้ขออนุญาตเลยได้ไหมคะเพราะว่าจริงมาจากชีวิตจริงเลยนะคะอย่างที่ทำงานเราเนี่ยมันก็จะมีตลาดนัดแล้วก็จะมีคนมาขายของเต็มไปหมดเลยอย่างนึงที่สาวๆจะติดใจกันมากก็จะมีพวกร้านขายเครื่องสำอางบางทีเราไปซื้อมาใช้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครล่ะคะทีเนี้ยถ้ากรณีอย่างนี้เราทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์
0: อาจารย์จิตรพงศ์ครับถ้าผู้บริโภคที่รู้จักว่าเอาละเครื่องสำอางเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของอย.คือคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะอาหารและยาเท่านั้นนะครับอย.นี่อำนาจเยอะมากนะครับมีคณะกรรมการย่อยๆเนี่ยค่อนข้างเยอะอาหารยาเครื่องสำอางนะครับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเครื่องมือแพทย์นะครับยาเสพติดให้โทษก็อยู่ภายใต้อย.ด้วยนะครับมีประมาณ 7-8 คณะนะครับที่อย.เนี่ยทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคอยู
1: ่
0: อย.โดยตรงหรือถ้าไม่รู้ว่าเป็นอย.โดยตรงนะครับเริ่มจากสคบ.สคบ.ก็จะส่งเรื่องต่อไปที่อย.เพื่อให้อย.เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ในการดำเนินการกับผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง
1: ค่ะถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือใช้วิธีไหนคะอาจารย์คือใช้วิธีทำเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่สคบก่อน
0: ยื่นคำร้องคำร้องเป็นรูปแบบง่ายๆเขียนเองด้วยลายมือไม่ต้องมีแบบฟอร์มนะครับเราคือใครนะครับได้รับความเสียหายยังไงนะครับเบอร์ติดต่อที่อยู่ที่จะติดต่อเราได้อยู่ที่ไหนส่งไปนะครับสคบจะทำหน้าที่ประสานนะครับได้ยินเท่าที่ได้ยินก็คือสคบดูแลทุกรายนะครับทำหน้าที่ในการประสานพอประสานไปที่ทางอย.เสร็จอย.ก็จะเข้ามาดำเนินการ
1: เข้ามาดูแลดำเนินการให้นะครับ
2: การช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักการของคดีผู้บริโภคหรือเปล่าครับ
0: ครับครับเป็นหลักการของคดีผู้บริโภคอาจารย์พงศิษฐ์ครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์พูดถึงคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะใช้คำว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยหรือคดีผบ.เรียกกันในวงการว่าคดีผบ.เนี่ยเมื่อพ.ศ. 2551นะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะครับคำถามคือก่อนหน้านั้นล่ะก่อนปี2551อย่าลืมนะครับเมื่อครู่ผมพูดว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยปี2522ช่วงเวลาห่างกันเกือบ30ปี เราจะคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฎหมายอะไรเมื่อมีการพิจารณาคดีในศาลนะครับใช้วิแพ่งหรือวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับเพราะเป็นวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเวลาฟ้องต้องเป็นรูปแบบเป็นทางการนะครับมีค่าใช้จ่ายมีวิธีการดำเนินมีการใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากที่สำคัญก็คือไม่มีเจ้าภาพที่เข้ามาช่วยเหลือพูดง่ายๆคือผู้บริโภคต้องจ้างทนายมาเองนะครับต้องจ้างทนายมาเองซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างเสียเปรียบนะครับใครจะมาจ้างทนายเพื่อมาฟ้องคดีพิพาทกันเงินแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมันไม่คุ้ม
2: มัน
0: ไม่ค
2: ุ้
0: มใช่ไหมครับแต่พอมีวิพุ่มเข้ามานะครับมันทำให้เกิดคำถามว่าก่อนอื่นนะครับอาจารย์คดีที่จะขึ้นสู่ที่จะใช้วิผู้บริโภคได้เนี่ยนะครับจะต้องเข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นคดีผู้บริโภคเสียก่อนนะครับจะต้องไม่ใช่คดีแพ่งทั่วๆไป
2: ตรงนี้น่าสนใจนะครับพออาจารย์บอกว่าต้องไม่ใช่
0: คดีแพ่งทั่วไป
2: ต้องเป็นคดีผู้บริโภค
0: ต้องเป็นคดีผู้บริโภคเท่านั้นนะครับถึงจะใช้วิผู้บริโภคได้ถ้าไม่ใช่คดีผู้บริโภคต้องใช้วิแพ่ง
2: อันนี้ผมครับต้องขอความรู้แล้วครับ
0: ก่อนจะออกขอความรู้ผมจะบอกว่าถ้าเป็นคดีทั่วๆไปเนี่ยจะต้องใช้วิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งนานเสียเวลาอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นวิผู้บริโภคเนี่ยนะครับจะใช้พรบนี
1: ้
0: นะครับพรบนี้ซึ่งจะมีการจัดตั้งจะมีการหาทนายจะมีการนัดคดีโดยเร็วนะครับนัดคดีโดยเร็วนะครับสืบเร็วผู้บริโภคพิสูจน์อย่างเดียวว่าเสียหายจากนั้นภาระการพิสูจน์นะครับจะตกกับผู้ประกอบธุรกิจ
1: โอ้อันนี้ดีมากเลย
0: นะครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็วิธีพิจารณาความเนี่ยจะใช้ระบบที่เรียกว่าไต่สวนนี่คือกฎหมายเขียนไว้โดยตรงเพื่อไม่ให้ใช้ศาลใช้ระบบกล่าวหาในวิธีการของคอนมอลอที่ชอบกล่าวหากันนะครับ
2: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคดีโดยเร็วแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการคืนสินค้ารีคอร์เข้ามามีค่าเสียหายเชิงลงโทษก่อนอื่นใครบ้างที่จะเป็นผู้บริโภคนะครับก็จะต้องเป็นผู้บริโภคในความหมายของกฎหมายทั้งหมดที่ผมกล่าวมาพรบผู้บริโภคพรบอาหารยาเครื่องสำอางสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับผู้บริโภคที่โต้แย้งกันในเรื่องของสิทธิและหน้าที่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อาจารย์โยครับเมื่อกี้อาจารย์สงสัยว่าอะไรเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่เนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่โต้แย้งกันมากนะครับผมในฐานะผู้บริโภคเนี่ยผมก็อยากให้เป็นคดีผู้บริโภคแต่ผู้ประกอบการบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ผู้บริโภคขอใช้วิแพ่งทั่วไป
2: ใช่
0: มันจะมีกรณีตัวอย่าง
2: ทางกฎหมายต่างก
0: ันเช่นกู้ยืมเงินครับกู้ยืมเงินเป็นคดีผู้บริโภคหรือเปล่านะครับมันมีอยู่2คดีนะครับ2คดีที่มีการพิพาทขึ้นมานะครับเป็นการกู้ยืมเงินภายใต้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันคือร้อยละ15ต่อปีซึ่งชนเพดานการห้ามเรียกอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
2: ครับ
0: นะครับเคสหนึ่งเป็นการให้ยืมระหว่างเพื่อน
2: อ
0: ีกเคสหนึ่งไม่ใช่เพื่อนนะครับแต่คิดเรทเดียวกันร้อยละ15ต่อปีนะครับคดีแรกที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะครับศาลประธานศาลอุทธรณ์บอกว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคนะครับส่วนคดีที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภคที่ผมพูดถึงประธานศาลอุทธรณ์เพราะว่านะครับมันจะมีข้อตัวอย่างข้อพิพาทจำนวนมากที่มีการพิพาทกันว่าคดีนั้นใช่คดีผู้บริโภคหรือไม่นะครับพรบ.วิผู้บริโภคปี51เนี่ยบอกว่าผู้ที่ชี้ขาดในชั้นที่สุดเนี่ยก็คือประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์จะเป็นคนวินิจฉัยที่ขาดและเป็นคดีถึงที่สุดว่าคดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่2คดีนี้เนี่ยนะครับประธานศาลอุทธรณ์เนี่ยวินิจฉัยต่างกันทางที่อัตราดอกเบี้ยเดียวกัน
1: ดูเหมือนจะเป็นเรื่องคล้ายๆกัน
0: ส่วนที่เป็นจุดแบ่งก็คือคดีแรกเป็นคดีที่ยืมกันระหว่างเพื่อน
1: ค่ะ
0: อีกคดีนึงไม่ใช่เพื่อนแค่นั้นเองครับแต่คดีนี้ในความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไม่ว่าจะเพื่อนหรือไม่เพื่อนเนี่ยผมว่าควรจะเป็นคดีผู้บริโภคเหมือนกัน
1: ทั้งคู่
0: หรืออาจารย์สงสัยว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคหรือเปล่า อันนี้น่าคิดเพราะถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการ

0: พอเป็นผู้ประกอบการเสร็จนะครับคดีเนี่ยจะไม่ขึ้นถ้ามีการโต้แย้งกันนะครับจะไม่ขึ้นคดีจะไม่ขึ้นศาลแพ่งนะครับจะขึ้นศาลแพ่งในคดีผู้บริโภคพูดง่ายๆคือถ้าใช้วิผู้บริโภคเมื่อไหร่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆหรือโอกาสที่ผู้บริโภคจะชนะเนี่ยมีสูงมากพอภาระการพิสูจน์เนี่ยจะตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจวิธีการพูดง่ายๆคือกฎหมายพยายามเขียนเพื่อเป็นการคุ้มครองพวกในส่วนหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: เราไปโรงพยาบาลเราเป็นผู้บริโภคหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการพูดและก็โต้แย้งกันอยู่เสม
1: อ
0: นะครับ
1: แล้วก็ยังไม่มีบทสรุปด้วยใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่มีบทสรุปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าเฟลหรือเปล่าเนี่ยก็พยายามแบ่งออกเป็นหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมว่าผู้ให้บริการนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพราะเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการให้บริการที่ราคาแพงไม่ต้องรอนานนะครับผมว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในมุมมองของผมมองว่าคนเข้าไปรับบริการเนี่ยเป็นผู้บริโภคผู้ประกอบเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับนักกฎหมายส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรที่จะใช้วิผู้บริโภ
1: ค
0: เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีเพื่อให้บริการ
1: เป็นสวัสดิการประชาชนดูแลประชาชนเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: นะครับแต่ภายใต้โรงพยาบาลรัฐครับจันเดี๋ยวนี้มันมีคลินิก
1: พิเศษ
0: เนาะเวล
1: า
0: สองคือพรีเมียม
1: ครับ
0: พรีเมียมนี่เห็นว่า
1: ราคาบริการใกล้เคียงกับเอกชนนะ
0: ครับใกล้เคียงกับเอกชนนะครับม
2: ัน
0: น
2: ่
0: าคิดว่า
2: ตีความกันอีก
0: ครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐทั่วไปเนี่ยในความเห็นของผมนะครับ30บาทหรือไม่อะไรพวกนี้เนี่ยจะมองในเรื่องของสวัสดิการแก่ประชาชนเนี่ยโอเคก็ไม่ควรจะเป็นผู้บริโภคแต่ถ้าเป็นนอกเวลาหรือพรีเมียมน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคดีนี้ยังไม่ไปสู่คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ว่าเป็นผู้บริโภคหรือเปล่า
2: ครับผมอยากทราบนิดนึงครับว่าถ้าเกิดคดีเนี่ยอย่างอาจารย์กิ๊ฟบอกนะว่าไปซื้อของตลาดแล้วเกิดแพ้
1: ครีมเพิ่ม
2: ถ้าอาจารย์กิ๊ฟอยากจะไปสคบเพื่อฟ้อง
1: ค่ะ
2: โอเคอาจารย์กิ๊บวันที่1อาจารย์กิ๊บไปสคบวันที่2มาปรึกษาผมบอกว่าอาจารย์ฟ้องคดีแพ่งด้วยเลยดีกว่าคำถามคืออาจารย์กิ๊บทำได้ไหมครับ
1: ต้องเลือกไหม
2: อันควบไปเลย
1: ต้องเลือกไหมคะ
2: หรือว่าต้องเลือก
1: เลือกว่าจะทำเป็นคดีผบ.หรือว่าจะเป็นคดีแพ่ง
0: คุณจะมาคดีผบ.ดีกว่าผมอย่างนี้นะครับผมว่าถ้าเลือกที่จะเลือกเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้ถ้าผมเป็นอาจารย์กิฟต์เนี่ยผมว่าผมจะเลือกเป็นคดีผู้บริโภคเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมไม่ต้องไปหาทนาย
2: ครับ
0: ผมไม่ต้องหาทนายนะครับเป็นการคุ้มครองพวกโดยหน่วยงานของรัฐทั้งสคบเนี่ยจะตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่คุ้มครองพวกนี้มี2ส่วนนะครับ1คือพนักงานอัยการอัยการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับ2คือเจ้าหน้าที่จากสคบเองที่สามารถที่จะว่าความในศาลได้นะครับเราไม่ต้องไปมันเหมือนกับคดีอาญาที่เราเป็นผู้เสียหายครับอาจารย์ลองนึกถึงใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปจ้างทนายแล้วก็อาศัยกระบวนการของรัฐเนี่ยเข้ามา
1: ดำเนินการให้เราเลย
0: นะครับแต่ปัญหาของคดีผู้บริโภคตอนปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีทราบกันมาเนี่ยนะครับคือเรื่องของเขตศาลครับอาจารย์เขตศาลในแง่ที่ว่าผู้บริโภคเลือกได้ที่จะฟ้องศาลที่เกิดเหตุหรือฐานภูมิลำเนาของผู้ประกอบธุรกิจแต่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะต้องฟ้องผู้บริโภคที่ภูมิลำเนาของผู้บริโภคเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ผู้บริโภคที่อยู่นราธิวาสแต่มาทำงานกรุงเทพเมื่อมีพิพาทขึ้นมาต้องไปที่ศาลนราธิวาสเท่านั้นนะครับซึ่งต้องเดินทาง
1: ไปกรุง
0: เทพอันนี้อาจจะไม่ค่อย
1: ยุ่ง
0: ไม่ไหวครับ
2: ครับ
1: สำหรับสังคมที่มันมีการขยับขยายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานเยอะนะ
0: สิ่งหนึ่งของวิผู้บริโภคที่เป็นหลักการใหม่ก็คือค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับสามารถที่จะเรียกจากผู้ประกอบการเนี่ยได้อีกนะครับไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายในความเป็นจริงทีนี้อาจารย์เลือกได้ยังครับว่าจะฟ้องคดีแพ่งสามัญหรือคดีผู้บริโภคนะครับอาจารย์กิฟต์สมมติเสียหาย100,000นะครับ100,000นะครับถ้าเป็นวิผู้บริโภคอาจารย์เรียกได้อีกไม่เกิน200,000
2: ถ้าเป็นท่านเป็นคดีแพ่งธรรมดาก็เสียค่าทนายความอีก150,000
1: เราก็ยังไม่ได้มีการ
2: ไม่การันตีด้วยว่าจะชนะ
0: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อาจารย์โยครับผมก็มีข้อสังเกตเรื่องของค่าสินไหมทดแทนนิดนึง
1: ค่ะ
0: คดีแรกที่เป็นการประเดิมคดีผู้บริโภคเลยคือเกิดขึ้นที่สนามบินต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีนักการเมืองนะครับเดินทางไปปรากฏว่าไอ้เครื่องสแกนเขาบอกไม่มีไอ้ทำไมไม่มีเครื่องสแกน
2: อ๋อเวลาเราเข้าสนามบินมันจะต้องมีเครื่องสแกนร่างกายว่ามีอาวุธมีวัตถุระเบิดมีปืน
0: คนทั่วไปอาจ

0: จะรู้เอ้ยก็ดีว่าไม่ต้องมา
1: ด้วยความปลอดภัย
0: ไม่ต้องท้ออะไรมากนะครับแต่คนเราคิดไม่เหมือนกันเขามองว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาล่ะถ้าเขาตายขึ้นมาทำยังไงนะครับเมียเขาจะต้องขาดไปอะไรพวกนี้
1: คือเดี๋ยวผมขออนุญาตผมตามไม่ทันคือสนามบินแห่งนี้เนี่ยไม่มีเครื่องสแกนถูกต้องไหม
0: เคยมีครับแต่ถูกมาอะไรแห่งหนึ่งในจังหวัดนั้นยืมไปครับแต่ยังไม่คือ
1: ทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีเครื่องสแกนอาวุธ
2: แล้วก็มีคนบอกว่านี่มันเป็นความเสี่ยงชีวิตแล้วนะ
1: นักการเมืองกอไก่เดินเข้าไปที่สนามบินก็ไม่เห็นเครื่องสแกน
0: ฟ้อง5ล้าน5ครับ
1: เขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
0: ครับ5ล้าน5นะครับรวมทั้งหมด5ล้าน5นะครับฟ้องทั้ง2หน่วยงาน1ฟ้องสายการบิน
1: ฟ้องสายการบินด้วย
2: สายการบินสายการบินที่เขาจะไปขึ้น
0: นะฟ้องกันที่ดู
2: สนามบิน
1: แล้วก็ฟ้อง
2: กับหน่วยงานที่ดูแลสนามบิน
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะเอาเบ
0: ื้
1: องต้นเลยนะผมไม่เคยได้ยินคดีนี้มาก่อน
0: เบ
1: ื้องต้นเอาเป็นแบบมั่วๆนะผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดของสายการบินหรือเปล่า
0: อาจจะคิดเหมือนศาลครับศาลยกประเด็นนี้ครับศาลคดีผู้บริโภคบอกว่าสายการบินไม่เกี่ยวสายการบินไม่เกี่ยวนะครับสายการบินถูกยกฟ้องไปครับแต่ที่เกี่ยวข้องก็คือที่ดูแลสนามบิน
1: คนดูแลสนามบินบอกว่าไม่มีเครื่องแต่ประเด็นของผมเนี่ยคือผมไม่เคยได้ยินคดีนี้มาก่อนนะ5ล้าน5ครับท่าน5ล้าน5ฟ้องไปอันนี้คือเขาเดี๋ยวนะนักการเมืองท่านอาจารย์บอกนักการเมืองเนาะ
0: ครับครับ
1: เขาเดินเข้าช่องไหนครับฟ้องเองหรือว่าไปสคบ
0: ใช้สคบเลยครับ
1: ใช้สคบด้วยครับ
0: สคบด้วย
1: โอเคพอไปสคบ
0: นี่คือการประเดิมคดีผู้บริโภคคดีแรกหลังจากที่พรบวิผู้บริโภคปี51ใช้บังคับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฟ้องประเดิมคดีนี้เลยนะครับแต่ผมก็เอาละเป็นความเลอะหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ศาลเยียวยาให้ 50,000
1: ฟ้อง5ล้าน5ศาลเยียวยาให้ 50,000
0: ก็วินิจฉัยและพฤติการเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลนำมาใช้เพื่อการลดค่าสินไหมทดแทนนะครับแต่อาจารย์พงศิษฐ์ครับ
1: ถ้าช่วงนั้นผมอยู่ระหว่างการเดินทางผมไปร้องได้ไหมเนี่ย
0: ได้ครับ
1: เพื่อจะได้สัก 50,000
2: ขอไปเดินตรวจสอบเลย
0: แต่อาจารย์ต้องบอกด้วยนะครับว่านอกจากตัวอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ไปไล่ไปเนี่ยภรรยาที่บ้านอาจจะต้องขาดไร้อุปการะอะไรนี่คือที่เขาฟ้องรวมมานะครับแต่อีกคดีหนึ่งที่เขาให้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับคดีที่นำอัดลมมันระเบิดใส่เข้าที่หน้าแล้วก็เลนในตานะครับฟ้องหลายล้านเลนในตาแตกครับ
2: แตกเลย
0: คดีนี้ฟ้องหลายล้านเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
0: 10ล้านหรือ8ล้านผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับแต่คดีนี้เนี่ยศาลให้2ล้านกว่า
1: ก็ถือว่าเยอะนะครับ
0: ผมว่า
1: ถือว่าเยอะนะ
0: มาตรฐานของผมกำลังคิดว่าคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับจากเล่นในตาแต่จริงๆอาจารย์จะไปเทียบกับคำพิพากษาเก่าๆนะครับที่คนตายหลักหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมว่านั่นคือบรรทัดฐานเก่าแล้วแต่เดี๋ยวนี้คือเล่นในตาแต่คดีนี้นะครับศาลตัดสินที่ศาลลดลงเหลือ2ล้านกว่าเนี่ยศาลบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ความประมาทเลอะของผู้ประกอบธุรกิจนะครับเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความตั้งใจอะไรแต่ก็เยียวยาความเสียหายให้2ล้าน2หรือ2ล้าน5อะไรประมาณนี้ก็พอสมควรนะครับแต่ก็ถามว่าเขาเรียกก็เป็น10ล้านเหมือนกันนะครับ
2: ส่วนตัวนี่มองว่ามันมีจุดน่าสนใจระหว่าง2เคสนี้เหมือนกันนะคะคือเคสแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย
0: ครับครับ
2: ในขณะที่เคสที่2เนี่ยมันบาดเจ็บแล้วนะความเสียหายนี้เกิดชัดเจน
0: ครับ
2: ตรงนี้อาจจะมีผลด้วยหรือเปล่า
1: ร่างกายด้วย
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ผมถามอีกนิดนึงอันเนี้ยพอพูดแล้วก็สนใจขึ้นมาเนอะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เคยไปเรียนเมืองนอกมาอาจารย์รู้ว่าเวลาเขาเรียกค่าเสียหายเนี่ยบางทีโอ้โหคดีนึงเขาเรียกหลายตังค์นะมันไม่ใช่แบบเรียกกันล้านสองล้านเนอะเขาเรียกเยอะเลยแหละแล้วศาลเมืองนอกบางท่านเขาก็ให้ด้วยแล้วศาลของไทยเราคุ้มครองผู้บริโภคเราให้แบบนั้นได้ไหมครับ
2: เอาจริงๆมันก็ย้อนกลับมาคดีเคสเมื่อสักครู่ที่2ล้านกว่านี่จริงๆแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูง
2: นะคะ
0: ค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มตามจำนวนที่เรียกร้อง
1: เขาขอ8ล้านได้2ล้าน
0: อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับถ้าตายขึ้นมาเนี่ยคำถามว่าชีวิตคนไทยปัจจุบันเนี่ย
1: มีค่าเท่าไหร่ถ้าพูดกันแบบเป็นรูปธรรมนะมันตีค่าไม่ได้ครับบางทีมันแบบเฮ้ยมันชีวิตคนแต่ละคนจะบอกว่า
2: คนรวยมีค่าเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ไม่ได้
2: ใช
1: ่อันนี้ยากเนอะ
2: ยาก
1: ยาก
2: ค่ะ
1: โอเคครับสำหรับการคุ้มครองบริโภคเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เคสนี้เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างคดีอื่นๆได้ไหมครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางสินค้าไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการโฆษณาก็ตาม
0: โอ้เยอะแยะมากครับอาจารย์ก็ผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเอาเรื่องของกระทะแล้วกัน
1: กระทะ
0: ที่แล้วนะครับ
2: ไม่นานนี้แน่เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่นานมากครับแต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับไม่นานมากแต่เป็นคดีดังเป็นคดีที่ใช้ดาราเซเลบเนี่ยนะครับมาพรีเซนเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร
2: ์
0: โฆษณานานทีเดียวนะครับดูตอนแรกมันสนุกนะครับเพราะว่าโอ้เขานำเสนอดีนะครับดูตอนแรกนี่ผมล้วงกระเป๋าเลยครับผมนึกในใจผมจะซื้อผมอยากเป็นพ่อบ้านที่ดีนะครับผมล้วงกระเป๋าเลยที่สำคัญคือลดราคาเยอะมากนะครับจาก 30,000 เหลือ 3,000
2: แถมตะหลิว
0: 1-1 โอ้โหมันคือผมฟังแล้วผมล้วงกระเป๋าเลยครับ
1: เชื่อแปลว่าณวันนั้นเชื่อ
0: ก็ยังต้องกึ่งครับ
1: ยังไม่ได้ซื้อ
0: ยังไม่ได้ซื้อ
2: เตรียมพักเฉย
1: ๆครับกระเป๋าตังมันสั่นมือ
0: มันแบบมันสั่นในวันละแต่ความแตกก็คือคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเห็นกระทะเดียวกันขายในคิดเป็นเงินไทยคือหลักร้อยครับก็มีการความแตกขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็มีการสืบสาวเล่าเรื่องว่ากระทะยี่ห้อนี้นะในปีโฆษณาปีที่ผ่านมาเขาใช้งบโฆษณาเนี่ยอันดับหนึ่งของบรรดาใช้สูงเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นเขาใช้งบโฆษณามากกว่าน้ำอัดลมสีดำชื่อดังอีกซึ่งมันแปลกมากเขาขายกระทะนะครับแต่ใช้งบโฆษณาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดคือ800 ล้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับทั้งขนาดที่บริษัทข้ามชาติเนี่ยใช้300-400 ล้านเขาขึ้นชั้นอันดับหนึ่งทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าแสดงว่าเขาต้องขายดีแน่นะครับเขาต้องขายดีแน่แล้วราคาจากหลายหมื่นในความเป็นจริงเป็นหลักพันเนี่ยนะครับจริงในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าราคาปลอมครับท่านราคาปลอมตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลดแล้วเป็นการดึงดูดผู้บริโภคมันได้ผลนะครับมันได้ผลสำหรับผู้บริโภคอย่างผมเฮ้ยในความเป็นจริงมัน 30,000 แล้วลดเหลือ 3,000 แล้วแถมตะหลิวซื้อ1แถม1
2: เราได้ของดีในราคาถูก
0: ใช่ครับกระเป๋าเงินในกระเป๋ามันสั่นนะครับความแตกคือ1ราคาปลอม2คือสรรพคุณที่เขาอวดอ้างเนี่ยมันไม่เป็นจริงอย่างที่ว่า
2: คร ับ
0: ส่วนใหญ่อาจารย์ครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีคำว่าหลอกลวงเกินความเป็นจริงปลอมช่อโกงคำพวกนี้มันจะปนอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกระทะไม่ติดใช้ไปใช้อาจติดจริงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของราคาปลอมเขาผิดในเรื่องของโฆษณาลวงแล้วก็ผิดตามพรบขายตรงและตลาดแบบตรงด้วยนะครับกับมีหลายๆกรณีสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพวกยาลดความอ้วน
2: ค่ะ
0: ครับยาลดความอ้วนเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับเขามีสารที่เรียกว่าไซบูตามีนไซบูตามีนเป็นสารที่กินเข้าไปแล้วทำให้ไม่อยากอาหารหอมได้ผลนะครับแต่สารนี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นสารที่อันตรายถึงชีวิตครับตายได้ไซบูทามีนตายได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็รณรงค์ว่าไอ้พวกยาลดความอ้วนเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งที่เคยบูมกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับคนกลัวละแล้วก็เขาพยายามตั้งข้อหากับผู้ประกอบธุรกิจนะครับไม่ใช่ผิดแค่เรื่องของอาหารหรือยาเท่านั้นเอาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของฆ่าผู้อื่นด้วยครับอีกสารตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในฐานะที่เป็นคนที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่นะครับก็คือมีการหยิบยกเรื่องของขนมหน้าโรงเรียน
1: ครับ
0: ขนมหวานหน้าโรงเรียนโอ้โหอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนเนี่ยผมว่าทุกโรงเรียนนะครับมันจะมีร้านขายขนมซอง
1: มันต้องมีครับลูกชิ้นน้ำอัดลม
0: ครับ
1: หมูปิ้งข้าวเหนียวต้องมี
2: ที่มาพร้อมกับของเล่น
0: ขนมซอง
2: ค่ะ
0: ขนมซองมันมีน้ำตาลมีโซเดียมนะครับเคยมีการสำรวจว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยกินขนมซองต่อวันเนี่ยนะครับวันหนึ่งต่อคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ซองเด็กบางคนกิน5 ซอง
1: อันนี้เยอะ
0: การกิน5 ซองเนี่ยนะครับปัญหาคือน้ำตาลและโซเดียมมันปริมาณมากเกินไปที่เด็กจะรับในแต่ละวันนะครับมันก็เลยผุดแนวคิดในเรื่องของฉลากไฟจราจร นี่เป็นหลักการใหม่ผมว่าถึงตอนนี้เป็นไปได้ที่ว่าหลักการนี้จะผ่านแล้วนะครับ

0: ผ่านในแง่ที่ว่าผู้ประกอบการที่ทำขนมเด็กเนี่ยนะครับจะต้องมีฉลากไฟจราจรว่าวันหนึ่งเด็กในซองหนึ่งนี่นะครับมีน้ำตาลเท่าไหร่มีนี่เท่าไหร่นะครับห้ามบริโภคเกินหนึ่งซองอะไรพวกนี้นะครับเขียนกำหนดไว้ว่าเป็นฉลากจราจรถ้าเกินไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกือบจะมากเกินไปเป็นสีเหลืองนะครับพอกินได้ก็เป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับจราจรไฟจราจรสำหรับขนมเด็กหน้าโรงเรียน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาพอดีเนี่ยเห็นอาจารย์พูดแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะประเด็นบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่านักศึกษาเราเนี่ยบางท่านเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนขายกล้วยตากทำน้ำวายองุ่นมาก
0: ระ
2: แช่
1: แต่ตรงเนี้ยเขาตั้งราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงแต่เป็นของคนในพื้นที่นะเราเปรียบเราผมไม่รู้หรอกว่ากระบวนการหรือโปรเซสเนี่ยราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: เช่นที่เขาทำกล้วยตากละกันเอาง่ายๆผมนึกอย่างอื่นไม่ออกแล้วอันนี้อร่อยมากเลยแต่ว่ากว่าจะเอามาเป็นกล้วยตากเนี่ยเขาเสียแรงงานมาเยอะปลูกกล้วยเอาคนในชุมชนมาทำในหมู่บ้านมาทำแล้วผลิตภัณฑ์ขายดีเพราะรสชาติเนี่ยดีจริงๆแต่เขาตั้งราคาสมมตินะราคามาตรฐานอยู่ที่กล่องละ30บาท
0: ครับ
1: เขาตั้งราคาดับเบิ้ล60บาทครับแต่มีคนซื้อนะเพราะอร่อย
0: จริงผมอยากพูดเรื่องนี้นะครับเหมือนกับผมว่าพวกเราเคยได้ยินไข่เจียวปูจานละ800ถึง 1,000 บาท
2: ครับ
0: นะครับคำถามผมไม่เคยทานนะครับแต่ผมก็อยากลองทานอยู่เหมือนกันคำถามคือถ้าเขาจะขายจานละ 2,000 เนี่ยนะครับเขาผิดกฎหมายไห
1: ม
0: หรือเราไปทานอาหารสักร้านหนึ่งนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่านะครับราคาอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับชามละ200บาทเขาผิดไหมทั้งที่เราบอกว่าทั่วๆไปมันควรจะไม่เกิน50บาทแต่เขาบอกเขาจะขาย200มีอะไรไหมหนึ่งสองคือเขาเขียนเอาไว้ว่าอาหารตามสั่งเขาเนี่ยผัดกะเพราผัดเขาผัดอะไรเนี่ยเริ่มต้นที่80บาทอันนี้เคยเป็นข่าวนะครับ
2: ไม่นานนี้ก็เหมือนได้ยิน
0: เคยเป็นข่าวนะครับแล้วปรากฏว่าพอสั่งขึ้นมาเป็น120บาทเขาบอกว่าไอ้เริ่มต้น80บาทเนี่ยก็คือเป็นกะเพราใส่หมูแต่ถ้าที่คิด120เพราะว่าเป็นทะเลใส่ปลาหมึกใส่กุ้งนะครับ
2: คำถามคือ
0: ผิดหรือเปล่าแล้วไข่เจียวที่จานละ800 พันหรือ 2,000 เนี่ยมันผิดหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเท่านี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตรงนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของราคาสินค้าและบริการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่สคบแล้วนะครับแต่เป็นกรมการค้าภายในนะครับภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือที่เรียกชื่อย่อสั้นๆว่ากกร.นะครับสคบ.ทำหน้าที่ในเรื่องของกำหนดราคาสินค้าบริการอาจารย์ครับไม่ใช่เฉพาะสินค้าอาหารเท่านั้นนะครับตามออนไลน์ที่มีการขายสินค้ากันต้องกำหนดต้องบอกราคาการไม่บอกราคามีโทษปรับนะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับ1บาทนะครับแต่คำถามคือขาย 2,000 ขายไข่เจียวจานละ 1,000 ผิดหรือเปล่าไม่ผิดเหมือนอาจารย์บอกว่ากล้วยทอด60บาท
1: จาก30เป็น60
0: จะเป็น101ก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำอร่อย
2: แล้วพอใจ
0: และผู้บริโภคพอใจที่ซื้อในราคา100บาทนะครับ
1: แต่คุณต้องแจ้งราคาตั้งแต่
0: ต้องแจ้งราคาครับ
1: กล่องละ30บาท60บาท
0: ต่อให้ราคากล่องละ 1,000 บาทนะครับแล้วติดราคาเอาไว้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ราคาปลอมมันคือราคาแห่งความพึงพอใจเหมือนกับไข่เจียวนะครับเขาจะขาย800หรือ 1,000 เนี่ยมันคือราคาแห่งความพึงพอใจนะครับแต่เขาผมว่าวัตถุดิบเขาก็เยอะดีเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นที่80บาทนี่น่าคิดครับจันเริ่มต้นที่80แต่ไปมาเป็น120เนี่ยถามว่าผิดหรือเปล่าผมมองว่าก้ำกึ่งนะครับผมมองว่าก้ำกึ่งถ้า80เขาพิสูจน์ได้ว่านั่นคือราคาอาหารทั่วไปที่ไม่ใส่ทะเลเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นทะเลเป็น120เขาบอกเขาขี้เกียจเขียนเยอะเริ่มต้นที่80แล้วกันแต่บอกก็ผิดมันก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคเลยเนาะบางคดีเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นอย่างคดีสนามบินเนี่ยเอาตรงๆนะผมก็เนี่ยครั้งแรกที่เคยได้ยินเหมือนกันครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราการตั้งราคาหรือว่าการไปซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตบางทีเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราพอเราได้รับรู้เรามาคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาท่านใดมีความสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยชุดวิชานี้นะครับหน่วยคุ้มครองผู้บริโภค2ครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับ
3: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับกลับมาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในช่วงที่3นี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่หน่วย12นะครับเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นยังไงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราต้องไกล่เกลี่ยด้วยนะครับอันนี้เราต้องไปถามผู้เขียนแล้วนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตตสุภางครับ อธิบายในเบื้องต้นก่อนเลยครับ
1: ค่ะจริงๆเมื่อไหร่ที่พูดถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชื่อว่านักศึกษาของเราที่เป็นนักปกครองท้องที่คุ้นเคยมากแล้วจริงๆ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะแต่ในชุดวิชานี้จะมีความพิเศษนิดนึงด้วยความที่ว่ามันเป็นชุดเกี่ยวกับการสัมมนาเนาะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลักษณะของการหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีประเด็นยังไงที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่บ้างหรือเปล่าหรือว่านักปกครองท้องที่ควรที่จะต้องโฟกัสหรือว่าไปดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมหรือเราได้เปรียบจากการไกล่เกลี่ยยังไงจากการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยล่ะ
0: จริงๆการไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าเอาเป็นความหมายของคนทั่วๆไปเนาะก็มีปัญหาแล้วก็มาพูดคุยกัน
1: นั่น
0: คือการไกล่เกลี่ยถ้าพูดถึงการฟ้องร้องก็คือขึ้นสู่ศาลแล้วอ
1: ัน
0: นี้คือความเข้าใจของคนทั่วไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยมันมีความหมาย
1: มีความหมายที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือก็ต่อเมื่อมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นข้อพิพาทคือพูดง่ายคือมีข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงทะเลาะกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านถูกไหมคะ
0: ครับรถชนกันมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
1: ไอ้แม่อันนั้นก็หนักหนาเอาว่าแบบว่าอยู่บ้านใกล้กันถ้ามองตามโลกของความเป็นจริงที่อยู่ในชีวิตคนเดินถนนธรรมดาอยู่บ้านใกล้กันถึงเวลาเนี่ยเวลาที่เราขยะมาทิ้งรอรถขยะมาเก็บไปเนี่ยวางตรงไหนล่ะบ้านเดี๋ยวนี้บ้านแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่เยอะๆใช่ไหมคะคนจำนวนน้อยเดี๋ยวนี้คนในประเทศบ้านเรามากขึ้นบ้านหลังเล็กลงพื้นที่น้อยลงพื้นที่ที่จะวางขยะระหว่างบ้านโอ้มันเริ่มอึดอัดแล้วนะทำไมเธอมาวางหน้าบ้านฉันล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเกิดข้อโต้แย้งกันละเป็นข้อพิพาทแล้วนะว่าเฮ้ยคุณมาวางตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนของหน้าบ้านฉันเนี่ยได้ไหมในขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าก็ฉันก็วางในส่วนของหน้าบ้านฉันเหมือนกันวางระหว่างสองบ้านเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ก็เกิดข้อพิพาทข
1: ึ้
0: น
1: เป็นข้อพิพาทขึ้นซึ่งเขา
0: ต่างจังหวัดที่ไปเคยเจอนะก็เช่นวัวหรือสุกรเนี่ยไปทานเขาเรียกอะไรพืชผลไม
1: ้ของเพื่อนบ้าน
0: อันนั้นนะที่เคยเจอก็เกาะให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาได
2: ้ลูกสาวบ้านนี้ไปอยู่กับลูกชายบ้านนู้น
1: โ
2: อ้ต้องขอพิพาทนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับบิดามารดา
2: ลักลอบครับลักลอบ
0: ผู้แทนโดยชอบธรรม
1: แอนดี้พูดยากนะ
0: โอเคพอมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอก
1: ลักษณะของการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็คือลักษณะของการที่ว่ามาพูดคุยกันเอาผู้ที่เป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันแต่ไม่ได้จบลงแค่คู่กรณี2ฝ่ายนะจะมีคนกลางซึ่งเป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับข้อพิพาทอันเนี้ยเข้ามาร่วมด้วยมาร่วมทำอะไรมาร่วมดูแลแนะนำพูดคุยเพื่อทำให้บรรยากาศในการไกล่เกลี่ยเนี่ยดีขึ้นแปลกไหมคะ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นศาลไกล่เกลี่ยนอกรอบก็ได
1: ้อ่ะถ้างั้นย้อนกลับมาที่แรกที่บอกว่ามันต้องมีข้อพิพาทใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือทำยังไงให้ข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลงยุติลงได้มันก็มีหลายช่องทางทางนึงที่ถ้าเราจะไปให้สุดเป็นทางที่ต้องบอกว่ามันเป็นทางหลักเป็นทางที่ใช้อำนาจรัฐก็คือขึ้นศาลทะเลาะกันนักใช่ไหมฟ้องศาลไปเลยท้ายที่สุดก็คือศาลตัดสินให้ยังไงคุณก็ต้องยอมรับตามนั้น
0: ครับ
1: แต่มันมีอีกช่องทางนึงที่เขาเรียกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะเป็นทางเลือกก็คือคุณจะเลือกทางนี้ก่อนก็ได้นะถ้าคุณเลือกทางนี้ปุ๊บก็ยังไม่ต้องไปขึ้นศาล
0: ครับ
1: คุณมาดูซิว่าคุณสามารถที่จะระงับข้อพิพาทได้โดยการคุยกันเองได้ไหมนะคะประเภทจริงๆมีหลายอย่างเจรจาเฉพาะคู่กรณี2คนมาคุยกันปุ๊บถ้าคุณตกลงกันเองได้จบจบเลยไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปทำอะไรอีก
2: แสดงว่าไกล่เกลี่ยนี่คือต้องมีคนภายนอก
1: มีคนที่3เข้ามาใช่ค่ะมีบุคคลที่3เข้ามาแต่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทำอะไรแค่ไหนอย่างกรณีของไปศาลอย่างเงี้ยค่ะศาลตัดสินให้ถูกไหมคะศาลบอกเลยใครถูกใครผิดไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นคนกลางที่ว่าเนี่ยบอกไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้นะว่าใครถูกใครผิดหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยเพียงแค่เข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยคุณจะคุยกันยังไงมาลองฟังซิว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นแบบไหนพยายามหาทางออกเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันให้ได้สิ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยก็คือ นึกภาพนะคะคู่กรณี2ฝ่ายเขาทะเลาะกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนทะเลาะกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ยอมกันอ่ะเราจะเอาชนะกันบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายที่เราจะก้าวไปด้วยซ้ำแต่มันทะเลาะกันแล้วเริ่มใช้คำไม่สุภาพกันละมันก็เลยทำให้การที่จะหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันยาก
0: จริงๆผมว่าเรื่องนี้นะมันเกี่ยวข้องกับทักษะของเราเนี่ยโดยตรงแบบชัดเจนเลยในฐานะของผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรประมาณนี้ท่านมีคุณสมบัติที่เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่อยู่แล้วครับท่านอาจจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลายๆคดีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้ไปถึงตำรวจก็ได้นะมันจบกันที่ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
1: เยอะมากค่ะจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ถูกใช้เป็นจำนวนมากในการปกครองท้องที
0: ่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่อดีตของเราก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าการบริหารจัดการชุมชนของเรา
1: ถ้าพูดถึงวิวัฒนาการมันตั้งแต่ต้นถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่สุโขทัยเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกใช้มาอยู่แล้ว คือเดิมทีโดยสังคมโบราณนะคะพ่อปกครองลูกใช่ไหม สังคมสุโขทัยมันไม่เคยมีศาลมาก่อนว่าอ้าวทะเลาะกันพ่อปกครองลูกพ่อก็คือกษัตริย์ใช่ไหมคะพ่อขุนใช่ไหมปกครองลูกลูกทะเลาะกันเอาทำยังไงล่ะเดินมาหาใครที่จะเป็นคนกลางมาช่วยดูแลตรงนี้ได้
0: ครับผม
1: ณยุคนั้นก็คือกษัตริย์ซึ่งสังคมยุคนั้นก็คือเป็นสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่กันเหมือนครอบครัวจนวันนึงมันพัฒนาต่อมามีเรื่องของอำนาจรัฐขึ้นมาก็มีลักษณะของการศาลมีตุลาการขึ้นมาชี้ขาดนู่นนี่นั่นแต่กระบวนการอื่นๆที่ใช้กันอยู่ในสังคมเดิมเนี่ยก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเขาเอามารวบรวมเป็นลักษณะของทางเลือกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะว่ากระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเหล่านี้ถูกนำมาใช้ได้นะไม่ใช่แค่ในประเทศนะสากลก็ใช้ได้และอย่างของในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นชาวบ้านเหมือนอย่างกรณีของนักปกครองท้องที่หมู่บ้านหมู่บ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยยังมีอยู่ด้วยซ้ำกรณีที่ว่าเป็นเครือญาติกันทั้งหมู่บ้านอยู่กันมาตั้งแต่เด็ก
0: รู้
1: จ
0: ัก
1: กันมาหมด
0: เรื่องปกติ
2: อาจารย์กิฟต์ครับผมถามนิดนึงการไกลเกลี่ยเนี่ยมันใช้ผมฟังอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายนะครับใครก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับทุกคดีไหมครับที่สามารถที่จะไกลเกลี่ยได้
1: ไม่ใช่ทุกคดีที่จะสามารถไกลเกลี่ยได้นะคะที่แน่ๆคือเชื่อว่านักศึกษาเรานี่เรียนกฎหมายมาหลายวิชาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ผ่านมาแล้วผ่านมาหลาย
1: จุดละ
0: วิชาแล้วนี่เป็นชุดวิชาหลังๆแล้วครับ
1: ดีสีแล้วนะคะ
2: คดีอาญา
1: คดีอาญาก็ไม่ใช่ทุกประเภทแต่คดีอาญาบางส่วนไกลเกลี่ยได้นะนะคะคดีอาญาที่ยอมความได
2: ้ยอมความได
1: ้สามารถที่จะมาไกลเกลี่ยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคดีอาญาแผ่นดินปุ๊บทีนี้ไกลเกลี่ยไม่ได้ละคดีอาญาแผ่นดินเช่นอะไร
0: ฆ่าคนตาย
1: ฆ่าคนตายความผิดต่อชีวิต
0: ครับไกลเกลี่ยไม่ได้
2: ลักทรัพย์ครับ
1: ลักทรัพย์มันก็จะมีบางกรณีที่ว่าถ้าหากว่าเป็นบุพการี อะไรอย่างเงี้ยที่ลักทรัพย์กันเองอาจจะเอาเข้ามาไกลเกลี่ยได้ในกฎหมายบางประเภทเดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนท้ายว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ฉบับไหนบ้างที่คุณพึงจะรู
0: ้ถ้านักศึกษาสงสัยว่าคดีไหนยอมความได้คดีไหนเป็นอาญาแผ่นดินย้อนกลับไปดูหนังสือชุดกฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่นะหรือว่านักศึกษาเปิดประมวลก็ได้ถ้าความผิดฐานไหนบอกว่าเป็นความผิดอันยอมความได้อันนั้นเนี่ยเป็นยอมความได้แต่ถ้าไม่มีเขียนความผิดนั้นก็คือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของความหมายนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดความหมายในลักษณะของนักวิชาการว่าเฮ้ยในความเป็นจริงความหมายของการไกล่เกลี่ยเป็นแบบนี้นะคะเดิมทีเนี่ยมันไม่เคยมีการให้คำนิยามของคำว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ในกฎหมายในประเทศไทยเลยเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562นี่เอง
0: 62
1: นี่เองกี่ปีนี่เองค่ะที่มีการให้ความหมายของคำว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว
0: ้ครับ

0: น่าสนใจก็คือเขาให้เป็นความหมายแบบแคบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถ้าหากว่าคนที่ศึกษาในทางวิชาการจริงๆจะพบว่ามันมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2ประเภท2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในศาลก็คือคุณฟ้องร้องคดีกันละและในระหว่างชั้นศาลที่ยังไม่ได้มีการตัดสินถึงที่สุดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยได
1: ้
0: นะคะกรณีแบบนั้นเรียกว่าการไกล่เกลี่ยในศาลอีกประเภทนึงก็คือการไกล่เกลี่ยนอกศาลการไกล่เกลี่ยนอกศาลก็คือเป็นลักษณะของการที่คุณเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องร้องมาขับคดี
2: โอเคผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมที่อาจารย์จิตสุภางพูดนิดนึงนะครับกระบวนการไกล่เกลี่ยที่อาจารย์บอกมี2แบบเนาะ2ประเภทคือไกล่เกลี่ยในศาลกับไกล่เกลี่ยนอกศาลไกล่เกลี่ยในศาลคือว่าเราเอาคดีไปฟ้องร้องต่อศาลแล้ว
0: ใช่
2: แต่ว่าขอให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับว่าไม่ใช่เวลานักศึกษาเอาคดีแพ่งอ่ะผมกู้ยืมเงินหรืออะไรไปฟ้องต่อศาลปุ๊บศาลจะแบบนั่งบัลลังก์พิจารณาเลยไม่ใช่นะครับโดยหลักของศาลศาลก็จะไกล่เกลี่ยก่อนเพราะว่าถ้าไกล่เกลี่ยได้มันก็เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายนะ
0: อันนี้มันทางปฏิบัติในทางปฏิบัติก็จะพยายามถ้ามันดูว่าพอไกล่เกลี่ยได้ศาลก็จะถามว่าคู่กรณีมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยไห
2: ม
0: ถ้าประสงค์ก็โอเคคุณไปไกล่เกลี่ยก่อนนะ
2: ไกล่เกลี่ยก่อนแต่ถ้ามันคุยไม่ได้จริงก็โอเคใช้กระบวนการทางศาลกับอีกอันนึงที่อาจารย์บอกคือไกล่เกลี่ยนอกศาลอันนี้คือยังไม่ได้เอาเรื่องราวไปฟ้องร้องต่อศาลเลย
0: ใช่
2: มานั่งคุยมาไกล่เกลี่ยกัน
0: มาไกล่เกลี่ยกันก่อน
2: ซึ่งผมว่าอันที่สองเนี่ยเกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเยอะมาก
0: ใช่และตรงนี้มันเป็นจุดที่โยงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี62นี
2: ้
0: เพราะว่าความหมายของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ตีกรอบไว้เลยว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล
2: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คืออยากให้นักศึกษาไปดูเวลาที่อ่านหนังสือนะคะลองตรวจสอบตรงนี้นิดนึงลองดูความแตกต่างตรงนี้นิดนึงว่ามันไม่เคยมีการให้ความหมายไว้เลยนะในกฎหมายฉบับไหนกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับนี้แหละนะคะไปดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราไหมนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดจะพูดอีกครั้งตอนที่พูดถึงตัวพระราชบัญญัติโดยตรงนะคะเมื่อกี้ก็พูดถึงประเภทไปแล้วเนาะนักศึกษาก็น่าจะรู้แล้วว่าประเภทเนี่ยมันมี2 อย่างคือในศาลกับนอกศาลและของที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่โดยตรงคือนอกศาลเพราะเราไกล่เกลี่ยก่อนเราพยายามที่จะไม่ให้คดีมุ่งขึ้นไปสู่ศาลถูกไหมคะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ประชาชนหรือชาวบ้านลูกบ้านเนี่ยอยากจะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยล่ะ
2: ถ้าตอบแบบนี้ก็ต้องขอความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเราอยากจะใช้ไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเอาจริงๆนะผมว่าเวลาเราทะเลาะกันมีพ่อแม่มาเคลียร
0: ์
2: คดีเรื่องมันก็จบง่ายหรือว่ามีคนที่เรานับถือผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เรานับถือในพื้นที่เนี่ยมาคุยบางทีมันจบง่ายเนาะ
0: ค่ะ มันน่าจะจบง่าย
2: แต่อย่างไรก็ดี การไกล่เกลี่ยเนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆมันคือเหรียญ2ด้านแหละมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อย
0: ค่ะ
2: ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการไกล่เกลี่ยคืออะไรแล้วก็ข้อด้อยของการไกล่เกลี่ยคืออะไร
0: ค่ะ
2: อาจารย์อ่านลองเดาไหมครับว่าข้อดีของการไกล่เกลี่ยคืออะไรถ้าไกล่เกลี่ยได
1: ้เร็วๆตอนนี้ก็คือ มันน่าจะประหยัดเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับจบตรงนี้ได้ก็จบดีกว่า
2: ไม่ต้องเดินทางไปที่ศาล
1: แต่ข้อเสียเนี่ยถ้าสมมติผมไปทะเลาะกับสมมติคนไกล่เกลี่ยเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับคนที่ผมพิพาทด้วยเนี่ยเป็นญาติผมก็รู้สึกว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าครับ
0: ตรงนี้มันมีสองส่วนค่ะต้องบอกก่อนว่าจุดแรกที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถที่จะโฆษณาต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาที่บอกว่าคุณมาไกล่เกลี่ยกันก่อนเถอะอย่างเงี้ยชี้ให้เห็นอะไรได้บ้างอันแรกถ้าคนที่เคยไปศาลเคยมีคดีความในศาลจะรู้ว่ามันใช้ระยะเวลาสูงนะคะกว่าคดีจะถึงที่สุดกว่าจะนัดได้คู่ความครบ
2: ครับ
0: เรื่องใหญ่เสียเวลาและเสียเวลาคือคุณต้องเดินทางนะการเดินทางคือค่าใช้จ่ายเรื่องประหยัดตามมาถูกไหมคะ
2: ค่าทนายความค่าเดินทางค่าธรรมเนียมศาล
0: หมดเลยทุกอย่างถูกไหมคะแล้วคุณเสียโอกาสจากการที่คุณจะไปทำงานในวันนั้นด้วย
2: ครับ
0: ถูกไหมคะบางคนทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันเงี้ยคือเขาเสียเงินไปเลยนะค่าจ้าง1วัน
2: ครับผม
0: ตรงนี้ก็มีผลนะคะเวลาที่คุณไปศาลมันมีกระบวนการที่ถูกกำหนดไว้อย่างเช่นกรณีเป็นคดีแพ่งคุณต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านที่ปกติเราไม่ได้เรียนกฎหมายอะค่ะ
2: ครับ
0: ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเราต้องไปจ้างทนาย ให้เขามาดูแลตรงนี้ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกละถูกไหมคะแล้วก็ความที่เราไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะขาดความมั่นใจในการที่จะดำเนินการต่างๆว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามที่ทนายว่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลำบากเหมือนกัน
3: ครับ
0: อีกอย่างนึงก็คือ มันจบลงในคนกลุ่มแคบมันสามารถคุยกันเองได้ไม่ต้องไปให้คนอื่นรู้เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเรื่องในครอบครัว
1: เ
0: ราไม่ได้อยากให้ใครรู้หรือเรื่องการเงินแบบโอ๊ยไม่อยากให้ใครรู้แม้กระทั่งภรรยา
1: อาจารย์โยเคยยินคำว่า second rape ไหมครับคือข่มขืนซ้ำซ้อนนะครับคดีพวกนี้เนี่ยผู้เสียหายถูกข่มขืนเสร็จพอไปศาลเนี่ยเขาต้องไปเปิดเผยวิธีการว่าอะไรยังไงใช่ไหมครับ
2: เข้าไปเมื่อไร
1: นี่คือการถูกข่มขืนอีกครั้งหนึ่งโดยกระบวนการทางศาลนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าไก่เกียร์เนี่ยมันจะ
0: จบมันคุยคือคนรู้น้อยพูดง่ายๆบางเรื่องเรา
2: ไม่ต้องเปิดเผย
0: เราไม่ได้อยากเราอับอายหรือว่าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องภายในที่เราไม่ได้อยากให้ใครรู
1: ้ครับ
2: อันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าแล้วยิ่งการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยมันรวดเร็วด้วยถ้าไก่เกลี่ยจบได้ก็ดีบางทีมันขึ้นสู่ศาลแล้วเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนหรือว่ามีการโพสต์ลงโดยใช้คำพูดเด็ดๆแล้วมันเป็นโอ้ขึ้นในFacebook ในอะไรพวกนี้โอ้โห
1: โคตร
2: ห
1: น่อยครับ
2: มันอาจจะไม่ได้ถูกข่มขืนครั้งที่2มันอาจจะถูกข่มขืนตลอดระยะเวลา10ปี20ปีก็ได
0: ้
2: ถ้าเกิดมันแบบรีรันตลอดเวลาผมว่าอันนี้น่ากลัว
0: คือในทุกข้อพิพาทมันจะมีอะไรที่กินใจตรงนี้ก็อันตราย
1: อาจารย์กิฟต์ครับกฎหมายบางฉบับเนี่ยเมื่อครู่ที่ผมพูดถึงเรื่องผู้บริโภคเนี่ยโดยกฎหมายก็มีการเขียนเหมือนกันนะครับว่าศาลเนี่ยจะเสนอวิธีให้คู่พิพาทเนี่ยไกลเกลี่ยกันก่อนในคดีผู้บริโภค
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับนั่นก็คือไม่รู้จะทุ่นแรงศาลหรือเปล่านะครับเมื่อพิพาทกันเสร็จก็คือเอาละคุยกันก่อนดีกว่านะครับแต่ผมไม่ทราบวิธีการว่าเขาจะมีการแยกแฟ้มแยกห้องอะไรหรือเปล่าเหมือนกับคดีแพ่งทั่วไป
0: แต่โดยปกติไกลเกลี่ยเขาต้องแยกส่วนนะเขาต้องแยกส่วนเพราะมันเป็นเรื่องของการรักษาความลับด้วยนะคะรักษาความลับแล้วก็ลดความตึงเครียดระหว่างคู่กรณีที่ว่าคุณไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าสายตาคนอื่นเป็นยังไงนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือข้อดีของการไก่เกี่ยวก็คือมันรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีด้วยนะเพราะบรรยากาศในการพูดคุยอะค่ะมันไม่ใช่บรรยากาศที่ว่าคุณไปนั่งในคอกพยานแล้วก็ถามว่าเอาเกิดอะไรขึ้นยังไงเพื่อหาคนถูกคนผิดแต่เป็นลักษณะของการพูดคุยกันเพื่อคุณต้องการอะไรอีกฝ่ายต้องการอะไรเรามาดูซิว่าความต้องการ2 อย่างนี้เรามาหาจุดกึ่งกลางด้วยกันได้แบบไหนอย่างไรบ้างตรงนี้ก็เป็นลักษณะของข้อดีของการไกล่เกลี่ยแต่ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่บางส่วนเหมือนกันค่ะจุดอ่อนบางส่วนเช่นความที่ว่าการไกล่เกลี่ยมันไม่มีการชี้ขาดไม่มีใครมาบอกว่าใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันเป็นการประวิงเวลายื้อรอเวลาเอายื้ออ่ะโอเคไกล่เกลี่ยก็ไกล่เกลี่ยก็ได้ไกล่เกลี่ยแต่ไม่ยอมนะไม่ฟังอะไรทั้งนั้น
2: ก็ไม่เกิดผลอยู่ดี
0: ก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลคือข้อพิพาทนั้นก็ไม่ได้ยุติน
2: ะคะต่อให้ไกลเกลี่ยจบวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนใจก็ไม่สามารถบังคับได้
0: ใช่เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจ
1: ผมว่าเป็นที่คนแล้วล่ะครับเพราะคนบางคนก็คือคุยได้แต่ไม่ยอมเขาจะมีธงของเขาว่าทำไมได้เท่านี้เขาไม่ยอม
0: อันนี้ก็เป็นไปได้มันแล้วแต่ผู้กรณีด้วยนะคะ
1: คนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลหรอกครับคนจีนโบราณนะครับมีคำกล่าวว่าอมขี้หมาดีกว่าไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแต่ก็มีคนบางคนก็คือจะต้องชี้ขาดให้ได้ว่าใครแพ้ใครชนะมีคนประเภทนี้อยู่นะครับ
2: บางคนต้องการแค่ผลชนะไม่ได้ต้องการตัวเงินหรอกมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นอะไรมากกว่า
1: ครับครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าการไก่เกี่ยก็ถ้ามีข้อพิพาทนะมันก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ดี
0: ง่ายเร็วประหยัด
2: ดีง่ายเร็วประหยัด
0: ช่วยได้ตรงนี้
2: ออกสอบไหมครับเนี่ย
0: นักศึกษาเตรียมไปอ่านได้เลยนะคะอีกจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญค่ะคือถ้าหากว่าไก่เกลี่ยกันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อไหร่ที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จเนี่ยก็คือคุณตกลงกันได้แล้วนี่ถูกไหมคะถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ทำตามสัญญาประนีประนอมยอมความผลก็คือคุณต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะ
2: ฟ้องร้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อมูลที่เดิมระงับไปแล้ว
0: ใช่แต่ทีนี้มันก็คือมันยังไงก็ต้องผ่านศาลอยู่ดีถ้าหากว่าคุณยังไม่ยอมทำตามอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็จุดเด่นที่นักปกครองท้องที่เนี่ยได้รับจากการไกล่เกลี่ยเลยก็คือตัวนักปกครองท้องที่เนี่ยมีลักษณะเฉพาะ คือคุณแต่ละคนเนี่ยอยู่ในพื้นที
2: ่ครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณรู้จักทุกอย่างในพื้นที่รู้จักพื้นที่พื้นที่นั้นเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
2: ของผู้คนของสิ่งแวดล้อมของคำนบธรรมเนียมประเพณี
0: เพราะตรงนี้เป็นจุดเด่นหมดเลยนะคะคุณสามารถที่จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยได้หมด
2: ครับ
0: ถ้าหากว่าไปเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นคนกลางมาจากภาย

0: ข้อได้เปรียบแหละ
1: เป็นข้อได้เปรียบเลยเป็นข้อได้เปรียบเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือรู้จักเนี่ยแหละหลักๆก็คือรู้จักพื้นที่เวลาเกิดข้อพิพาทขึ้นเขาหลอกคุณไม่ได้คู่กรณีมาหลอกคุณไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้บอกอ้าวไม่ใช่เพราะว่าฉันอยู่ในพื้นที่ฉันรู้นะว่าความเป็นจริงมันคืออะไรรู้จักคนรู้จักว่าแต่ละคนเป็นยังไงรู้จักวัฒนธรรมนะคะรู้จักหมดเลยเอาจริง
0: ๆข้อได้เปรียบมีแล้วแล้วถ้าเป
1: ็
0: นข้อด้อยล่ะมีไหม
1: มีจริงๆท่านจะวิมานพูดไว้ตอนต้นว่าเฮ้ยถ้าไปมีปัญหากับญาติกำนันแล้วกำนันมันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่นี่ทำยังไงมันเป็นลักษณะของความต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของความเป็นกลางซึ่งเป็นความจำเป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ยไม่งั้นโอกาสที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จยากมากเพราะเขาต้องการคนที่มาทำความเข้าใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นคนกลางเนี่ยต้องเป็นกลางจริงๆต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางจริงๆบางทีเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีความเกี่ยวข้องตรงๆอาจจะต้องเลี่ยงหรือเปล่านะคะเพื่อหาใครที่เหมาะสมมาทำแต่ถ้าหากว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆการวางตัวให้เป็นกลางตรงนี้ส่งผลมากถ้าหากว่าตัวคู่กรณีรับรู้ได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เข้าข้างใครนะแม้เป็นญาติฉันก็ไม่เข้าข้างแสดงให้เห็นชัดเจนในกระบวนการก็เชื่อว่าการไกล่เกลี่ยนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได
0: ้โอเคครับก็เรารู้แล้วว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมีข้อด้อยยังไงคนในพื้นที่ในโดยเฉพาะตำแหน่งของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วครับแต่อย่างไรก็ดีในมุมมองของกฎหมายในภาคกฎหมายเนี่ยกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหรือท่านเนี่ยควรจะรู้กฎหมายตัวนี้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยท่านอาจารย์จิตสุภางครับช่วยขยายความตรงนี้ให้ผมหน่อย
1: ค่ะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะนี่จริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านักปกครองท้องที่หรือจริงๆผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านนะคะควรจะต้องรู้ว่าอำนาจหน้าที่ของตนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยได้มายังไงและมีขอบเขตเพียงแค่ไหนนะคะตรงนี้จำเป็นสำหรับนักปกครองท้องที่เองนะคะสิ่งที่คุณคุ้นเคยกฎหมายที่คุณคุ้นเคยเลยก็คือข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งแต่ปี2530
2: โอ้โห30กว่าปีแล้วนะครับ
0: ปัจจุบันก็ยังคงใช้ข้อบังคับนี้อยู
1: ่ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นข้อบังคับที่เปิดกว้างในเรื่องของการไกล่เกลี่ยมากเพราะเขาให้ไกล่เกลี่ยได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ยอมความได้ทั้งหมดกรณีของคดีแพ่งไม่ได้กำหนดอะไรรายละเอียดเยอะเลยนะคะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ให้คุณสามารถคุยกันได้แต่มีเงื่อนไขในลักษณะที่ว่าผู้ครอบคู่พิพาทเนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนนั้นนะหรือว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนนะอะไรแบบนี้เป็นหลักมากกว่านะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เชื่อว่านักปกครองท้องที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงแต่จุดที่น่าสนใจก็คือนอกจากกรณีของข้อบังคับตัวนี้มันมีกฎหมายอีก2ตัวที่เกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่อันนึงก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งปี53นะคะกับอีกอันก็คือพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562ที่เพิ่งมีมา
0: ในล่าสุดไม่กี่ปีเลย
1: 2
0: ปีไม่ถึงด้วยซ้ำ
1: ขออนุญาตพูดรวมๆนะคะ
0: ค
1: สิ่งที่อยากให้นักศึกษาไปดูคือไปดูความแตกต่างของ3ฉบับนี้นะคะจริงๆจะตั้งประเด็นไว้ให้ในหนังสือเนี่ยไปดูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีประเด็นตั้งไว้นะคะทีนี้อยากให้ลองไปสังเกตดูว่าการที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เนี่ยในแต่ละฉบับกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันคุณสมบัติแตกต่างกันข้อนี้ชัดเจนนะคะในกรณีของพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่เพิ่งออกมาปี62เนี่ยนะคะ คนที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
0: ครับผม
1: อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะขึ้นมา
0: เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
1: เป็นคุณสมบัติเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมตามไม่ทันผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์กำลังบอกว่าการที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
1: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
0: ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบตามกฎกระทรวงหรือตามข้อบังคับเนี่ยมันจะมีการกำหนดคุณสมบัติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผมก็ต้องไปดู
1: ตัวกฎหมายฉบับนี
0: ้กฎหมายฉบับนี
1: ้ใช
0: ่โอเคไม่ได้แปลว่าถ้าผมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วผมสามารถที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงได้
1: ไม่ค่ะบัญชีเขาแยกกันเลย
2: อาจารย์กิ๊บครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะมีพรบปี62เนี่ยผมเชื่อว่าทางแต่ละสามีผู้ไกล่เกลี่ยตามบัญชีอยู่แล้ว
1: มีด้วย
2: พวกนั้นจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยภายใต้พรบปี62
1: ไหม
2: คร
1: ับไม่อัตโนมัติ
2: ก็ต้องมาอบรม
1: ต้องอบรมคือเขามีข้อบังคับว่าคุณจะยื่นคำขอได้เนี่ยคุณต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
2: ครับ
1: เป็นลักษณะนั้นเลย
0: แล้วถ้าแบบผมเป็นกำนันผู้ใหญ่

0: บ้านอยู่แล้วเนี่ยผมอยากจะไกล่เกลี่ยต้องมาดูกฎหมายตัวนี้ไหมหรือว่าไกล่เกลี่ยได้เลย
1: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในเคสของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเข้าตามข้อบังคับเป็นหลักคือลักษณะที่ว่าคุณเป็นกรรมการหมู่บ้านปุ๊บคุณสามารถที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลยตามข้อบังคับ
0: โอเคครับผม
1: เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยกฎหมายฉบับไหนตามกฎหมายฉบับไหนนะคะสิ่งที่เอาด้วยเหตุผลหนึ่งที่เอากฎหมาย3ฉบับนี้มาให้นักศึกษาได้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพียงตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในอนาคตแม้กระทั่งประชาชนหรือลูกบ้านของท่านก็อาจไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็ได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นการที่ท่านรู้จากกฎหมายแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยในกฎหมายฉบับเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านสามารถที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกบ้านได้ด้วย
0: ครับผมอาจารย์ถ้าเกิดอยากเป็นผมเป็นประชาชนธรรมดาในพื้นที่นะผมอยากเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะตามพ.ร.บ.ตามกฎหรือตามข้อบังคับ3ฉบับเนี่ยถ้าไปเป็นแล้วมันมีเงินให้ผมไหม
1: มันจะมีค่าใช้จ่ายให้มันมีค่าใช้จ่ายให้แต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบทบาทหน้าที่ที่คุณต้องทำด้วยนะ
0: อ๋อมันก็มีหน้าที่แหละไม่ใช่คุณไปนั่งแล้วแบบอันคนนี้ถูกนะคนนั้นควรจะทำ
1: เลยไม่
0: ใช
1: ่
0: อย่าง
1: น
0: ั้นไม่ใช่
1: มันมีหน้าที่แล้วมันมีจรรยาบรรณของนักไก่เกลี่ยด้วยและที่สำคัญตัวพระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาทปี62นะคะมีบทบัญญัติความผิดด้วย
0: มีสำหรับผู้ไก่เกลี่ยนะ
1: สำหรับผู้ไก่เกลี่ยมีบทบัญญัติความผิดด้วยในกรณีที่เรียกรับ
0: สินบน
1: สินบนหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ
0: ถ้าประพฤติไม่ชอบก็ควรที่จะมีบทลงโทษแหละ
1: คือคุณต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่แค่ว่าคุณมาเป็นผู้ไก่เกลี่ยเป็นกันง่ายๆแล้วก็จบไปคุณนะมันไม่ใช่
2: บางคนเป็นเพื่อที่จะเรียกรับอะไรงี้ก็จะมีความผิด
1: ค่ะก็เป็นความผิดขึ้นมาละ
0: แล้วกฎหมาย3ตัวนี้ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยมีตัวไหนที่อาจารย์เน้นว่านักศึกษาควรจะศึกษาตัวนี้ดีๆนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาโดยตรง
1: ถ้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงคือตัวข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนตัวจริงๆเชื่อว่าในทางปฏิบัตินักศึกษาเนี่ยเจออยู่แล้วแล้วทำเป็นโดยอัตโนมัติแล้วแต่บางทีมันอาจจะทำให้เราพลาดไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่เราแค่ไหนนะในตามกฎหมายเพราะเราไม่เคยมานั่งดูรายละเอียดจริงๆตรงนี้ก็คือพูดเหมือนกับเป็นการทวนมากกว่านะคะในส่วนของข้อบังคับแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องทั้งอย่างที่บอกว่าตัวนักศึกษาเองแม้เป็นนักปกครองท้องที่อยู่แล้วมีสิทธิ์เป็นผู้ไก่เกลี่ยตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้อยู่แล้วคุณก็อาจไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไก่เกลี่ยในพระราชบัญญัติหรือในกฎกระทรวงอีกก็ได
2: ้ครับ
1: ตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าคุณต้องมีเงื่อนไขครบตามคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เขาแจ้งไว
0: ้โอเคครับสำหรับรายละเอียดดีเทลของกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็ขอความกรุณาอาจารย์ละกันช่วย อธิบายคร่าว
1: ๆเดี๋ยวไปคุยตอนตอบคำถามดีไหมคะ
0: ได้ครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาในหน่วยที่12ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยเราจะเป็นช่วงถามตอบนะครับก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เนี่ยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทราบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงหน้ากันครับ
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์

0: ครับกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสัมมนาการปกครองสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ในครั้งที่4นี้ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการเอาคำถามที่น่าสนใจหรือว่าประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับขออนุญาตต่อจากหน่วยที่แล้วเลยละกันนะครับหน่วยที่12เรื่องการไก่เกี่ยข้อพิพาทขอให้อาจารย์เนี่ยสรุปสาระสำคัญนิดนึงว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยมันมีความสำคัญกับนักปกครองท้องที่ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะการไก่เกี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุณอยู่แล้วนะคะที่คุณใช้ทีนี้ขออนุญาตสรุปในส่วนของที่ตกค้างมาจากเทปส่วนที่แล้วเบรกที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะขออนุญาตเน้นย้ำในส่วนของพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทปีพ.ศ.2562เพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่และอาจจะหลายๆท่านจะยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่ได้ลงมาจับโดยตรงนะคะลักษณะเฉพาะของมันมีอย่างนึงค่ะก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานซึ่งดำเนินการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยเขาเน้นย้ำให้เป็นหน่วยงานของรัฐพูดง่ายๆก็คือจะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามากำกับหมด
0: ครับ
1: จุดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
0: ครับ
1: มันมีอยู่หมวดนึงค่ะหมวดนึงของพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์การไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกรณีนี้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านักปกครองท้องที่เนี่ยอาจจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดึงกลุ่มคนกลุ่มประชาชนรวมตัวกันเพื่อขอตั้งศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในท้องที่ของท่านได
0: ้ในท้องที
1: ่ในท้องที่เลยนะคะณปัจจุบันต้องบอกว่ามันยังมีน้อยมากมีอยู่ไม่กี่ที่เพราะว่ามันเป็นช่วงบุกเบิก
0: ครับ
2: เป็นช่วงแรกที่นี่คือในหมู่บ้านในอำเภอในเทศบาลในอบต.
1: จริงๆสามารถที่จะลองคุยกันได้เลยค่ะเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องรวมตัวกันถึงกี่คนในจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็มาขออนุญาตแต่ทีนี้ขอไปที่ไหนนะคะอย่างที่บอกว่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำกับดูแลนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรร
0: ม
1: นะคะถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะตั้งรวมตัวกันแล้วตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในส่วนของท่านขึ้นมาในภูมิภาคของท่านขึ้นมาก็ให้ทำเรื่องตามเงื่อนไขในกฎหมายแล้วก็ยื่นให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มาก
0: โอเคครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามที่ผมว่าน่าสนใจนะ
1: ค
0: ืออาจารย์เคยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้ไก่เกี่ยก็ตามเนี่ยมันมีบทกำหนดโทษบทลงโทษด้วยตามตัวพ.ร.บ.การไก่เกี่ยอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นนะแต่ว่าท่านก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการลงโทษด้วย
1: อาจจะมีความกังวลเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดโทษในลักษณะนี้ขึ้นมาชัดเจนนะคะในพระราชบัญญัติปี62นี่แหละนะคะบทกำหนดโทษนี้กำหนดโทษออกมาในลักษณะของ2ส่วนกรณีแรกก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือกรณีที่ผู้ไก่เกี่ยเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะโดยมิชอบนะคะกรณีนี้เป็นโทษนะคะมีโทษจำคุกระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษค่อนข้างสูง
2: โทษสูงครับ
1: โทษค่อนข้างสูง
0: ถือว่าสูงเลย
1: นะคะอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2คือเป็นกรณีที่มีบุคคลให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ไก่เกลี่ยเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงเวลาในฐานะผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยนะคะโดยไม่ชอบระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพูดง่ายๆก็คือเป็นบทลงโทษของทั้ง2ส่วน
2: ท
1: ั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ
0: เพราะนั้นโดยหลักทั่วไปทำอะไรให้มันสุจริตซะก็จะไม่มีปัญหา
1: คือก็คุยกันดีๆนะคะก็คุยกันดีๆไม่ต้องไปถึงขั้นต้องสินบนอะไรแบบนี้หรอกนะคะเสียงคุกเสียงตารางปอบผ่า
0: โอเคครับแล้วก็ในส่วนผมขออนุญาตตัดกลับมาที่อาจารย์วิมานละกันในการคุ้มครองผู้บริโภคเนอะ
2: ครับผม
0: จริงๆอาจารย์ท่านยกตัวอย่างหลากหลายคดีมาแล้วผมพยายามลิสต์อะไรที่มันสำคัญสำคัญออกมาขออนุญาตถามคำถามแรกละกันว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเลยคือการที่เราไปซื้อรถมือสองเวลาที่คุณไปซื้อรถมือสองแน่นอนครับคุณจะต้องดูรายละเอียดของรถว่าเฮ้ยรถใช้มากี่ปีแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างดูจากไหนอาจจะดูจากทะเบียนหรือดูจากฉลากก็ได้แต่ถ้าผมทำฉลากปลอมขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย
1: มัน
0: ผิดร้ายแรงหรือว่ามีโทษอะไรไหมผมทำลงปีผิดจากปี2019เป็น2018 เพิ่มเป็น19ปีนึงราคามันสูงขึ้นเนาะรถยนต
2: ์รถจมน้ำเอ่ย
0: ใช่
2: ย้อมเอ่ย
1: ค่ะ
2: นะครับพ่นสีมา
0: บอกไม่ชนหนักจริงๆนี่โอ้โหเครื่องเสียหมดแล้วกรณีอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์เรื่องฉลากรถมือสองเนี่ยเป็นหน้าที่ของสคบโดยตรงนะครับสคบจะมีคณะกรรมการหลายชุดนะครับอาจารย์พงศิษฐ์หลักๆคือคณะกรรมการผู้บริโภคอันนี้เป็นคณะกรรมการกลางนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเนี่ย4คณะนะครับสลากโฆษณาสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนี่คือเฉพาะเรื่องนะครับส่วนสคบเนี่ยเป็นหน่วยราชการที่ทำหน้าที่ในการประสานกับคณะกรรมการพวกนี้กลุ่มนี้และยังประสานไปยังหน่วยงานผู้บริโภคอื่นๆนะครับพูดง่ายๆเป็นหน่วยงานเซอร์วิสที่ทำหน้าที่ประสานถ้ามีเรื่องฉลากขึ้นมาเช่นฉลากปลอมหรืออะไรนะครับทั้งสคบจะประสานไปยังคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเนี่ยจะมีประกาศออกมาว่าการขายรถมือสองของเต็นท์เนี่ยที่เราทราบกันดีนะครับจะต้องมีฉลากพูดถึงรายละเอียดปีไหนนะครับเกียร์อะไรไม่มีชนหนักชนตรงไหนต้องบอกนะครับไม่น้ำท่วมไม่อะไรแต่มันมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัทประมูลแห่งหนึ่งที่มีรถอยู่ในเป็นหมื่นๆคันเป็นรถที่ยึดมานะครับเขาฟ้องสคบต่อศาลปกครองว่าเขาไม่มีหน้าที่จะทำฉลากเนื่องจากมันเป็นภาระมากเกินไปแล้วมองว่าประกาศคณะกรรมการเรียกสลากเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาขอให้ยกเลิกประกาศนี้ประกาศนี้มีฐานะเป็นกฎหมายนะครับพูดง่ายๆคือเขาไม่อยากที่จะทำฉลากนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปัดภาระในการต้องทำฉลากรถเป็นพันหมื่น
0: ๆเข้าใจผมเป็นผู้ประกอบการผมรู้สึกว่าโอ้ผมมีเป็นคันยุ่งยากและต้องมาการันตีด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนเนี่ยมันถูกต้องจมน้ำมาไหม
2: ครับ
0: เกียร์ดีไหมไม่อยากทำผมไม่อยากทำ
2: สารบอกว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะครับต่อให้คุณเป็นผู้ที่มีรถมือสองเยอะแล้วก็เป็นการประมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ย คุณมีหน้าที่ต้องจัดทำฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าเป็นยังไงไม่ใช่ทุกอย่างที่ขายตามสภาพแล้วก็โยนภาระไปให้ผู้บริโภคภายใต้หลักที่ว่าผู้ซื้อต้องระวังไม่ใช
0: ่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าผู้ประกอบการรายนั้นก็
2: ต้องทำ
0: ต้องทำ
2: เขาถึงขนาดฟ้องเลยนะครับให้ยกเลิกประกาศนี
0: ้แต่ก็ไม่ได้ผล
2: ครับเหมือนอาจารย์ครับประกาศที่ว่าเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยู่4คณะประกาศที่น่าสนใจที่สุดคือประกาศเรื่องของการกำหนดให้การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเป็น3บวก1งวด
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงพอพูดถึงเช่าซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จริงว่าเช่าซื้อคืออะไรอาจารย์ต้องอธิบายสั้นๆก่อนว่าเช่าซื้อกับซื้อขายมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นคนละนิติกรรมกัน
2: ครับ
0: โอเคครับ
2: มันคือเรื่องของการเช่านะครับแล้วก็คำมั่นว่าจะขายนะครับมันเป็นเรื่องของสัญญาทางพาณิชย์นะครับที่มีผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าส่วนใหญ่นะครับจะใช้ได้กับทรัพย์สินทุกประเภทแต่ทรัพย์สินที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันก็คือรถยนต์และจักรยานยนต
0: ์
2: มีอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อบอกว่าสมมติผมไปเช่าซื้อรถยนต์จากไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์บอกว่าใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือผมต้องผิดนัด2งวดหรืองวดที่เป็นงวดสำคัญเขาถึงจะเลิกสัญญาได้นะครับ2งวดติดกันหรืองวดที่เป็นสาระสำคัญถึงจะบอกเลิกได้พูดง่ายคือผมไม่จ่าย2งวด
0: ถูก
2: นะครับต่อมาพัฒนาการของสัญญาเนี่ยมันมาถึง1งวดไฟแนนซ์เขียนสัญญาใหม่ว่า
0: ผิดงวดเดียวเท่านั้น
2: นัดแค่งวดเดียวนะครับเขาก็ลากสามารถที่จะเลิกสัญญาเช่าซื้อได
0: ้
2: ตอนแรกผมก็ฟ้องไฟแนนซ์นะครับว่าสัญญาที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสัญญาที่แตกต่างจากบทบัญญัติในเรื่องของเช่าซื้อตามประมวลแพ่งนะครับคดีนั้นศาลตัดสินให้ผมแพ้เพราะเขาบอกว่าในเรื่องของการกำหนดงวดเนี่ยไม่ใช่บทกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบดังนั้นทางไฟแนนซ์เขียนสัญญาให้แตกต่างได้นั่นก็คือรับกันมาเป็น10ปีแล้วว่า การเลิกการผิดนัดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์เพียงแค่งวดเดียวไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาได้คดีนี้มีการหยิบยกขึ้นมาถึงคดีผู้บริโภคว่าถ้าอย่างนี้คนที่เช่าซื้อเนี่ยเสียเปรียบถูกบอกเลิกสัญญา
3: ครับ
2: เมื่อประมาณสัก10ปีนะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก็มีประกาศขึ้นมาบอกว่าให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเขากำหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อใหม่เป็น3บวก1ต้องติดกัน3งวดนะครับและบอกกล่าวอีกไม่ต่ำกว่า30วันพูดง่ายๆคือ3

0: นะครับจึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้คำถามคือไฟแนนซ์ยังใช้สัญญาแบบเดิมได้ไหมได้ถ้าไม่ใช่รถยนต์หรือจักรยานยนต์เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทีวีเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็น
1: รถยนต์หรือจักรยานยนต
0: ์ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการเรื่องสัญญาต้องเป็น3+1นะครับถึงจะตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอาจารย์วงศิษย์ครับเรื่องของประกาศเนี่ยว่าใช้บังคับได้หรือเปล่าเนี่ยปัจจุบันก็มีการหยิบยกประเด็นขึ้นมาล่าสุดนะครับเรื่องของเช่าทรัพย์เช่าบ้านนะครับที่มีประกาศคณะกรรมการว่าได้สัญญากำหนดในเรื่องของผู้เช่าเป็นผู้บริโภค
2: ครับ
0: ครับมีการหยิบยกเหมือนกันว่าตัวสัญญานี้นะครับมันไปขัดหรือแย้งกับพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรร
2: ม
0: ซึ่งควรจะใช้สัญญานั้นแทนที่จะมาใช้ประกาศนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับมีการหยิบยกว่าประกาศนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องภายใต้กฎหมายผู้บริโภคแล้วก็พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ควรจะใช้พรบ.ตรงนั้นมากกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับมีการหยิบยกประเด็นกันขึ้นมาเท่านั้นเอง
3: ขอถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับคือประเด็นที่สงสัยเนี่ยเราฟังมาตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าคดีผู้บริโภคเราบริโภคนู่นบริโภคนี่เราไปจ่ายเงินซื้อของมาคำถามคือว่าถ้าเกิดนะสมมติผมไปรับของบริจาคผมจนมากเลยช่วงหนึ่งแล้วผมต้องไปเอาของบริจาคมาเนี่ยผมไม่ได้เสียเงินนะครับเขาบริจาคมาให้ผมแต่ผมไปรับประทานอาหารกระป๋องอันนั้นเนี่ยแล้วผมท้องเสียผมจะถือว่าผมเป็นผู้บริโภคไหมแต่ว่าผมไม่ได้จ่ายเงินนะผมได้มาฟรีๆผมไปขอเข้ามาด้วยซ้ำขอบริจาคมาเพราะไม่มีเงินอย่างเงี้ยผมยังเป็นผู้บริโภคอยู่ไหมใช้สิทธิ์ฟ้องต่อสคบได้หรือเปล่าครับ
0: ครับครับจริงๆเหมือนคุยกันในช่วงแรกแต่ผมลืมเฉลยไปนิดนึงนะครับปลากระป๋องบริจาคที่ปรากฏว่ามันบูดนะครับแล้วก็ผู้รับบริจาคพอทานไปเนี่ยเกิดท้องเสียพึ่งไส้อาเจียนนะครับท้องร่วงก็มีการหยิบยกว่าเขาเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าผู้รับบริจาคเป็นผู้บริโภคหรือเปล่านะครับอาจารย์พงศิษฐ์ครับผู้บริโภคตามความเป็นจริงเนี่ยตอนแรกเราคุยกันว่าเราสองคนแม้ไม่ได้ซื้อก็ตามนะครับแต่ก็เป็นผู้บริโภคเช่นกันเนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยโดยชอบแม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนประเด็นคือผู้รับบริจาคเนี่ยเป็นผู้บริโภคหรือเปล่าเขาเป็นเช่นกันเพราะเขาเป็นผู้ที่ใช้สินค้านั้นโดยชอบแม้จะไม่ใช่เป็นผู้ตอบแทนเสียค่าตอบแทนก็ตามนะครับนี่คือหลักการง่ายๆในเรื่องของผู้บริโภคตามความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีนิติสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ซื้อปลากระป๋องมาจากบริษัทผู้ผลิตปลากระป๋องดังนั้นผู้รับบริจาคเป็นผู้บริโภคได้ครับสามารถที่จะเยียวยาได้เช่นกัน
3: โอเคครับเป็นเรื่องที่แปลกดีเนาะถ้าเราไม่ได้แบบ
2: คือบางคนอาจจะไม่รู้จะไม่รู้จริงๆ
3: โดยถ่องแท้ก็อาจจะไม่ทราบจริงๆผมเข้าใจว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเคสปูอัดเคสปูอัดก็เป็นเคสหนึ่งผมให้อาจารย์อธิบายเคสปูอัดแล้วกัน
0: จริงปูอัดนี่เป็นอาหารที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเดิมถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงสำหรับขุนนางสำหรับผู้ปกครองพวกไดเมียวอะไรเลยนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยเข้ามานานแล้วนะครับปูอัดเนี่ยทั้งเดิมเขาก็ไม่ใช่ทำมาจากปูหรอกครับทำมาจากปลาทะเลนะครับแต่ปัญหาคือปูอัดที่จำหน่ายในช่วงแรกเนี่ยเขาเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์นะครับพอเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยคนก็เลยคนที่ถามตอนแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนึกว่าปูนะครับเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันว่ามันคือส่วนผสมของเนื้อปลาทะเลที่เอามาทำเป็นก้อนขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีคนแพ้เขาทานปลาทะเลไม่ได้เขานึกว่าเป็นปูเขาก็คงเหมือนผมที่นึกว่าปูทานมาแล้วก็แพ้อย่างรุนแรงนะครับพอมาอ่านฉลากเขียนว่าทำมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นเนื้ออะไรกันแน่จริงๆตรงนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเหมือนกันมันเป็นเรื่องของฉลากครับอาจารย์นี่คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากก็คือถามว่าหลอกหรือเปล่าเขาก็ไม่หลอกแต่มันกว้างเกินไปนะครับในความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะฉลากก็ควรจะชัดแจ้งออกลงไปว่าทำมาจากเนื้อปลาทะเลนะครับมีส่วนผสมอะไรยังไงเพื่อที่จะสำหรับคนที่แพ้เนี่ยจะได้ไม่ต้อง
2: ไม่ทาน
0: ใช่จะได้ไม่ทานนะครับคนที่แพ้ปลาทะเลนะครับ

0: จะได้ไม่ต้องทานเป็นต้นครับ
1: จริงๆก็
0: ใกล้ตัว
1: ใกล้ตัวเราเนอะ
2: จริงๆบอกเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเราแทบจะเป็นหนึ่งในวงจรของผู้บริโภค
3: ในชีวิต
2: ทุกอย่างเลยอ
0: าจารย์เคยทานเวเฟอร์ที่มันเป็นตัวฉีกตัวนำฉีกไหมครับตัวนำฉีกเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วมันทานได้นะครับบริษัทผู้ผลิตก็บอกมันทานได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนก็คือตัวนำฉีกมันละลายไปกับเนื้อของเวเฟอร
3: ์
0: เนื้อของช็อกโกแลตนะครับปรากฏว่าอีท่านไหนไม่รู้มีคนทานเข้าไปพอมีคนทานเข้าไปเนี่ยแล้วก็มองว่าอ้าวทานตัวนำฉีกไปด้วยตัวนำฉีกไปด้วยก็มีคดีฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมานะครับสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าเอาละเขาจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหากับเมืองร้อนนะครับมันใกล้ตัวมากอาจารย์เห็นตู้เย็นอาจารย์ว่าตู้เย็นบ้านเราเนี่ยมันเปิดปิดง่ายไหมครับตู้เย็นครับ
2: ก็ไม่ยาก
0: มันก็ไม่ยากมันง่าย
2: สะดวกสะดวก
0: นี่คือตู้เย็นในยุคใหม่ในยุคไม่กี่สิบปีที่จะต้องเปิดง่ายตู้เย็นในยุคเก่าเนี่ยนะครับอาจารย์เคยเห็นตู้เย็นที่เป็นคล้ายๆเป็นรูปทรงเป็นขนมปังคิงไหมครับเป็นขนมปัง
3: อ๋อใหญ่ๆ
0: ตู้เย็นเกิน50ปีแล้วจะใหญ่ๆหนาๆเปิดปิดยากมากมันจะแข็งแรงเพื่อที่จะเก็บความเย็นได้สูงตู้เย็นพวกนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกามีเด็กเข้าไปในตู้เย็นแล้วออกมาไม่ได้เนี่ยปีหนึ่งหลายสิบคนตายในตู้เย็นก็เลยเป็นข้อจำกัดขึ้นมาใหม่ว่าตู้เย็นมันจะต้องเปิดไม่ยากขนาดนั้นเพราะธรรมชาติของเด็กนะครับ
2: เข้าไปเล่น
0: เข้าไปในตู้เย็นไปอะไร
2: มันออกมาไม่ได
0: ้มันออกเปิดได้แต่เวลาดันออกไปดันไม่ได้แรงของเด็กมีไม่พอใกล้ตัวมาก
3: อย่างตู้เย็นลักษณะที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีคันโยกที่มันปิดแล้วมันเหมือนล็อกซีลอีกรอบนึงอย่างเงี้ย
0: ครับครับครับเป็นต้น
2: ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาสัมมนาเนา
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาที่ท่านอาจารย์หยิบยกเนี่ยส่วนใหญ่มันมีคำตอบอยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ศาลเคยพิพากษาว่าอย่างนี้แต่ในอย่างไรก็ตามนักศึกษาเรียนชุดนี้นักศึกษาควรที่จะตั้งประเด็นปัญหาให้ได้ฟังแล้วเกิดคำถามขึ้นเช่นเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการล่ะอย่างเช่นเอาช่วงนี้โควิดมาฉีดวัคซีนโควิดแล้วเราก็ผลิตยามาจริงๆเนี่ยแหละแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากรายกอไก่กับรายขอใครไม่เหมือนกันฉีดวัคซีน A เข้าไปแบบนี้เนี่ยฟ้องผู้บริโภคได้ไหมอันนี้อาจจะยังไม่ต้องหาคำตอบที่เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ได้นะหรือว่าสำนักงานตัวไหนก็ได้แต่ว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เลสประเด็นขึ้นมาเพื่อเอามาคุยกันในกรณีนี้เนี่ยแน่นอนเจ้าของบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วแหละว่าวัคซีนตัวนี้ต่อให้ไม่ใช่โควิดก็ตามเป็นวัคซีนใกล้แก้ไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นวัคซีนเอาโรคอะไรที่แบบ
3: อื่นๆ อ่ะ
2: ผมไม่ค่อยทราบนะเป็นโรคอื่นๆแต่ว่าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคน3คนไม่เหมือนกันคนนึงท้องเสียคนนึงเวียนหัวคนนึงอาจจะ
3: ไม่เป็นอะไรเลยก็ได
2: ้ไม่เป็นไรเลยหรือว่าความดันต่ำ
3: ก็เป็นไปได
2: ้3คนนี้สามารถไปฟ้องได้ไหมแล้วเจ้าผู้ประกอบกิจการเนี่ยจะสามารถดีเฟนต์ข้ออ้างของตัวเองได้หรือเปล่า
3: คือจริงๆอยากให้มองในทั้งสองมุมนะในทั้งคือเพราะบางครั้งเนี่ยในชุมชนเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนกัน
0: ครับครับ
3: ก็อาจจะต้องมองในทั้งสองมุมว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าให้บริการในด้านไหนโดยเฉพาะเนี่ยเราได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไหมความปลอดภัยเหล่านี
0: ้ครับ
3: บ้างหรือเปล่า
0: ครับ
3: เราต้องแจ้งแค่ไหน
0: ใช่อย่างการให้บริการทางการแพทย์ผมก็แชร์ความเห็นนิดนึงนะครับผมว่ามันไม่มีอะไร 100% มันไม่มีอะไร 100% จริงๆแล้วก็ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมันเขารับผิดไม่ไหวแล้วครับจันโยถ้าหากว่ามันเกิดเคสใดเคสหนึ่งผมเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นล้านๆโดสเนี่ยนะครับมันต้องมีคนตายไม่ใช่แช่งหรืออะไรกันนะครับมันเกิดขึ้นได
2: ้มันอาจจะเกิดขึ้นได้
0: มันเกิดขึ้นได้ครับในเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตาม
2: 0.0001 ครับมันมีเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะเป็นล้านคน
0: เกิดขึ้น
2: ที่ทำข้าวถ้าพูดตามความเป็นจริง
0: แน่นอนแล้วครับ
2: มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ
0: มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันจะทำยังไงผมว่าในทางการแพทย์เนี่ยผมว่ายังนึกหน้าตาไม่ออกเพราะตอนนี้ผมว่าพวกเราก็กำลังรอวัคซีนอยู่ก่อนที่จะฉีดเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นอะไรหรือเปล่า
2: ความยินยอมอะไรประมาณนี้

0: เกิดแบบเหตุการณ์
1: อะไรขึ้น
2: ครับ
1: เพราะจริงๆตอนนี้มันอยู่ระหว่างการทดลองด้วยนะ
2: ครับแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ได้ฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับต้อง2นะครับเพื่อที่เราจะได้มีพาสปอร์ตใช่ไหมครับ
1: วัคซีนพาสปอร์ตนะคะตอนนี
0: ้เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะผมขอเอาส่วนนี้ขึ้นมาก่อนเพราะเวลาเรามีจำกัดจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เมืองไทยที่เขาแบบมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะแต่เมืองนอกเนี่ยจะมีแบบคนพิเรนพิเรนผมใช้คำนี้ดีกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อหนึ่งเป็นเบอร์เกอร
2: ์ครับครับ
0: อย่างที่เรารู้ครับว่าถ้าเราไปหาแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยกินเบอร์เกอร์ไม่ดีกินเว้นไฟไม่ดีเพราะว่ามันอ้วน
1: ทำให้โซเดียมสูงไข
0: มันสูงมันก็มีคนคนนึงเนี่ยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับต่างประเทศเขาก็ถ่ายทำตัวเองเนี่ยใช้เวลา30วันหรือ60วันไม่ทราบแล้วเขาก็กินแต่เบอร์เกอร์กินแต่สลัดของร้านอาหารร้านเนี้ยถ่ายทำเก็บไว้หมดเลยกินเบอร์เกอร์กินเครื่องดื่มน้ำอัดลมกินสลัดกินพายกินเฟรนช์ฟรายสามมื้อ
2: ครับ
0: ไอศกรีม
2: ครับ
0: สามมื้อกินแต่ร้าน
2: นี้ร้าน
0: ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เอาผลรับรองแพทย์ก่อนที่จะกินกับหลังที่จะกินแน่นอนครับผลที่เกิดขึ้นคือ
1: สุขภาพแย่ลง
0: อ้วนขึ้นสุขภาพแย่ลงนั่นคือผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
2: ครับ
0: เขาก็เลยฟ้องไปว่าไอร้านเนี้ยมันไม่ดีมันทำอาหารแบบ
1: ที่ทำให้ส่งผลเสียกับสุขภาพหรือยังไงค่ะ
0: ศาลท่านแล้วฟ้องเรียกเงินเยอะด้วยนะศาลท่านตัดสินบอกว่าอันนี้เมืองนอกนะศาลบอกศาลว่าเฮ้ยไอการที่คุณสุขภาพไม่ดีตามใบรับรองแพทย์เนี่ยคุณจะบอกว่า 100% มาจากอาหารไม่ได้มันมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกกำลังกายครับคุณออกกำลังกายเท่าไหร่
1: การ
0: ทำงานการพักผ่อนความเครียดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เล่นแบบนี้รับสารเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยไม่ได้นะคดีนี้ศาลไม่ให้เงินนะครับคุณฟ้องเรียกเงินเยอะเลยแหละว่าสุขภาพเขาเสียอันนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
2: ผมจะบอกว่านี่มันเป็นผลจากประเทศพัฒนาแล้วที่เขาค่อนข้างที่จะรับรองสิทธิของคนเนี่ยค่อนข้างดีรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคนะครับนี่คือการพยายามที่จะผมจะเรียกได้ว่าลองของก็ได้ว่าศาลมีมุมมองยังไงนะครับหลังจากคดีที่ร้านอาหารสะดวกตัวเอ็มหรืออะไรก็ตามนะครับชงกาแฟที่น้ำร้อนเกินไปแล้วก็ดันทำลวกขึ้นมาแล้วศาลเยียวยาให้นะครับคนหนึ่งที่ใช้ชุดกางเกงชั้นในนะครับแล้วเกิดอาการแพ้บริษัทบอกว่าเขาขายมาประมาณ5ล้านตัวแล้วไม่เห็นมีใครแพ้คนคนนี้แพ้ศาลเยียวยาให้นะครับ
1: นี่แป้งเด็กนะคะแป้งเด็กที่เป็นมะเร็ง
2: แป้งเด็กนะครับนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นะครับที่มีการฟ้องเช็คบินกันเป็นลัดๆไปนะครับฟ้องในลักษณะที่เป็นการฟ้องหมู่ส่วนหนึ่งก็คือฟ้องสำเร็จแล้วนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยผมว่าเป็นการลองของว่าศาลจะมีมุมมองยังไงนะแต่ผมว่าคนจำนวนหนึ่งก็คงสมน้ำหน้านะครับว่ามันเกินไป
0: วางแผน
1: เขาเหมือนตั้งใจ
2: ใช่แต่คุณทำตัวของคุณเองนะครับคุณทำตัวคุณ
0: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกแหละเขาลองของเขาคิดว่าได้เงินเยอะคุ้มนะการกินอาหารวนเวียนอยู่60วัน30วันแล้วแสดงให้เห็นว่าสุขภาพฉันแย่ลง
2: ครับคือต่างประเทศบางทีเขาเยียวยาค่อนข้างถึงขนาดนะครับคนที่นั่งสายการบินชั้นประหยัดแล้วก็ตกลงเขาป่วยเพราะว่าเขาบอกเขาพิสูจน์ว่าเขานั่งชั้นประหยัดแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาเสื่อมไปเขาฟ้องสายการบินได้เขาเรียกว่าเป็นโรคอีโคโนมิกซินโดรมโรคชั้นประหยัดประมาณนี้ตอนอาจารย์สังเกตนะครับก่อนโควิดเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยสายการบินเดินทางไกลๆเขาจะมีท่าบริหารต้องเหยียดอะไรพวกนี้นั่นก็คือหลังจากที่ถูกฟ้องไปแล้วนี่คือการลองของว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะศาลจะเอาไงในเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยคดีศาลเคยเยียวยามาแล้ว
1: ต้องหาบรรทัดฐานกันไปในแต่ละเรื่องนะคะ
0: ครับผมสุดท้ายสุดแล้วครับ
1: เดี๋ยวขอฝากนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ด้วยความที่ว่าชุดวิชานี้เป็นชุดสัมมนานะคะอยากให้นักศึกษาลองมองหาว่าประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างไหมเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวแล้วอยู่ในพื้นที่ของท่านน่ะภาพที่ท่านเห็นมันจะชัดเจนแล้วเอามาดูว่ากับกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

0: กับข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยมันใช้กันได้จริงไหมเป็นอย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกันในชั้นเรียนได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายครับของช่วงนี้แล้วก็ท้ายสุดของครั้งที่4นี้ก็อยากให้ผู้เขียนทั้งสองท่านนะช่วยแนะนำเพราะยังไงนักศึกษาหลีกไม่พ้นหรอกที่จะต้องเข้าไปสอบปลายภาค40คะแนนครับยังไงต้องอ่านหนังสือแน่นอนครับก็ขอให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่านักศึกษาควรจะอ่านยังไงมีวิธีการจำยังไงเพื่อให้ได้คะแนนดีครับเริ่มจากท่านอาจารย์วิมานครับ
2: ก็ไม่เน้นตัวเลขนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกนักศึกษาในโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านเสมอก็คือกฎหมายหลายๆทั้งหลายหลักเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปจำว่าโทษจำเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยนักศึกษาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าพิพาทกันเรื่องของอาหารตามตลาดนัดก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาหารนะครับถ้าอ่านฉลากดูแล้วถูกหลอกนะครับก็เป็นคณะกรรมการว่าด้วยการด้วยฉลากนะครับหรือพวกที่โฆษณาลวงหรืออะไรนะครับดูตามภาระงานของในหน่วยงานที่เกี่ยวนะครับพยายามแยกให้ออกว่ากฎหมายแต่ละส่วนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเมื่อมันต่างกันยังไงเนี่ยช่องทางในการเยียวยาผู้บริโภคก็เป็นไปตามช่องทางของกฎหมายนั้นๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่นักศึกษาอย่าไปจำเรื่องโทษอย่าไปจำเรื่องอะไรนะครับพยายามดูใครเป็นผู้บริโภคบ้างนะครับดูกรณีตัวอย่างที่เขียนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่ได้ออกในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับเรียนด้วยความสนุกกับนักศึกษา
1: ครับท่านอาจารย์จิตสุภางครับ
0: ค่ะงั้นฝากเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะฝากให้นักศึกษาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะอ่านวัตถุประสงค์สักนิดนึงจะได้รู้ว่าผู้เขียนเนี่ยหรือว่าอาจารย์ที่ออกข้อสอบเนี่ยต้องการทราบอะไรนะคะตรงนี้ก็จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็เข้าเป้ามากขึ้นค่ะ
1: โอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้ดีๆจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านในโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่นะครับในรายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษานะครับในครั้งที่5สำหรับชุดวิชา33209สัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3ท่านก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประการวิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ในส่วนของชุดวิชานะครับ91110นะครับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหน่วยที่10นะครับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับในการจัดการสารสนเทศในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับว่าเรามาใช้ในงานส่งเสริมการสารสนเทศในงานส่งเสริมเราอย่างไรนะครับเช่นเดิมนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเค้าโครงเนื้อหาก่อนนะครับว่าในชุดวิชานี้นะครับเราได้แบ่งโครงเนื้อหานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะครับตอนที่ 10.1 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับตอนที่2เนี่ยจะมองในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศในตอนที่1เนี่ยอยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทราบถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยฮะว่ามันมีในเรื่องของระบบอย่างไรนะครับและมีเรื่องขององค์ประกอบอย่างไรแล้วมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีการจัดการนักเนี้ยอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับจะมีระบบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการใช้สารสนเทศก็คือการเก็บการที่กับคนคืนมาสุดท้ายนะครับที่เราใช้กันเยอะนะครับก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในปัจจุบันนั้นเราจะมีการลดการใช้กระดาษแล้วก็มีการสื่อสารในส่วนของเทคโนโลยีทางเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่จัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของการกระจายหรือการจัดการหรือการใช้สารสนเทศนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็มาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับคืออะไรนะครับคอมพิวเตอร์นะครับหมายถึงนะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ตโนมัติซึ่งตรงด้านนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นนะครับมองเห็นแล้วมันเป็นอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสามารถมองเห็นแล้วก็สัมผัสและจับต้องได้ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามองเห็นนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดยชุดคำสั่งนะครับการที่ระบบอัตโนมัติตรงด้านนี้มันจะทำงานนะฮะฮาร์ดแวร์จะทำงานได้นะครับมันก็ต้องมีชุดคำสั่งที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับโดยที่ผู้ใช้ข้อมูลนะครับก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเป็นคนที่จะทั้งใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลก็คือ Data ตรงด้านนี้เข้าสู่ประมวลผลเพื่อคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกมาผ่านนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณนะครับการประมวลผลต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการโดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือในเรื่องของสารสนเทศดังนั้นนะครับคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านนี้ก็จะหมายถึงเครื่องมือต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับ data นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ process แล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของสารสนเทศนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทอย่างมากขึ้นนะครับจากการที่ระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของคอมพิวเตอร์นั้นสูงมากนะครับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนที่อยู่ในโลกของเรานะครับหรือในเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยก็มีการใช้อย่างเยอะมากนะครับในสมัยก่อนถ้าเกิดย้อนหลังไปนักศึกษาจะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยอย่างมากนะครับแต่ปัจจุบันนั้นนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอย่างมากมายนะครับแล้วก็มากขึ้นจึงทำให้นะครับระบบการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับราคาถูกลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมตอบสนองกับในส่วนของการทำงานต่างๆได้ดังนั้นมันก็เลยมีประโยชน์ต่างๆที่เอามาใช้นะครับอย่างเช่นวงการธุรกิจอุตสาหกรรมแน่นอนเลยครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเรื่องของการจัดการกระบวนการต่างๆอย่างมากมายด้านวิทยาการต่างๆนะครับด้านการสื่อสารและก็การโทรคมนาคมต่างๆหรือด้านการคมนาคมอย่างเช่นในส่วนของการที่เอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมนะครับการสื่อสารนะฮะอย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ในการที่มอนิเตอร์ลิงหรือในเรื่องของการที่จะออกแบบต่างๆหรือการปฏิบัติการนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของวิศวกรรมสถาปัตยกรรมจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของระบบต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับในด้านต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านของคอมพิวเตอร์เอามาใช้งานนะครับงานราชการนะครับจากการที่เราต้องมาใช้แบบประเภทเป็นแมนนวลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับและสุดท้ายที่เราใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันตรงด้านนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งในช่วงนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามามีบทบาทในการศึกษาของเราเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็กว้างขวางคาดว่าในอนาคตนะฮะก็จะเป็นในส่วนที่สำคัญเป็นตัวหลักนะครับในการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ทางด้านการศึกษาเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างมากขึ้นนะครับเมื่อเรารู้ในเรื่องของความหมายรู้ในเรื่องของประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แล้วเราลองมาดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเขาแบ่งออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามประเภทต่างนะครับถ้าเราแบ่งตามการประมวลผลนะครับตั้งแต่สมัยเดิมจนกระทั่งปัจจุบันนะครับมันจะมีการระบบที่เขาเรียกว่าระบบการประมวลผลที่แตกต่างกันในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ที่เราเรียกว่าอนาล็อกนะครับอนาล็อกนั่นก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็มีการประมวลผลที่ค่อนข้างจะช้าจนกระทั่งตอนหลังมานะครับจะเป็นเรื่องของระบบดิจิตอลซึ่งจะทำให้มีการคำนวณผลที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการดาวไซด์ก็คือมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลูกผสมก็คือใช้ทั้ง2แบบนะครับมาเป็นตัวทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประมวลผลนะครับเป็นแบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบลูกผสมต่อมานะครับสิ่งที่เราใช้แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรานิยมใช้กันมากเลยนะครับก็คือตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
นะครับตามวัตถุประสงค์การใช้งานหมายถึงอะไรหมายถึงว่า user หรือว่าคนที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะใช้เพื่ออะไรนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเฉพาะกิจกับอเนกประสงค์นะครับเฉพาะกิจก็หมายถึงงานที่มันเป็นงานลักษณะเฉพาะอย่างเช่นการที่จะใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำการบ้านบัญชีการเงินการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอะไรเฉพาะอย่างนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับทางด้านของการใช้งานแบบอเนกประสงค์อย่างเช่นการที่จะใช้ลักษณะงานทั่วไปงานพิมพ์งานอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับตามวัตถุประสงค์การใช้งานทีนี้การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งก็คือความสามารถของระบบนะครับจะเห็นว่าความสามารถของระบบหมายถึงอะไรหมายถึงการที่สามารถในการของการประมวลผลการแสดงผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะบอกมันเป็นในเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับแล้วก็จะมีการประมวลผลการดูแลการที่จะทำอะไรตรงนี้เนี่ยสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับก็เป็นประเภทคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมแบบมินินะครับแล้วก็ที่เราคุยกันแบบคุ้นเคยนะครับก็คือประเภทแบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันกันโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์นะครับสามารถแบ่งออกได้นะครับตามระบบประมวลผลนะครับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ความสามารถของระบบนะครับเข้ามาสู่ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะครับโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยระบุถึงเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับหลายประเภทนะครับในหน่วยนี้นะครับสามารถจะสรุปนะครับออกได้เป็น5ตัวที่สำคัญเลยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นนะครับสามารถจับต้องได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับว่าในอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นั้นมีอะไรได้บ้างนะครับต่อมาองค์ประกอบที่2ก็คือซอฟต์แวร์ก็คือระบบคำสั่งต่างๆที่ใช้นะครับในการที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นั้นทำงานนะฮะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมานะครับคนที่จะต้องใช้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เองถ้ายังขาดคนที่จะต้องเป็นคนที่อินพุตหรือว่าโอเปเรตข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะครับก็คือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างระบบคนที่บริหารระบบหรือว่าคนที่ใช้งานนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการที่ดำเนินการประมวลผลต่างๆและที่สำคัญในเรื่องของงานสารสนเทศตรงด้านนี้ก็คือข้อมูลและสารสนเทศนะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่จะอินพุตสารสนเทศก็คือสิ่งที่จะออกมาจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ดังนั้นโดยสรุปนะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับจะแบ่งออกเป็นอยู่5ตัวนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับโปรเซสแล้วก็ในเรื่องของ data and information ตรงด้านนี้นะครับทีนี้เราจะมาเข้ามาสู่ในตอนที่เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับองค์ประกอบที่1นะครับในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเราทราบในเรื่องของความหมายและลักษณะของเขาไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับที่มันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหน่วยรับข้อมูลหรือก็หน่วยนำข้อมูลเข้าก็คือเวลาที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาในถูกระบบเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์นําเข้าอย่างเช่นถ้าเป็นงานพิมพ์ตัวอะไรทั่วไปนะครับงานที่เป็นในเรื่องของ Word เป็นเรื่องของเอกสารนะครับก็จะเข้าทางด้านคีย์บอร์ดมีการพวกอุปกรณ์การชี้ต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดิจิทัลไซเซอร์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสแกนเนอร์ก็คือพวกเครื่องกวาดตรงด้านนี้เพื่อ copy งานเนี่ยฮะส่งเข้าไปนะครับอุปกรณ์มัลติมีเดียหรืออุปกรณ์ปากกานะครับอย่างที่ถือตรงด้านนี้นะครับพวกนี้จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ input นะครับก็คือการนำข้อมูลเข้าไปที่เราเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลนะครับจะเข้าไปสู่ในเรื่องของระบบต่อไปนะครับต่อมานะครับส่วนประกอบที่2ของฮาร์ดแวร์ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะครับหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราเรียกกันสั้นๆเลยนะครับก็คือ CPU นะครับ Central Processing Unit ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้ทำหน้าที่อะไรก็เหมือนกับเป็นสมองนะครับของมนุษย์
นะครับหรือเป็นสมองของเครื่องของคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันจะเป็นหน่วยที่เราเรียกว่าคอนโทรลยูนิตก็คือหน่วยควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหน่วยของการคำนวณมันจะทำการควบคุมแล้วก็การคำนวณจะเห็นว่านะครับเวลาที่เราจะมองในส่วนของการซื้อหรือการจัดซื้อหรือการจัดหาคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมองในฮาร์ดแวร์ตรงด้านนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของ CPU นะครับว่าจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นยี่ห้อแบบไหนนะครับมีประสิทธิภาพอย่างไรเพราะว่ามันถือว่าเป็นสมองในเรื่องของการคำนวณตรงด้านนี้ออกมาเป็นการคอนโทรลด้วยแล้วก็การในเรื่องของการที่จะคำนวณนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของหน่วยความจำนะครับเป็นความจำหลักนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่สำคัญก็คือพวกแรมกับลอมนะครับพวกแรมเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนกับความจำอย่างหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้ในการที่ประมวลผลของข้อมูลแต่ลอมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับประเภทที่ว่าเป็นความจำข้อมูลชั่วคราวนะครับในส่วนของการที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลหรือว่าเลือกซื้อนะครับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดูประมวลผลข้อมูลต่างๆเนี่ยในเรื่องของแรมก็จะมีความสำคัญแรมก็เหมือนกับถ้าเปรียบประเภทเหมือนสนามฟุตบอลก็คือถ้าเกิดเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับอยู่ตามโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีการแมตช์นะครับการเตะหรือว่าการที่จะจัดกีฬาเนี่ยได้จำนวนน้อยแต่ถ้าเกิดแรมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือมีเรื่องของการที่ประมวลผลที่ได้ดีขึ้นดังนั้นในเรื่องของหน่วยความจำที่บอกว่าเรื่องของแรมนี่ก็เลยมีผลนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือหน่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับหน่วยจัดเก็บข้อมูลนั้นก็คือหน่วยที่เป็นเมมโมรีต่างๆนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เป็นเรื่องของแถบแม่เหล็กต่างๆนะครับจานแม่เหล็กพวกดิสเกตพวกฮาร์ดดิสนะครับหรือประเภทพวกออปติคอลดิสก็คือพวก CD DVD บูเลดิสแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เป็นพวกของพวกของคลาวด์ต่างๆตรงด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของหน่วยจัดเก็บข้อมูลซึ่งมันมีวิวัฒนาการซึ่งรวดเร็วมากนะครับในสมัยก่อนเนี่ยฮะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลทีนึงเราได้แค่ 1.4 เมกะไบต์นะครับนิดเดียวเองนะครับต่อมาก็มีการพัฒนามามากขึ้นนะครับจากการที่เป็นฟล็อปปี้ต่างๆเนี่ยก็จะมาเป็นในเรื่องของแผ่นซีดีนะครับ630 650เมกะไบต์นะครับจนกระทั่งมาเป็น DVD นะฮะ 4.7บางทีก็เป็นบูเลนะครับ9ขึ้นมาแล้วลักษณะแบบนี้จนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ความสะดวกก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์หรือเป็นเรื่องของเมมโมรีสติ๊กตรงด้านนี้นะครับเป็นหน่วยความจำที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่เมกะไบต์ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับ256อย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับก็มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็เป็นหน่วยของการจัดเก็บข้อมูลต่อมานะครับส่วนสุดท้ายของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ก็คือการส่งออกมาก็คือการที่เวลาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็จะแสดงผลออกมานะครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือในเรื่องของจอภาพนะครับมอนิเตอร์ออกมานะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นพิมพ์ภาพพิมพ์กระดาษหรือพิมพ์ลักษณะเป็นแบบดิจิตอลต่างๆนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นั้นนะครับจะมีอยู่นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือประเภทที่ตามลักษณะการใช้งานกับการจัดหามานะครับซอฟต์แวร์ก็คือเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้นะฮะให้สำหรับฮาร์ดแวร์นั้นได้ทำงานนะครับลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์นั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นต่างกันยังไงซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็คือเป็นตัวที่จะใช้ในเรื่องของโอเปอเรชันต่างๆก็คือเป็นพื้นฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรม DOS นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของ DOS นะครับกดเรียกว่าบูตเครื่องขึ้นมา DOS ขึ้นมาแล้วก็เราก็พิมพ์ใส่ข้อมูลเข้าไปตอนนี้ก็มาก็มีการพัฒนามาฮะเป็นระบบของ Windows ซึ่งพวกเราคงคุ้นเคยกันนะครับตั้งแต่ Windows 3.1 ไล่มาจนกระทั่งปัจจุบันเป็น Windows 10แล้วก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ Windows ที่11แล้วนะครับเวอร์ชันที่11แล้วก็จะมีระบบ Unix นะครับ Linux นะครับแล้วก็ที่กำลังตีคู่กันมาในอีกค่ายนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ Mac นะครับก็คือ Mac OS นะครับเอาไว้เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่อง Mac ของ Apple ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้จะมีซอฟต์แวร์ระบบดังนั้นเวลาที่คอมพิวเตอร์จะมีนะครับจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะทำงานได้จะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบซึ่งนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาดูว่าเราจะเลือกใช้นะครับซอฟต์แวร์ระบบประเภทใดนะฮะมาในแต่ละค่ายนะครับซึ่งมันจะเข้าไปสู่ในซอฟต์แวร์ตัวที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์
นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านก็คือเฉพาะงานใดงานหนึ่งออกมาเลยนะครับงานบัญชีงานอะไรลักษณะแบบนี้นะครับที่มีลักษณะเฉพาะไปกับลักษณะของงานทั่วไปอย่างเช่นงานเอกสาร Microsoft Office ลักษณะแบบนี้ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องดูว่ามันจะ compatible ก็คือมันเข้ากันได้กับในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบอย่างไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นระบบแบบประเภทซอฟต์แวร์ระบบประเภท Windows นะครับนักศึกษาก็จะต้องดูนะครับว่าไอ้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มันรันบน Windows นั้นมันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ระบบแบบ Mac OS นะครับก็จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใช้รันบน Mac นะครับต่อมานะครับซอฟต์แวร์ประเภทของซอฟต์แวร์ที่จัดหาตามลักษณะการจัดหานะครับจะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็คือเป็นแบบแพ็กเกจมาเลยหรืออีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะเหมือนเฉพาะก็คือการจ้างทำนะครับตอนนี้ก็มีการจ้างทำซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงานต่างๆเยอะๆมากนะครับต่อมาก็เป็นการแบบใช้ซอฟต์แวร์แบบฟรีนะครับก็คือฟรีแวร์นะครับก็คือให้ผู้พัฒนาเนี่ยพัฒนาให้คนใช้เนี่ยใช้ได้แบบไม่ต้องเสียเงินนะครับซอฟต์แวร์แบบทดลองใช้ก็คือให้ลองใช้ไปก่อนภายใต้ระยะเวลาอาจจะ15วันอาจจะ1เดือนถ้าหลังจากนั้นออกมาเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

ครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของ Peopleware นะครับ Peopleware ก็คือบุคลากรทางด้านของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใช้งานทั่วไปก็คือพวกเราเนี่ยแหละฮะก็คือผู้ใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปทําหน้าที่ได้นะครับทํางานได้ตรงด้านนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีนะครับความเชี่ยวชาญทางด้านของคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นักนะครับแต่มีความสามารถในเรื่องของการใช้โปรแกรมทางด้านนี้ได้กลุ่มต่อมานะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี้ก็จะแบ่งออกเป็นผู้วิเคราะห์ระบบนะครับนักวิเคราะห์ระบบว่าระบบตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับก็คือคนที่จะเขียนในส่วนของโปรแกรมตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของเอนจิเนียร์พวกเอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นพวกที่วิเคราะห์การออกแบบต่างๆการเขียนระบบนะฮะเพื่อที่จะได้ให้ระบบของคอมพิวเตอร์นั้นไปได้ตามที่ต้องการไว้นะครับต่อมาตัวที่4นะครับพวกเราคงจะคุ้นเคยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เทคนิคก็คือนักเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าศึกษาทางด้านของนักเทคนิคนะครับนักเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตามหน่วยงานนะฮะมักก็จะมีนักเทคโนโลยีตรงด้านนี้นะครับนักเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ตรงด้านนี้นะครับมีคนดูแลอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับในกรณีที่มีระบบต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของผู้ดูแลเน็ตเวิร์กโดยสรุปแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยฮะจะเริ่มตั้งแต่ตอนตัวต้นไปจนกระทั่งถึงตอนที่ผู้ที่จะอ้องเป็นลักษณะของการที่จะออกแบบต่างๆการสร้างแล้วก็การทำงานตรงด้านนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางก้อนคอมพิวเตอร์ก็คือผู้บริหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือหัวหน้างานก็คือคนที่มองในเรื่องของระบบนะครับใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานตรงด้านนี้กับผู้บริหารสูงสุดทางด้านของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ก็คือผู้ที่กําหนดนโยบายหรือแนวทางต่อไปนะครับโดยสรุปแล้วนะครับบุคลากรของคอมพิวเตอร์ก็จะมีความสําคัญในการทํางานทางด้านของคอมพิวเตอร์นี่อย่างมากนะครับตั้งแต่ผู้ใช้งานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้บริหารนะครับมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับในการทำสารสนเทศนั้นนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั้นนะครับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีการ input เข้าไปนะครับ input อะไรครับก็คือ input data ก็คือข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็คือเป็นองค์ประกอบที่จะต้องป้อนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนขึ้นและต้องการผลลัพธ์ออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าในสิ่งที่ต้องการออกมานั้นจะต้องมีอะไรเข้าไปนะครับผ่านระบบอะไรนะครับมันถึงจะได้ในเอาท์พุตก็คือผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้น data เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ตัวนะครับ2ส่วนที่สำคัญก็คือเป็นตัวข้อมูลที่คำนวณได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลขนะครับก็คือเอามาจัดการมาทำเป็นบวกลบคูณหารอะไรลักษณะแบบนี้หรือมีการรวบรวมตรงด้านนี้ได้นะครับกับตัวที่2ก็คือไม่สามารถนำมาคำนวณได้เป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ก็คือเป็นลักษณะเหมือนแบบรูปภาพบ้างไม่ใช่เป็นตัวเลขนะฮะก็คือไม่สามารถมานำคำนวณได้ดังนั้นจะเห็นว่าในโปรเซสต่างๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับ data เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลหรือที่เราเรียกว่า processing แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาพูดออกมาก็จะเป็นในเรื่องของสารสนเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของ data นั้นนะครับถ้ามันกระจายออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง data แต่ถ้าเกิดมีการจัดการหรือว่ามีการจัดเก็บตามลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆนั้นนะครับเราก็จะออกมาเป็นฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลเชิงวัตถุเป็นคลังข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นฐานข้อมูลที่เก็บไว้บนเว็บไซต์นะครับดังนั้นฐานข้อมูลจึงมีความสําคัญนะครับในเรื่องของการทําสารสนเทศนะฮะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมานะครับทีนี้มาดูนะครับโครงสร้างของข้อมูลนะฮะจะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างก็หน่วยย่อยที่สุดก็เป็นบิตนะก็ไล่มาเป็นไบต์เป็นเฟลเรคคอร์ดเป็นไฟล์แล้วก็เป็นระบบของฐานข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของโครงสร้างซึ่งเริ่มจากเล็กนะครับมาสู่ระบบที่มันใหญ่ขึ้นนะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2นะครับตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศนะครับเรามาดูถึงที่สําคัญนะครับในประเด็นที่เน้นย้ําก็คือกระบวนการจัดการสารสนเทศนะครับในกระบวนการจัดการสารสนเทศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5นะครับ5ขั้นตอนที่สําคัญนะครับอันดับแรกก็คือการนําเข้าข้อมูลต่อมาก็คือจัดโครงสร้างแล้วก็มีการประมวลผลการเก็บรักษาแล้วก็การแสดงผลเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าการนําข้อมูลเข้านะครับก็คือการที่จะอินพุตข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนักศึกษาต้องมีการตรวจสอบนะครับมีการรวบรวมมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมนะครับสิ่งที่เป็นสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ดีจะต้องออกมานะครับแล้วก็การจัดโครงสร้างต่างๆการจัดนะฮะทำดัชนีหมวดหมู่ต่างๆจําแนกข้อมูลตรงด้านนี้ที่เราได้มาจากนั้นนะฮะถึงจะมาทําในเรื่องของการ

0: ประมวลผลอย่างเช่นการจัดกลุ่มการเรียงลำดับการคำนวณสืบค้นต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆก็มีการกระทำต่อข้อมูลนั้นๆ นะครับเมื่อกระทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยจะต้องมาในเรื่องของการบันทึกหรือเก็บรักษาไว้นะครับทำให้มันเป็นหมวดหมู่นะฮะจัดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันแสดงข้อมูลได้ง่ายหรือว่าสามารถที่จะเก็บรวบรวมไว้เป็นเหมือนกับเป็นชักเป็นแฟ้มลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะดึงข้อมูลได้ง่ายๆขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงได้ง่ายด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลนะครับซึ่งการแสดงผลในส่วนของสารสนเทศก็ออกมาเป็นลักษณะแบบข้อความก็ได้เป็นภาพก็ได้นะครับเป็นเสียงก็ได้แล้วก็เป็นในเรื่องของวิดิทัศน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการจัดการสารสนเทศซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะเข้ามานะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการจัดการตรงด้านนี้เรามาคุยถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูลนะครับการสื่อสารข้อมูลก็คือการที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับคอมพิวเตอร์มีบทบาทได้อย่างไรการสื่อสารข้อมูลนะครับก็จะเป็นการโอนหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกรโดยผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเราได้พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารนะครับตามแนวคิดของเดวิดเบอร์โลนะครับ SMCR ก็คือ S ก็คือ Sender ก็คือคนที่จะส่งสารไปนะครับ M ก็คือ Message หรือตัวสารนะครับ C ก็จะเป็นช่องทางนะครับ R ก็คือ Receiver ถ้ามองในลักษณะของงานส่งเสริมนะครับ Sender ก็คือนักส่งเสริมR ก็คือเกษตรกรนะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในส่วนของการสื่อสารข้อมูลนะครับที่จะส่งไปสู่เกษตรกรถ้าเรามาพูดถึงการที่จะสื่อสารข้อมูลเนี่ยมันจะผ่านในเรื่องของการที่เรียกว่าโทรคมนาคมก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือกระบวนการวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเราผ่านทางอะไรนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของโทรสารหรือที่เราเรียกว่าแฟกนะฮะแฟกซิมายตรงด้านนี้นะครับมีการสื่อสารแบบใช้โทรศัพท์แบบใช้การใช้โทรทัศน์วิทยุไมโครเวฟขึ้นไมโครเวฟนั่นนะครับแล้วก็ทางผ่านทางด้านของดาวเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับจะเป็นในเรื่องของการเอาข้อมูลนะครับผ่านในระบบการสื่อสารทางด้านนี้อย่างไรนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสืบค้นสารสนเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสารสนเทศตรงด้านนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะทำการนะฮะรวบรวมนะครับมีการประมวลแล้วก็มีการจัดเก็บไว้นะครับทีนี้การจัดเก็บนั้นนะครับจะต้องสะดวกกับการค้นคืนเพราะว่าสารสนเทศนั้นจะต้องที่ดีจะต้องมีการใช้งานที่ง่ายนะครับดังนั้นการจัดเก็บสารสนเทศก็คือเป็นการนำรายละเอียดของทรัพยากรมาดำเนินการทำอะไรทำให้การจัดเก็บแน่นอนนะครับจัดหมวดหมู่มันนะครับว่าอันนี้เป็นหมวดไหนหมวดไหนนะครับข้อมูลประเภทอะไรนะครับมีการทำรายการดัชนีแล้วก็พัฒนามันเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ง่ายในการสืบค้นเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับเนื่องจากบางฐานข้อมูลนั้นเราสามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญของการจัดเก็บนะครับทีนี้การค้นคืนนะครับคืออะไรการค้นคืนก็คือการดึงคืนหรือว่าค้นหาเอกสารย้อนหลังนะครับตามหมู่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี data นะครับเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นเราก็จะเข้ามีการจัดเก็บทีนี้เวลาที่จะสืบค้นนั้นนะครับคนที่จะใช้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ตามหมู่ต่างๆนะครับดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บหรือการช้นค้นคืนจึงมีความสำคัญนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแหล่งสารสนเทศนะครับการสารสนเทศกับการค้นคืนนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มก็คือสารสนเทศด้านบุคคลของสถาบันขั้นสื่อมวลชนแล้วก็สารสนเทศที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือแหล่งสารสนเทศที่อยู่ในตัวบุคคลนะครับของกลุ่มของสถาบันก็คือการศึกษาบ้างอะไรบ้างของประเภทพวกสื่อมวลชนต่างๆหรือการที่เราใช้ในทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับมาพูดถึงเรื่องของทรัพยากรนะครับสารสนเทศก็มีแบบตีพิมพ์ไม่ตีพิมพ์แล้วก็เป็นลักษณะแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูในเรื่องของแบบจำลองการค้นคืนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้นะครับไปถึงผู้ให้บริการนะครับก็จะมีคำขอต่างๆผ่านระบบนะครับในการค้นคืนนะครับซึ่งในการค้นนะฮะสามารถที่จะพูดได้ว่าจะค้นด้วยมือหรือจะค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับ ต่อไปเรามาคุยกันถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเรามาดูนะครับว่าในองค์ประกอบในการที่จะใช้นะครับจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอามาใช้ในทดแทนในปัจจุบันนะครับที่จะเป็นเปเปอร์ตรงด้านหรือเป็นกระดาษตรงด้านนี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้นะครับเราก็จะต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะเอามาใช้นะครับบวกกับในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็คือในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่เอามาใช้นะครับสำหรับในเรื่องของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Microsoft Office ต่างๆหรือในเรื่องของโปรแกรมที่อ่านในเรื่องของ PDF นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกรอบนะครับในการจัดการจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างนะครับแล้วก็การจัดเก็บนะครับการสร้างก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบทางด้านของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดเก็บนะครับก็จะมองในเรื่องของหน่วยจัดเก็บต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะสื่อสารไปในระบบของเครือข่ายนะครับในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะทราบนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับ data ต่างๆแล้วก็โปรเซสนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของการจัดการนะครับนำคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ในการจัดการข้อมูลนะครับเพื่อจะได้มาเป็นสารสนเทศมีการจัดเก็บที่ดีนะครับรวมทั้งด้านการค้นคืนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ตรงกับความต้องการรวมถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงด้านนี้ครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเรียนรู้นะครับในหน่วยที่11นะครับสารสนเทศและสื่อกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรนะครับในชุดวิชา91110สารสนเทศและสื่อนะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยที่11เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเนื้อหานะครับออกเป็นตอนนะครับตอนแรกก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรนะครับเราจะพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะต้องการพัฒนาเกษตรกรนะครับเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างนะครับและประเด็นที่2นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาในเรื่องที่ 11.1.2 นะครับเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรและก็องค์กรทางด้านการเกษตรนะครับในตอนที่ 11.1 นะครับเนื้อหาตอนที่ 11.2 นะครับที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราอยากจะใช้สารสนเทศและสื่อนะครับเป็นประเด็นในการที่จะพัฒนาเกษตรกรนะครับมันจะมีหลักการมีประเภทนะครับในการพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างในการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับจึงเป็นที่มาของเรื่องที่ 11.2.1 นะครับหลักการและขั้นตอนการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเรื่องที่ 11.2.2 ประเภทของสารสนเทศและสื่อในการใช้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับและเรื่องที่ 11.2.3 การส่งเสริมการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมเกษตรซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับมีหลายประเภทหลายกลุ่มนะครับเราจะไปเจาะตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าสารสนเทศและสื่อที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายจะใช้สารสนเทศและสื่ออย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในตอนที่ 11.2 นะครับตอนที่ 11.3 นะครับเราจะพานักศึกษานะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรครับในเนื้อหาก็จะนะครับคล้ายๆกับเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรนะครับแต่ก็จะเป็นมุมมองของการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่ 11.3.1 หลักการและขั้นตอนในการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเรื่องที่ 11.3.2 ประเภทของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับและเรื่องที่ 11.3.3 นะครับ

เราจะพานักศึกษาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมนะครับโดยการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับจะไปพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเนี่ยนะครับตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะมีประเด็นจะมีวิธีการในการส่งเสริมอย่างไรบ้างนะครับตามที่วันนี้เราหยิบยกเรื่องของสารสนเทศและสื่อมาใช้ในการพัฒนานะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยครับนักศึกษาในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย2เรื่องก็คือการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรครับเรามาดูในเรื่องที่ 11.1.1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรนะครับจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลายชุดวิชาแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์นะทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับในสังคมบ้านเรานะครับในสังคมมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนที่สำคัญนะครับคือเกษตรกรคนนั้นนะครับจะต้องมีความรู้หรือตัว knowledge นะครับเกษตรกรคนนั้นนะครับจะต้องทัศนคติที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือมีตัว attitude ที่ดีนะครับหรือ attribute ที่ดีนะครับเกษตรกรคนนั้นนะครับเมื่อมีความรู้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วเนี่ยเขาจะพาเกษตรกรคนนั้นไปปฏิบัติที่ดีนะครับซึ่งการปฏิบัติหรือทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีแพคทิสที่ดีนะครับก็จะเกิดทักษะเป็นสกิลนะครับหรือตัว S นะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเกษตรกรเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือความรู้คือตัว knowledge หรือเขาเรียกย่อว่าตัว K นะครับทัศนคติหรือตัว attitude นะครับเขาเรียกย่อว่าตัว A นะครับและตัวสุดท้ายการปฏิบัติแพคทิสนะครับก็คือตัว Pนะครับจึงเป็นที่มาว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรให้นักศึกษายึดหลัก3ประเด็นนี้ก็คือตัว K ตัว A ตัว P นะครับหรือบางคนเราอาจจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าเขาเป็นตัว K ตัว A แล้วก็ตัว S นะครับให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าอ๋อ เมื่อเราเกิดการปฏิบัตินะครับเกษตรกรเกิดการปฏิบัติปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเขาก็จะเกิดเป็นทักษะหรือเป็นสกิลนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของ KAS นะครับหรือจะเป็น KAP ก็ได้นะครับก็ให้ทำความเข้าใจใน3ส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะเอาสารสนเทศและสื่อเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรซึ่งยึดหลักตาม KAP หรือ KAS เนี่ยนะครับเขาจะต้องมาพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับเราค่อยๆมาเรียนรู้กันทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของความรู้หรือตัว knowledge นะครับประเด็นแรกเลยคือเราต้องพัฒนาความรู้นะครับหรือการรู้สารสนเทศซึ่งการรู้สารสนเทศในการเกษตรเนี่ยครับก็เราจะต้องมีความรู้นะครับหรือต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้อยู่หลายประเด็นเลยนะครับแต่สามารถสรุปได้ออกเป็น4ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกก็คือสารสนเทศนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรเราจะต้องรู้นะครับว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเช่นแบ่งออกเป็นตามประเภทของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงการป่าไม้นะครับหรือเราจะรู้นะครับว่าวิธีการปลูกนะครับเทคนิคในการปลูกนะครับอันนี้นะครับเกษตรกรจะต้องมีความรู้หรือตัว knowledge ในด้านนี้ก็คือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพนะครับเราจะต้องส่งเสริมไม่ใช่เฉพาะแค่เขาทำอาชีพการเกษตรเป็นนะครับแต่เราต้องส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยครับเขามีความรู้นะครับในสารเทียบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในสังคมกับอีกหลายอาชีพนะครับเราจึงต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับก็ต้องมีความรู้ด้วยเพื่อทำให้เขายึดอาชีพเกษตรนะครับให้สอดคล้องกับบ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เป็นไปนะครับสาระที่3นะครับที่เกษตรกรจะต้องมีความรู้ที่เกิดการพัฒนาของตนเองได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีความรู้ในของการดูแลรักษาสุขภาพในการส่งเสริมนะครับเราไม่ส่งเสริมเรื่องของว่าเขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นเท่านั้นเราไม่ส่งเสริมให้เขาอยู่ในสังคมเท่านั้นนะครับแต่ตัวเขาเองจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อทำให้ตัวเขาเนี่ยครับยึดอาชีพเกษตรได้อย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพที่จะต้องเสี่ยงกับการใช้สารต่างๆครับใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานแรงกายเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เขาดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับเขาก็จะเกิดโรคภัยต่างๆได้นะครับจึงเป็นที่มาว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาสุขภาพเขาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะต้องส่งเสริมความรู้นะครับในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่า
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในสังคมกับอีกหลายๆอาชีพนะครับและอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้คนทั่วๆไปเขาเข้าใจว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่มีค่าเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติการที่รู้เกี่ยวกับสารสนเทศในการเป็นพลเมืองที่ดีก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของความรู้ก็สรุปได้ว่าเราจะพัฒนาใน4ประเด็นตามนี้นะครับประเด็นถัดมานะครับถ้าเราจะพัฒนาเกษตรกรนะครับให้มี attitude นะครับหรือมีทักษะนะครับที่ดีนะครับเราจะพัฒนานะครับก็คือทักษะในการใช้สารสนเทศต่างๆนะครับซึ่งทักษะการใช้สารสนเทศเนี่ยนะครับก็จะมีหลายทักษะด้วยกันก็คือทักษะความต้องการสารสนเทศนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าวันนี้เขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เขาจะหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับว่าความต้องการสารสนเทศอันนั้นน่ะคืออะไรนะครับเขาจะต้องค้นหาสารสนเทศเป็นนะครับเขาจะต้องประเมินสารสนเทศนะครับว่าคุณค่าของเขาเนี่ยนะครับที่สารสนเทศที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับแล้วแหล่งข้อมูลไหนนะครับที่เป็นสารสนเทศที่น่าเชื่อถือครับเกษตรกรจะต้องจัดระบบสารสนเทศเป็นนะครับข้อมูลมีอยู่อย่างหลากหลายหรือสารสนเทศมีอยู่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะสารสนเทศทางการเกษตรแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่นักส่งเสริมเกษตรนะครับจะต้องไปหยิบยกสารสนเทศที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลดีๆสาระดีๆเนี่ยครับอาจจะเกิดจากตามไร่นาตามแปลงนะครับหรือตามป่าชาวบ้านตามเกษตรกรต้นแบบเพราะฉะนั้นการสืบค้นที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมาจัดระบบรวบรวมที่ดีด้วยนะครับเขาต้องมีทักษะในการจัดระบบสารสนเทศนะครับเมื่อจัดระบบที่ดีแล้วเนี่ยนะครับในการหยิบยกประเด็นนั้นหรือสารสนเทศนั้นมาใช้ให้ดีเกษตรกรนะครับจะต้องมีทักษะในการสังเคราะห์สารสนเทศที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือจะต้องมีทักษะในการใช้สารสนเทศที่ดีด้วยจึงเป็นที่มาว่าเกษตรกรจะต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของการรู้สารสนเทศที่ดีนะครับประเด็นที่3นะครับเมื่อมีความรู้มีทัศนคตินะครับที่ดีแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการใช้หรือตัว practice ที่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเกษตรกรมีการ practice หรือการปฏิบัติที่ดีสิ่งที่เราสามารถประเมินได้ก็คือประเมินจากผลผลิตนะครับว่าเราส่งเสริมให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้คือเกษตรกรมีความรู้เกษตรกรมีความรู้ไปปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้ผลผลิตที่ได้นะครับก็คือผลผลิตจำนวนบาทต่อกิโลกรัมต่อไร่ของเขาเนี่ยดีขึ้นมานะครับหรือจำนวนผลผลิตนะครับหรือยิวของเขาดีขึ้นมานะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นอย่างไรนะครับและผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างไรนะครับก็3ประเด็นที่จะพัฒนาเกษตรกรนะครับโดยสรุปแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนา3ประเด็นคือความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติและถ้าวันนี้เราอยากจะใช้สารสนเทศในการพัฒนานะครับก็ต้องสอดคล้องกับ3ประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของ 11.1.1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรครับมาดูในเรื่องที่ 11.1.2 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับเมื่อกี้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเราใช้หลัก KAP หรือ KS ในการหยิบยกประเด็นนะครับในการที่จะพัฒนาคราวนี้ถ้าพูดถึงองค์กรด้านการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าองค์กรด้านการเกษตรถ้าจะพัฒนาเนี่ยจะต้องพัฒนา2ประเด็นที่สำคัญ1ก็คือการพัฒนาที่ตัวองค์กรซึ่งตัวองค์กรประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีหลายหลักการในการยึดนะครับที่จะบอกว่าการพัฒนาเกษตรกรภาคองค์กรเนี่ยจะครอบคลุมได้อย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยคือการพัฒนาทางด้านการผลิตองค์กรจะต้องผลิตที่ดีนะครับถ้าเราส่งเสริมองค์กรการเกษตรที่เขาในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มกันในการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมเป็นองค์กรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีความรู้ทางการผลิตที่ดีเมื่อมีความรู้การผลิตที่ดีก็ต้องมีความรู้การตลาดที่ดีนะครับเมื่อทำการตลาดเป็นจะต้องส่งขายสินค้าหรือกระจายสินค้าหรือโลจิสติกเป็นนะครับองค์กรนั้นจะต้องมีความรู้ทางด้านการเงินนะครับมีเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับและที่ปัจจัยการผลิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาตัวองค์กรเกษตรในมุมมองของธุรกิจนะครับนอกจากนั้นนะครับในองค์กรเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของคนอยู่ในนั้นนะครับองค์กรเนี่ยจะมีทั้งองค์กรแล้วก็มีคนเพราะนั้นการพัฒนาก็มีพัฒนา2 ส่วนคือพัฒนาองค์กรและพัฒนาคนซึ่งการพัฒนาตัวคนเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับพัฒนาเกษตรกรก็คือตัว KAP หรือ KAS นั่นเองก็คือความรู้ทัศนคติแล้วก็การปฏิบัตินะครับเมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจแล้วนะครับว่า
ในการพัฒนาเกษตรกรหรือการพัฒนาองค์กรเกษตรจะมีแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับเรานี่มาดูกันนะครับว่าหลักการใช้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนมีประเภทแล้วก็ไปส่งเสริมอย่างไรนะครับเรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะไปส่งเสริมนะครับให้เกษตร

ฟังเกิดการพัฒนามีหลักการใช้สารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเราอาจจะยึดหลักนะครับ CRAAF ก็ได้นะครับหรือ Art Craft นะครับโมเดลขึ้นมานะครับก็คือตัว C มีความทันสมัยนะครับก็คือเนื้อหาที่เราจะไปเอาข้อมูลมาหรือสารสนเทศมาเนี่ยต้องมีความทันสมัยไม่ล้าสมัยนะครับถ้าเราไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนอาจจะไม่ควรเกินอย่างน้อย5ปีเพราะว่าถ้าเนื้อหามีความปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับงานส่งเสริมเกษตรมีความเป็นไดนามิกเป็นพลวัตนะครับเพราะนั้นความทันสมัยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเนื้อหาเนี่ยครับจะต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรนะครับในการส่งเสริมนะครับเราจะเห็นจากการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเกษตรกรเข้ารับการอบรมแล้วก็ไม่ได้เกิดการรู้หรือการพัฒนาหรือการยอมรับไปปฏิบัติเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยครับเขาไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรนะครับเนื้อหานะครับหรือสารสนเทศเนี่ยนะครับจะต้องมีความเชื่อถือได้เราจะรู้ยังไงที่แหล่งข้อมูลนั้นมีความเชื่อถือได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปสืบค้นจากเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราจะดูนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมีความเชื่อถือแค่ไหนนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าไปศึกษาของสถาบันการศึกษาจะต้อง .ac.th นะครับไปศึกษาของ government หรือรัฐบาลจะต้อง .go.th เป็นต้นนะครับหรือจะดูจาก https ก็ได้นะครับต้องมี s ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่มีการ security ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ดูว่าจุดมุ่งหมายนะครับว่าในการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราสามารถยึดหลักได้นะครับว่าในการพัฒนาเกษตรกรจะใช้สารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้มาดูตัวสื่อบ้างนะครับสื่อเนี่ยจะต้องให้เกิดความเข้าใจแล้วก็คอนยอมรับง่ายนะครับเนื้อหาเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้สื่อประเภทไหนกับการพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับมีสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนคราวนี้เกษตรกรก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับมีเกษตรกรผู้สูงวัยเกษตรกรผู้สูงอายุเกษตรกรที่เป็นรายย่อยเกษตรกรที่เป็นรายใหญ่คราวนี้เนี่ยนะครับสื่อกับตัวเกษตรกรจะมาผสมผสานกันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องวิเคราะห์นะครับเวลาในการนำเสนอของสื่อที่เหมาะสมนะครับเราจะต้องไปเข้าใจเกษตรกรเป้าหมายนะครับว่าเกษตรกรเป้าหมายเนี่ยนะครับมีลักษณะในการรับรู้สื่ออย่างไรนะครับเช่นหลายคนบอกว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ตื่นเช้านะครับเพราะว่าตื่นมาจะต้องทำการเกษตรก่อนเพราะว่าแดดไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมเราจะผ่านหอกระชายข่าวหมู่บ้านนะครับที่จะให้ข้อมูลให้เกษตรกรเกิดการรับรู้นะครับเกี่ยวกับการทำงานไปด้วยแล้วก็รับรู้สารสนเทศนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาก็เหมาะสมหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์นะครับงบประมาณในการใช้สื่อนะครับว่าสื่อและประเภทเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่ามันมีความรุดหน้ากับสื่อตอนนี้นะครับมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราจะเอาสื่อที่มีความรุดหน้าเนี่ยนะครับมากมายเนี่ยนะครับมาใช้กับเกษตรกรเนี่ยสื่อนั้นจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่ามันจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสื่อนี่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยหรือเปล่านะครับคราวนี้นะครับพูดถึงขั้นตอนนะครับในการใช้สารสนเทศและสื่อเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าสรุปได้เลยก็คือมี4ประเด็นครับที่เราจะเลือกสารสนเทศและสื่อเนี่ยครับประเด็นแรกคือเราต้องดูที่ตัวเมสเซจก่อนหรือตัวที่ตัวเนื้อหาก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่จะไปส่งเสริมเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาอะไรนะครับซึ่งประเด็นแรกคือต้องเลือกสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาหรือตัวเลือกตัวเนื้อหานั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกเนื้อหาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปหาต่อนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมตามเนื้อหานี้เช่นส่งเสริมการใช้เชื้อราบิวเลียนะครับให้กับเกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคแมลงนะครับเรารู้ละเนื้อหาประมาณแบบนี้แล้วสื่อที่เหมาะสมกับเกษตรกรนะครับเป็นอย่างไรนะครับสื่อมีหลายแบบนะครับมีสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนจะเอาสื่อไหนล่ะครับที่เกษตรกรเกิดการรับรู้และเกิดการยอมรับที่ดีที่สุดก็เป็นขั้นตอนที่2คือการเลือกสื่อนะครับเมื่อเราเลือกสารสนเทศเลือกสื่อได้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือเราจะต้องเลือกเวลาที่จะเรียนรู้นะครับว่าวันนี้เราจะไปส่งเสริมเนี่ยนะครับเกษตรกรจากการรับรู้ที่ดีที่สุดเกิดการยอมรับและปฏิบัตินะครับอย่างที่รู้แล้วนะครับว่าเกษตรกรเกิดการรับรู้คือตัว knowledge นะครับเกษตรกรมีทัศนคติหรือตัว attitude นะครับแล้วเกษตรกรเกิดการปฏิบัติอันนี้จะอยู่ช่วงเวลาไหนนะครับและสุดท้ายเมื่อเรารับรู้และปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรจะเกิดรู้ได้ไงว่าเกษตรกรเกิดการพัฒนาจริงเราต้องมีการประเมินผลจากการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับก็จะเป็น4ประเด็นที่เราสามารถสรุปได้นะครับว่าขั้นตอนการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมด4ขั้นตอนครับคราวนี้นะครับมาดูนะครับว่าประเภทนะครับของสารสนเทศในการพัฒนาเกษตรกรแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้อย่างที่สรุปแล้วก็คือประเด็นแรกก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับตัวอาชีพเกษตรกรนะครับว่าจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์มีเทคนิคการปลูกอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสารสนเทศประเด็นแรกเลยที่สำคัญเลยที่เกษตรกรจะต้องรู้นะครับว่าการยึดอาชีพเกษตร
จะต้อง

มีความรู้หรือมีสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างไรบ้างประเด็นที่2คือสารสนเทศในการดำรงชีวิตนะครับว่าในสกอร์ในการที่เป็นพลเมืองที่ดีนะครับจะต้องมีการดำรงชีวิตอย่างไรนะครับจากการดูแลรักษาสุขภาพนะครับจะต้องดูแลรักษาอย่างไรให้สามารถทําการเกษตรนะครับได้อย่างดีนะครับนั่นอย่างเดียวคือเขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเขาต้องมีสุขภาพที่ดีถึงจะยึดอาชีพเกษตรกรต่อไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดการพัฒนาโดยการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้มาจากหลายชื่อวิชาหรือหลายหน่วยแล้วนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรมีหลายประเภทนะครับซึ่งสามารถสรุปนะครับในมุมมองนะครับนี่หนึ่งก็คือว่าสื่อบุคคลนะครับเกษตรกรหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทำการเกษตรแล้วเกิดปัญหาหรือจะหาความรู้หรืออยากจะหาสารสนเทศนะครับเราสามารถเข้าไปขอรับนะครับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอนะครับซึ่งหรือเรียกง่ายๆว่าเกษตรตำบลเนี่ยนะครับแต่ละตำบลก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่นั้นนักศึกษาจะเข้าไปขอรับความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็ถามว่าใครเป็นเกษตรตำบลที่รับผิดชอบตรงนั้นอยู่นะครับหรือตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีตารางการลงยี่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับก็หลายครั้งนะครับเกษตรกรก็จะเห็นภาพลักษณะนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเนี่ยนะครับเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งนะครับที่ทรงพลังนะครับในมุมมองของด้านการเกษตรก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรนะครับหรือเรียกว่าสื่อบุคคลนะสื่อที่2ที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำการเกษตรนะครับหรือเราเริ่มต้นอยู่แล้วอยากจะพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเราควรจะต้องไปเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านเราต้องไปหาให้ได้นะครับว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับป่าชาวบ้านเกษตรกรต้นแบบอยู่ที่ไหนแล้วตรงกับความต้องการที่เราอยากจะเรียนรู้หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับสื่อเนี้ยเป็นสื่อที่ทรงพลังอย่างหนึ่งก็คือสื่อเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านนะครับนอกจากนั้นสื่อบุคคลก็ยังมีสื่อของพี่เลี้ยงนะครับที่เราจะมีโครงการต่างๆแล้วเขาก็จะมีโคชชิ่งนะครับให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ได้นะครับก็เป็นสื่อที่เกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับสื่อต่อมาก็คือสื่อกิจกรรมนะครับที่เกษตรกรก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับมีการจัดนิทรรศการต่างๆมีการประกวดต่างๆที่มีจัดตามช่วงเวลานะครับก็สามารถไปเรียนรู้เป็นสื่อกิจกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับสื่อที่3นะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเกษตรกรก็อาจจะเรียนรู้จากหนังสือนะครับจากรายงานการวิจัยหรือว่าจะสืบค้นจากวิทยานิพนธ์หรือสิ่งพิมพ์ก็ได้นะครับก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่คาดว่าเกษตรกรจะสนใจกับความต้องการของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อประเภทต่างๆนะครับเช่นสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับตามประเภทของสื่อชิ้นนั้นให้เกิดการพัฒนาได้เช่นเดียวกันนะครับครับต่อมาในเรื่องที่ 11.2.3 นะครับการส่งเสริมการใช้สนเทศตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราบอกว่าวันนี้เราจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกษตรกรแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างหรือเป้าหมายของเกษตรกรแบ่งอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าถ้าแบ่งมุมมองที่1คือเกษตรกรตามอาชีพเราก็จะรู้ว่าอ๋อเกษตรกรเขามีการปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมนะครับมีการเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์นะครับมีทำประมงหรือป่าไม้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อสนเทศที่เหมาะกับเกษตรกรกลุ่มนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับตามอาชีพเกษตรกรรมหรือถ้าวันนี้เราแบ่งเป็นประเภทตามคนรุ่นใหม่นะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่สารที่เขาอยากได้คือเขาเป็นคนที่กำลังเกิดการพัฒนานะครับเกิดการที่สร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสารที่เกี่ยวกับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับสารที่เกี่ยวกับช่องทางการตลาดการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับถ้าเราแบ่งเกษตรกรตามผู้สูงอายุเมื่อกี้เราแบ่งคนรุ่นใหม่แล้วเกษตรกรผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคนที่เขาทำการเกษตรเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อต้องการจะหวังรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาต้องการเพื่อจะให้มีสุขภาพกายที่ดีขึ้นหรือการผลิตอาหารในการบริโภคซึ่งเป็นอาหารที่ดีนะครับนอกจากนั้นคือเขาต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในชีวิตของเขาก็คือต้องการให้มีสุขภาพใจที่ดีขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาแยกเกษตรกรตามนี้ได้นะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าอ๋อสารที่เหมาะสมเป็นแบบนี้นั่นเองอ๋อแล้ววันนี้เราจะใช้สื่ออะไรที่เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเราแบ่งเกษตรกรเป็นรายย่อยเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าสารสนเทศที่เหมาะสมนะครับกับเกษตรกรรายย่อยคือเขาต้องการดำรงชีวิตให้ชีวิตเขามีอยู่รอดได้เพราะนั้นสารสนเทศที่เหมาะสมก็คือสารสนเทศในการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเขาก่อน

เพื่อความสร้างมั่นคงทางอาหารในชุมชนเขาก่อนในครัวเรือนเขาก่อนนะครับเราอาจจะส่งเสริมสามเทคเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชีอย่างง่ายๆนะครับบัญชีการเงินและรับรายจ่ายนะครับแล้วก็ไปส่งเสริมเกษตรกรเกิดการเข้าสู่ภาคการเกษตรนะครับต่อมาท่านบอกว่าเราบอกว่าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะครับก็เนี้ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมรายย่อยแต่เกษตรกรเขาเป็นรายใหญ่นะครับเป็นผู้ที่ทรงพลังนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเราไปส่งเสริมที่มันมีเกิดการพัฒนามากขึ้นก็คือสามเทศการผลิตสินค้าเกษตรหรือการสร้างเครือข่ายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะส่งเสริมเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเมื่อเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าสารสนเทศที่เหมาะสมคืออะไรเมื่อเรารู้สารสนเทศที่เหมาะสมนะครับนักศึกษาเราก็จะไปวิเคราะห์สื่อได้ว่าสื่อที่เหมาะสมนะครับคืออะไรนะครับครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับเมื่อกี้เรารู้เรื่องของเกษตรกรไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของการด้านพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรบ้างนะครับในเรื่องขององค์กรพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็มีเรื่องของหลักที่ใช้ในการพัฒนาสารสนเทศนะครับการใช้สารสนเทศนะครับประเด็นแรกคือสารสนเทศเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญทั้งสองส่วนเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าการพัฒนาองค์กรเกษตรจะต้องพัฒนาทั้งมนุษย์แล้วพัฒนาตัวองค์กรเพราะนั้นการให้ความสำคัญทั้งสองส่วนก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรเกษตรนะครับสารสนเทศต้องเป็นระบบนะเพราะว่าองค์กรเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยคนมากมายประกอบด้วยหน้าที่มากมายเพราะนั้นการสร้างสารสนเทศที่เป็นระบบเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับสารสนเทศนั้นต้องเป็นประโยชน์นะครับมีการสืบค้นที่อย่างเหมาะสมนะครับมีข้อมูลกระจัดกระจายมากมายเลยเราไม่ทำงานกับคนคนเดียวหรือเกษตรกรรายเดียวละแต่ทำงานกับคนหลายๆคนที่ร่วมกลุ่มกันเป็นองค์กรเพราะนั้นการสืบค้นสารสนเทศนะครับจะต้องอย่างเป็นระบบนะครับเข้าง่ายเข้าถึงง่ายใช้ได้ง่ายนั่นเองนะครับก็เป็นหลักที่พื้นฐานในการใช้สารสนเทศนะครับคราวนี้มาดูสื่อกันบ้างนะครับว่าสื่อที่เหมาะสมนะครับจะใช้อย่างไรนะครับประเด็นแรกคือเขาบอกว่าจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสื่อเนี่ยมันเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็คือเราคิดรู้แล้วนะครับว่าองค์กรการเกษตรเนี่ยนักศึกษาจะมองไกลที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรการเกษตรเนี่ยมันเกิดจากการรวมกลุ่มเล็กๆคือการเป็นกลุ่มเกษตรกรนะขยายกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนขยายเป็นองค์กรสหกรณ์ขยายเป็นองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับคราวนี้บริบทขององค์กรมีความแตกต่างกันสื่อที่ใช้ก็ต้องมีความแตกต่างกันนะครับตามบริบทขององค์กรเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มคนเป้าหมายนะครับว่าเกิดการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเกษตรกรที่เกิดการรวมกลุ่มก็จะมีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มก็ต้องเกิดการแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของบริบทองค์กรกลุ่มคนที่เข้าถึงนะครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับในเรื่องของขั้นตอนในการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรนะครับก็จะสรุปได้ออกเป็น5ขั้นตอนที่สำคัญก็คือ 1. จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะครับว่าปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรเนี่ยมันคืออะไรองค์กรนั้นเกิดการปัญหาอะไรในการพัฒนาเมื่อเราหาได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ส่งเสริมเป็นรายบุคคลเราจึงจะต้องทำแผนนะครับในการพัฒนาซึ่งแผนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแผนกลยุทธ์นะครับเมื่อมีแผนกลยุทธ์เนี่ยนะครับจากผู้บริหารในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับต่อมาก็จะมีการกำหนดการขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการเมื่อมีแผนเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติตามแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนเราจะรู้ได้ไงว่าแผนนั้นมันสำเร็จจริงหรือเปล่าในการใช้สารสนเทศสื่อก็คือการประเมินผลแผนนั่นเองนั่นก็จะเป็นขั้นตอนในการพัฒนาองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับต่อมานะครับประเภทและสื่อประเภทของสารสนเทศนะครับที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรทางการเกษตรก็จะมีหลายสารสนเทศในการเลยครับนักศึกษาก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับการจัดบริหารทุนทรัพยากรบุคคลผลประโยชน์ที่ใช้นะครับการจัดการสินค้านะครับหรือการให้ความสำคัญกับชุมชนอันนี้เป็นข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศที่สำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้สารสนเทศแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้สื่อนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรมีสื่ออะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันก็คือมีสื่อบุคคลซึ่งสื่อบุคคลเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนเกษตรที่ตามพื้นที่ละเพราะว่านี่คือองค์กรเกษตรกรเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าองค์กรเกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันนะครับในกลุ่มนั้นเนี่ยก็ต้องมีพี่เลี้ยงหรือพี่เมนทอร์นะครับหรือการใช้แบบเพื่อนสอนเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยสอนกันก็ได้นะครับในองค์กรอาจจะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ในการที่จะถือสารสารสนเทศต่างๆนะครับก็เป็นสื่อที่สำคัญนะครับเป็นสื่อกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรเกษตรการจัดนิทรรศการการจัดประกวดต่างๆก็เป็นสื่อกิจกรรมที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็เป็นสื่อนะที่ทรงพลังเหมือนกันในการพัฒนาองค์กรในด้านการเกษตรนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยวารสาร

0: ขององค์กรนั่นเองนะครับหรือการทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคนที่เข้ามาในองค์กรใหม่นะครับให้เขาได้เรียนรู้นะครับว่าการทำงานในองค์กรนั้นทำอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นยังมีสื่อที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นมีเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นนะครับมีการประชุมคอนเฟรนซ์ต่างๆนะครับก็เป็นสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรได้เหมือนกันนะครับการส่งข้อความ SMS MMS นะครับที่เป็นข้อมูลที่ให้คนในองค์กรมีเกิดการรับทราบข้อมูลเช่นเดียวกันหรือแบบเดียวกันนะครับในองค์กรนะครับและนอกจากนั้นอาจจะมีสื่อสังคมออนไลน์ในการรวมกลุ่มกันนะครับทำเป็นแฟนเพจนะครับทำเป็นFacebook ของกลุ่มองค์กรขึ้นมานะครับก็จะเป็นสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรทางด้านการเกษตรครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศแล้วก็สื่อนะคะที่เราใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่12นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่สำคัญอันหนึ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะเราจะมาดูกันทีละประเด็นนะคะในส่วนแรกเลยนะคะเราจะครอบคลุมประเด็นสาระอยู่3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะอันนี้ก็จะปูพื้นฐานให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าการจัดการความรู้มันคืออะไรนะคะมันมีกี่ประเภทนะคะความรู้มีกี่ประเภทความรู้มีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมอย่างไรส่วนประเด็นที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้สารสนเทศนะคะในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่3เป็นเรื่องของการใช้สื่อในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมาดูในส่วนแรกเลยนะคะตอนที่ 12.1 นะคะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะในเรื่องแรกเลยนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของความหมายความสำคัญของความรู้นะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะเรามีอยู่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่2คำนะคะก็คือคำว่าความรู้กับคำว่าการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อนำมารวมกันนะคะมันจะเป็นความรู้ที่ครอบคลุมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับนะคะนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในการผลิตนะทางการเกษตรอาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะคะตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะต้นน้ำก็เป็นเรื่องของการผลิตนะคะกลางน้ำก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการแปรรูปเรื่องของมาตรฐานสินค้าแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็เป็นเรื่องของการขนส่งการตลาดนะคะอันนี้จะเป็นตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับตัวเกษตรกรเองนะคะคือนอกจากครอบคลุมความรู้แล้วเนี่ยยังครอบคลุมในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมความรู้ให้กับตัวเกษตรกรและขณะเดียวกันก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเกษตรกรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือเรามองตั้งแต่ตัว องค์ความรู้ตัว message นะคะเรามองเรื่องของ channel เรื่องของสื่อเรื่องของการสื่อสารแล้วเราก็มองที่ตัว receiver ก็คือตัวเกษตรกรนะคะเพราะความรู้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะรู้ที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะทีนี้ความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะจะมีความสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันอันแรกเลยนะคะจะช่วยแก้ปัญหาหรือขจัดความสงสัยให้กับเกษตรกรแล้วก็ตัวนักส่งเสริมนะคะความรู้เราสามารถเอาองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเช่นปัญหาการผลิตปัญหาการตลาดนะคะหรือว่าปัญหางาน

ส่งเสริมการเกษตรของนักส่งเสริมอันที่สองนะคะความรู้นะคะช่วยให้เกษตรกรและนักส่งเสริมเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะก็คือเอาองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะคะอันที่สามนะคะความสำคัญของความรู้อันที่สามก็คือช่วยให้เกษตรกรแล้วก็นักส่งเสริมนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความปลอดภัยนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขนะคะเราสามารถเอาองค์ความรู้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สื่อต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะคะเราสามารถเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้วก็นักส่งเสริมได้อันที่4ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างเช่นความรู้ทางด้านการตลาดความรู้ทางด้านการผลิตความรู้การเคลื่อนไหวของปริมาณการผลิตของในประเทศของต่างประเทศองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์จะทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับตัวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะและประเภทของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยมีลักษณะและประเภทเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของความรู้เพื่อการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะมีลักษณะตามแหล่งที่มาของความรู้นะคะเราดูตามแหล่งที่มาของความรู้นะเราพิจารณานะลักษณะของความรู้ตามแหล่งที่มานะคะเราก็จะจำแนกได้เป็นประเภทต่างๆนะคะอันที่หนึ่งนะคะเป็นความรู้ที่เกิดจากชุมชนนะความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเป็นความรู้ที่เกิดจากชุมชนซึ่งมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะคะประการที่หนึ่งก็คือเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าความรู้ที่อยู่ในชุมชนที่เกษตรกรใช้กันนั้นเนี่ยบางครั้งเป็นความรู้ที่ได้มาจากการที่เขาลองผิดลองถูกได้มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในการผลิตทางการเกษตรนะคะอันที่สองเป็นความรู้ที่ไม่อ้างความเป็นสากลหมายถึงว่าความรู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้เฉพาะถิ่นนะเป็นความรู้เฉพาะชุมชนนะคะความรู้จากชุมชนหนึ่งไม่สามารถจะเอาไปใช้ในชุมชนอื่นๆได้นะคะอันที่สามเป็นความรู้ที่ไม่อยู่ในลายลักษณ์อักษรบางครั้งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเกษตรกรฝังลึกอยู่ในตัวคนที่เราเรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นนะคะอันที่สี่นะคะความรู้ที่เกิดจากชุมชนมักจะเป็นความรู้ที่มีมุมมองที่เกี่ยวกับศาสนธรรมเราจะเห็นว่าความรู้ที่เกิดจากชุมชนนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของรายได้มุ่งเน้นเรื่องของค่าตอบแทนแต่มุ่งเน้นในเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความสงบสุขของชุมชนนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการมีรายได้หรือว่ามีผลตอบแทนในปริมาณมากๆเหมือนกับความรู้ที่เป็นความรู้สากลนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของความรู้ที่เกิดจากชุมชนความรู้อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันอันที่หนึ่งความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนในการศึกษานะคะอันที่สองเป็นความรู้ที่อยู่ในลายลักษณ์อักษรเราจะเห็นว่ามีการสรุปนะคะมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็น VCD อาจจะเป็นเอกสารตำรานะคะหรืออาจจะอยู่เผยแพร่ตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ได้มีการสกัดแล้วนำมาเผยแพร่ในรูปของลายลักษณ์อักษรอันที่3นะคะเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดจากคนได้โดยอาศัยสื่อและก็เครื่องมือด้วยวิธีการต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะเอามาสรุปประเด็นสาระต่างๆในรูปสื่อต่างๆแล้วก็เอาไปถ่ายทอดด้วยวิธีการต่างๆอาจจะมีการจัดอบรมสัมมนานะจัดการให้การเรียนรู้นะให้การส่งเสริมในรูปแบบต่างๆในเวทีต่างๆจัดนิทรรศการนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเอาไปถ่ายทอดนะคะให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ได้เรียนรู้นะคะอันที่4มีลักษณะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีนะคะซึ่งต่างจากความรู้จากชุมชนจะมีลักษณะที่เป็นเชิงปฏิบัตินะคะ
แต่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะมีลักษณะที่เป็นเชิงปฏิ

บัติด้วยแล้วก็เป็นเชิงทฤษฎีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทั้ง2รูปแบบ2ประเภทด้วยกันนะคะทีนี้ประเภทของความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราก็สามารถใช้หลักในเรื่องของการจำแนกประเภทของความรู้ทั่วๆไปมาเป็นหลักในการจำแนกประเภทความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็จะจำแนกออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1นะคะเราเรียกว่าความรู้ฝังลึกหรือความรู้แฝงเร้นนะคะอันนี้จะเป็นความรู้ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตำราแต่มันเป็นทักษะเป็นความรู้เฉพาะตัวที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ฝังอยู่ในตัวคนนะคะซึ่งจะรู้ได้เฉพาะเจ้าของความรู้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องมีการถอดองค์ความรู้ต่างๆจากบุคคลที่มีเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาหรือว่ามีความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลนั้นนะคะซึ่งคุณสมบัติอีกอันนึงของความรู้ฝังลึกก็คือไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายนะคะเจ้าตัวจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เองนะคะบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีองค์ความรู้เหล่านั้นอยู่ความรู้ฝังลึกเหล่านี้เป็นทักษะหรือความรู้เฉพาะตัวที่ได้มาจากการที่มีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานหรือมีการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกลองผิดลองถูกนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้ที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นความรู้ในตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะหรือว่าผู้รู้ในองค์กรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของความรู้ฝังลึกนะคะเราจะเห็นว่าเขาเรียนรู้จากการทำจริงนะคะแล้วก็มีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆสืบทอดกันมานะคะอีกอันนึงเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะเกิดจากการเอาข้อมูลหรือสารสนเทศมาผสมผสานปรุงแต่งเชื่อมโยงนะคะตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแล้วก็ชุมชนได้หรืออาจเชื่อมโยงไปสู่ความรู้อื่นๆแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไปในเอกสารต่างๆนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้ผ่านการตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะขององค์ความรู้ที่มาจากสื่อเอกสารต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นซีดีนะคะที่เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็รวบรวมจัดทำให้มันง่ายแล้วก็ผ่านสื่อต่างๆให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงนะคะทีนี้ในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าเกลียวความรู้นะของแบบเซกินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการยกระดับความรู้นะคะโดยที่ความรู้ฝังลึกเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาจจะในองค์กรในชุมชนนะคะผู้รู้นะคะก็จะมีการเอาองค์ความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะก็จะถูกสกัดออกมาเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะก็คือถอดความรู้ออกมาให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เอาองค์ความรู้เหล่านั้นนั่นเนี่ยนะคะมาผนวกรวมกันนะคะเป็นเราเรียกว่าคอมบิเนชันนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เอาองค์ความรู้มาผสานกันแล้วเนี่ยนะคะก็นำไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้ฝังลึกในตัวคนอีกต่อไปซึ่งการกระบวนการเหล่านี้นั่นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นสไปรัลหรือว่าเป็นเกลียวความรู้เป็นการยกระดับความรู้ขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นโมเดลของเซกินะคะก็คือเซตัว S ตัวแรกก็คือ socialization นะคะตัว E นะคะ externalization แล้วก็ combination แล้วก็ internalization นะคะกระบวนการเกลียวความรู้แบบเซกินะคะก็จะทำให้ความรู้นั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนจากฝังลึกมาเป็นชัดแจ้งนะคะวนเวียนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้นะคะทีนี้ในแง่ของการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมาพูดถึงความหมายนิดนึงนะว่าคำว่าการจัดการความรู้นั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแล้วก็ชุมชนนะคะเป็นกระบวนการรวบรวมสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์นะคะ

ซึ่งความรู้เหล่านั้นอาจจะเป็นความรู้จากผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมจากภูมิปัญญาหรือเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นเองหรือว่ามีการถ่ายทอดสืบทอดกันต่อๆมานะคะแล้วก็เอาความรู้นั้นเนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่ากลุ่มหรือว่าชุมชนเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์ทั่วๆไปนะคะเป็นกระบวนการเอาทุนทางปัญญาหรือว่าองค์ความรู้นั้นเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการจัดการความรู้นะคะทีนี้เป้าหมายสำคัญของการจัดการความรู้นะคะก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันอันที่1พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นอันที่2พัฒนาคนนะคะเราจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคนคนในที่นี้จะเป็นทั้งตัวนักส่งเสริมแล้วก็ตัวเกษตรกรแล้วก็อันที่3นะคะเพื่อพัฒนาฐานความรู้นะคะก็คือต้องมีฐานความรู้ต่างๆนะคะของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เป็นองค์ความรู้ที่เอาไปพัฒนาต่อยอดต่อไปแล้วก็อันที่4เพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนะคะในที่นี้ก็คือความเป็นชุมชนในกลุ่มของเกษตรกรด้วยกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะในแง่ของกระบวนการจัดการความรู้เราต้องทำความเข้าใจนะคะกระบวนการจัดการความรู้อาจจะมีหลายตำราเขียนหลายขั้นนะคะแต่ว่าในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยเรามีกระบวนการอยู่7ขั้นตอนนะคะขั้นที่บ่งชี้ความรู้นะคะก็คือจะต้องชี้ชัดว่าความรู้ที่เราต้องการเอามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยคือองค์ความรู้อะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาสู่ขั้นที่2การแสวงหาความรู้นะคะก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องการองค์ความรู้อะไรนะคะเรามีอยู่หรือไม่ถ้าเราไม่มีเราต้องแสวงหาความรู้อาจจะเอามาจากนอกชุมชนเอามาจากผู้รู้นะอื่นๆนะที่อยู่ภายนอกชุมชนหรืออยู่ในชุมชนเองนะคะเมื่อเราแสวงหาความรู้เสร็จเราก็จะมาจัดระบบความรู้เอาความรู้มาจำแนกจัดหมวดหมู่นะคะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นำมาสู่การจัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะก็คืออาจจะต้องมีการใช้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะแล้วก็ประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อที่องค์ความรู้นั้นเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็ในระหว่างนักส่งเสริมเองนะฮะหรือนักส่งเสริมกับเกษตรกรสุดท้ายก็คือเอาองค์ความรู้ไปใช้แล้วก็มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้นะคะทีนี้วิธีการจัดการความรู้ก็มีหลายวิธีนะคะอันนี้คงจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้วิธีการจัดการความรู้ที่สำคัญที่เราใช้กันก็คือการทำฐานข้อมูลนะคะอย่างเช่นฐานข้อมูลสินค้าเกษตรฐานข้อมูลการผลิตนะคะการใช้การสื่อสารโดยเทคนิคการเล่าเรื่องนะถ้าเราถอดองค์ความรู้นะทำความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้งเราอาจจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนะคะอันที่3การทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือที่เราเรียกว่า AAR นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทบทวนการปฏิบัติงานนะคะอันที่4ก็คือใช้ระบบพี่เลี้ยงนะคะก็คือมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษานะคะอันที่5ประชุมระดมสมองแล้วก็อันที่6สร้างชุมชนนักปฏิบัติอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้กันนะคะในเรื่องของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้การจัดการความรู้แล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะใช้สารสนเทศในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างไรนะคะในส่วนแรกเลยนะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศในการจัดการความรู้นะคะซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงความหมายของสารสนเทศนะคะสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงข้อมูลนะคะที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการนะคะคือเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาประมวลผลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเราเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะคะซึ่งการเอาสารสนเทศมาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะสารสนเทศทางการเกษตรก็จะประกอบไปด้วยสารสนเทศด้าน

การผลิตนะคะสารสนเทศด้านการตลาดสารสนเทศด้านกลุ่มด้านองค์กรนะคะองค์กรเกษตรกรซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการจัดการความรู้และอาจจะเอาข้อมูลการผลิตมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้หรือสารสนเทศ

่2เนี่ยผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือตัวเกษตรกรด้วยกันเองนะคะแล้วก็อันที่4เราอาจจะใช้ทั้งตัวนักส่งเสริมนะคะตัวเกษตรกรด้วยกันเองหรือผ่านสื่อต่างๆเราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบผสมผสานนะคะอันสุดท้ายก็คือการที่เกษตรกรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตรกันเองก็คือเกษตรกรแลกเปลี่ยนกันเองอาจจะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปแบบของการใช้สารสนเทศนะคะอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการไหลของข้อมูลข่าวสารนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลทางการเกษตรมันมาจากหลายทางนะคะอาจจะมาจากตัวนักวิจัยนะคะมาจากตัวนักส่งเสริมมาจากนักส่งเสริมภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นสื่อต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้ถูกวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะจัดระบบให้เป็นสารสนเทศนะคะแล้วเมื่อเป็นสารสนเทศแล้วเนี่ยนะคะนักส่งเสริมทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งตัวปราชญ์ชาวบ้านก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้นะคะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรไปแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรหรือสารสนเทศอาจจะถูกนำไปสู่เกษตรกรผ่านสื่อต่างๆก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าสารสนเทศระหว่างกันเองนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะก็จะฉายภาพให้พวกเราได้เห็นมันมีหลายรูปแบบของการที่สารสนเทศข้อมูลสารสนเทศเนี่ยถูกเอามาใช้ประโยชน์ในการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรทั้ง5รูปแบบตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะความสำคัญของสารสนเทศนะต่อการจัดการความรู้นะคะสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญนะคะอยู่หลายประการด้วยกันอันที่1นะเป็นในการจัดการความรู้สารสนเทศถือเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลอาจจะเก็บไว้ในเป็นรูปลักษณ์นะคะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่เห็นกันทั่วๆไปนะในเอกสารต่างๆหรือเก็บไว้ในตัวบุคคลนะเป็นความรู้ที่ซ่อนเร้นนะคะนอกจากเป็นแหล่งเก็บข้อมูลแล้วสารสนเทศยังเป็นแหล่งสืบค้นและที่มาของความรู้ในการจัดการความรู้ด้วยนะคะคือเป็นแหล่งสืบค้นและที่มาอันที่3ทําให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนนะคะอย่างสารสนเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็ช่วยในการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้นะคะสารสนเทศทําให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยสะดวกนะคะรวดเร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งยุคสารสนเทศในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่สำคัญสารสนเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้นะคะเราจะเห็นว่าองค์ความรู้อยู่รอบตัวเราหมดนะคะเราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลานะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของสารสนเทศต่อการจัดการความรู้นะคะทีนี้เราจะใช้สารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างไรนะคะการใช้สารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราก็เอากระบวนการจัดการความรู้ทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยมาตั้งแล้วเราก็จะดูว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนอย่างไรนะคะอันที่1 นะคะเราสามารถบ่งชี้ความรู้จากสารสนเทศก็คือเราจะไปดูว่าความรู้ที่เราต้องการนั้นเนี่ยคืออะไรเราสามารถไปดูได้จากสารสนเทศทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการผลิตนะคะอันที่2เราสามารถแสวงหาความรู้จากสารสนเทศทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะและก็อันที่3เราสามารถสร้างความรู้จากสารสนเทศนะคะประเด็นที่4เราสามารถจัดการระบบความรู้ที่มาจากสารสนเทศนะเราอาจจะมาจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ประเด็นที่5เราสามารถประมวลและกั้นกรองความรู้จากสารสนเทศสารสนเทศมีเยอะแยะมากมายนะคะเราก็สามารถที่จะหยิบนะมาประมวลและกันเอาความรู้ที่เราจะใช้ประโยชน์จริงๆนะคะมาใช้ได้นะคะอันที่6เราแบ่งปันแลกเปลี่ยนสารสนเทศสู่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเอาสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นตัวกลางในเรื่องของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะความรู้ต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสารสนเทศกับการใช้หรือการเผยแพร่เราสามารถเผยแพร่สารสนเทศและความรู้ได้อย่างทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเอาสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้นะคะนักศึกษาก็ไปดูว่าขั้นตอนสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้มีอะไรในแต่ละขั้นตอนสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกสารสนเทศนะคะมีอยู่5ประเด็นด้วยกันอันที่1สารสนเทศที่เราเอามาใช้ต้องถูกต้องนะตรงตามข้อเท็จจริง

0: นะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาอันที่สองสารสนเทศที่เอามาใช้ต้องมีความทันสมัยนะคะทันเวลาทันต่อการใช้งานอันที่สามนะคะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราต้องการนำมาใช้ในการจัดการความรู้แล้วก็ประเด็นที่สี่นะคะสารสนเทศต้องมีความครบถ้วนนะตามประเด็นที่เราใช้ในการจัดการความรู้แล้วก็สุดท้ายต้องมีความง่ายในการเข้าถึงและง่ายต่อการนำไปใช้ในการจัดการความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของสื่อนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสารสนเทศละนะคะการใช้สื่อในการจัดการความรู้นะคะเราจะใช้สื่อในการจัดการความรู้ได้อย่างไรสื่อในที่นี้เนี่ยนะคะมีในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดกับสื่อในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีสื่อที่เราจะพูดถึงอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือสื่อบุคคลนะคะสื่อบุคคลที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะปรับทัศนะเพื่อให้การพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนอันนี้สื่อมวลชนจะเป็นตัวกลางในการนำข่าวสารผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมวลชนนะคะซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เครือข่ายทางสังคมอันนี้เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และเพื่อสร้างองค์ความรู้นะคะทำให้เกิดองค์กรไร้สายเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสื่อในการจัดการความรู้เราจะครอบคลุมอยู่สื่อ3ประเภทนี้นะคะสื่อบุคคลสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายทางสังคมนะคะทีนี้สื่อสำคัญอย่างไรนะคะสื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลความรู้นะคะสื่อช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะสื่อทำให้ความรู้เนี่ยกระจายแล้วก็ไหลเวียนไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะคะสื่อเป็นแหล่งความรู้ด้วยนะคะในขณะที่สื่อเป็นสื่อกลางขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งความรู้แล้วก็สื่อช่วยทำให้คนในชุมชนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้แล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ในการเอาสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราสามารถเอาสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้7ขั้นตอนอันที่1 นะคะเราสามารถใช้สื่อนะคะในการ บ่งชี้ความรู้จากสื่อต่างๆนะคะอันที่2 นะคะการแสวงหาความรู้เราก็จะแสวงหาความรู้จากสื่อได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นสื่อบุคคลสื่อมวลชนสื่ออินเทอร์เน็ตนะหรือที่เราเรียกว่าเครือข่ายทางสังคมนะคะเราสามารถสร้างความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆนะคะเราสามารถใช้สื่อเพื่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนะคะเราสามารถใช้สื่อเพื่อประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้แล้วก็ใช้สื่อเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลนะคะสื่อมวลชนหรือว่าสื่อข่ายทางสังคมเราสามารถหยิบมาใช้ในการจัดการความรู้ซึ่งมีข้อพิจารณาอยู่4ประการด้วยกันนะคะอันที่1เราต้องเลือกสื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆของกระบวนการจัดการความรู้2คำนึงถึงบทบาททางสังคมแล้วก็3นะคะสื่อต้องมีความพร้อมที่จะเอื้อต่อการเข้าถึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเวลาเราเลือกสื่อเราต้องคำนึงประสิทธิภาพคำนึงถึงประสิทธิภาพของสื่อต่างๆด้วยนะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อนะคะมาใช้ในการจัดการความรู้นะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในแง่ของแนวคิดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้แล้วก็การเอาสื่อมาใช้ในการจัดการความรู้นะคะการเอาสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้อันนี้ก็เป็นขอบข่ายของเนื้อหาวิชานี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ

ครับจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนนะครับในหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็เราได้คุยกันในเรื่องของประเด็นสำคัญแล้วนะครับตอนนี้เรามาทำในส่วนของคำถามท้ายหน่วยนะครับในหน่วยที่10นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับก็คือในข้อที่1นะครับอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันนะฮะว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับจะมีการแบ่งประเภทออกเป็นนะครับตามลักษณะต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการประมวลผลนะครับที่จะแบ่งออกมาเป็นประเภทอนาล็อกดิจิตอลแล้วก็ลูกผสมนะครับสำหรับในส่วนของประเภทวัตถุประสงค์ตามใช้งานก็จะมีในเรื่องของเฉพาะกิจนะครับกับในเรื่องของการที่ทำในเรื่องของอเนกประสงค์ทีนี้นักศึกษาจะต้องจำแนกให้ได้นะครับว่าอันไหนที่มันเป็นในส่วนของเฉพาะกิจและอันไหนที่มันเป็นในส่วนของการว่าอเนกประสงค์นะครับโดยมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือการที่จะเป็นในส่วนของเฉพาะกิจนั่นก็คือเป็นเรื่องของเฉพาะเรื่องอย่างเช่นการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบการจราจรการที่จะทำในเรื่องของบัญชีการเงินหรืออะไรที่มันมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอเนกประสงค์ก็คือในเรื่องของการกระทำโดยทั่วๆไปนะครับสำหรับประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือตามความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับในข้อนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรนักศึกษาก็คงจะสามารถที่จะได้พิจารณาถึงประเภทนะครับของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หรือการประมวลผลหรือในเรื่องของความสามารถของระบบได้นะครับต่อมาในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือฮาร์ดแวร์นะครับจากการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างละทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ทั้งพีเพิลแวร์ลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะมาเน้นย้ำในส่วนของคำว่าองค์ประกอบหลักของฮาร์ดแวร์นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับก็ฮาร์ดแวร์ก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของหน่วยรับข้อมูลจำได้ไหมครับในเรื่องของอินพุตนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ CPU จะเรื่องของความจำหลักนะครับแล้วก็หน่วยจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสิ่งที่สำคัญนะครับในองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นั้นก็คือในเรื่องของหน่วยประมวลผลกลางหรือที่ CPU ที่เราว่านั้นนะครับซึ่งใน CPU นั้นจะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับควบคุมระบบของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยรวมทั้งในเรื่องของการคำนวณนะครับการคิดคำนวณต่างๆดังนั้นการ CPU หรือในส่วนของหน่วยประมวลผลกลางก็เหมือนเปรียบเสมือนมันสมองของทางด้านของระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักนะครับของคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของข้อที่2นะครับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ต่อมานะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อที่3นะครับข้อที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับเราอยากจะรู้ว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นนะฮะมันจะมีกี่ประเภทแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของประเภทของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ตามลักษณะการใช้งานและก็การที่จัดหามาใช้งานนะครับลักษณะการใช้งานก็คือเป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับแล้วก็การจัดหามาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่สำเร็จรูปอะไรลักษณะแบบนี้ทีนี้ที่เน้นย้ำนะครับก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับว่าอันใดนะครับที่มันเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบอันใดที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับอย่างเช่นระบบ DOS อันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ระบบระบบ Windows ก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบซอฟต์แวร์ระบบนะครับ Linux หรือ Mac OS อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องของ Peopleware นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มีใครบ้างเมื่อพูดถึงเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมองในเรื่องของ Peopleware ก็คือบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งเรื่องของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กลุ่มผู้บริหารทีนี้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีใครบ้างนะครับก็จะมีนักวิเคราะห์ระบบนะครับมีทั้งเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับผู้ที่เขียนโปรแกรมต่างๆซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือพวกวิศวกรทางด้านของซอฟต์แวร์นะครับที่ดูแลในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เทคนิคแล้วก็ผู้ดูแลเน็ตเวิร์กโดยสรุปแล้วนักศึกษาก็ควรจะต้องทราบนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มนั้นนะครับในแต่ละข้อนั้นมีหน้าที่และมีบทบาทอย่างไรนะ

0: ครับก็ต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าเขามีความสำคัญอย่างไรมีระบบอย่างไรต่อมานะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการสารสนเทศที่มีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนนั้นนักศึกษาต้องสามารถอธิบายได้นะครับว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยก็คือการที่จะอินพุตข้อมูลเข้ามาจะต้องมีการรวบรวมตรวจสอบแล้วก็การเตรียมข้อมูลนะครับเมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็มาจัดเป็นโครงสร้างของข้อมูลนะครับมีการทำดัชนีมีจัดหมวดหมู่จำแนกประเภทนะครับต่อมาก็มีการประมวลผลนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษานะครับเพื่อที่จะได้มีการเก็บไว้นะครับสำหรับการค้นคืนต่อไปมีเรื่องของการจัดเก็บการทำสำเนาแล้วก็การปรับปรุงและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่มีการเอาท์พุตนะครับก็คือในเรื่องของการแสดงผลออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งข้อความนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่6นะครับข้อที่6พูดถึงเรื่องของสารสนเทศและสารสนเทศนั้นจะมีอยู่ในการจัดการเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญก็คือการจัดเก็บกับการค้นคืนนะครับเมื่อเรามองถึงเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศเนี่ยมันคืออะไรนะครับการจัดเก็บสารสนเทศนะครับก็หมายถึงที่จะนำนะครับรายละเอียดของทรัพยากรมาทำการจัดเก็บมีการจัดมาเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็ทำดัชนีหรือทำรายการและที่สำคัญก็คือพัฒนามาเป็นฐานข้อมูลนะครับเพื่ออะไรครับการจัดเก็บเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้เกิดการค้นคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ตรงต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการตรงด้านนี้ดังนั้นความเน้นย้ำนะครับก็คือการจัดเก็บสารสนเทศเมื่อมีการประมวลผลอะไรเรียบร้อยนะครับจัดแบบหมวดหมู่นั้นดังนั้นการจัดเก็บจึงมีความสำคัญนะครับแบ่งหมวดหมู่ทำดัชนีทำรายการแล้วก็พัฒนามาเป็นฐานข้อมูลนะครับต่อมานะครับในข้อที่7นะครับคำถามก็คือแบบจำลองการค้นคืนสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแบบจำลองสารสนเทศในนี้อันนี้ง่ายมากเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้นะครับผู้ใช้กับผู้ให้บริการนะครับผู้ใช้นะครับก็จะต้องยื่นคำขอมานะครับก็คือเป็นระบบคล้ายๆกับที่เราติดต่อทางด้านหน่วยงานต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการทำคำขอก็คือการคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับก็เข้าไปสู่ระบบการค้นคืนระบบการค้นคืนก็จะส่งเข้าไปกับผู้ให้บริการต่างๆอย่างเช่นการที่จะส่งเข้าไป Google ไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นเรียกว่าแหล่งข้อมูลหรือผู้ที่ให้ข้อมูลทางด้านสารสนเทศนั้นนะครับแล้วเขาก็จะส่งกลับเข้ามาเป็นผลลัพธ์นะครับส่งเข้ามาสู่ระบบการค้นคืนแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นส่วนของผู้ใช้ดังนั้นแบบจำลองตรงด้านนี้จะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญก็คือผู้ใช้ระบบนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของการคำขอแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมานะครับในตัวของแบบจำลองนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับในข้อสุดท้ายนะครับจะพูดถึงอธิบายถึงกรอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีอะไรบ้างนักศึกษาคิดถึง2ประเด็นใหญ่ๆนะครับในกรอบกรอบแรกก็คือการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า e-document นะครับกรอบที่2ก็คือการจัดเก็บนะครับเอกสาร e-document ตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะต้องใช้แล้วก็ซอฟต์แวร์ peopleware แล้วก็ตัว data นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับในส่วนของการทำสารสนเทศที่มันเป็นในเรื่องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้ออกมาแล้วก็จะต้องมาเรื่องของการจัดเก็บนะครับจัดเก็บก็คือเป็นเรื่องของความจำต่างๆนะจัดเก็บความจำที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์สโตรจนะครับในเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็ในส่วนของการที่จะเป็นเครือข่ายต่างๆที่จะได้แชร์ในส่วนของ e-document ตรงด้านนี้นะครับส่งไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10นะครับก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์รวมทั้งในเรื่องของการที่สารสนเทศต่างๆนั้นมีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดนำข้อมูลเข้าการประมวลผลการที่มีการจัดเก็บสารสนเทศนะครับรวมถึงการค้นคืนแล้วก็การสร้างนะครับสารสนเทศที่เราเรียกว่า e-document นะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาสาระของหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรครับ
1: ครับเรามาทบทวนกันนะครับในคำถามท้ายหน่วยของหน่วยที่11นะครับสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับข้อที่1นะครับข ขาถามว่าข้อใดอธิบายองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรได้อย่างถูกต้องกอไก่นะครับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถขอไข่ความรู้ทักษะคอควายความรู้ทัศนคติงองความรู้ทัศนคติทักษะจอจานทัศนคติและทักษะนะครับนักศึกษาพอจำได้ไหมครับที่เราทบทวนกันนะครับว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาอะไรบ้างครับคำตอบก็คือข้องงูนะครับคือเกษตรกรจะต้องมีความรู้ที่ดีนะครับเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้นที่ดีเมื่อมีความรู้ดีมีทัศนคติดีเกี่ยวกับการเกษตรแล้วเขาก็จะไปปฏิบัตินะครับหรือให้เกิดเป็นทักษะที่ดีนั่นเองเพราะนั้นนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามี3ประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรนะครับข้อที่2นะครับข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเมื่อกี้ก็ถามองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรนะครับวันนี้มาถามเรื่องขององค์กรด้านการเกษตรบ้างนะครับกอไก่การพัฒนาตัวองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ขอไข่การพัฒนาตัวองค์กรและสภาพแวดล้อมคอควายการพัฒนาอาคารที่ตั้งองค์กรและโครงสร้างหน้าที่ขององค์กรงองูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างหน้าที่ในองค์กรจอจานการพัฒนาตัวองค์กรทรัพยากรมนุษย์และสภาพแวดล้อมนะครับท่านนักศึกษาพอทบทวนได้นะครับสิ่งที่สาระสำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับมีทั้งหมด2ส่วนที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่ตัวองค์กรนะครับแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะไปโดนข้อสอบลวงนะครับว่าจะต้องพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามนะครับอาจจะไปกาข้อคอควายก็ได้นะครับแต่นักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรเนี่ยมี2สำคัญก็คือตัวองค์กรซึ่งตัวองค์กรก็จะประกอบด้วยเรื่องการวางบทบาทหน้าที่โครงสร้างองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เกิดการพัฒนานะครับได้ถ้าคนในองค์กรไม่เกิดการพัฒนาจึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเราต้องพัฒนาที่ตัวองค์กรแล้วก็พัฒนาที่ตัวคนในองค์กรหรือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับข้อใดนะครับเป็นหลักการใช้สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาเกษตรกรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยนะครับนักศึกษาพอจำได้นะครับว่าการใช้สารสนเทศที่ดีเนี่ยมีหลายประเด็นเนาะแต่วันนี้ข้อถามเรื่องของประเด็นเรื่องของความทันสมัยนะครับของสารสนเทศกอไก่นะครับสารสนเทศมีเนื้อหากว้างไปขอไข่สารสนเทศไม่มีแหล่งอ้างอิงคอควายสารสนเทศไม่เก่าเกินไปงองูสารสนเทศเขียนโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือจอจานสารสนเทศอยู่ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญได้นะครับว่าวันนี้เขาถามในเรื่องของความทันสมัยนะเพราะนั้นคำตอบที่น่าจะเป็นคำตอบของความทันสมัยก็คือข้อควายนะก็คือสารสนเทศที่ไม่เก่าเกินไปนะครับเมื่อกี้เราก็จะทวนไปแล้วนะครับว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยนะครับเนื้อหาต้องมีความทันสมัยเพราะว่าเนื้อหาในการทำการเกษตรนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนนะครับความรู้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเราต้องหาสารสนเทศที่ไม่เก่าเกินไปนั่นเองครับข้อที่4นะครับนักจัดรายการวิทยุนะครับซึ่งเป็นนักส่งเสริมเกษตรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จัดแผนช่วงออกอากาศรายการวิทยุชุมชนให้มีเนื้อหาตรงกับกลุ่มผู้ฟังนะครับจัดได้ว่าใช้หลักการใช้สื่อที่ดีในประเด็นใดนะครับกอไก่ความเข้าใจง่ายขอไข่ความตรงประเด็นคอควายเวลาเหมาะสมงองูงบประมาณเหมาะสมจอจานประเภทสื่อที่เหมาะสมนะครับนักศึกษาเพียงพอจำได้นะครับว่านักส่งเสริมเกษตรจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะครับคอควายเวลาเหมาะสมนะครับข้อที่5นะครับข้อใดจัดเป็นสื่อบุคคลที่เกษตรกรขอรับการปรึกษานะครับในการพัฒนาตนเองได้กอไก่เกษตรตำบลขอไข่นิทรรศการเกษตรคอควายวารสารเกษตรงองูแอปพลิเคชันเกษตรจอจานตำราเรียนนะครับนักศึกษาถ้าเราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลย นะครับเช่นสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

0: แต่วันนี้คีย์เวิร์ดที่เขาถามหรือคำสำคัญที่เขาถามก็คือสื่อบุคคลเพราะนั้นสื่อบุคคลที่จะใช้ในการพัฒนาเกษตรกรก็คือเกษตรตำบลนะครับเราทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าเป็นนิทรรศการเกษตรก็เป็นสื่อกิจกรรมนะครับวารสารเกษตรก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แอปพลิเคชันเกษตรก็เป็นสื่อมวลชนนะครับตำราเรียนก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับข้อที่6นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่คนใดมีแนวคิดในการใช้สารสนเทศในการทำเกษตรที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับนักศึกษาต้องหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับกอไก่นะครับนายกศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนทำการเกษตรนายขอไข่นะครับศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสายใหม่คอควายศึกษาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรงองูหาข้อมูลนะครับการเข้าอบรมในโครงการต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายและจอจานนะครับปฏิเสธภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการเกษตรแบบเดิมนะครับท่านนักศึกษาได้ทบทวนนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับที่จะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องไม่ปฏิเสธภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่เกษตรกรรุ่นเก่าได้ลองผิดลองถูกจนสร้างเป็นภูมิปัญญาหรือปัญญาในท้องถิ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่7นะครับข้อใดเป็นสารสนเทศการเกษตรเพื่อสุขภาพใจของเกษตรกรผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็ถามว่าถ้าเกษตรกรผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีสารสนเทศเกี่ยวเรื่องสุขภาพใจด้วยนะครับกอไก่สารสนเทศการเกษตรเคมีขอไข่สารสนเทศทำเสร็จอินทรีย์คอควายสารสนเทศการปลูกไม้ดอกไม้ประดับงองูสารสนเทศความคุ้มค่าในการลงทุนจอจานสารสนเทศช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนะครับท่านนักศึกษาพอจำได้นะครับว่าสารสนเทศที่จำเป็นเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใจก็คือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคือเขาต้องการความสวยงามนะครับการใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่าแล้วการปลูกไม้ประดับก็เป็นการทำเกษตรเพื่อสุขภาพใจนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยนะครับกอไก่สารสนเทศการเกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพขอไข่เกษตรแม่นยำนะครับคอควายการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับงองูการขอสินเชื่อในการลงทุนจอจานการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงต่างประเทศนะครับถ้าเราพอจำได้นะครับว่าเกษตรกรเป้าหมายถ้าเป็นรายย่อยเราจะต้องการให้เขาอยู่รอดให้ได้ก่อนนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อกอไก่นะครับการเกษตรนะครับเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับข้อที่9นะครับองค์กรเกษตรที่ต้องการใช้สนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรจะต้องเริ่มต้นจากประเด็นใดนะครับ3ถึงขั้นตอนกอไก่นะครับการวิเคราะห์ปัญหาความจำเป็นขอไข่การกำหนดแผนกลยุทธ์คอควายแผนปฏิบัติการงองูปฏิบัติตามแผนและจอจานประเมินผลแผนนะครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็นพูดถึงขั้นตอนแรกเราจะต้องวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นให้ได้ก่อนนะครับข้อที่10นะครับสารสนเทศใดเหมาะสมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในขั้นตอนเกิดกลุ่มกอไก่นะครับสารสนเทศการสร้างฐานลูกค้าขอไข่สารสนเทศการขยายช่องทางการตลาดคอควายสารสนเทศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมกลุ่มงองูสารสนเทศแผนการดำเนินงานของกลุ่มและจอจานสารสนเทศการประเมินผลของการดำเนินงานกลุ่มนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าก่อนเกิดกลุ่มเราจะต้องรู้ก่อนว่าทำยังไงให้คนมารวมกลุ่มกันถ้าคนมารวมกลุ่มกันสารสนเทศที่จำเป็นก็คือสารสนเทศที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมกลุ่มนั่นเองนะครับก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการรับรู้หรือก็ทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้นะครับก็จะเป็นคำถามท้ายบททั้งหมดนะครับที่เราได้ทบทวนกันในหน่วยที่11ครับเรื่องของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรการเกษตรครับ
1: นักศึกษาคะเราจะมาทบทวนนะคะว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันไปในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะในเรื่องของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อนะคะมาใช้ในการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีหลายๆประเด็นที่อยากจะทบทวนนะคะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการที่นักศึกษาต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมประเด็นแรกเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะจะเห็นว่าที่เรากล่าวมาเนี่ยความรู้มีความสำคัญต่องานส่งเสริมหลายประการด้วยกันนะคะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือความรู้นะคะจะช่วยนะคะในการแก้ปัญหาหรือว่าขจัดข้อสงสัยให้กับเกษตรกรแล้วก็นักส่งเสริมนะคะอย่างเช่น กษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการผลิตมีปัญหาในเรื่องของการจัดการการตลาดนะคะมีปัญหาในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตนะปัญหาในเรื่องของการดูแลโรคแมลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นความรู้จะถูกนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานะคะให้กับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งนักส่งเสริมเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานกับเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรเราก็สามารถใช้ความรู้นะคะมาช่วยในการขจัดปัญหาหรือข้อสงสัยให้กับนักส่งเสริมการเกษตรได้นะคะประเด็นที่สองนะคะลักษณะสำคัญของความรู้เราทราบแล้วว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีทั้งความรู้ที่เกิดจากชุมชนแล้วก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการวิจัยนะคะลักษณะที่สำคัญของความรู้จากชุมชนอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นความรู้ที่เป็นความรู้เชิงปฏิบัตินะเพราะว่าความรู้จากชุมชนนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติไม่ใช่ได้มาจากการทำวิจัยหรือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่สามที่สำคัญนะคะที่อยากจะให้เราทำความเข้าใจนะคะก็คือประเภทของความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีทั้งความรู้ฝังลึกนะคะความรู้ชัดแจ้งนะคะประเด็นที่เราเน้นเนี่ยนะคะก็คือความรู้ฝังลึกนั้นเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วความรู้ฝังลึกเนี่ยนะคะให้เราลองยกตัวอย่างดูนะคะว่าความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึกในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะมีความรู้อยู่ที่ไหนและเป็นใครนะคะที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะคะที่เป็นความรู้ฝังลึกในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการจัดการการผลิตในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะประเด็นที่4นะคะก็คือเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้นะคะว่ากระบวนการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่นักจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต้องทำนะคะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้นะคะนักส่งเสริมการเกษตรที่ทำจัดการความรู้นั้นเนี่ยต้องรู้ว่าองค์ความรู้ที่จะเรียนรู้หรือจะเอามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยคือองค์ความรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นการบ่งชี้ความรู้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะประเด็นที่5ที่อยากจะเน้นนะคะก็คือความสำคัญของสารสนเทศต่อการจัดการความรู้นะคะสารสนเทศนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทนะคะหรือมีความสำคัญต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยนะคะสารสนเทศทำให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้นะคะอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจคำว่าสารสนเทศนะคะเราก็จะรู้ว่าสารสนเทศประเภทต่างๆนะคะอาจจะเป็นVCD นะคะที่อยู่ในรูปแบบของ VCD นะคะหรือที่อยู่ในรูปแบบของการทำเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนะคะเราใช้ Line เราใช้ Facebook Group นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นตัวกลางในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็การถ่ายโอนความรู้นะคะประเด็นที่6นะคะที่อยากจะเน้นก็คือเรานำสารสนเทศไปใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราทราบแล้วว่ากระบวนการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีอยู่7ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะเราสามารถนำสารสนเทศเนี่ยไปใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นของการบ่งชี้ความรู้นะการแสวงหาความรู้การจัดระบบความรู้แล้วก็การประมวลและกลั่นกรองความรู้นะจนกระทั่งไปถึงเรื่องของขั้นของการเอาไปใช้แล้วก็การเผยแพร่ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้นะคะในประเด็นที่7นะคะที่เราจะเน้นนะคะก็คือเรื่องของสื่อนะคะสื่อมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในประเด็นใดบ้างนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะสื่อที่เราเอามาใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งอาจจะเป็นสื่อบุคคลอาจจะเป็นสื่อมวลชนนะคะอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกว่าเป็นเครือข่ายทางสังคมนะคะพวกนี้เป็นสื่อที่ไม่มีการเผชิญหน้ากันนะคะซึ่งเราใช้กันเยอะมากในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสื่อทั้ง3ประเภทเนี่ยสารสนเทศเนี่ยนะคะสามารถนะคะทำให้ความรู้เนี่ยแพร่กระจายแล้วก็ไหลเวียนนะคะในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเองนะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อก็จะมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ในแง่ของการเป็นตัวแพร่กระจายแล้วก็ทำให้ความรู้นั้นมีการไหลเวียนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือข้อควรพิจารณาในการเลือกสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราจะเลือกสื่อมาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยเราจะเลือกโดยพิจารณาจากประเด็นใดนะคะอันที่หนึ่งเราอาจจะต้องมองนะคะความต้องการนะคะในเนื้อหาสาระนะคะว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะสื่อข้อดีข้อจำกัดของสื่อประสิทธิภาพของสื่อเป็นอย่างไรนะคะความทันสมัยของสื่อนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเอามาเป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อเอามาใช้ในการจัดการความรู้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสื่อนะคะเราสามารถนำมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็คือการเอาความรู้ไปใช้แล้วก็การเผยแพร่ความรู้นะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นประเด็นเน้นทั้ง8ประเด็นที่นักศึกษานะคะต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะไปอ่านเอกสารการสอนแล้วลองทำแบบฝึกหัดนะคะก่อนเรียนหลังเรียนจะช่วยทำให้นักศึกษานั้นเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การตอบประเด็นคำถามในข้อสอบได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า เนื้อหาสาระที่เราได้พูดคุยกันนะคะตั้งแต่ต้นในแง่ของความรู้การจัดการความรู้นะคะในแง่ของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อมาใช้ในการจัดการความรู้นะคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการที่จะช่วยเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน่วยที่12มากขึ้นนะคะก็ท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษานะคะประสบความโชคดีในการสอบประสบความสำเร็จในการสอบนะคะได้ฮอนด้ากลับบ้านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำความรู้ในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับผมสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับช่วงเคลิ้มของผมนะครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: และในช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาไปตอนใต้ครับของเวียดนามครับที่นครโฮจิมินห์ได้ข่าวว่าพี่แจนไปมา
0: ใช่ผมพาไปเที่ยวพาไปนำชมนครโฮจิมินห์หรือไซงอนในอดีต
1: นี่พี่แจนเคลิ้มตั้งแต่ช่วงแรกเลยเหรอ
0: ก่อนไปนี่พี่ก็เคลิ้มแล้วตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปแล้ว
1: สุดยอดเลยเคลิ้มมาก
2: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ไปดูเลยครับ

0: เมื่อพูดถึงนครโฮจิมินห์นะครับหรือไซง่อนเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เราก็รู้จักว่าเรารู้ว่าเป็นเมืองหลวงเก่า
1: ใช
0: ่ของเวียดนามใต
1: ้
0: นะครับซึ่งนอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยยังในปัจจุบันยังถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วย
1: ใช่เพราะว่าถ้าผมนึกถึงนครโฮจิมินห์เนี่ยผมจะนึกถึงว่าเป็นเมืองที่เขาเจริญรุ่งหน้าที่สุด มีการพัฒนามากที่สุดแล้วก็ทันสมัยมากที่สุดของเวียดนามเลยทีเดียวนะ
2: โฮจิมินห์อย่างที่บอกเนี่ยพี่ไปมาสัมผัสมาแล้ว
0: นี
2: ่นครโฮจิมินห์
0: กลิ่นอายแต่กลิ่นเสื้อไม่ใช
2: ่นครโฮจิมินห์หรือไซง่อนอย่างที่เราเข้าใจกันในอดีตเนี่ยนะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุนนะครับที่สำคัญการนำเข้าการส่งออกนะครับเป็นศูนย์กลางของทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
2: เทคโนโลยีนะครับการสื่อสารที่ทันสมัยเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะแล้วนครโฮจิมินห์หรือไซง่อนเนี่ยมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญเหมาะแก่การลงทุนนักลงทุนเนี่ยเดินทางมาง่ายและการลงทุนก็แน่นอนว่ามีท่าเรือที่สำคัญได้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยนะ
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหรอ
2: เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู
0: ่โอ้สุดยอดเลยนะครับ
1: เป็นประเทศที่น่าอิจฉาประเทศนึงเลย
2: ก็น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
2: นักลงทุนไปลงทุนที่นั่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลย
0: อีกเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้ามีนักลงทุนเยอะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูปัจจัยทางด้านอัตราค่าแรงนะครับแรงงานของเวียดนามเนี่ยชาวเวียดนามมันอยู่ที่ในระดับที่ค่อนข้างเรียกว่าถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีเดียวนะครับไม่น่าแปลกใจที่ว่าไซงอนเนี่ยนะครับต้องเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
2: และความพร้อมของสื่อของนครโฮจิมินห์เนี่ยมาเกิดจากการที่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเขาสูงเนี่ยเนื่องจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาเล็งเห็นความสำคัญตรงนี
0: ้
2: เขามีนโยบายในการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เรียกว่านโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเหมย
0: โดยเหมย
2: ใช่โดยเหมยเนี่ยเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามที
0: ่
2: เปิดตลาดให้มีเปิดตลาดเสรี

0: ที่ให้นักผู้ประกอบการต่างๆนักลงทุนนักธุรกิจต่างๆอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการดำเนินการได้อย่างค่อนข้างเสรีเลยนะครับและอนุญาตด้วยนะปรับประเทศให้มีปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ
1: มิน่าเขาถึงได้1ใน5ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในเอเชียครับที่เขาจัดอันดับโดย Pricewaterhouse
0: ใช่ๆแล้วเปิดโอกาสจริงๆนะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาสังเกตได้จากที่มีถนนหนทาง infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงพัฒนาที่เกิดขึ้นมีคอนโดมิเนียมสูงๆมีภัตตาคารหรูๆนะฮะแล้วก็มีอาคารสำนักงานซึ่งมีแหล่งที่สามารถนักลงทุนนักธุรกิจเข้าไปทำธุรกิจได้อย่างครบวงจรเลย
2: จากที่พี่แจนไปดูมาเนี่ยก็แสดงว่าเท่าที่ฟังนี่คือว่าคอนเซปต์ในการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
0: ก็มี
2: นะครับ
0: เขาจะพัฒนาก็คือเขาต้องการที่พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยนะแล้วก็ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพเข้าไปอีกนะครับในการพัฒนาประเทศผู้บริหารนครโฮจิมินห์เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของการลงทุนดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เรียบพร้อมให้สมบูรณ์ที่จะเหมาะแก่การลงทุนเลยก็ว่าได้นะคร
1: ับ จริงๆก็เหมือนกับเขาจะแก้ปัญหาด้วยแหละเพราะว่าบ้านเมืองเขาเจริญมากครับการจราจรก็เลยคับคั่งใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาโครงการพวกขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง
0: ใช่ใช่นครโฮจิมินห์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาถนนหนทางให้มีความสะดวกสบายให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบรางก็คือรถไฟความเร็วสูงนะฮะทั้งใต้ดินลอยฟ้าแล้วก็โมโนเรลก็คือรถไฟรางเดี่ยวเนี่ยแหละให้เกิดขึ้นโดยที่จะพัฒนาให้นครโฮจิมินห์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆของภูมิภาคอาเซียนเลย
2: โอ้ฟังแล้วดูมีความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์มากเลยนะ
1: ช่วงที่พี่แจนไปลันลาที่เวียดนาม
2: ลันลา
1: ใช่
2: ใช้คำได้ถูกต้อง
1: ผมแอบไปสัมภาษณ์นักธุรกิจชาวไทยครับที่เขาไปลงทุนที่เวียดนามโดยที่เขาเนี่ยให้ทั้งแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกับเราด้วย
2: โอ้น่าสนใจมาก
1: ไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์ครับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ครับถึงความสำเร็จนะครับในการไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์การครับ
0: ผมอยากทราบว่ามีแรงบันดาลใจหรือมีแรงจูงใจอะไรถึงได้ไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามได
1: ้ฮะตลาดมันใหญ่แน่เพราะมีประชากรตั้ง94ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพนะครับอีกประการหนึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยก็มีอายุที่ยังน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย15ขวบถึงประมาณ50ขวบฉะนั้นประเทศนี้คงจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับ
0: ได้ข่าวว่าที่เวียดนามนี่มีหลายโรงงานเลย
1: มีขณะนี้มีโรงงานครับมี2แห่งอยู่ที่โฮจิมินห์อีก1แห่งก็อยู่ที่ฮานอยครับ
0: อ๋อเหรอครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นู่นเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศไทยเราเลยมั้ยครับ
1: เหมือนกันเลยครับก็ความหลากหลายยังสู้เมืองไทยไม่ได้แน่นอนนะครับและขณะเดียวกันเราก็กำลังจะสร้างอีกโรงงานหนึ่งโรงงานที่4นะแล้วอาจจะอีกปี2ปีอาจจะไปซื้อกิจการของชาวเวียดนามที่นู่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันอันนี้สำคัญครับคือมันจะต้องวางกลยุทธนะเรื่องการลงทุนนะเรื่องการตลาดในเวียดนามกับเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนฉะนั้นอะไรที่อย่างเครื่องจักรที่เราใช้อยู่ที่นี่นะก็จะใช้ขนาดใกล้เคียงกันอยู่ที่เวียดนามนะแม้แต่แม่พิมพ์ที่ทำรูปแบบของพวกสินค้าก็คล้ายๆกันฉะนั้นมันก็ได้เห็นผลนะครับบางครั้งเนี่ยเมืองไทยเราแคปซิตี้ไม่พอนะก็ต้องไปอาศัยที่โรงงานที่เวียดนามทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้ามาขณะเดียวกันบางทีของเวียดนามอย่างเช่นโรงงานเมลามีนของเราที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยก็ส่งออเดอร์มาที่ประเทศไทยทำเสร็จแล้วก็ส่งไปฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากครับ

0: แล้วส่งขายที่ไหนบ้างครับ
1: แล้วทั่วประเทศเลยฮะที่เวียดนามนี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งกลางนี่ยังทำเท่าไหร่ก็ยังไม่พอขาย
0: โอ้โหแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่งออกจากเวียดนามด้วย
1: มีบ้างฮะมีบ้างเพราะบางลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำจากเวียดนามไปเพราะว่าภาษีนำเข้าในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้านำจากเวียดนามไปนะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า อย่างเช่นอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของสีไทยนี่มีอะไรบ้างครับ
1: จานชามเมลามินยี่ห้อซูเปอร์แวร์แน่นอนครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริโภคนะของชาวเวียดนามนี่นิยมใช้ของไทยคำว่าอะไรก็คือ1คุณภาพดี2ราคาถูกนะแล้วก็3ออกรูปแบบเนี่ยน่ารักมาก
0: ใช่ผมเห็นเริ่มมีแบบโมเดิร์นด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีสตอรี่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นี่นอกจากในเวียดนามได้รับความนิยมแล้วพรุ่งนี้ได้ไปเปิดตัวหรือขายที่ไหนอีกไหมครับ
1: ของเมลามีนจริงๆแล้วมันที่เวียดนามเนี่ยเราขายไปตั้ง40ปีแล้วตอนนี้ยังไม่มีโรงงานนะก็เพียงแต่โรงงานของเราไปสร้างเนี่ยก็จะมีคู่แข่งผู้ผลิตนะของในประเทศแล้วก็มาจากไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เขาทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกเมลามีนไม่ 100% คือมีพวกผงเกี่ยวกับเรื่องยูเรียเนี่ยนะไปผสมฉะนั้นเขาของเขาเนี่ยถ้าทนความร้อนได้ไม่เกิน65องศาถ้าใส่ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นล้านหน้าหรือเฝออย่างเนี้ยมันก็จะมีปฏิกิริยานะทั้งพวกฟอร์มาลีนที่ออกมาไม่ปลอดภัยแต่ของซูเปอร์แวร์เนี่ยไปคือการันตี 100% และอีกอย่างนึงคือยี่ห้อซูเปอร์แวร์เนี่ยทุกคนเขาว่าซื้อแล้วสบายใจก็ความได้เปรียบมีครับ
0: ใช่ครับแล้วการไปลงทุนที่เวียดนามนี่ต้องปรับตัวอะไรบ้างและมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับ
1: ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเราก็ตอนหลังเอาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะครับอย่างเช่นทำฝาปิดขวดน้ำนะหรือพวกน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเราสามารถที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีน้ำหนักนะลดลงไปเยอะขณะเดียวกันก็ออกแบบอะไรใหม่ๆให้เขาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะติดใจนะครับบางที่ก็ขอจองแคปซิตี้ทีหนึ่ง3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง โอกาสเนี่ยมันมีมากเหลือเกินแต่อุปสรรคมันก็จะมีเยอะแต่สำหรับผู้ที่ไปประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอุปสรรคมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอุปสรรคมีอะไรนะครับเพราะอุปสรรคมันอยู่รอบด้านตลอดนะครับอย่างเช่นเรื่องการบริหารเรื่องคนเวียดนามนะคนเวียดนามนี่อย่างคนใต้นะครับ ก็อีกแบบนึงคนเหนือก็อีกแบบนึงเราคิดว่าเราจะเอาซูเปอร์วิเซอร์คนใต้ของเวียดนามเนี่ยไปบริหารหรือไปควบคุมนะคนที่ฮานอยเขาไม่ยอมฮะเพราะเขาว่าคนฮานอยนี่เขาเป็นคนมีระดับนะเขาจะไม่ยอมว่าไอ้คนโฮจิมินห์จะมาอยู่เหนือเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับดังนั้นในการที่เราจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมสังคมนะครับแล้วก็การอยู่ดีแล้วก็กับชุมชนนะและสิ่งที่เราประสบความสำเร็จก็คือว่าเราถือว่าชาวเวียดนามกับชาวไทยเนี่ยก็คือชาวซูเปอร์แวร์ด้วยกัน
0: จริงๆก็แสดงว่าแบรนด์ของเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างเหมือนกับบริหารบุคคลนี่เหมือนกับครอบครัว
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือไว้ใจจากต่างชาติด้วย
1: ถูกก็คือเป็นนโยบายของเราว่าเราไปถึงที่ไหนเนี่ยอย่างเมียนมาก็แล้วแต่ถ้าเราไปถึงก็เหมือนกันเราก็จะทรีตคนเมียนมาเนี่ยก็คือคนไทยต้องทวีตเหมือนกันครับ
0: แล้วอย่างในด้านเรื่องของการเมืองรัฐบาลอะไรเขาสนับสนุนการลงทุนของสีไทยยังไงบ้างครับ
1: ของเวียดนามนี่เขาไม่ใช่เฉพาะสีไทยอย่างเดียวเขาจะเอาใจนะฮะผู้ที่อยากจะลงทุนจากต่างชาติทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไปลงทุนที่นั่นจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะฮะในการดึงดูดผู้ลงทุนเนี่ยจากต่างชาติเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกือบทุกเดือนนะจนคนตามไม่ทันแต่บอกดีไหมดีเพราะว่าเขาจะได้ปรับตัวคนก็อยากจะไปลงทุนที่นั่นจะเห็นนะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เห็นชัดเลยคนเขาต้องไปเวียดนามนะมาเมืองไทยนี่น้อยมาก
0: แล้วเขาสนับสนุนด้านภาษีหรืออินฟราสตรักเจอร์ยังไงบ้าง
1: ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่เขาอาจจะให้มากกว่าทำให้คนที่ไปลงทุนที่นั่นนะมีความ

0: คล่องตัวนะยกเว้นภาษีแน่นอนรายได้นิติบุคคลเอาสักกี่ปีก็แล้วแต่นะ8ปี10ปี15ปีเครื่องจักรที่จะนำเข้าไปผลิตก็ไม่ต้องเสียภาษีก็คล้ายๆกับประเทศไทยแต่เขาก็จะมีการปรับอยู่เรื่อยทำให้การทำงานเนี่ยมันลื่นเขาเรียกว่ามีความสะดวกมากนะครับ
1: แล้วมีนโยบายและการวางแผนในอนาคตต่อไปยังไงบ้างครับ
0: ของเราคงจะอีกประมาณสัก10ปีอาจจะคือกำลังการผลิตของที่เวียดนามอาจจะโตกว่าที่ประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยขยายละไปขยายที่เวียดนามหรือประเทศอื่นต่อครับ
1: แล้วมีความคาดหวังยังไงในอนาคตครับ
0: ก็คิดว่าผู้ประกอบการนะคนไทยด้วยกันก็อย่าไปมุ่งว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตให้มากขึ้นให้มากขึ้นนะผมว่าอันนั้นคงจะเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าแล้วตอนนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวไม่พอว่าตลาดไหนถ้าเป็นสิ่งที่ควรจะไปลงทุนเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นๆครับโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า the right time นะเป็นเวลาที่โอ้ยเหมาะนะต้องชักชวนนะแล้วก็เชิญชวนนะ
1: และท้ายสุดนี้เนี่ยอยากให้คุณสนั่นนะครับช่วยฝากข้อคิดถึงนักลงทุนนะครับที่จะไปลงทุนในเวียดนามหรือคำแนะนำดีๆหน่อยครับ
0: คือการที่จะไปลงทุนในต่างชาตินะต้องเตรียมตัวนะ3ปีขาดทุนนะต้องมีเงินเพียงพอ2ต้องเตรียมคนให้พร้อมนะและแน่นอนก็มีความชัดเจนว่าธุรกิจแบบไหนเนี่ยเหมาะในการที่จะไปลงทุนที่นั่นนะครับเพื่อจะได้มีตลาดรองรับครับ
1: ท้ายสุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณสนั่นนะครับอังอุบลกุลมากๆครับที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับรายการแอดอาเซียนเราครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: แล้วช่วงของฝากวันนี้เราจะไปไหนครับพี่
3: พี่เนี่ยจะพาไปชมที่เมืองหมีทออ
2: ะไรนะพี่นะ
3: หมีทอ
2: หมีทอ
3: yes
2: มีเมืองชื่อนี้ด้วยเหรอครับ
3: เป็นเมืองที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนครโฮจิมินห์นะครับเราจะพาไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับที่เรียบง่ายแล้วก็ภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นที่น่าสนใจของชาวเวียดนามกัน
2: โอ้น่าสนใจมาก
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับหมีเลย
3: ไม่เกี่ยวเลย
2: ไม่เกี่ยวเลยมีหมีไหมมีหมีไหม
3: ไม่มี
2: ไม่มี
1: งั้นไปดูกันดีกว่า
3: ไปดูกัน
2: ไหม
3: ว่าเขามีภูมิปัญญาที่น่าสนใจอะไรกันบ้างครับไปกันครับ

มีทอเป็นประตูสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสำหรับไส้ง่อนมาตั้งแต่อดีตในยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับสภาพเศรษฐกิจของเมืองเจริญรุ่งเรืองดึงดูดให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงจากการล่องเรือในแม่น้ำหมีทอซึ่งเป็นช่องน้ำสายเล็กๆนะครับและเป็นทางออกสู่แม่น้ำโขงมีฝีพายท้องถิ่นที่แต่งตัวด้วยชุดเวียดนามใส่หมวกนอนล้าพาล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทเวียดนามนะครับบนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นสวนมะพร้าวที่แรกที่เราไปเยี่ยมชมกันก็คือฟาร์มเลี้ยงผึ้งครับเมื่อเดินเข้าไปพนักงานก็จะจัดให้นั่งจากนั้นก็จะเอารังผึ้งที่เลี้ยงในฟาร์มมาให้ชมเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการเสิร์ฟชาครับชาน้ำผึ้งให้ชิมคือพนักงานจะเอาน้ำผึ้งมาชงกับน้ำชาแล้วบีบส้มจี๊ดลงไปนิดหน่อยรสชาติก็กลมกล่อมนะครับเหมือนน้ำผึ้งผสมมะนาวบ้านเราพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งในฟาร์มมาให้เลือกซื้อถึงแม้ทุกอย่างจะถูกเซตไว้แล้วนะครับอย่างเรียบร้อยแต่ก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะทำให้เห็นถึงการผสมผสานของธุรกิจกับวิถีชีวิตที่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวอึดอัดมากจนเกินไปนัก

ออกจากฟาร์มผึ้งเราเดินทางตามทางนะครับจะมีร้านค้าของชาวบ้านขายของที่ระลึกหลายอย่างรวมถึงเสื้อผ้าชุดประจำชาติของเวียดนามสีสันสวยงามทีเดียวมีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่นะครับเดินผ่านร้านขายของที่เป็นของที่ระลึกมาแล้วนะครับเราก็จะมานั่งพักจิบชากินผลไม้กันฟรีซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลตัดใส่จานมาให้นะครับพร้อมทั้งยังมีวงดนตรีท้องถิ่นนะฮะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยเรียกกันได้ว่าเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ร้องกันมา

0: ครับอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะครับก็เดินเที่ยวกันต่อทางที่เราเดินผ่านมานั้นนะครับสองข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านแต่ช่วงที่เราเดินทางไปเป็นช่วงต้นฤดูครับผลไม้ก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควรนักเดินชมสวนมาจนสุดปลายสวนที่เป็นคลองเล็กๆนะครับเราก็จะเจอเรือพายนะครับจอดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเรือเหล่านี้เป็นเรือของชาวบ้านที่มีการจัดการกันอย่างเป็นระเบียบในการเข้าคิวพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองครับเขาพายเรือกันแข็งแรงมากครับนั่งเรือไปผมก็ชื่นชมบรรยากาศสองฟากไป
1: ผมอยากพายเรือ ไม่รู้จะไปไหวไหม ที่นี่พื้นพันธุ์ต้นไม้นะฮะก็จะคล้ายบ้านเรานะฮะที่ต้นจากเนาะก็คงจะเป็นต้นที่ต้นไม้ที่อยู่ตามเขตป่าชายเลนปากแม่น้ำนะครับเพราะนี่ก็คือจากแม่น้ำโขงเข้ามานะครับตรงนี้เป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำโขงนะครับเราก็ยังได้ยินเสียงนกนะฮะตลอดข้างสองข้างทางทีเดียว

ที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากครับและที่สำคัญที่เห็นชุดเวียดนามครับจะเห็นหมวกชุดแต่งกายประจำชาติของเขานะครับซึ่งที่นี่ก็จะพบเห็นได้อยู่ทั่วไปครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวเลยนะครับสองฝากฝั่งคลองคงใช้เวลาอีกไม่นานครับเพื่อไปเที่ยวกันต่อที่โคโคนัทเวิร์กช็อปซึ่งเป็นสถานที่ทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่นี่เราจะได้เห็นวิธีการทำลูกอมมะพร้าวนะครับหรือมะพร้าวกวนโคโคนัทแคนดี้เนี่ยแหละครับผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้สูงที่สุดของที่นี่ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบการกวนการตัดและการห่อครับ

พอได้เวลาเราก็เดินจากหมีทอนะครับกลับลงเรือนี่แหละครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆหวังว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวคงไม่ทำให้วิถีชีวิตและธรรมชาติของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ

0: ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศเวียดนามครับที่เราตั้งใจมานำเสนอก่อนจบรายการเหมือนเดิมเรามีคำถามร่วมสนุกอีกแล้ว
1: คำถามมีอยู่ว่าผลิตภัณฑ์จากเมืองหมีทอนะครับทำมาจากพืชชนิดใด
2: พืชอะไรล่ะ
1: ได้ดูรายการ
2: ไม่เฉลยใช่ไหม
1: ไม่เฉลย
0: ส่งคำตอบมาที่ Facebook ของเราครับที่ @ASEAN_SEOU ครับ
1: ท่านจะได้รับเสื้อนี่ครับถ้าตอบถูกนะครับ3รางวัลนะคร
2: ับ
1: เสื้อยืด @ASEAN แบบที่เราใส่กันอยู่นี่นะครับ
2: พร้อมคนไหมครับ
1: ใส่เสื้อผิดไซส์กันนะครับก็ส่งคำตอบมาร่วมสนุกในรายการของเราได้นะครับ
2: คำถามไม่ยากเลยนะ
1: ไม่ยาก
2: นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ
0: ติดตามรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เราสามคน
1: หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
6: ม.ท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทําสูติศาสตร์หัตถการซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนําการคลอดและการล้วงนกนะคะสําหรับในเรื่องที่1นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนําการคลอดซึ่งการชักนําการคลอดก็หมายถึงเป็นการทําให้การเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติและอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกร่วมด้วยเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งการชักนําการคลอดก็จะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นการชักนําการคลอดแบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งการชักนําทําให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาหรือว่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะสําหรับชนิดที่2การชักนำการคลอดแบบนัดหมายอันนี้ก็จะเป็นการชักนำการคลอดให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในกรณีที่ผู้คลอดและทารกในครรภ์ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของผู้คลอดเราจะชักนำการคลอดในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดแล้วก็ที่ในรายที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะใช้ในรายที่มีการตั้งครรภ์แฝดซึ่งที่มีอายุครรภ์มากกว่า38สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีโรคทางอายุรกรรมอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคไตเป็นต้นนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดลูกในครรภ์เราจะชักนำการคลอดในทารกที่มีความผิดปกติอย่างเช่นทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ที่มีชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็ในรายที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำและภาวะเม็ดเลือดแดงแตกออกจากแอนติบอดีนะคะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังคลอดอย่างเช่นทารกบวมน้ำทารกไม่มีสมองเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อห้ามในการชักนำการคลอดเราจะห้ามในรายไหนบ้างที่ไม่ควรมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายที่มีภาวะวาซาพีเวียในรายที่มีภาวะลกเกาะต่ำชนิดที่เป็นเกาะต่ำแบบคอมพีสนะคะแล้วก็ในรายที่มีการส่วนนำของทารกในครรภ์ที่มีส่วนนำผิดปกติอย่างเช่นทารกอาจจะเป็นท่าขวางนะคะแล้วก็ทารกอยู่ในภาวะขับขันที่ต้องคลอดโดยเร็วอย่างเช่นทารกที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในรายที่ลกฝังตัวผิดปกติหรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณมดลูกซึ่งเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้สูงนะแล้วก็การติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานหรือว่าในรายที่มีภาวะมะเร็งของปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการชักนำการคลอดนะคะก่อนที่เราจะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประเมินก็จะเป็นคะแนนก็คือ Bishop Score นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนเต็มก็คือ13คะแนนส่วนใหญ่แล้วคะแนนรวมก็คือตั้งแต่9คะแนนขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จในการชักนำการคลอดได้สูงนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่า Bishop Score เนี่ยเราจะมีการประเมินอะไรบ้างโดยคะแนนที่ให้ก็คือตั้งแต่0 1 2 3ซึ่งคะแนนเต็มก็คือเต็ม13คะแนนสิ่งที่เราต้องประเมินก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการเปิดขยายของปากมดลูกความยาวของปากมดลูกแล้วก็ระดับส่วนนำความนุ่มของปากมดลูกแล้วก็ตำแหน่งของปากมดลูกซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะสำหรับวิธีการชักนำการคลอดการชักนำการคลอดก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็จะชักนำการคลอดโดยใช้วิธีทางหัตถการวิธีที่นิยมที่สุดหรือว่าที่นิยมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซาะแยกถุงน้ำแล้วก็การเจาะถุงน้ำนะคะที่นิยมใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการชักนำการคลอดโดยการใช้ยายาที่ใช้ก็จะเป็นโพสตาแกนดิน E1 นะคะแล้วก็การชักนำการคลอดโดยการใช้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาออกซิโตซินหรือว่าซินโตซินอนนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดแล้วก็ทารกนะคะสำหรับผู้คลอดอาจเกิดภาวะมดลูกแตกการคลอดเร็วผิดปกติลกลอกตัวก่อนกำหนดภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกก็จะพบภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์หรือว่าทารกแรกเกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแล้วก็ทารกแรกเกิดอาจได้รับอันตรายจากการคลอดเกิดขึ้นได้
สำหรับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดก็จะมีการพยาบาลก่อนได้รับการชักนำการคลอดแล้วก็การพยาบาลขณะและก็หลังการได้รับการชักนำการคลอดนะคะสำหรับหัวข้อที่2ที่จะบรรยายก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกนะคะซึ่งการล้วงรกหมายถึงการช่วยทำคลอดรกโดยใช้มือเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อเซาะเอารกและเยื่อหุ้มทารกออกมานอกช่องคลอดนะคะในกรณีที่มีภาวะรกค้างเกิดขึ้นโดยปกติรกใช้เวลาในการลอกตัวก็ประมาณ10นาทีภายหลังจากทารกเกิดแล้วนะคะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะรกค้างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูกไม่ดีอะค่ะก็ได้อาจจะเกิดจากตัวมารดานะคะอย่างเช่นประวัติการคลอดหลายครั้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มากกว่า5ครั้งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็การชักนำการคลอดและการได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกเป็นเวลานานเนื้องอกของกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมดลูกหดตัวแน่นเกินไปนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรกค้างได้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของรกส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรายที่การผ่าตัดที่มดลูกหรือว่าการแท้งบุตรหรือการขูดมดลูกการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์แล้วก็พบได้ในพวกที่รกฝังตัวแน่นกว่าปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆก็อาจจะเกิดได้ในรายที่มีการคลอดก่อนกำหนดมดลูกมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าประวัติรกค้างในครรภ์ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการรกค้างได้นะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการล้วงรกก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือในระยะที่3ของการคลอดยาวนานมากกว่า30นาทีภายหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกปริมาณมากแล้วก็พบได้ในรายที่มีการขาดของสายสะดือจากการทำคลอดรกทำให้รกค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกรกคลอดออกมาไม่ครบก็จะพบได้ในพวกที่มีภาวะรกน้อยหรือว่ามีบางส่วนของรกค้างในโพรงมดลูกการทำคลอดรกโดยการล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการล้วงรกที่พบได้ก็คืออาจจะมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งในระยะแรกและก็ระยะหลังของการคลอดนะคะการติดเชื้อหลังคลอดภาวะมดลูกปลิ้นและก็ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาสลบนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกก็มีหลักการพยาบาลทั่วไปอะค่ะก็เป็นการพยาบาลก่อนล้วงรกการพยาบาลในขณะล้วงรกการพยาบาลหลังล้วงรกนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะรกค้างได้นะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นะคะก็จะเกี่ยวกับการชักนำการคลอดแล้วก็การล้วงรกเป็นสูติศาสตร์หัตถการวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะคลอดโดยการชักนำการคลอดก็เป็นการทำให้ผู้คลอดมีการเจ็บครรภ์ก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติโดยมีข้อบ่งชี้สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเช่นมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ นะคะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เกินกำหนดและภาวะถุงน้ำค่ำแต่ก่อนการเจ็บครรภ์เป็นต้นนะคะส่วนการล้วงรกก็ถือเป็นหัตถการในการทำคลอดรกในกรณีที่มีภาวะรกค้างซึ่งค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกนะคะรกคลอดออกมาไม่ครบแล้วก็การล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสรุปเนื้อหาในตอนที่1การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงรกค่ะ

ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมหรือว่า forceps attraction หมายถึงการใช้ครีมในการจับหรือคีบศีรษะทารกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงศีรษะทารกให้คลอดออกมาทางช่องคลอดหรือแผลผ่าตัดหรือใช้ในการหมุนเปลี่ยนท่าของศีรษะทารกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการดึงออกมาทางช่องคลอดได้แก่การหมุนเปลี่ยนท่าทารกท่า OP นะคะหรือว่า Occiput Posterior หรือว่าท่า Occiput Transverse OT นะคะเป็นท่า OA ก็คือ Occiput Anterior นะคะหรือว่าทำคลอดศีรษะของทารกที่ออกมาหลังจากทำคลอดตัวของทารกในท่าก้นหรือบีบศีรษะของทารกให้ยุบในกรณีที่ศีรษะใหญ่และก็ทารกรายนี้อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ครีมในการช่วยคลอดนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยครีมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในรายที่ในระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดเวลาในระยะที่2ของการคลอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอดนะคะในการที่จะทำคลอดด้วยครีมจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมก่อนทำหัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอดนะคะก็คือเราจะทำในรายที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้วแล้วก็รายที่มีภาวะคือถุงน้ำค่ำต้องแตกแล้วนะคะแล้วก็ศีรษะทารกลงมาสู่ช่องเชิงกรานแล้วก็ทารกนั้นต้องมีศีรษะเป็นส่วนนำหรือว่าเวอร์เท็กเป็นส่วนนำนะคะแล้วก็ผู้ทำเนี่ยต้องทราบว่าศีรษะของทารกต้องทราบท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วก็สามารถประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมที่ทารกสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้แล้วก็เชิงกรานของมารดาต้องไม่เกิดภาวะ CPD เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์มีความผิดปกติต้องไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกนะคะกระเพาะปัสสาวะของมารดาต้องไม่มีแบดเดอร์ฟูลนะคะแล้วก็ผู้คลอดเนี่ยยินยอมให้การทำในการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็ที่สำคัญผู้ทำคลอดนะคะต้องมีประสบการณ์ในการทำคลอดซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมก็จะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยครีมนะคะหรือว่า forceps attraction นะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดก็คือตัวของมารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะอันตรายต่อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทของลำไส้แล้วก็ทวารหนักอันตรายต่อกล้ามเนื้อของ pelvic floor นะคะจากการดึงครีมอย่างรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกมีการหย่อนหรือว่ามีการแยกและอาจเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทารกก็อาจเกิดอันตรายต่อศีรษะของทารกอันตรายต่อเส้นประสาทบนใบหน้าและก็อันตรายต่อตาของทารกได้นะคะสำหรับการพยาบาลนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลก่อนทำคลอดโดยการใช้ครีมการพยาบาลในขณะทำคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็การพยาบาลภายหลังการทำคลอดโดยการใช้ครีมอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum attraction ก็หมายถึงเป็นการทำคลอดศีรษะของทารกทางช่องคลอดโดยการแรงดึงถ้วยที่ติดกับหนังศีรษะของทารกในครรภ์ด้วยระบบสุญญากาศนะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทำนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum attraction นะคะเราก็จะใช้ในรายที่ระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดระยะที่2ของการคลอดนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้คลอดหรือว่ามารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดบริเวณฝีเย็บและทวารหนักมากกว่าการคลอดปกตินะคะรวมทั้งอาจเกิดอันตรายอาจเกิดการฉีกขาดของบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญอาจพบการตกเลือดในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเนื่องจากอาจเกิดจากภาวะมดลูกหดตัวไม่ดีหรือการฉีกขาดของปากมดลูกหรือว่าช่องทางคลอดได้
แล้วก็การติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งส่วนมากพบได้ในกรณีที่มีการฉีกขาดของช่องทางคลอดมากหรือว่ามีการตกเลือดหลังคลอดร่วมด้วยก็อาจเกิดภาวะติดเชื้อได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำด้วยการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศนะคะที่มีต่อทารกก็อาจเกิดการบวมของหนังศีรษะทารกบริเวณที่ถ้วยจับกับศีรษะได้อาจเกิดก้อนเลือดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะแล้วก็พวกรอยถลอกพวกรอยช้ำเกิดการฉีกขาดหรือว่าเนื้อตายบริเวณหนังศีรษะของทารกได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองภาวะเลือดออกที่เรติน่าที่บริเวณตาของทารกได้หรือทารกอาจมีภาวะตัวเหลืองได้นะคะรวมทั้งยังพบอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกในชั้นใต้หนังศีรษะของทารกได้เช่นกันแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่ทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะคะสำหรับการพยาบาลก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การดูแลช่วยเหลือแพทย์ในขณะทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายของทารกแรกเกิดนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น Caesarean section ก็จะเป็นการทำคลอดทารกผ่านแผลบริเวณผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์หรือของผู้คลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลที่บริเวณผนังของมดลูกนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นในการทำผ่าตัดคลอดทารกอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะทำไมเราถึงทำผ่าตัดคลอดเพราะอะไรมีข้อบ่งชี้หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำในการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะทำในรายที่มีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกในครรภ์กับช่องเชิงการของมารดาซึ่งอันนี้จะไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาจจะใช้พวกใช้ครีมในการช่วยคลอดหรือว่าเครื่องดูดสุญญากาศได้นะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่จำเป็นที่จะต้องทำซีเซเรียนเซ็กชันหรือว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทำในรายที่ทารกอยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าขวางทารกใช้หน้าเป็นส่วนนำแล้วก็ชนิดคางอยู่ด้านหลังและทารกใช้หน้าผากเป็นส่วนนำเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการหดลัดตัวของมดลูกที่แก้ไขไม่ได้ผลแล้วก็ปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอันนี้ค่ะอาจจำเป็นต้องมีการใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะการขวางกั้นของช่องทางคลอดจากการมีเนื้องอกหรือว่าความผิดปกติของช่องทางคลอดแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะที่ทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างเช่นในรายที่มีเนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกบริเวณปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือหากมีภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าสายสะดือย้อยในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะเครียดหรือฟีตอลฮาร์ทซาวด์อาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเราก็จำเป็นต้องมีการผ่าตัดคลอดออกมาเพื่อช่วยชีวิตของทารกในครรภ์นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำการผ่าตัดคลอดนะคะซึ่งก็จะทำในรายไหนได้บ้างรายที่คันที่ผ่านมาเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาแล้วฉะนั้นในท้องนี้ก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะรายที่เคยผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาจจำเป็นนะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีนะคะแล้วก็รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ควรให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะในรายที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอดแล้วก็ทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอาจทำให้มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การคลอดไม่ก้าวหน้าหรือการล้มเหลวในการทำหัตถการในการช่วยคลอดทางช่องคลอดอันนี้ก็สิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะทารกอยู่ในท่าผิดปกติ
ถ้าผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าก้นแล้วก็ทารกใช้เท้าเป็นส่วนนำอันนี้นะคะแล้วก็ทารกคันแฝด

ที่อยู่ในครรภ์ที่ไม่ได้มีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะทารกในครรภ์ที่มีภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าการเต้นของหัวใจทารกผิดปกตินะคะสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นการติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็การเย็บซ่อมแซมปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวมารดาหรือว่าตัวผู้คลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการทางวิสัญญีค่ะจากการได้รับยาสลบประมาณนี้นะคะแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องอย่างเช่นลำไส้กระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะท้องอืดจากการทำงานของลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็การทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าที่อาจพบได้ในทารกนะคะก็อาจเกิดการบาดเจ็บต่อทารกในขณะทำคลอดในขณะผ่าตัดคลอดนะคะอย่างเช่นปลายมีดอาจจะกรีดไปโดนถูกตัวทารกในขณะกรีดผนังมดลูกนะคะแขนหรือขาหักจากการทำคลอดทารกลำบากเป็นต้นได้นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจเร็วชั่วคราวในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสำหรับการพยาบาลนะคะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องอันนี้นักศึกษาต้องไปดูดีๆนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีหรือว่ามีข้อบ่งชี้อาจจะต้องผ่าตัดแล้วแต่นะคะแล้วก็การพยาบาลขณะทำคลอดของทารกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการพยาบาลหลังผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น3ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งในแต่ละวิธีนักศึกษาลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของในการคลอดในแต่ละวิธีอะค่ะลองไปเปรียบเทียบดูว่าการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction กับการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction 2วิธีเนี้ยมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการข้อบ่งชี้ของตัวมารดาหรือตัวผู้คลอดแล้วก็ข้อบ่งชี้ของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะว่ามีข้อบ่งชี้ในแต่ละด้านโดยวิธีอะไรบ้างแล้วก็จำเป็นต้องคลอดหรือว่าช่วยคลอดโดยวิธีอะไรบ้างทั้ง3วิธีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้ก็คือ cesarean section อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญนะว่าทำไมต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือว่าต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างเช่นถ้ามารดามีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาอันนี้จะคลอดทางช่องคลอดได้ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้เนาะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากคลอดทางช่องคลอดอาจเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอาจเกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ในแต่ละการช่วยคลอดอะค่ะวิธีการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่ละวิธีให้นักศึกษาไปดูนะคะว่าการพยาบาลก่อนที่จะใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่ละชนิดอะค่ะเราควรให้การพยาบาลอะไรบ้างแล้วก็การพยาบาลในแต่ระยะนะคะว่าในขณะที่เราช่วยการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในขณะคลอดโดยการใช้forceps extraction หรือว่า vacuum extraction อันเนี้ยนักศึกษาจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพยาบาลหลังจากที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำคลอดโดยแต่ละวิธีการพยาบาลควรให้การพยาบาลอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะทั้ง3วิธีเนาะการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้อง

ของให้นักศึกษาไปดูวิธีไปดูเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ในการทำในแต่ละชนิดแล้วก็การพยาบาลในแต่ละการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งสูติศาสตร์หัตถการในการทำคลอดทารกเป็นวิธีการที่แพทย์ใช้ในการช่วยคลอดทารกในกรณีที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะคะก็วิธีการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่าฟอร์เซปแอทแทคชั่นการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่าแวคคูมแอทแทคชั่นนะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซีเซเลียนเซ็กชันนะคะในปัจจุบันการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการบาดเจ็บของทารกพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายข้อบ่งชี้วิธีการทำคลอดและก็ภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการทั้งในระยะก่อนและหลังทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการและทั้งหมดที่กล่าวมาคือสรุปเนื้อหาในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
14: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็